0: สวัสดีครับ
1: พบกับผมครับเทรนเนอร์ตอสครับ
2: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: ครับและนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้ากันครับผม
2: รวมถึงการดูแลร่างกายเราให้พร้อมใช้งานตลอดวันกันด้วยครับผม
1: ครับแล้วก็วันนี้ครับเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมา Active ร่างกายกันในรูปแบบของการฝึกเวทเทรนนิ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
2: โอเคครับเริ่มจากอุปกรณ์ตัวที่1นะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีเป็นสเตปหรือว่าเก้าอี้นะครับถ้าใครไม่มีอาจจะใช้บันไดแต่ว่าเลือกที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับเป็นเสื่อโยคะถ้าใครไม่มีนะครับใช้เป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าพรมนะฮะเอามาวางข้อศอกกันเจ็บกันเลื่อนนะครับและอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเป็นดัมเบล1คู่ถ้าเราไม่มีดัมครับใช้เป็นขวดน้ํา 1.5 ลิตรนะครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ

โอเคครับเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอ่ะท่าที่1ครับเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพส่วนบนก่อนนะครับโอเคท่าแรกเรายื่นมือขึ้นครับตรงๆแบบนี้ยื่นให้สุดแค่นี้เลยเป็นการวอร์มอัพในช่วงของร่างกายส่วนบนหัวไหล่นะครับผมสะบักฮะกล้ามเนื้อหลังด้วยแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคท่าต่อมาทีนี้ด้านล่างบ้างครับด้านล่างเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาครับจากนั้นเรายกเข่าขึ้นมาจับไว้แบบนี้ช้าๆแบบนี้นะครับมุมด้านข้างดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้เลยจะสังเกตว่าสะโพกแล้วก็ต้นขาเราได้ยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็อบอุ่นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะออกกําลังกายเนาะยกใช่โอเคครับท่าต่อมาครับให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดขาอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปใกล้ๆกับเท้านะครับแบบนี้ไปยันท่านี้โน้มตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหลังตรงท่านี้เป็นการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังนะครับผมแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมีการวอร์มอัพร่างกายหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพี่จ๊าบเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องทําให้ร่างกายเราพร้อมนะเพราะฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้ออยู่กับที่อาจจะไม่เหมาะในช่วงการที่เราต้องการแอคทีฟในช่วงเช้านะครับเราต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมเต็มที่นิดหนึ่งโอเคทีนี้ท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบท่าสุดท้ายให้เราพับขาไปด้านหลังแบบนี้จับไว้ยืดตัวตรงสลับกันครับง่ายๆมีเสียงลั่นๆด้วยนะเมื่อกี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงอาจจะเป็นเสียงแอร์นะโอเคมันทำให้ร่างกายเราโอเคเราเริ่มรู้สึกอ่ะตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยในการวอร์มอัพร่างกายเบื้องต้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเวิร์กอัพหรือว่าการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งของเราเลยนะครับในอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์ที่หนึ่งเราจะใช้เก้าอี้หรือที่เราเตรียมมันไว้ว่าเป็นม้านั่งอะไรก็ได้นะแบบนี้เน้นความแข็งแรงนิดนึงท่าแรกเขาเรียกว่าท่าบ็อกซ์สควอทนะครับบ็อกซ์สควอทคือให้เราหันนั่งลงไปเหมือนเรานั่งเก้าอี้ทั่วไปเลยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันนะครับโอเคเริ่มจากการนั่งลงไปแบบนี้แล้วยืนขึ้นมาครับแบบนี้เราจะใช้เวลา30วินาทีต่อรอบนะครับแบบนี้นั่งลงไปนะสังเกตว่าหลังตรงนะดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้หลังตรงนั่งลงไปเหมือนเรานั่งกับตัวเก้าอี้ทั่วไปเลยนะครับเหมือนเราใช้ชีวิตประจำวันท่านี้เราเน้นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกรวมถึงการเกร็งหน้าท้องไปในตัวทําให้เราใช้พลังงานได้ดีเลยทีเดียวโอเคครับ30วิผ่านไปแล้วท่าต่อมาไปกันต่อครับในท่าที่2เราจะทำท่าแบบนี้ครับสเต็ปอัพขาเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้หรือบันไดของเรานะครับแล้วยืนขึ้นสลับข้างแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่

0: เพิ่งเริ่มออกกําลังกายจริงๆนะครับให้เราเริ่มจากการทําช้าๆไปก่อนเน้นการเกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะครับยืนขึ้นให้มั่นคงนะครับเกร็งหน้าท้องตัวตรงยืนขึ้นสลับขาช้าๆยังไม่ต้องรีบนะครับแบบนี้เพิ่มให้รู้สึกว่าการเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นในตอนเช้าเริ่มมีแบบว่ามีเหงื่อเล็กๆออกมาบ้างนะโอเคประมาณนี้ไปเรื่อยๆพี่จ๊ะเป็นไงบ้างครับตอนนี
1: ้รู้สึกเมื่อยหน้าขามากครับ
0: ท่านี้เรายังอยู่ที่การฝึกกล้ามเนื้อบริเวณ lower body อยู่นะครับหรือว่าการฝึกต้นขาก็คือทำให้บริเวณกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยทำงานทำไมเราถึงต้องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาก่อนเพราะว่า1กล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยมันมีการใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นการใช้แคลอรี่ก็จะสูงในช่วงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยพักก่อนนี้ก็เหลืออีกท่านนึงทีนี้เราใช้เวทเทรนนิ่งแบบง่ายๆเรามาด้านหน้าที่ที่นั่งของเราหรือสเต็ปของเรานะครับนะแบบนี้นะวิธีการคืออ่ะตอนเรานั่งนะครับสังเกตที่พี่จ๊ะนะตัวตรงแบบนี้ตัวตรงจากนั้นเอาสะโพกนะครับยกตัวอ่ะเอาแขนนะดันตัวขึ้นลอยขึ้นมานะสะบักลอยขึ้นจากนั้นยกสะโพกให้ลอยจากที่นั่งเลื่อนตัวออกมาด้านหน้านิดนึงวางเท้าให้มั่นคงนะครับเหยียบพื้นไว้แล้วค้างอยู่กับที่แค่นั้นเองเก่งท้องไว้ยืดตัวสิ่งที่ควรระวังของท่านี้มีนิดหน่อยก็คือเรื่องของการบังคับหัวไหล่หรือว่าสะบักของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านครับให้ระวังท่านี้เป็นพิเศษคืออย่าให้หัวไหล่เราตกลงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพยายามยืดตัวขึ้นเกรงหน้าท้องแบบนี้นะยืดไว้เก่งไว้ท่านี้ให้เราโฟกัสหรือว่ารู้สึกไปที่ต้นแขนแล้วก็สะบักหรือว่าหัวไหล่ของเราแบบนี้ทำไมเอาท้องยืดตัวขึ้นโอเคครับจากนั้นค่อยๆพักดันสะโพกกลับมาที่นั่งแบบนี้

0: โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาในเซตที่2กันบ้างทีนี้เราก็จะเปลี่ยนพาร์ทหรือว่าส่วนของกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายกันบ้างนะครับทีนี้ส่วนนี้เรามาฝึกในเรื่องของแกนกลางลำตัวหรือว่าคอมัสเซลนะครับการฝึกแบบนี้ก็จะเป็นฝึกแบบง่ายๆแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเริ่มจากท่าที่1ครับเขาเรียกว่าท่าแพลงนั่นเองวิธีการครับท่าแพลงให้เราเซตเริ่มจากการปูเบาะปูผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่รองข้อศอกไว้นะท่านี้เขาเรียกว่าเอลโบแพลงเริ่มจากการวางศอกไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นคุกเข่าก่อนนะก่อนเริ่มต้นคุกเข่าแบบนี้พอเราเริ่มปุ๊บนับให้ยกตัวขึ้นพร้อมนะคุณจ๊าบ
1: พร้อมครับผม
0: 3 2 1เรายกตัวขึ้นครับแบบนี้ขมิ้วท้องไว้ฮะแล้วยกตัวขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบนี้นะทำให้ดูคืออย่างนี้วิธีการคือให้เราทำให้ตัวเป็นกระดานแบบนี้เลยขมิ้วท้องไว้เกรงต้นขาหลังตรงตำแหน่งของข้อศอกอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าได้เกรงหน้าท้องแล้วก็ขมิ้วท้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาวๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีหน้าท้องท่านี้ท่าดีมากเลยนะครับเป็นท่าที่ดีมากทำให้กระชับหน้าท้องเดินมาแบนราบแน่นอนนะครับทำไปเรื่อยๆนะท่านี้เราจะทำประมาณ30วินาทีโอเคครับอ่ะเรียบร้อยพักเป็นไงบ้างเซตที่1 นะ
1: สั่นทั้งตัวเลยครับ
0: เซตที่1แบบนี้โอเคทีนี้เซตที่2เราเปลี่ยนมาในแนวของด้านข้างกันบ้างอย่างที่บอกที่ LS L คอร์ดนะ
2: ใช่
0: อ่ะมาเลยครับท่านี้เรียกว่าไซแพงนั่นเองเหมือนเดิมเราวางข้อศอกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือให้เราแบบนี้ฮะหันข้างแบบนี้การจัดวางเท้าเหยียดไปด้านหน้าไปด้านท้าย1ข้างอีกด้านนึงพับเข้ามาหักด้านหลังเราแบบนี้จากนั้นอ่ะค่อยๆนะยืดตัวตรงยกขึ้นพร้อม3 2 1อ่ะยกขึ้นเก่งครับตัวตรงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านี้เหมือนเดิมครับจุดที่เราควรต้องสังเกตคือข้อศอกนะลองเช็คอ่ะพี่จ๊าบลองเช็คนิดนึงว่าข้อศอกตรงกับไหล่ไหมแบบนี้ทำให้เราเก่งหน้าท้องได้มากขึ้นทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านในนะครับผมทำท่านี้ดีมากครับแบบนี้อย่างที่บอกนะตัวตรงด้านล่างเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นสักประมาณนึงเลยประมาณ1ข้อศอกนะครับผมอันนี้โอเคพักครับพี่จ๊าบจากนั้นพอเราทำข้างนี้เสร็จแล้วสลับข้างนะสลับข้างเหมือนเดิมสลับข้างพร้อมแล้วไปเลยทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนข้างจากข้างขวามาข้างซ้ายยืดตัวตรงเหมือนเดิมเก่งหน้าท้องท่านี้สิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องของข้อศอกแล้วก็หัวไหล่นิดนึงคือไม่ควรให้ข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะเพราะว่าถ้าข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะนะครับทำให้แรงกดอยู่ที่หัวไหล่อาจจะทำให้เราเจ็บหัวไหล่ได้

0: นะครับให้เราระวังตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อทำงานได้เต็มที่คือให้เหมือนเกรงหน้าท้องเขม่าท้องตลอดเวลาแล้วยกพยายามยกตัวขึ้นให้สะโพกกับต้นขาลอยจากพื้นประมาณ1ข้อ2โอเคครับพี่จ๊าบพักได้ประมาณนี
1: ้โอ้รู้สึก
2: เป็นไงบ้าง
1: รอบลำตัวยุบไปแล้ว ตอนนี้ยุบแบบโอ้หายหมดเลย
0: นี่นะอย่าลืมนะว่าพอจบจากรายการ Active Morning ของเรานะเดินไปนอกบ้านนี่คนต้องทักนะว่าโอ้โหไปทำอะไรมาท้องแบนลาบขนาดนี
1: ้อ๋อดูไทยมัน
0: ไม่ใช่ดู Active Morning ของเรานี่ไงโอเคครับเรากลับมาในรอบที่2เราทำเหมือนเดิมครับพี่จ๊าบโอเคแล้วทำไปพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันเลย
2: มาลุยครับ
0: ไปยกตัวตรงเพราะฉะนั้นผมลืมบอกไปเลยสมมุติถ้ารู้สึกว่าในรอบนี้นะมันพอมันเริ่มหนักขึ้นให้เราใช้มือแทนได้ดูที่ผมนะอันนี้เริ่มจากคุกเข่าแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันทำให้รู้สึกว่าการเกรงเรายังอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเราจะได้โฟกัสหรือว่าบังคับมันได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่ทำใหม่ๆนะแบบนี้วางมือโอเคครับพี่จ๊าบเซตที่2แล้วก็รู้สึกเยอะขึ้นยังรู้สึกได้อยู่ไหม
1: ได้แต่เซตแรกครับผม
0: ท่าที่2มาเลยครับพี่จ๊าบเหมือนเดิมใช่ครับยืดตัวตรงแบบนี้เลยศีรษะตั้งตรงนะไม่พับไม่หันซ้ายหันขวานะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังของเราด้วยแบบนี้ยืดตัวตรงโอเคสวยมากสวยมากสวยมากยืดตัวขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้รู้สึกตรงไหนครับพี่จ๊าบ
3: นี่ครับหน้าท้องด้านข้างเรา
0: โอเคครับพี่จ๊าบเปลี่ยนข้างทำแบบนี้นะท่านท่านี้อย่างที่บอกรับประกันเลยว่าถ้าทำตามเราแบบนี้นะทุกวันนะโอ้โหหน้าท้องนี่ S แน่นอนนะ L S แน่นอนการหายใจอย่ากั้นหายใจนะเวลาเราทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างถ้าการเกร็งหน้าท้องเนี่ยให้เราหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาไม่ต้องกั้นหายใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเกร็งหน้าท้องเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันโฟกัสหรือว่า เพ่งไปในการที่ฝึกหน้าท้องได้เต็มที่มากกว่าโอเคครับพักจบแล้วเซตที่2ผ่านไปเป็นไงบ้างพี่จ๊อบ
1: รู้สึกวูบวาบแถวๆนี้มากครับท่านชม
0: พูดประกันสิบเวลาเซตที่3มายกตัวขึ้นเหมือนเดิมนะข้าแมวท้องขาตรงนะอย่างผมวางมือแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบเพิ่งเริ่มทำจริงๆวางมือแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเจ็บมือค่อยๆวางลงมาวางแบบพี่จ๊าบได้โอเคครับพี่จ๊าบมาครับโอเคอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังทำอยู่เนี่ยครับจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแค่เกร็งหน้าท้องเองทำไมเรารู้สึกว่ามีเหงื่อออกดีจังเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับการฝึกแบบนี้มันเป็นการฝึกทั้งตัวเลยนะครับมันใช้กล้ามเนื้อส่วนกลางลำตัวเราค่อนข้างเยอะเพื่อเกร็งให้น้ำหนักตัวเรามันยกลอยขึ้นจากพื้นถูกไหมสังเกตว่าเนี่ยการที่พี่จ๊าบทำอยู่มีอาการสั่นๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวสั่นเลยอันนั้นปกตินะไม่ต้องกังวลนะครับเกร็งท้องไว้เหงื่อเริ่มซึมๆนะโอเคครับเปลี่ยนข้างครับพี่จ๊าบค่อยๆนะเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะเซตที่3แล้วพยายามดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องการวางศอกด้วยอย่าให้ศอกเรามันล้ำยื่นเกินหัวไหล่ออกไปเกินไปนะครับแบบนี้ไหนผมขอดูหน่อยเยี่ยมครับเปิดอกดีครับดีมากข้าแมวท้องไว้เหมือนเดิมอย่าลืมนะข้าแมวท้องแต่ไม่กั้นหายใจนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ดีครับยืดอกไว้ครับพี่จ๊าบโอ้โหสุดยอดก็ท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะรู้สึกได้นะถ้าทำตามกันนะทำไปพร้อมๆกันโอเคครับเยี่ยมมากนี่เซตไหนแล้วเนี่ย
1: เซตที่3ก็ได้ครับพี่ต่อครับ
3: โอเค
0: จบไปแล้วสำหรับเซตที่2พาร์ท2พาร์ทที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณคอมัสเซิลหรือว่าแกนกลางลำตัวของเรานะครับก็อย่างที่บอกอุปกรณ์ง่ายๆเดี๋ยวเราไปพาร์ทกันพาร์ทต่อไปเลยในส่วนที่3เซตที่3โอเคครับ

0: โอเคกลับมาเซตที่3ครับพี่จ๊าบครับแล้วก็เซตนี้ครับเราก็จะมาใช้เวทเทรนนิ่งแบบที่เกินไปเราจะใช้ขวดน้ำกันวันนี้แต่อย่าลืมใครที่มีสมมุติถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีดัมเบลอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอันนั้นก็โอเคใช้ได้เลยนะครับทีนี้กล้ามเนื้อที่เราจะฝึกในช่วงเซตที่3ครับเราจะฝึกในเรื่องของการฝึกช่วงบนเป็นการดันช่วงบนหรือว่าการพุชหรือเราใช้หัวไหล่นั่นเองเพราะฉะนั้นท่านี้หรือว่าพาร์ทนี้เราจะฝึก3ท่าง่ายๆไปด้วยกันเลยนะครับอุปกรณ์ของเรานี้ขวดน้ำเนาะโอเคคนละขวดนี่นะ2ขวดแบบนี้เลยนะครับส่วนท่าแรกที่เราจะทำอย่างที่บอกเราจะใช้กล้ามเนื้อที่ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่เป็นมัดเล็กๆก่อนด้านข้างเขาเรียกว่าท่าไซด์เลทรัลเลสนะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วไปด้วยกันเลยนะพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ3 2 1ไปแบบนี้นะเพราะนั้นจังหวะที่เรากางแขนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ตำแหน่งของขวดน้ำสังเกตดูที่ผมแล้วก็พี่จ๊าบนะขวดน้ำจะอยู่ประมาณขนานกับพื้นในอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแบบนี้ท่านี้มีข้อควรระวังนิดหน่อยก็คือเรื่องของเวลาที่เรายกขวดน้ำเนี่ยเราไม่ควรจะห่อไหล่ขึ้นไปแบบนี้เนาะงั้นสังเกตตัวเองดีๆหรือถ้าท่านใดมีกระจกอยู่ที่บ้านเนี่ยเราส่องได้เลยนะยืดตัวให้ตรงนะแล้วยกขนานกับแบบนี้แล้วลงดีครับแบบนี้เลยไปด้วยกันโอเคเซตแรกผ่านไปท่าที่2ครับพี่จ๊าบท่าที่2เขาเรียกว่าท่าฟอนเรสครับฟอนเรสคือด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปครับยกด้านหน้าแบบนี้ความรู้สึกเหมือนเราหยิบขวดน้ํา2มือพร้อมกันนะแล้วเทด้านหน้านะแบบนี้หยิบแล้วเทแบบนี้ตรงๆตำแหน่งของขวดหรือแขนของเรานะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหัวไหล่เราเลยแบบนี้ยกอันนี้เริ่มเมื่อยแล้วนะพี่จ๊าบเมื่อยไหมพี่จ๊าบ
2: เมื่อยมากๆครับพี่ตอนครับรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อตรงไหนเราทำงาน
0: นี่ขวดน้ำนะเนี่ยเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำพร้อมๆกันน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะตอนนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านไปท่าที่3ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเตรียมเมื่อกี้เรายกด้านข้างไปแล้วด้านหน้าไปแล้วด้านบนบ้างครับถ้าพร้อมแล้วให้เรายกขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดออกนิดนึงนะเปิดด้านข้างข้อศอกอยู่ข้างลำตัวจากนั้นดันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้ตรงๆท่านี้เรียกว่าท่า shoulder press นะครับตรงๆครับสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกันเลยคือเราจะไม่ห่อไหล่แบบนี้นะหรือไม่ควรจะยักไหล่แล้วดันขึ้นไปสังเกตที่ผมนะตัวตรงแบบนี้ยืดตรงยืดตัวไว้ยืดอกไว้แล้วดันขึ้นตรงๆแบบนี้ดันขึ้นไปตรงๆเลยดีครับดีครับโอเคเซตที่1ผ่านครับพี่จ๊าบกลับมาที่เซตที่2ท่าเดิมกลับมาฮะไซเรสนะแบบนี้1 2ป้ายยกครับแบบนี้เหมือนเดิมยืดตัวตรงไว้เพราะนั้นพอเราใช้น้ำหนักน้อยๆเนี่ยพยายามลดการเหวี่ยงตัวขึ้นเนาะเพราะนั้นยืนตัวตรงยกขึ้นตรงๆแบบนี้เหมือนเราถือขวดน้ำเพื่อที่จะเทด้านข้างเนี่ยแบบนี้นะเราจะเทด้านข้างแบบนี้พี่จ๊าบท่าสวยมากเลยนะครับแบบนี้นะยกตรงตัวหน้ามองไปข้างหน้าโอเคเยี่ยมครับพี่จ๊าบท่าที่2ท่าที่2เหมือนเดิมท่าที่2เดี๋ยวผมทำไปกับท่านผู้ชมเลยด้านหน้าเลยนะพร้อมแล้วไปครับพี่จ๊าบด้านหน้าครับอีกแบบนี้เห็นไหมตรงๆแบบนี้เลยตำแหน่งของขวดน้ำหรือน้ำหนักของเรานะควรอยู่ขนานหรือว่าแนวเดียวกับหัวไหล่เราทำไมเราไม่ยกขึ้นสูงๆเลยพี่จ๊าบอย่างที่ทราบกันดีมันอาจจะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เรามีค่อนข้างหลายมัดมีเส้นเอ็นเยอะแยะมากมายเรา
2: ก็จะไปโดนบ่าได้
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยสมมุติถ้าท่านผู้ชมถ้าเพิ่งเริ่มถ้าเราทำเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นี่พูดอยู่ก็พูดจะไม่ค่อยถูกเลยนะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยโอเคส่วนวิธีการสมมติถ้ารู้สึกโอ้ยทำไมเมื่อยแล้ว2เซตทำไงดียืนนิดนึงวอร์มหมุนหัวไหล่นิดนึงครับช้าๆท่าที่3ไปครับพี่จ๊าบท่าที่3ยกขึ้นตรงๆเหมือนเดิมโชเดอร์เพสยกดันขึ้นดันขึ้นดีครับโชลเดอร์เพส ดีครับดันขึ้นโหดันขึ้นตรงๆดีครับดันขึ้นเพดานเลยนะ

0: นี่นะผู้ชมทางบ้านถ้าทำไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้สึกได้นะว่าโอ้โหล้ามกันนะโอเคเส้นไหนแล้ว
1: เส้นที่2ครับ
0: รอบสุดท้าย
1: รอบสุดท้าย
0: รอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาทำตามกันนะรอบสุดท้ายแล้ว
1: มา
0: ท่าเดิมไซเรสเราเรียกสั้นๆว่าไซเรสเนาะแต่ว่าจริงๆท่ามันคือไซเรสทอลเลสอ่ะมาครับด้านข้างเดี๋ยวผมหันได้ผมหันด้านข้างเหมือนเดิมตัวตรงยกอันนี้เหมือนเดิมนะอย่าลืมไม่ต้องยกไม่ต้องยกสูงจนเกินไปนะเอาแค่ระดับหัวไหล่พอครับประมาณนี้แล้วก็พยายามให้ข้อศอกอยู่เหนือขวดน้ำเนาะข้อศอกอยู่เหนือน้ำหนักของเราอย่าให้มันกลางออกแบบนี้นะแบบนี้ไม่เอานะครับผมแบบนี้ยกขึ้นข้อศอกสูงข้อศอกสูงกว่าเหนือกว่านิดหน่อยอันนี้เพื่อที่ให้เราเกรงที่ต้นแขนแล้วก็หัวไหล่เราให้มากที่สุดโอเคครับเยี่ยมอุ่นๆแล้วนะอุ่นๆอุ่นๆแล้วนะโอเคมาไปต่อเลยครับจับฟอนเรสครับไปถ้าใครรู้สึกว่าออกแรงได้แล้วเร็วหน่อยได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังออกแรงไม่เก่งเลยยังแบบคอนโทรลไม่ได้ซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี้ยเราทำช้าๆก่อนนะค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหมการสั่นจริงๆเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อเรากำลังทำงานแล้วก็เกร็งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับพี่จ๊าบสั่นไหมครับเนี่ย
1: สั่นจริงฮะ
0: อุ้ยแข็งแรงมากครับพี่จ๊าบท่าสวยมากโอเคครับท่าสองมาท่าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมมาแอคทีฟมอร์นิ่งของเราแอคทีฟจริงๆนะ
1: แอคทีฟจริงๆครับแอคทีฟจริง
0: ๆโอเคมาท่าสุดท้ายวันนี้โชลเดอร์เพรสครับไปยกขึ้นตรงๆดันท่านี้พยายามเชิดอกให้ตรงไว้ยืดอกตรงๆไว้เพราะฉะนั้นท่านี้สังเกตว่าสมมติถ้าเราไหล่ห่อนะมันจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกที่หัวไหล่ยืดตรงๆดันขึ้นดันขึ้นดีครับดีครับอีกนิดนึงยืดตัวแล้วดันให้สุดแขนศอกตั้งฉากนะโอเคครับพี่จ๊อบเรียบร้อยเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยวันนี้อ่ะโอเคครับเราหลังจากที่เราออกกำลังกายหรือเวิร์กเอาท์กันเสร็จแล้วครับอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดครับคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการ stretching นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อกันนะครับเริ่มจากท่าที่1ครับท่านี้ให้เราจับไปที่ข้อเท้าแบบนี้นะยืดตัวขึ้นนะยืดอกขึ้นพับส้นเท้าไปหาสะโพกนะครับยืดตัวตรงจับแบบนี้เพื่อเป็นการให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันได้ยืดแบบนี้นะจากที่เราเซตแรกนู่นเลยเนาะเราทำสควอตกันไปเพราะฉะนั้นต้นขาเราได้ทำงานเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับต้นขาเราใช้งานเยอะเมื่อกี้เนาะอีกข้างนึงครับเปลี่ยนข้างแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมันทรงตัวยากจังเลยอะเราเปิดมือออกได้นะแบบนี้เพิ่มการทรงตัวยืดตัวตรงแต่หลักๆคือเราพยายามดึงให้ส้นเท้าเราดึงไปให้ใกล้สะโพกที่สุดให้ต้นขาหรือหัวเข่าเรานะพับไปด้านหลังแบบนี้เลยยืดตัวขึ้นโอเคครับท่าต่อมายังอยู่ที่ต้นขาอยู่แต่เป็นต้นขาด้านหลังนะครับให้เราเปิดขาเอาเริ่มจากข้างขวาก่อนแล้วกันพี่จ๊าบข้างขวานะครับยกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับวางส้นเท้าลงกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับสังเกตนะขาอีกข้างนึงสมมติถ้าเรายืดข้างขวาอยู่ขาข้างซ้ายเราจะงอนิดนึงแล้วโน้มตัวไปแตะที่ปลายเท้าแบบนี้ใครไม่ถึงท่านผู้ชมถ้ายังยืดไม่ถึงครับจับไปที่หัวเข่าก็ได้หน้าแข้งก็ได้ประมาณนี้พยายามดันสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะให้รู้สึกไปที่ตรงเรนนี้ครับต้นขาด้านหลังของเราช่วงด้านหลังโอเคครับสลับข้างนะแบบนี้ทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยระยะห่างเท้าขาด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยห่างประมาณ1ฝ่าเท้านะครับ1ช่วงเท้าเราโอเคครับขึ้นมาจากนั้นด้านบนกันบ้างด้านบนกันบ้างเมื่อกี้เราใช้ทั้งต้นแขนใช้ทั้งกล้ามเนื้อหัวไหล่เดี๋ยวเรายืดกันนิดนึงให้พับแบบนี้ครับพับผ่านลำตัวมาเลยมืออีกข้างหนึ่งกดไปที่ข้อศอกแบบนี้เลยยืดให้รู้สึกว่าต้นแขนหรือกล้ามเนื้อไตรเซปของเรานะครับได้ถูกยืดออกนะกดหัวไหล่ลงนิดนึงยืดออกกดเข้ามาไม่ต้องบิดตัวตามนะยืนเฉยๆยืนตัวตรงกดแขนเข้ามาโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะแบบนี้ ถ้าสมมติถ้าเรายืดไปแบบนี้เราอาจจะรู้สึกต้นแขนเราไม่ค่อยได้ยืดเนาะ
1: ไปยืดหลังกับลำตัวด้านข้างแทน
0: ยืดตัวตรงไว้ยืดตัวตรงไว้พาดแค่แขนมาดึงเข้าหาลำตัวอย่างเดียวแค่นี้กดแค่นี้ครับโอเคท่าสุดท้ายครับเราพับเราพับฝ่ามือประกบกันด้านหลังแบบนี้แบบนี้นะแล้วยืดตัวขึ้นกดหัวไหล่ไปด้านหลังแบบนี้ให้อกเราถูกยืดออกกล้ามเนื้ออกแขนหัวไหล่เมื่อกี้เราใช้หัวไหล่นะยืดออกเชิดคางขึ้นนิดนึงฮะกดหัวไหล่ลงโอเคเรียบร้อยครับพี่จ๊าบก็วันนี้ครับก็จบลงแล้วสำหรับการแอคทีฟหรือก็ใช้รูปแบบเวทเทรนนิ่งของเราเรียบร้อยก็อย่างที่วันนี้ครับเรามาออกกันก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบที่การเขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง
1: หรือมีแรงต้าน
0: มีแรงต้านมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมมีเห็นไหมมีขวดน้ำมีการฝึกจากน้ำหนักตัวเองในการทำให้ร่างกายและแอคทีฟทีนี้จริงๆแล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอยากจะแนะนำว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยควรจะต้องมีหลายรูปแบบนั้นมีทั้งการฝึกแบบการเผาผลาญแคลอรี่หรือการทำคาร์ดิโอหรือการอาจจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการโยคะง่ายๆเป็นต้นนะครับก็อย่างที่วันนี้เราพาออกก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่เราออกกำลังกายแบบง่ายๆที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้อยู่กับเราเนี่ยครับ Active Morning เนี่ยจะมีการออกกำลังกายในรูปแบบไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะครับผมมีแน่นอนมีนะหลายรูปแบบ
2: แน่นอน
0: ครับผมแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ดีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องการรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก็
1: กิน
0: ครับผมก็ในไหนก็วันนี้ก็เหนื่อยกันมากแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปแอคทีฟใช้ชีวิตประจำวันกันต่อนะครับผมโอเคครับแล้วก็ในวันนี้ครับผมเทรนเนอร์ทอสแล้วก็เทรนเนอร์จ๊าบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพวกเราใหม่ได้ในทุกๆวันตอนเช้านะครับกับพวกเรา Active Morning ทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์

ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลย
1: เฮ้ย
2: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแปดเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
2: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอ่ะ
6: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
2: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
6: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
2: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
6: ่ะๆๆห

0: ินแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: จับข้ามาทำไมเนี่ย
3: ป้าป้าตั้งก้าน้าป้าโอป้าเรเรเรตั้งก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้เรเรยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
4: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
4: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
4: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
5: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
4: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
4: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
5: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
4: ยากสิอยากอยาก
5: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู
4: ่ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
5: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
6: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
7: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
1: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
4: ศิลปพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
1: ่นั่นเสียงเจ้าปันนี่
7: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
1: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
8: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
1: จริงสิ กุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
0: ใครใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
7: ้เอาละนะย้าย
0: ย้าย
7: สิลาพังประตูเข้าไปเลย
1: ฮึฮึฮึ

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนานเฮ้ย
0: นี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
2: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: อย่าเข้ามานะ
3: ย้าย้า
1: เฮ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาตั้งหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
6: เอ๊ะอะไรเนี่ย
3: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
7: คิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
8: บ๊าย
9: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมากวิ่งนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: หนึ่งสองสาม
1: ชีส
3: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah.
8: Nice.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
3: be eating. Right. You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
9: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอน รก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่ง

เป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของ

0: ติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟื่องฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant propagation p l a n t p r o p a g a t i o nplant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation s e e d p r o p a g a t i o n seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f tG R A F T I N G cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมภ์

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็น

0: ผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่นๆๆๆ
2: แล้วอุ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยฉัน
1: ฮะ
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกนี้ผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็แต่ก่อนนะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
3: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
4: กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
3: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
3: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
4: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
1: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
3: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
5: ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
2: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
3: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
1: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
2: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
4: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
1: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
1: ครับขอบคุณมากครับ
4: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
2: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
7: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
7: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
2: น่ากลัวจังเลย
6: โอ้นะครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
2: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
2: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
1: ช่วยช
2: ี
1: ว
2: ิ
1: ตพวกเราอีกแล้ว
7: ช่วยช
1: ี
7: ว
1: ิ
7: ตพวกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
7: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
8: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อใน

0: ลในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารสายใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rF L Y P E A butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือแสดง

0: จำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน200นะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนจะต้องสามารถที่จะอ่านและเขียนจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน200ได้และจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับถ้าเราต้องการที่จะทราบจำนวนของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเราต้องใช้วิธีการอะไรนะลูกวิธีการอะไรอยากทราบจำนวนนับใช่ไหมครับและอาจจะแสดงจำนวนออกมาเป็นตัวอะไรนะ
1: ต
0: ัวเลขนะครับหรือตัวหนังสือใช่เปล่าตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวนใช่ไหมครับการที่นักเรียนทุกคนนะในชีวิตจริงมานั่งเวลาเรานั่งเนี่ยต้องมีอะไรลูกต้องมีเก้าอี้ต้องมีอะไรอีก
1: โต
0: ๊ะถ้าเราอยากทราบจำนวนเก้าอี้เราจะทำยังไงลูก
1: น
0: ับอยากทราบจำนวนโต๊ะทำยังไงลูก
1: น
0: ับเช่นกันนะครับคุณครูก็มีของมาให้เด็กๆนับนะครับจากภาพเด็กๆจะเห็นว่าเป็นการจัดอะไรเอ่ยเป็นการจัดโต๊ะใช่ไหมและเก้าอี้สำหรับนักเรียนที่เข้าค่ายวัฒนธรรมณห้องประชุม A วงกลมแทนเก้าอี้รูปสี่เหลี่ยมแทนอะไรลูก
1: โต๊ะ
0: โต๊ะเยี่ยมมากแสดงว่านักเรียนมีทักษะในการคิดนะเยี่ยมมากๆนะครับโจทย์ถามว่าในห้องประชุมมีเก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัวนักเรียนคิดว่าเราจะทราบได้อย่างไรลูกเราต้องนับใช่ไหมครับปลายทางครับเราจะต้องทำอย่างไรครับเราจะต้องนับหรือ counting นั่นเองใช่ไหมครับเอ๊ะถ้าเราจะนับเราก็ต้องดูก่อนใช่ไหมว่า1โต๊ะมีเก้าอี้กี่ตัวใช่ไหมใครจะออกมานับได้บ้างลูกมือจับหูจับแขนยกเรามาออกมานับสีแล้วก็นับไปพร้อมๆเพื่อนว่าดูว่าโต๊ะ1ตัวนับมีเก้าอี้นับเก้าอี้แสดงว่านับวงกลมใช่ไหมว่ามีกี่รูปใช่ไหมลูกนับพร้อมกัน1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แสดงว่าโต๊ะ1ตัวมีเก้าอี้กี่ตัวลูก
1: 10
0: ตัวแต่ทุกตัวไหมไม่มีโต๊ะตัวไหนที่มีเก้าอี้ไม่ครบ10ลูกลองชี้สิโต๊ะตัวนี้นะครับเอ๊ะมีเท่าไหร่ลองนับสิ1 2 3 4 5 6 7นอกจากนี้มีครบใช่ไหมนอกจากโต๊ะตัวนี้นะครับมีเก้าอี้10ตัวแต่ถ้าเป็นตัวนี้โต๊ะตัวนี้มี7ตัวใช่ไหมเก้าอี้นะครับเยี่ยมมากเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราต้องการทราบจำนวนทั้งหมดล่ะเราจะทำอย่างไรจะนับทีละเท่าไหร่ดี10ใครมานับได้บ้างเอามือจับหูจับไหล่ยกเรามาลูกเรามาชัยพฤกษ์นะชัยพฤกษ์นับทีละ10ใช่ไหมนับยังไงนับให้ครูดูหน่อยใช้อันนี้นับไปพร้อมๆเพื่อนด้วย1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 100 110 120 130
1: 137
0: 137นะเพราะเรานับไปแล้วใช่ไหมลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับแสดงว่าในห้องประชุมนี้มีเก้าอี้ทั้งหมด137ตัวนะครับนั่งที่เรียบร้อยนะถ้าคุณครูให้เด็กๆนับใหม่โดยนับเป็นชุดโต๊ะเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับนักเรียนคิดว่ามีเก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัว137และเรานับยังไงล่ะ
1: น
0: ับ
1: ท
0: ี
1: ละ
0: 10มานับพร้อมๆกันเลยนะพร้อมเมื่อสักครู่นี้เรานับไปแล้วแต่ครูจัดเป็นชุดๆเพื่อให้เด็กๆ เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ1 10 2 10 30 40 50 60 70 80 90 100นะครับแสดงว่าชุดแรกแสดงจำนวน100นะครับชุดที่2ละลูกเท่าไหร่เอ่ย1 10 2 10 30นะครับเพราะฉะนั้นแสดงจำนวน30และสุดท้ายแสดงจำนวน7หน่วยนะครับ100กับ30กับ7หน่วยรวมเป็น
1: 137
0: นั่นเองจะเห็นว่าถ้าเรานับเป็นชุดๆเห็นไหมก็จะนับง่ายขึ้นใช่ไหมครับหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะหรือถ้าเราต้องการที่จะแสดงจำนวนเด็กๆจำได้ไหมเราใช้อะไรแสดงจำนวนนะครั้งที่แล้วเป็นแผ่นๆเราใช้อะไรนะแผ่นตารางใช่ไหมครับแผ่นตารางร้อยนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราต้องการที่จะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนะครับเราสามารถเขียนได้อย่างไรบ้างลูกตัวเลขอะไรบ้างนะตัวเลขฮินดูอาราบิกเราเขียนได้ยังไงเอ่ยตัวเลขฮินดูอาราบิกเขียนยังไงลูกมือจับหูจับแขนจับไหล่ยกเรามาลูกชนะการชนะการออกมาเขียนให้ครูดูหน่อยสิ137เขียนอย่างไรเขียนตรงนี้ได้เลย137นะครับถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับ137นะแบบนี้นะครับและเป็นตัวเลขไทยทั้งต้นทางและปลายทางลองเขียนในอากาศดูนะครับลองเขียนในอากาศนะ137 137เขียนอย่างไรนะครับเหมือนกันไหมตรงกันไหมตรงกันไหมลูกตรงกันนะและตัวหนังสือนะครับ137เขียนได้ในลักษณะนี้นะครับ137นะอย่างที่ครูเกริ่นไปตั้งแต่ตั้งต้นว่าเวลาที่เราจะแสดงจำนวนเราอาจจะใช้แผ่นตารางก็ได้ใช่ไหมแผ่นตารางนี้แสดงจำนวนเท่าใดคิดในใจก่อนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนเท่าใดแผ่นตาราง101แผ่นแสดง100แผ่นตาราง10 1แผ่นแสดง110ใช่ไหมครับแผ่นตารางหน่วย1แผ่นแสดง1หน่วยซึ่งในกรณีนี้จะเห็นว่ามีแผ่นตาราง100กี่แผ่นแผ่นตาราง10กี่แผ่นแผ่นตาราง หน่วยกี่แผ่นนักเรียนก็จะต้องลองคิดและดูว่าแสดงจำนวนใดนั่นเองนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งยกเยี่ยมมากปณิดาลูกปณิดาออกมาช่วยครูนับหน่อยปณิดาตอบเท่าไหร่ก่อน134อ่ะช่วยชี้ให้เพื่อนดูหน่อยอันนี้แผ่นตารางอะไรลูกแผ่นตารางอะไรลูกแผ่นตารางร้อยกี่แผ่น1แผ่นแสดง
1: 100
0: อันนี้แผ่นตารางอะไรลูก10อ่ะปณิดาลองนับให้เพื่อนฟังสิว่ามีกี่แผ่นแผ่นตาราง10 1แผ่น2แผ่น3แผ่นซึ่งอาจจะนับเป็น11020 30ก็ได้นะครับ100กับ30นะทดไว้ในใจนะครับและแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นลูก
1: 4
0: นับให้เพื่อนฟังสิ1 2 3 4แสดงว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนใด100กับ30กับ4เป็น
1: 134
0: ตรงไหมครับเด็กๆตรงนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากแสดงว่าแผ่นตารางทั้งหมดแสดงจำนวน134สามารถแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกได้ดังนี้นะครับนั่นก็คือมีตัวเลขโดด1 3และ4ในลักษณะนี้นะครับตัวเลขไทยเขียนอย่างไรเอ่ยใครจะออกมาเขียนให้ครูได้บ้างมือจับหูตรงตรงยกเรามาลุกมา ออกมาเขียนให้ครูดูหน่อยนะตัวเลขไทยนะครับเขียนอย่างไรตรงนี้ระวังมือโดนตัวเลขไทยนะ134 34นะครับเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยคุณครูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราเขียนตัวเลข3นะตัวเลข3ไทยนะให้เราขีดหยักตรงกลางมาให้สุดนะขีดหยักตรงกลางนี้นะครับมาให้สุดเลยนะครับมาให้สุดของเส้นบรรทัดเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมเข้าใจนะครับเพราะว่าตัวเลข3ไทยนะจะแตกต่างกับตัวเลข7ไทยตัวเลข7ไทยหยักตรงกลางจะไม่ถึงเส้นบรรทัดล่างนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเลข3ไทยเนี่ยจะถึงบรรทัดล่างนะระวังนิดนึงนะครับต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสือใช่ไหม134นะครับเขียนอย่างไรมาดูกันนะครับ134เขียนได้ในลักษณะนี้นะครับมาดูแผ่นตารางถัดไปมีแผ่นไตบ้างเอ่ยเด็กๆมีแผ่นตารางอะไรบ้างครับลูกมีแผ่นตารางร้อยและแผ่นตารางหน่วยให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับร่วมกันคิดว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนเท่าใดนะครับคิดในใจไว้ใครคิดได้มือจับหูไว้เลยฮะใครคิดได้เอามือจับหูไว้จับแขนยกเราลูกตอบเท่าไหร่เอ่ยใช้ไมค์ตอบใช้ไมค์ตอบลูก
2: 107ครับ
0: ออกเสียงใหม่สิ
2: 107ครับ
0: 107ใช่ไหมครับมาดูกันนะว่าถูกต้องไหมนะแผ่นตาราง101แผ่นแสดงเท่าไหร่ลูกแสดง100มีแผ่นตาราง10ไหมไม่มีแสดงว่า0 10ใช่ไหมลูกและแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่น1 2 3 4 5 6 7มี7แผ่นแสดง7หน่วยนั่นเอง100กับ0 10กับ7หน่วยรวมเป็น107สามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกได้ในลักษณะนี้นะครับตัวเลขไทย107แบบนี้นะและตัวหนังสือนะครับในลักษณะนี้เลย107วันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ทำกันอีกเช่นเคยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยนักเรียนสร้างจำนวนชวนคิดนะครับขั้นตอนในการทำกิจกรรมนะครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันหวังว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคงจะแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับแบ่งบทบาทหน้าที่ใครจะเป็นผู้นำเสนอผู้บันทึกนะครับผู้ประสานงานนะอย่างแรกเลยให้เลือกสร้างจำนวน1จำนวนนะเป็นจำนวนนับนะครับที่มากกว่า100แต่ไม่เกิน200คุณครูย้ำอีก1ครั้งนะสร้างจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน200นะครับ2ใช้แผ่นตารางแสดงจำนวนรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับแผ่นตารางนะครับและสุดท้ายให้นักเรียนเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนในกระดานนะกระดานเล็กๆที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะครับตัวเลขมีตัวเลขอะไรบ้างนะลูกมีตัวเลขอะไรบ้างฮินดูอาหรับิกใช่ไหมและตัวเลขไทยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเขียน3อย่างใน1กระดานนะมีเขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนที่เราเลือกที่จะสร้างขึ้นมาสร้างจำนวนที่มากกว่าเท่าไหร่นะลูกมากกว่า100แต่ไม่เกิน200นะครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังลูกพร้อมหรือยังพร้อมยังลูก
2: พร
0: ้อมแล้วนะครับคุณครูเตรียมแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วมีกระดานเรียบร้อยแล้วถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้ง ปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมเริ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ครับใครเขียนใครเขียนกระดานเขียนเลยใครเขียนกระดานเอ่ยเลือกจำนวนก่อนนะเลือกสร้างจำนวนนะหนึ่งจำนวนเขียนเขียนเขียนจำนวนเขียนลงไปนะนักเรียนอย่าลืมแสดงจำนวนด้วยตัวเลขด้วยนะในกระดานนะครับเขียนตัวเลขลงไปใครเขียนเอ่ยแบ่งหน้าที่การเขียนได้เลยจำนวนเท่าไหร่เขียนตัวใหญ่ๆนิดนึงนะเด็กๆลูกเขียนตัวใหญ่ๆให้เพื่อนเห็นชัดเจนนะก็รวมกันไงลูกช่วยกันถือเวลาไปแล้วก็ถือทางนี้ใช่ไหมกลุ่มที่5ได้จำนวนหรือยังอย่าลืมเขียนตัวเลขและตัวหนังสือนะให้ถูกต้องชัดเจนเราเลือกสร้างจำนวนใด135นะไหนลองช่วยหนูดูซิ135มีแผ่นตารางอะไรบ้างมีแผ่นตาราง101แผ่นใช่ไหมมีแผ่นตาราง101แผ่นใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรอีกลูกแผ่นตารางอะไรแผ่นตาราง13แผ่นแล้วก็มีแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นมีแผ่นตารางหน่วย5แผ่นใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวออกไปนำเสนอด้วยนะเตรียมกันไว้นะใครจะถืออะไรนะแบ่งปันกันนะครับประสานงานกันนะในกลุ่มอย่าลืมนะตัวเลข3คุณครูบอกว่าอะไรอยากตรงกลางต้องถึงเสมอเส้นบรรทัดล่างนะนักเรียนตรวจสอบตัวหนังสือที่นักเรียนเขียนด้วยนะครับจะต้องถูกต้องตามหลักภาษาไทยนะนักเรียนปลายทางครับเมื่อเราเลือกสร้างจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน200เสร็จเรียบร้อยแล้วลองดูว่าเราจะต้องใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยอย่างละกี่แผ่นจากนั้นให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนเหล่านั้นนะครับได้หรือยังเขียนให้ชัดเจนสิตัวเลข1ตัวเลข4พร้อมนำเสนอหรือยังลูกกลุ่มใดเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวตรงกลุ่มใดเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวตรงตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งหวังว่าทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่กลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดออกมานำเสนอก่อนเลยนะครับกลุ่มใดนะ1 2 3 4หรือ5เริ่มต้นที่กลุ่มที่2ก่อนเลยครับมานำเสนอนะออกมานำเสนอนะลูกใครจะเป็นผู้นำเสนอแบ่งบทบาทหน้าที่กันยอดเยี่ยมมากๆนะครับแผ่นตารางร้อยมีฝั่งนักเรียนในห้องทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองสังเกตของเพื่อนนะเดี๋ยวเรา กระดานแบบฝั่งนี้นิดนึงนะ

0: แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยทั้งหมดนี้แสดงจำนวนเท่าใดลูกนักเรียน
1: 132
0: เท่าไหร่นะ
1: 132
0: อ่ะมีแผ่นตาราง100กี่แผ่นลูกมีแผ่นตาราง101แผ่นแสดง
2: 100
0: แสดง100อ่ะชี้ไปด้วยชี้ที่แผ่นตาราง100อ่ะแผ่นตาราง101แผ่นแสดง100นะครับ

0: มีทั้งหมด3แผ่นนะมีทั้งหมด3แผ่นนะครับอ่ะนับไปพร้อมกันอ่ะสู้1 10อ่ะนับพร้อมกัน1 10
1: 1
0: 10 2 10 3 10อ่ะ100กับ30นะทดไว้ในใจและแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นลูก
1: 2
0: แผ่นแสดงกี่หน่วย
1: 2
0: แสดงกี่หน่วย
1: 2
0: แสดงกี่หน่วยลูกตอบหน่อย
2: 2หน
0: ่
2: วย
0: 2หน่วยแสดงว่าแผ่นตารางทั้งหมดแสดงจำนวนเท่าไหร่ลูกแสดงจำนวนทั้งเท่าไหร่100เท่าไหร่
1: 132
0: นักเรียนครับเพื่อนเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือถูกต้องไหมถูกต้องนะครับ132ตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือ132ถูกต้องอ้าวปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยเยี่ยมมากกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะครับนำเสนอเป็นกลุ่มที่1แม้ยากไหมการนำเสนอยากไหมลูก
1: ไม
0: ่ยากเลยอ้าวกลุ่มที่จะได้นำเสนอเป็นกลุ่มถัดไปคือกลุ่มที่3ลูกออกมากลุ่มที่3ออกมาทั้งกลุ่มเลยนำเสนอจำนวนใดนะรวดเร็ว5 4 3 2 1ให้เพื่อนถืออีกหนึ่งนะช่วยเพื่อนถือนิดหนึ่งนะลูกนะช่วยเหลือการแบ่งปันกันมาดูลูกกลุ่มนี้นำเสนอจำนวนใดลูก
2: 154
0: มีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นนำเสนอให้เพื่อนดูหน่อย
2: แผ
0: ่นชี้ไปที่แผ่นตารางร้อยมีแผ่นตารางร้อย1แผ่นแสดง
2: 100
0: มีแผ่นตาราง10ทั้งหมดกี่แผ่น
2: 5แผ่น
0: 5แผ่น1 10 2 10ใช่ไหม30 40 50 50เก่งมากนะครับและแผ่นตารางหน่วยอีกกี่แผ่นลูก
2: 4แผ่น
0: 4แผ่นเอ๊ะถูกไหมถูกไหมครับทั้งต้นทางและปลายทาง
1: ถ
0: ูกต้องนะครับอีก4แผ่นแสดงกี่หน่วย4แผ่นแสดงกี่หน่วย4หน่วยใช่ไหมอ้าวมาดูตัวเลขและตัวหนังสือถูกต้องไหมนะครับนักเรียนถูกต้องไหมลูก
1: ถ
0: ูก154นะครับตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือ154อักขระชัดเจนถูกต้องเยี่ยมมากนะครับทุกแสดงว่ากลุ่มนี้นำเสนอ154ทั้งแผ่นตารางและที่เขียนในกระดานถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือหน่อยเยี่ยมมากกับที่ได้กับที่ได้นะครับกลุ่มถัดไปกลุ่มที่5ออกมานำเสนอลูกเรียบร้อยดีมากนะครับน่ารักนะใครจะเป็นผู้นำเสนอนะใครจะถืออะไรนะต้องแบ่งบทบาทหน้าที่การให้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับมาเลยตรงกลางเลยลูกตรงกลางเลยตรงกลางเลยเยี่ยมมากชูให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางเห็นชัดเจนนะครับถือหมดไหมอ่ะเรานำเสนอจำนวนใดลูก
2: 135
0: นะครับเอามีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นชี้ให้เพื่อนดูหน่อยบอกเพื่อนด้วยนะมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่น
1: 1แผ่น
0: มีแผ่นตารางร้อย1แผ่นนะครับแสดง100เยี่ยมมากมีแผ่นตาราง10ทั้งหมดกี่แผ่น
1: 3
0: แผ่นมานับพร้อมกัน1 10อัน1 10
1: 2
0: 10
1: 3
0: 10 100กับ30แผ่นตารางหน่วยแล้วลูกแผ่นตารางหน่วยมีกี่แผ่นลูก5แผ่นแสดง5หน่วยนั่นเองนะครับและดูซิเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือถูกต้องไหมนักเรียนครับทั้งต้นทางและปลายทางเพื่อนเขียนถูกไหมกลุ่มนี
1: ้
0: 135เป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือ135นักเรียนครับเวลาที่เราเขียนพยายามที่จะจัดการให้มันอยู่บรรทัดเดียวกันนะครั้งหน้านะครับอันนี้ถูกต้องแต่ว่าพยายามที่จะให้อยู่บรรทัดเดียวกันนะครับในครั้งต่อไปนะครับเยี่ยมมากนะแสดงว่าเพื่อนนำเสนอได้ถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องไหมถ้าถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อย

0: อ้อยเยี่ยมมากนะครับครับที่นะกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่จะออกมานำเสนอเป็นกลุ่มต่อไปนั่นก็คือกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1รวดเร็วนะครับรวดเร็วรวดเร็วนะรวดเร็วรถเร็วรถเร็วแผ่นตารางหน่วยอยู่ต่อจากแผ่นตาราง10หันเยี่ยมมากเรานำเสนอจำนวนใดลูกดาเนีย
1: 141ค่ะ
0: 141นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าเพื่อนำเสนอถูกไหมครับถูกต้องมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูก
1: 1แผ่น
0: แผ่นตารางร้อย1แผ่นแผ่นตาราง10กี่แผ่นอันแสดงกี่ร้อยลูกแผ่นตารางร้อย1แผ่น
1: 100ค
0: ่
1: ะ
0: ชี้เพื่อนดูซิไหนแผ่นตารางร้อยแผ่นตารางร้อย1แผ่นนะครับแสดง100นะแผ่นตาราง10มีทั้งหมดกี่แผ่นลูก
1: 4แผ่นค่ะ
0: 4แผ่นแสดงเท่าไหร
1: ่40
0: เยี่ยมมาก40อ่ะ10 2030 40นะครับถูกต้องและมีแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นลูก
1: 1แผ่นค่ะ
0: มีแผ่นตารางหน่วย1แผ่นแสดงกี่หน่วย
1: 1หน่วย
0: รวมกันเป็น141ลองดูซิเพื่อนเขียนเป็นตัวหนังสือตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอาระบิกถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องมาดูนะแต่งครูจะคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับ141ถูกต้องนะครับทั้งตัวเลขไทยและทั้งตัวเลขฮินดูอาระบิกและตัวเลขไทยนะครับตัวหนังสือมาดู100นะวรรณยุกต์นะครับจะต้องอยู่ตรงไม้โทนะต้องอยู่ตรงกับรอเรือนะครับแก้ไขนิดนึงนะครับ41 141ถูกต้องนะครับแต่แก้ไขให้ตรงนิดนึงจะถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น141เพื่อนำเสนอถูกต้องไหมทั้งการใช้แผ่นตารางและเขียนเป็นตัวเลขและตัวหนังสือถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับกลับที่นะและกลุ่มสุดท้ายออกมานำเสนอเลยลูกอย่างรวดเร็วนะครับออกมานำเสนอนะใครจะเป็นผู้นำเสนออ๋อถือด้วยหลายแผ่นเลยเราถือหนึ่งอนุญาตให้วะเราถือไหวไหมจะได้เรียงไปเรานำเสนอจำนวนใดลูก
2: 173
0: เท่าไหร่นะ
3: 173
0: 173มาดูกันมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่น
2: 1แผ่นค่ะ
0: 1แผ่นแสดง
2: จำนวน100ค่ะ
0: แสดง100นะชี้ให้เพื่อนดูด้วยชี้เพื่อนดู100นะแผ่นตาราง10กี่แผ่นนักเรียนครับเพื่อนเพื่อนต้องมีแผ่นตาราง10กี่แผ่น
4: 7
0: 7แผ่นดูสิ7แผ่นครบไหม1แผ่น2แผ่น3แผ่น4แผ่น5แผ่น6แผ่น7แผ่น7แผ่นแสดง
4: 7
0: 70นะแผ่นตาราง10ไงลูกนะและมีแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นลูก
2: 3
0: ครับ3แผ่นแสดง3
2: หน
0: ่วยเยี่ยมมากนะครับวางไว้นะจะได้ถือได้ถือ2มือได้แล้วนะ173เพื่อนเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกถูกต้องไหมลูก
4: ถ
0: ูกต้องนะครับ173นะถูกต้องนะครับอาจจะเพิ่มหยักตรงกลางนิดนึงให้ชัดเจนนะครับนะเพิ่มหยักตรงกลางให้ชัดเจนนิดนึงนะครับและ173เพื่อนเขียนเป็นตัวหนังสือถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเพื่อนเขียนเป็น173ถูกต้องนะครับแบบนี้นะถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับ

0: ถูกต้องนะแสดงว่าเพื่อ นำเสนอ173ทั้งการใช้แผ่นตารางนะและเขียนเป็นตัวเลขและตัวหนังสือได้ถูกต้องนะครับอัปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากจับที่นะครับจับที่นะจับที่นะครับจับที่นะจับที่นะครับจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี้นะนักเรียนก็น่าจะรู้จักจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน200เพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมกลุ่มที่1จำนวนเท่าไหร่นะ141กลุ่มที่2นะลูก132กลุ่มที่3นะลูก154กลุ่มที่4ละลูก170กลุ่มที่5ละลูก135นะครับทีนี้เราจะมาทดสอบความเข้าใจนะเป็นคู่นะครับโดยให้นักเรียนนะครับนั่งจับคู่กันนะครับและให้ทำใบกิจกรรมที่ 1.4 โดยเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกใบกิจกรรมที่ 1.4 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับในใบกิจกรรม 1.4 นะครับหน้าตาก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับให้นักเรียนเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนะมีภาพแผ่นตารางมาให้เราจะต้องหาว่าแผ่นตารางนั้นแสดงจำนวนใดนะครับตัวอย่างเช่นภาพแรกมีแผ่นตาราง100 1แผ่นแผ่นตาราง10 2แผ่นนะครับแสดง120นักเรียนก็จะต้องเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือในลักษณะนี้นะครับเขียนให้ครบนะครับในส่วนนี้ทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
1: พร้อมแล
0: ้
1: ว
0: พร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งเดี๋ยวครูจะแจกใบกิจกรรมและลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะทำเป็นคู่นะครับทำเป็นคู่นะลูกลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับเมื่อได้ใบกิจกรรมที่ 1.4 เรียบร้อยแล้วคนละคู่ละ1แผ่นลูกช่วยกันนะช่วยกันช่วยกันคิดนะนักเรียนก็ต้องดูก่อนใช่ไหมว่าอ๋อมีแผ่นตารางอะไรบ้างแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยนะครับแผ่นตารางทั้งหมดแสดงจำนวนเท่าใดก็เขียนออกมาเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือทั้งหมด4ข้อย่อยด้วยกันนะครับไม่ยากเลยนะครับหวังว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะทำกันได้ครับใครอยากให้คุณครูช่วยเหลืออะไรยกมือได้นะครับยกมือได้เดี๋ยวเราจะเฉลยพร้อมกันนะเดี๋ยวเราจะเฉลยพร้อมกันนะครับช่วยเพื่อนนับลูกช่วยเพื่อนนับนะช่วยกันลูกงานจะได้เสร็จอย่างรวดเร็วช่วยกันคิดช่วยกันทำร่วมมือรวมพลังกันได้ไหมถูกต้อง

เยี่ยมมากแผ่นตาราง101แผ่นแสดง100แผ่นตาราง10 1แผ่นแสดง110แผ่นตารางหน่วย1แผ่นแสดง1หน่วยนะครับแล้วก็ดูว่าแต่ละข้อนั้นมีแผ่นตารางทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขแสดงจำนวนนะครับทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยนะครับและอย่าลืมเขียนตัวหนังสือด้วยนะครับช่วยเพื่อนสิลูกช่วยเพื่อนนะมีใครสงสัยสามารถยกมือสอบถามคุณครูเพิ่มเติมได้นะครับช่วยเพื่อนนับนะช่วยเพื่อนนับนะมีคนใกล้เสร็จแล้วนะช่วยเพื่อนคิดนะช่วยเพื่อนคิดนะครับแผ่นตารางวางนะอ

อนนี้มีคนใกล้เสร็จแล้วนะครับไหนลูกตัวเลข6แล้วตัวเลข6เขียนอย่างไรเขียนอย่างไรลูกไหนครูเขียนตัวเลข6นี่ตัวเลข6จะต้องเขียนอย่างนี้นะนี่ตัวเลข6เขียนแก้ใหม่นะเสร็จแล้วเหรอลูกยำมากนะครับไหมร่วมมือกันนะครับงานจะเสร็จอย่างรวดเร็วเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่เสร็จแล้วอย่าลืมตรวจสอบคำตอบของตนเองนะครับทบทวนว่าคำตอบที่ได้ถูกต้องไหมนะทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือสะกดอักขระตัวหนังสือถูกต้องไหมนะครับลองตรวจสอบนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเยี่ยมมากคุณครูให้เวลาอีก1นาที1นาทีนะครับจะได้เฉลยพร้อมกันนะเยี่ยมมากหมดเวลานะหมดเวลาแล้วตัวตรงวางดินสอปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งหันหน้าตัวตรงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับลองดูพร้อมกันนะตรวจสอบพร้อมกันนะครับนักเรียนครับจากตัวอย่างนะเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมตัวอย่างมีแผ่นตาราง100 1แผ่นแผ่นตาราง10 2แผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่ลูก

0: 120นะครับเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกลักษณะนี้นะตัวเลขไทยแบบนี้และตัวหนังสือ120แบบนี้นะครับซึ่งถ้านักเรียนทำถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับเขียนเครื่องหมายถูกด้านหลังนะครับส่วนใครที่ยังไม่ถูกต้องนะคู่ใดที่ยังไม่ถูกต้องนะครับก็แก้ไขใช้ยางลบลบให้สะอาดนะครับและเขียนใหม่ให้ถูกต้องสวยงามนะครับนี่ตัวอย่างนะตัวอย่างอ้าวมาดูข้อถัดไปจำนวนเท่าไหร่ลูกตอบเท่าไหร่เพราะว่ามีแผ่นตาราง100กี่แผ่น1แผ่นแผ่นตาราง10กี่แผ่นมานับพร้อมกัน1 10 2 10 3 10 100กับ30รวมเป็น130นะครับเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกได้ในลักษณะนี้ตัวเลขไทยแบบนี้และตัวหนังสือ130แบบนี้นะครับนักเรียนสังเกตไหมตัวเลข3ใครที่เขียนอยากตรงกลางไม่ถึงเส้นบรรทัดล่างแก้ไขให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับถัดไปปานิดาตอบคุณครูหน่อยแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนใดใช้ไมค์ตอบลูก
1: 105
0: มีแผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก1แผ่นแผ่นตาราง10มีมั้ย
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีกลุ่มที่3ครับแผ่นตาราง10มีมั้ย
1: ม
0: ีไหน
1: ไม
0: ่มีใช่มั้ยแผ่นตารางหน่วยแล้วลูกมีกี่แผ่นมีกี่แผ่น5แผ่น1แผ่น2แผ่น3แผ่น4แผ่น5แผ่นนะครับฉะนั้นแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวน1005นั่นเองนะครับเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกได้ในลักษณะนี้นะครับและตัวเลขไทยและตัวหนังสือ105นะครับถัดไปแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนเท่าใดตอบเท่าไหร่ลูก100
1: 164
0: เท่าไหร่นะ
1: 164
0: ถูกต้องไหมนะถูกต้องนะครับ164เพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะว่าม
0: ีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่น
1: 1
0: แผ่นแผ่นตาราง10กี่แผ่นมีแผ่นตาราง10กี่แผ่น
1: 6
0: แผ่นเอาลองมานับ1แผ่น2แผ่น3แผ่น4แผ่น5แผ่น6แผ่นแสดง60นะครับและมีแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่น4แผ่นแสดง4หน่วย100กับ60กับ4หน่วยเป็น164นั่นเองนะครับเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ในลักษณะนี้และตัวหนังสือได้ในลักษณะนี้นะครับ164นะและสุดท้ายมีแผ่นตาราง102แผ่นแสดง
1: 200
0: แสดง
1: 200
0: ต้นทางแล้วครับถูกต้องไหม200นะครับเขียนได้ในลักษณะนี้เลยทั้งตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับเป็นยังไงบ้างใครถูกต้องทั้งหมดเลยยกมือใครถูกทั้งหมดยกมือเยี่ยมมากใครผิดหนึ่งข้อไม่เป็นไรนะครับแก้ไขให้ถูกต้องนะครับแก้ไขให้ถูกต้องนะเรียบร้อยแล้วหรือยังลูกเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้ไปได้ออกมานำเสนอเนาะในเรื่องของจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน200นักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างใครจะตอบคุณครูได้บ้างเราได้รับความรู้อะไรบ้างเอามือจับหูก่อนลูกเอามือจับหู

0: จับแขนจับไหล่ยกเราไวมากเราได้รับความรู้อะไรบ้างลูก
1: การนับทีละสิบกับการนับทีละร้อยครับ
0: อ๋อการนับทีละสิบเรานับทีละสิบตอนไหน
1: ทีละสิบตอนที่เราน
0: ับแผ่นตารางอะไร
1: แผ่นตารางสิบคร
0: ับ อ๋อเราได้ความรู้ในเรื่องของการนับทีละสิบจากการนับแผ่นตารางสิบใช่ไหมอ้าวคนแล้วก็
1: แผ่นตารางหน่วย
0: แผ่นตารางหน่วยเรานับทีละเท่าไหร
1: ่เรานับทีละสองทีละสี
0: ่อ๋อทีละสองหรือทีละหนึ่งก็ได้ใช่ไหมยังมาอ้าวมีใครได้ความรู้อะไรอีกลูกมีใครจะตอบอีกไหมมีใครได้รับความรู้อะไรเพิ่มเติมอีกลูกเราเราลูกยกมือเราได้รับความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างลูก
2: การนับทีละ100
0: นับทีละ
2: 100
0: ทีละ100เรานับอะไรเอ่ยทีละ100
2: แผ่นตารางคร
0: ับ แผ่นตารางอะไรลูก
2: 10คร
0: ับ แผ่นตาราง10เรานับทีละ100ได้เหรอลูกฮะเราได้นับไหมถ้านับแผ่นตาราง10เราต้องนับทีละเท่าไหร่ลูก
2: 10
0: 10ใช่ไหมอ่ะเรา
1: การนับไม่เกิน200
0: การนับไม่เกิน200อ๋อจำนวนนับที่ไม่เกิน200ใช่ไหมแล้วอะไรอีกลูกมีใครได้ความรู้อะไรอีกบ้างสรุปแล้วเราก็ได้รับความรู้ในเรื่องของจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน200ใช่ไหมถ้านับแผ่นตาราง10เราก็อาจจะนับทีละ10แต่ถ้าเรานับแผ่นตารางหน่วยเราอาจจะนับทีละ1นะครับหรือบางคนอาจจะนับทีละ2นะถ้าไม่พอดีก็อาจจะนับต่อทีละ1ในลักษณะนั้นก็ได้เช่นกันและถ้าเราต้องการที่จะแสดงจำนวนโดยใช้สื่อเราใช้อะไรแสดงได้ลูกอย่างเช่นครูต้องการแสดง157ต้องใช้แผ่นตารางร้อยกี่แผ่น1แผ่นแสดงว่าเราต้องใช้แผ่นตารางแสดงถูกไหมแผ่นตาราง101แผ่นแผ่นตาราง10กี่แผ่น157 5แผ่นแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่น7แผ่นนะเพื่อแสดงจำนวนเหล่านั้นนะครับและเขียนออกมาเป็นอะไรนะสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนเราเรียกว่าอะไรนะลูกตัวอะไรนะ
2: ต
0: ั
2: วเลข
0: ตัวเลขนะครับอาจจะเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างใครตอบได้บ้างเอามือจับหูยกเรานัดรินีนะเราสามารถที่จะเขียนออกมาเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างลูก
1: ตัวเลขฮินดูอาราบิก
0: ฮินดูอาราบิกอะไรอีกลูก
1: ตัวเลขไทยค่ะ
0: ตัวเลขไทยนะครับและอาจจะเขียนเป็นตัวอะไรอีกอย่างนึงนะ
1: ตัวหนังสือค่ะ
0: ตัวหนังสือเพื่อแสดงจำนวนใช่ไหมเยี่ยมมากอัปประมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการแสดงจำนวนนับอาจจะแสดงโดยใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกนะเขียนออกมาเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยหรือตัวหนังสือก็ได้นะครับยากไหมสำหรับบทเรียนในวันนี้ไม่ยากนะครับวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดนะครับมาให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางทำอีกเช่นเคยเป็นแบบฝึกหัดที่1.6 นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tltv.ac.th นะครับสำหรับกิจกรรมของปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.6 อธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดนะครับและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนและนักเรียนก็จะต้องอ่านคำสั่งไปพร้อมๆกับคุณครูทำแบบฝึกหัดให้ครบนะและตรวจสอบคำตอบของตนเองด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับสำหรับการบ้านนะแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่นี้เป็นการบ้านนะลูกแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่นี้เป็นการบ้านนะใครไม่เข้าใจบ้างมีไหมแบบฝึกหัดที่ 1.6 ให้ทำเป็นอะไร
3: การบ
0: ้
3: าน
0: การบ้านนะครับแบบฝึกหัดที่ 1.6 ทำเป็นการบ้านนะวันนี้นักเรียนเรียนรู้เข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าเราก็จะมา

ย้ำในเรื่องของการเขียนตัวเลขการอ่านตัวเลขและตัวหนังสืออีกเช่นเคยนะครับในบทเรียนครั้งต่อไปในเรื่องของการนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน 1,000 นะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือแผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยและอย่าลืมนำแบบฝึกหัดมาด้วยนะครับแบบฝึกหัดที่ 1.7 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการเขียนการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน200ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ก็มีวิธีการ2อย่างคือ1อยู่กับเขาให้ได้วิธีอยู่กับเขาคือ1อย่าไปรบกวนเขาตัวเราอย่าไปรบกวนอย่าให้เด็กไปรบกวนเราก็อย่าปล่อยเด็กอยู่ตามลำพังเราอยู่กับเด็กดูแลเด็กปกติพึ่งจะไม่รบกวนใครเลยจะไม่ทำร้ายใครเลยถ้าไม่ไปทำร้ายแล้วเขาตกใจเพราะว่าพึ่งนั้นมีพึ่งงานมีพึ่งทหารนะพึ่งงานเนี่ยพึ่งทหารนี่แหละเมื่อมีใครไปรบกวนเขาก็จะออกมาปกป้องรังปกป้องลูกของเขาที่อยู่ในรังของเขาฉะนั้นอย่าไปรบกวนเขาก็จะไม่มีอันตรายอะไรนี่คือทางเลือกที่1ซึ่งก็แนะนําให้เลือกทางเลือกที่1ส่วนทางเลือกที่2ถ้ากลัวจริงๆหรือมันเป็นเส้นทางที่เราต้องเดินผ่านกันแล้วไปกระทบเขาทุกครั้งที่เดินเข้าเดินออกต้องกระทบกระทั่งกันเนี่ยก็มีอีก2ทางเลือกก็คือ1ย้ายเขาออกไปซะนะหรือ2เราย้ายหนีเขาออกไปซะจนเขาจะย้ายรังไปนะก็แนะนำว่าให้เลือกทางที่อยู่ร่วมกันดีกว่าแต่ก็ต้องระมัดระวังถ้ามีเด็กอ่อนจริงๆก็ต้องระวังนะครับถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆก็ย้ายเขาออกไปนั่นแหละแล้วบางคนก็เอาไปกินซะเรียบร้อยเลยนะครับกลายเป็นน้ำผึ้งไป

0: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ตัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลกรรมกับศาลปกครอง

0: องในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการอุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรหรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักสวัสดีคุณครูปลายทางนะคะและเด็กๆปลายทางที่น่ารักของครูแหม่มทุกคนเลยค่ะกลับมาพบกันนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มคนสวยนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมนะคะมาฝากทั้งเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้นะคะและเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะโดยกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมปริศนาอักษรไทยโดยเด็กๆนะคะลองดูว่าครูแหม่มจะมีพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวเด็กๆลองดูนะคะมีตั้งแต่ตัวกจนถึงตัวฮนะคะและคุณครูมีบัตรคำมาให้เด็กๆดูด้วยเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวเราจะมาแข่งขันกันว่าใครออกเสียงดังฟังชัดนะคะแล้วก็ออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนมากเลยค่ะคำแรกค่ะคำนี้อ่านว่า
1: ผ
0: ีผีเด็กๆออกเสียงค่ะผีฝาก
1: ฝาก
0: ถุง
1: ถ
0: ุ
1: ง
0: ข้าสาร
1: ข
0: ้
1: าสาร
0: ให
1: ้
0: ฉันศึกษา
1: ศึกษา
0: ฐาน
1: ฐ
0: าน
1: ขวด
0: เด็กๆลองดูนะคะว่าคำเหล่านี้มีพยัญชนะต้นเป็นตัวใดเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ทั้งเด็กต้นทางและเด็กปลายทางนะคะออกมาด้านหน้านะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาเลือกแต่ละพยัญชนะกันนะคะเด็กๆตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาเข้าแถวตรงนี้ได้เลยค่ะมาเลยค่ะเข้าแถวตรงนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะอย่าลืมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะเดี๋ยวน้องมายืนตรงนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้เด็กๆตัวแทนของเราด้วยค่ะนี่ส่วนคนอื่นนะคะก็จะมีหน้าที่ช่วยกันตรวจสอบนะคะว่าเพื่อนเนี่ยเลือกบัตรพยัญชนะมาได้ถูกต้องหรือไม่มาดูคำแรกค่ะเด็กๆขาคำว่าผีตัวไหนคะที่เป็นพยัญชนะต้นคำว่าผีพยัญชนะตัวใดเอ่ยน้องหยิบมาได้เลยค่ะตัวที่เป็นพยัญชนะต้นของคำว่าผีก็คือตัว
2: ผอ
0: นะคะเด็กๆนี่ติดแบบนี้เลยต่อไปค่ะฝากค่ะประมือให้เด็กหญิงธัญรัตน์ก่อนค่ะนี่กลับไปนั่งได้เลยค่ะต่อไปฝากค่ะคำที่สองฝากคือตัวอะไรคะบอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางหน่อยค่ะ
2: ฟอฝา
0: ฟอฟ้าออกเสียงว่า
2: ฝ
0: อน้องออกเสียงด้วยค่ะฝ
2: อ
0: เด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะนี่เลยต่อไปค่ะคำว่าถุงตัวไหนคะถุงพยัญชนะต้นตัวไหนเอ่ยตัวนี้ออกเสียงว่าตัวอะไรคะ
2: ถ
0: อเด็กๆปลายทางออกเสียงค่ะถอ
2: ถอ
0: เก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะนี่ข้าวสารมี2ตัวมีตัวไหนบอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางหน่อยค่ะข้าวสารตัวแรกคือตัวอะไรคะ
3: ขอไข่
0: ขอไข่ออกเสียงว่า
3: ขอ
0: นี่เอาเสียง1ครั้งค่ะขอต่อไปค่ะสารค่ะน้องสารคือตัวอะไรคะสารคือตัวอะไรคะ
2: สอเสืออ
0: ยู่ตรงไหนเอ่ยนี่เลยนะคะเด็กๆปลายทางออกเสียงค่ะ
2: สอ
0: เก่งมากๆค่ะกลับไปนั่งได้เลยค่ะต่อไปค่ะให้ค่ะให้ตัวไหนคะให้คือตัวหอเด็กๆออกเสียงค่ะห
2: อ
0: เก่งมากๆเลยค่ะกลับไปนั่งได้เลยค่ะตัวหออยู่ด้านล่างนี้นะคะต่อไปคำว่าฉันค่ะฉันตัวไหนเป็นพยัญชนะต้นคะฉันตัวอะไรคะเด็กๆต้นทางตัวอะไรเอ่ยฉันตัวชออยู่ไหนเอ่ยตัวชอเดี๋ยวคุณครูหยิบให้นะคะตัวฉอใช่ไหมคะนี่เลยตัวฉอเด็กๆออกเสียงค่ะฉ
1: อ
0: ฉ
1: อ
0: เก่งมากๆเลยนะคะตัวแทนอย่าลืมออกเสียงด้วยนะคะกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะต่อค่ะศึกษาเด็กๆออกเสียงค่ะศึกษาม ีตัวอะไรบ้างคะตัวนี้คือตัวออกเสียงให้เพื่อนๆฟังค่ะตัวนี้คือตัว สอสระออกเสียงว่า
2: ส
0: อสอเด็กๆออกเสียงค่ะส
2: อ
0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะสาค่ะตัวไหนเอ่ยสาสาคำว่าสาค่ะน้องสาสาตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรคะ
3: กอไก
0: ่ใช่พยัญชนะต้นคำว่าสาไหมคะยังไม่ใช่นะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆศึกษาคำว่าสาพยัญชนะต้นคือตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยเพื่อนๆเพื่อนๆต้นทางกับเพื่อนๆปลายทางบอกตัวแทนของเราหน่อยค่ะคือตัว
2: ส
0: อสอฤาษีอยู่ไหนคะสอฤาษีนี่เลยนะคะเด็กๆออกเสียงค่ะส
2: อ
0: สอเก่งมากๆเลยค่ะยังไม่หมดนะคะกลับไปนั่งได้เลยค่ะยังไม่หมดนะคะเด็กๆเรายังมีอีก2คำนะคะที่เราต้องร่วมกันค้นหาเดี๋ยวเด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางช่วยคุณแม่หน่อยนะคะว่าคำว่าฐานและขวดมีพยัญชนะต้นคือตัวใดฐานคือตัวอะไรคะ
2: ถอฐาน
0: ถอฐานอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่

0: ี่เลยนะคะถอฐานออกเสียงว่าถอเดี๋ยวออกเสียงค่ะถอเก่งมากๆค่ะและสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าขวดตัวอะไรคะ
1: ขอ
0: ขวดนะคะออกเสียงว่าขอเดี๋ยวออกเสียงค่ะ
1: ขอ
0: เก่งมากๆเลยนะคะแต่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเด็กๆเราจะเขียนคำว่าขวดเราจะไม่ได้เขียนเป็นขอขวดแบบนี้เราจะเขียนเป็นตัวอะไรคะ
1: ขอไข่
0: ขอไข่เก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะร่วมกันออกเสียงนะคะพยัญชนะออกเสียงพยัญชนะที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะของคำศัพท์แต่ละคำอีกหนึ่งครั้งนะคะมาดูกันว่ากลุ่มไหนจะออกเสียงได้เสียงดังฟังชัดแข่งกันเลยนะคะตอนนี้5กลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางนะคะตัวแรกค่ะพยัญชนะต้นคือพยัญชนะต้นคือเด็กๆถ้าคำนี้อ่านว่าผีถ้าคุณเป็นถามว่าพยัญชนะต้นคือตัวไหนเด็กๆก็จะต้องตอบตัวที่เป็นพยัญชนะต้นอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆคำนี้อ่านว่าพยัญชนะต้นคือพยัญชนะต้นคือ
1: ฝ
0: ออย่างเดียวนะคะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าพยัญชนะต้นคือคำนี้ค่ะข้าวสารพยัญชนะต้นก็คือตัวตอนนี้นะคะกลุ่มที่ได้คะแนนนำก็คือกลุ่มที่3นะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะคำว่าพยัญชนะต้นคือตัวเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่า
1: ฉ
0: ันพยัญชนะต้นคือโอ้โหเดี๋ยวกลับบ้านต้องกินยาแก้ไอแก้อมแล้วนะคะเพราะว่าออกวันนี้ออกเสียงเยอะเกินไปนะคะเอาพอดีค่ะเด็กๆคำนี้อ่านออกเสียงว่าศึกษามีพยัญชนะต้นก็คือสองสอเลยนะคะทั้งสอสาราและสอฤาษีต่อไปฐานค่ะพยัญชนะต้นคือพยัญชนะต้นคือเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางสังเกตไหมคะว่าพยัญชนะต้นทั้ง11ตัวแบบนี้เป็นพยัญชนะต้นที่อยู่อักษรหมู่ใดเดี๋ยวให้เพื่อนตอบบ้างเอามือจับหูค่ะใครทราบบ้างว่าพยัญชนะต้นทั้ง11ตัวนี้เป็นพยัญชนะต้นหมู่ใดเมื่อวานเราเรียนอักษรกลางไปแล้วจำได้ไหมเอ่ยบทดอกสร้อยอักษรหมู่ใดที่มี11ตัวมือจับหูค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะช่วยกันตอบค่ะตอบได้เลยค่ะพยัญชนะทั้ง11ตัวนี้เป็นอักษรหมู่ใดคะ
1: อ
0: ัก
1: ษรสูง
0: อักษรสูงเป็นคำตอบที
1: ่
0: ถูกต้องเก่งมากๆเลยปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของจดจำอักษรสูงก็คือในเรื่องของอักษรสูงนะคะถ้าเด็กๆเรียนชั่วโมงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องบอกพยัญชนะที่เป็นอักษรสูงได้ยกตัวอย่างคำนะคะและสำรวจพยัญชนะที่เป็นอักษรสูงได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำที่มีอักษรสูงด้วยนะคะเอาละค่ะมาเตรียมความพร้อมกันนะคะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางปรบมือ1ครั้งค่ะ1ครั้ง1ครั้งยิ้มหวานๆให้คุณแหม่มดูหน่อยค่ะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะจะมาทบทวนในเรื่องของอักษรสูงกันว่าอักษรสูงที่เราเคยเรียนมาในชั้นประถมศึกษาปีที่1เนี่ยความรู้เดิมของเราเนี่ยยังจำได้หรือเปล่าว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัว
1: 11
0: ตัวนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะ
1: ขอ
0: ตัวที่สองค่ะ
1: ขอ
0: ฉอขอพอสอสอสอและ หอนั่นเอง

0: องค่ะครูแหม่มมีวิธีการท่องจำนะคะให้เด็กๆ เข้าใจได้อย่างง่ายๆนะคะว่าอักษรสูงเนี่ยมีพยัญชนะต้นตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเด็กๆต้นทางนะคะและปลายทางออกเสียงตามครูแหม่มนะคะผี
1: ผี
0: ฝาก
1: ฝาก
0: ถุง
1: ถ
0: ุ
1: ง
0: ข้าวสาร
1: ข
0: ้
1: าวสาร
0: ให
1: ้
0: ฉัน
1: ฉ
0: ัน ศึกษา
1: ศึกษา
0: หาร
1: ขวด
0: เด็กๆคะตอบครูแหม่มหน่อยว่าขอขวดตัวนี้เรายังใช้อยู่ไหมคะเรายังใช้อยู่ไหมคะ
1: ไม
0: ่ใช้แล้วนะคะเด็กๆถ้าเราจะเขียนคำว่าขวดหรือตัวอื่นๆนะคะเราก็จะเขียนตัวขอหรือว่าขอไข่นะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะนี่ผีต่อไปฝากต้องเป็นตัวไหนคะ
1: ฝา
0: ฝาถุงต้องเป็นตัวอะไรคะหอถุงข้าวสารล่ะคะข้าวข้าวตัวไหนข้าวตัวไหนคะ
1: ขอไข่
0: ขอไข่สารล่ะคะ
1: สอเส
0: ือสอเสือให้ล่ะคะ
1: หอห
0: ีบฉันล่ะคะฉันตัวอะไรคะชอชิงศึกล่ะคะสอศาลาสาล่ะคะสอฤาษีนะคะฐานล่ะคะ
1: ถอ
0: ฐานและขวดล่ะคะ
1: ขอขวด
0: ขอขวดนะคะเอาละค่ะเก่งมากประมือให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะครูแหม่มจะให้เด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะลองคิดคำศัพท์นะคะคำที่เป็นพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรสูงนะคะเดี๋ยวเราจะมาแข่งขันกันนะคะเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะอย่าลืมบอกคุณครูที่อยู่ปลายทางให้คุณครูเขียนคำให้ดูบนกระดานด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆตัวแรกคือตัวขอไข่มีคำว่าอะไรบ้างขอไม่นำไม่เอาคำว่าข้าวเพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นคำที่ครูแหม่มให้จดจำไปแล้วใช่ไหมคะคำว่าอะไรคะน้องใช้ไมค์หน่อยค่ะคำว่า
1: ขา
0: ขาเด็กๆสะกดคำว่าขาให้ครูแหม่มฟังหน่อยค่ะขออาขาคนอื่นอย่าพึ่งนะคะขออาขาต่อไปเอามือจับหูก่อนค่ะได้ค่ะหนึ่งสองสองจุดห้านี่สามกลุ่มที่สามค่ะคนไหนก็ได้ค่ะ
2: แขน
0: คำว่า
2: แขน
0: เด็กๆสะกดคำว่าแขนให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะ
1: ขอแอนนอแขน
0: ขอแอนนอแขนเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มอีกหนึ่งครั้งค่ะคำแรกค่ะขา
1: ขา
0: ขา
1: แขน
0: แขน
1: แขน
0: เอาละค่ะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปพยัญชนะคุณแม่ยังไม่พูดพยัญชนะเลยพยัญชนะตัวต่อไปคือตัวฉอค่ะเด็กๆอย่าพึ่งออกเสียงนะคะคิดคำไว้นะคะเอามือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะคำว่า
2: ฉันค่ะ
0: ฉันเก่งมากๆค่ะเด็กๆสะกดคำว่าฉันค่ะ
1: ฉ
0: ัน สะกดคำว่าฉันค่ะ
1: ชออะนอฉัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปจับมือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1คําว่ากลุ่มที่1คําว่าอะไรคะคนอื่นก็ได้ค่ะช่วยกันตอบค่ะคําว่า
2: ไฟฉาย
0: ไฟฉายเอาขอ1พยางค์ค่ะ1คําที่เป็นฉอฉิ่งคําว่า

0: ฉายเก่งมากค่ะเด็กๆสะกดคำว่าฉายค่ะ
1: ชออายอฉาย
0: เด็กๆออกเสียงตามครูแม่มค่ะฉัน
2: ฉ
0: ัน
2: ฉาย
0: ฉายพยัญชนะต้นตัวต่อไปก็คือตัวถอค่ะถอฐานมีคำว่าอะไรบ้างเอามือจับหูค่ะนี่คนอยากยกมือแล้ว1ใบให้ใครอยากเป็นเศรษฐีเอามือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะคำว่าอะไรคะกลุ่มที่4คำว่าเศรษฐีเก่งมากๆเลยนะคะเศรษฐีเหมือนครูแหม่มจะใบ้ไปแล้วใช่ไหมคะเศรษฐีเด็กๆตอบครูแหม่มหน่อยค่ะเศรษฐีพยังเศรษฐีบอกครูแหม่มหน่อยว่าพยางค์ไหนที่เป็นตัวถอเป็นพยัญชนะต้น
2: ถ
0: ีเก่งมากๆเลยค่ะได้อีกหนึ่งคำไหมคะกลุ่มไหนได้เอามือจับหูค่ะนี่เด็กๆปลายทางอย่ายอมแพ้เพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะคำว่าอะไรคะ
3: ฐาน
0: คำว่า
3: ฐาน
0: เก่งมากๆค่ะเด็กๆสะกดคำว่าฐานให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะฐานมีตัวอะไรบ้างคะ
1: ถ
0: ออานอฐานนะคะเด็กๆเอาเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะเศรษฐีฐานเก่งมากๆเลยค่ะพยัญชนะตัวต่อไปคือตัวถอค่ะมีคำว่าอะไรบ้างตัวถอเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบบ้างคะมีไหมคะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ใครก็ได้ค่ะ
4: ถูก
0: คำว่า
4: ถูก
0: ใช่ไหมคะเด็กๆสะกดคำว่าถูกค่ะ
2: ถูก
0: อถออูกอถูกต่อไปค่ะอีกหนึ่งคำค่ะนำมือจับหูค่ะ1 2 2.5 นี่3กลุ่มที่4ค่ะคำว่า
4: ถั่ว
0: คำว่า
4: ถั่ว
0: ถั่วชอบกินถั่วใช่ไหมคะนี่เด็กๆสะกดคำว่าถั่วค่ะ
2: ถ
0: ั่
2: วถ
0: ั่วเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งครั้งค่ะสะกดคำว่าถั่วค่ะ
2: ถั่ว
0: ถั่วถั่วไม้เอกถั่วเด็กๆออกเสียงตามครูแม่มหนึ่งครั้งนะคะถูก
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ถั่ว
2: ถ
0: ั่
2: ว
0: ถั่วเก่งมากๆค่ะพยัญชนะตัวต่อไปคือตัวผอค่ะผอพึ่งนำมือจับหูค่ะนำมือมาจับที่หูค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะคนอื่นตอบบ้างค่ะคนอื่นตอบบ้างค่ะให้เพื่อนตอบบ้างค่ะ
4: พึ่งค่ะ
0: คำว่า
4: พึ่ง
0: พึ่งเด็กๆสะกดคำว่าพึ่งให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะเด็กๆคะพออึงอพึ่งวรรณยุกต์คือไม้โทพึ่งนะคะต่อไปอีกหนึ่งคำค่ะนำมือจับหู1 2 3กลุ่มที่2ค่ะคนอื่นบ้างเอาคนที่ยังไม่ได้ตอบบ้างค่ะให้เพื่อนที่ยังไม่ได้ตอบบ้าง
5: ผีเสื้อ
0: คำว่า
5: ผีเสื้อ
0: ผีเสื้อแต่ผีเหมือนกับวิธีเหมือนกับเป็นคำที่คุณแหม่มให้ท่องจำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขอคำอื่นค่ะมือจับหูค่ะมือจับหู1 2ตอนนี้นะคะเรากำลังดูอยู่

0: คำว่า
1: พึ่ง
0: พึ่งล่ะคะเด็กๆคำว่าพึ่งเด็กๆสะกดคำว่าพึ่งให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะพออึงอผึ่งไม้เอกผึ่งเก่งมากๆค่ะขออีกหนึ่งคำค่ะพอผึ่งเอามือจับหูค่ะขอคำที่ไม่ใช่สระอึแล้วไม่ใช่งองูเป็นตัวสะกด1 2 3กลุ่มที่3ค่ะคนไหนยังไม่ได้ตอบคะให้เพื่อนใครที่อยู่ข้างหลังบ้างค่ะน้องลองตอบเลยค่ะ
2: ผีครับ
0: คำว่า
2: ผ
0: ีผีคุณแหม่มตอบไปว่าเป็นคำที่คุณแหม่มให้ท่องจำเมื่อสักครู่คุณแหม่มตอบไปบอกกลุ่มที่2ไปแล้วค่ะเอาใหม่ค่ะเอากลุ่มที่5ค่ะน้องค่ะคำที่มีผอพึ่งคือคำว่า
3: ผ่านครับ
0: คำว่า
3: ผ่านครับ
0: ผ่านเด็กๆสะกดคำว่าผ่านให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะสะกดใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะ
4: ขออานผ่านไม่ผ่าน
0: เด็กๆจ๋า
4: จ
0: ๋
4: า
0: เด็กๆจ๋า
4: จ๋า
0: อ่านคำศัพท์ให้ครูแหม่มฟังหน่อยค่ะคำนี้อ่านว่า
4: พ
0: ึ่
4: ง
0: พึ่งเด็กๆเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะพึ่ง
4: พ
0: ึ
4: ่ง
0: ผ่าน
4: ผ
0: ่
4: าน
0: เก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะตัวนี้ค่ะตัวฝอฝอฝาคำศัพท์ก็คือคำว่า1 2 3กลุ่มที่2ค่ะคนที่ยังไม่ได้ตอบบ้างค่ะคนที่ไม่เคยตอบค่ะคนที่ไม่เคยตอบค่ะคำว่า
2: ฝัน
0: ฝันนี่สะกดคำว่าฝันค่ะ1คำว่าอะไรนะคะ
2: ฝ
0: ังฝังเด็กๆสะกดคำว่าฝังค่ะฝออางอฝังอีกหนึ่งคำค่ะขออีกหนึ่งคำเอามือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะคนที่ยังไม่เคยตอบค่ะคำว่า
2: ฝา
0: ฝาเด็กๆสะกดคำว่าฝาค่ะ1 2 3ฝออาฝาครูแม่มขอให้เด็กๆช่วยเติมวรรณยุกต์หรือว่าพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดด้านหลังหน่อยได้ไหมคะ
5: นำ
0: ฝออาฝาไม้เอก
5: ฝา
0: ฝาเก่งมากค่ะเด็กๆออกเสียงให้ครูแม่มฟังหน่อยค่ะคำนี้อ่านว่
4: า
0: เด็กๆจ๋าออกเสียงคำนี้ให้ครูแม่มฟังหน่อยค่ะคำนี้ออกเสียงว่
4: า
0: ฝังอีกหนึ่งคำค่ะฝออาฝาไม้เอก
4: ฝา
0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะสอสอศาลามีคำว่าอะไรบ้างได้ไหมเอ่ยนำมือมาจับหูค่ะ1 2 3ค่ะกลุ่มที่หนึ่งค่ะคำว่า
2: ศาลาค่ะ
0: คำว่าศาลาเด็กๆสะกดคำว่าศาลาให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะ
4: ศาลา
0: สออาสารออาลาศาลาต่อไปค่ะขออีกหนึ่งคำค่ะนำมือขึ้นมาจับหูค่ะเด็กๆ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะคำที่มีสอสาราเป็นพยัญชนะต้นคือคำว่า
2: ศึกษา
0: ศึกษาศึกษาเหมือนกับคำที่ครูแหม่มให้ท่องจำเลยเอาเป็นคำอื่นนะคะกลุ่มอื่นเอามือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะคำที่มี

0: เป็นพยัญชนะต้นคือคำว่า
1: สา
0: คำว่า
1: สา
0: คำว่าอะไรนะคะ
1: สา
0: สายังไม่มีความหมายค่ะกลุ่มอื่นกลุ่มไหนที่จะตอบคะมือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะเอาเลยค่ะ1 2 3คำว่าอะไรคะเป็นอวัยวะในร่างกายของเราใครได้บ้างยกมือเลยค่ะน้องค่ะ
1: ตอบ
0: คำว่า
1: ตอบ
0: นี่ตอบได้แล้วสะกดคำว่าสองให้คุณแบบฟังหน่อยค่ะสออกสอเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะให้เด็กๆนะคะออกเสียงตามคุณแบบค่ะสาลา
2: สอบ
0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะตัวนี้ค่ะคือตัว
2: ส
0: อฤาษีออกเสียงว่า
2: ส
0: อค่ะเด็กๆตัวนี้คือตัวมีคำไหนที่มีเป็นพยัญชนะต้นบ้างคะตัวที่มีสอฤาษีเป็นพยัญชนะต้น1 2สามน้องค่ะคำว่าอะไรคะคำที่มีสอฤาษีเป็นพยัญชนะต้นคำว่าอะไรคะคนไหนได้บ้าง1 2 3น้องค่ะคำว่า
1: สีครับ
0: ฤาษีเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนี่ฤาษีฤาษีได้ออกเสียงค่ะฤาษีตัวไหนที่มีตัวสฤาษีเป็นพยัญชนะต้นพยางค์ที่ออกเสียงว่า
2: ส
0: ีสีเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆตัวสอค่ะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะมาค่ะเด็ก
3: ๆสี
0: คำว่า
3: สี
0: โอ้โหง่ายมากมากเลยสีขอเติมวรรณยุกต์สออีสีไหมสี่ตัวเลขของเราใช่ไหมคะตัวเลขสี่อีกหนึ่งคำค่ะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะคำว่า
2: ส
0: ี่นี่ไงคะไปแล้วค่ะคำว่าอะไรคะ
1: ระบายสี
0: ระบายสีคำว่าสีเอาไม่เอาเซละอีค่ะเอาคำเอาตัวอื่นเอาให้เพื่อนลองให้เพื่อนสิคะกลุ่มที่3น้องผู้ชายค่ะ
1: 3
0: คำว่า
1: สาม
0: เก่งมากค่ะ3เด็กๆสะกดคำว่า3ค่ะ
2: ส
0: ออามอ3เด็กๆออกเสียงค่ะ4 4 3
2: 3
0: 3เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะตัวหอค่ะเด็กๆมีพยัญชนะหอเป็นพยัญชนะต้นได้แก่คำว่าอะไรบ้างมือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่5ค่ะคำที่ได้คือคำว่า
4: หอนครับ
0: หอนเด็กๆสะกดคำว่าหอนค่ะหออนอหอนต่อไปค่ะขออีกหนึ่งคำค่ะเด็กๆเอามือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่4น้องค่ะคำที่ได้คือคำว่า
1: หอม
0: หอมเด็กๆสะกดคำว่าหอมค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋าอ่านคำสั่งให้ครูแหม่มฟังหน่อยค่ะคำนี้ออกเสียงว่าคำนี้เอาเสียงว่าเก่งมากๆเลย

0: ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาดูคำอักษรสูงนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างจากคำศัพท์ที่ครูแหม่มได้เตรียมมานะคะขอไข่นะคะได้แก่คำว่าไข่เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะออกเสียงตามครูแหม่มนะคะขาย
1: ขวด
0: แขน
1: ข
0: ี
1: ่
0: ขำต่อไปค่ะตัวฉอฉาบ
1: ช
0: ิ
1: ง
0: ฉก
1: โ
0: ฉบ
1: ช
0: ำ
1: แ
0: ฉ่ง
1: แ
0: ฉ่งนี่หมายถึงอะไรคะยิ้มใช่ไหมคะอาการที่บอกถึงความร่าเริงก็หมายถึงยิ้มแฉ่งนั่นเองนะคะต่อไปตัวถอคำแรกค่ะฐาน
1: ฐานะ
0: พยางค์ไหนที่มีตัวถอฐานเป็นพยัญชนะต้น
1: ขา
0: เก่งมากค่ะต่อไปเศรษฐีคำต่อไปค่ะเด็กๆตัวถอถุงนะคะก็คือคำว่าไทย
1: ถ
0: ้
1: ำ
0: ถาม
1: แถม
0: ถู
1: ก
0: ที
1: ต
0: ่อไปค่ะตัวผอนะคะได้แก่คำว่าไผ
1: ่
0: ผ้า
1: ผ
0: ู
1: ก
0: ผม
1: แผ่น
0: โผล
1: ่
0: เห็นไหมคะเด็กๆคำว่าโผล่จะมีพยัญชนะต้น2ตัวก็คือตัวผอกับตัวรอนะคะแต่เวลาเรายึดเราจะยึดพยัญชนะต้นตัวแรกนะคะดูว่าพยัญชนะตัวนี้เนี่ยเป็นอักษรหมู่ใดนะคะต่อไปค่ะฟอฝานะคะฝีฝาด
1: แฝง
0: ฝูง
1: ฝ
0: ัน
1: ฝ
0: ุ่
1: น
0: ต่อไปค่ะตัวสอสอศาลานะคะคำนี้ค่ะศาลา
1: ศาล
0: เศรษฐีต่อไปค่ะเด็กๆตัวสอนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าสมาน
2: ะคะเด็กๆแปลว่าการยกโทษให้เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยอมรับผิด
0: และคำนี้ออกเสียงว่าฤาษีต่อไปค่ะตัวสอสอเสือนะคะสอง
1: แสด
0: ส่ง
1: สู้
0: โสด
1: สวย
0: คำนี้เหมาะกับใครที่สุดคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะตัวหอนะคะก็คือคำว่าห้าม
1: แห
0: ้
1: ง
0: ห่วง
1: หอม
0: หมวก
1: ห
0: ่านต่อไปค่ะนี่เลยนะคะเราจะมาทำกิจกรรมตามหาคำอักษรสูงจากเรื่องสองพี่น้องนั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาฟังนิทานของครูแหม่มนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาร่วมหาคำที่เป็นอักษรสูงจากในเรื่องนะคะเด็กๆฟังที่ครูแหม่มเล่านะคะข้าวหอมและข้าวสวยเป็นพี่น้องฝาแฝดกันเด็กทั้งสองมีฐานะดีอีกทั้งยังมีนิสัยที่เหมือนกันชอบใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดชอบรับประทานไข่ลูกเขยและชอบศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจากห้องสมุดเมื่อมีสิ่งใดที่ไม่เข้าใจก็จะสอบถามคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองทำให้ใครๆต่างก็รักและเอ็นดูสองพี่น้องกันทุกคนเอาละค่ะเด็กๆจากเรื่องสองพี่น้องมีพยัญชนะมีคำไหนบ้างที่เป็นคำอักษรสูงคำแรกเลยค่ะเด็กๆปลายทางและต้นทางดูนะคะเวลาที่เราไล่ไปนะคะเวลาที่เราค้นหาคำหรือว่าอ่านคำเราจะไล่ไปทีละประโยคนะคะไล่จากซ้ายไปทางขวาแบบนี้เอาละค่ะคำแรกคือคำว่าข้าวนะคะหอมมีคำว่าอะไรคะ
1: สวย
0: คำว่า
1: สวย
0: เราไม่นำคำซ้ำไม่เอาคำซ้ำค่ะเด็กๆคำว่า
1: สวย
0: สวยมีคำว่าอะไรอีกคะคำว่าคำว่าฝาแฝดต่อไปค่ะคำว่าคำว่าอะไรคะสองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะฐานะต่อไปค่ะ

0: คำว่าน ิ
1: ส
0: ั
1: ย
0: นิสัยนะคะ
2: เหม
0: ือนโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะปลายทางอย่าลืมนะคะอย่ายอมแพ้เต้นคำว่า
2: ใส
0: ่คำว่าอะไรคะ
2: เส
0: ื้อผ้าสี
2: ฉูดฉ
0: าดมีคำว่าอะไรอีกคะ
2: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมคะ
2: ไม
0: ่ใช่ชอบคำว่าไข่คำว่าอะไรคะ
2: เขย
0: เขย
2: ศ
0: ึ
2: กษา
0: ศึกษาหาคำว่าอะไรคะ
2: สน
0: ต่อไปค่ะเด็กๆคำว่า
2: ห
0: ้อง
2: สม
0: ุ
2: ด
0: สิ่ง
2: เข
0: ้าสอบถามคำว่าอะไรคะ
2: หร
0: ือผู้คำต่อไปค่ะเด็กๆคือคำว่า
2: ให้
0: ยังมีอีกไหมคะเด็กๆลองดูสิคะไม่มีแล้วเก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆลองดูอักษรสูงนะคะอีกหนึ่งครั้งเราจะมีวิธีการท่องจำว่าผีฝากถุงข้าวสาร
2: สึก
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมของเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่7เรื่องจดจำอักษรสูงค่ะให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดได้เลยนะคะใบงานที่7ค่ะเด็กๆคะใบงานที่7คุณครูนะคะเด็กๆจ๋าเด็กๆ
2: จ
0: ๋
2: า
0: ใบงานที่7นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะลากเส้นจากตัวผึ้งนะคะผึ้งมีแต่ละคำเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะถ้ามีตัวไหนเป็นพยัญชนะต้นนะคะให้เด็กๆเนี่ยขีดเส้นลงมานะคะโยงเส้นลงมาให้สัมพันธ์กับดอกไม้ที่อยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะคะเอาละค่ะคุณแม่จะให้เวลาเพียงแค่ไม่นานนะคะเพราะว่าไม่ยากลงมือทำได้เลยค่ะแป๊บเดียวนะคะใบงานนี้นี่บางคนได้ผึ้ง3ตัวแล้วนะคะน้องไม่ต้องใช้อันนี้ก็ได้ค่ะใช้มือโยงไปเลยไม่ยากนะคะใบงานนี้เด็กๆลองดูนะคะโยงเลยค่ะไล่จากตัวผึ้งนะคะเด็กๆลงมาหาดอกไม้ใครเสร็จแล้ววางดินสอเสร็จแล้วเหรอคะนี่ขอดูหน่อยนะคะนี่เสร็จหลายคนเลยนะคะเด็กๆโชว์ให้เพื่อนๆนะคะที่อยู่ปลายทางดูหน่อยค่ะว่าหนูทำเสร็จแล้วนะคะนี่คือผลงานนะคะของเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะเก่งมากๆเลยค่ะใครเสร็จแล้วแบบให้เวลาอีก13วิเหรอคะน้อยไปไหมครูแม่มให้เวลาอีก
3: ก
0: ี่นาทีดี
3: 100วิ100วิ100วิ
0: 100วิเดี๋ยวให้เวลาอีก3นาทีค่ะตัวขอขวดเราใช้ไหมคะเด็กๆขอขวดไม่ใช้แล้วไม่มีก็ไม่ต้องขีดค่ะ

0: เด็กๆขาถ้าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆลองฝึกอ่านคำนะคะที่อยู่ในแบบฝึกหัดว่าเด็กๆเนี่ยอ่านคำได้ถูกต้องหรือไม่นะคะถ้ายังอ่านไม่คล่องนะคะลองฝึกสะกดคำนะคะจะได้อ่านได้คล่องชัดเจนมากขึ้นค่ะ
1: หนูขออ่านในใจนะ
0: ได้ค่ะอ่านในใจได้ค่ะจับดินสอให้ถูกค่ะเสร็จแล้วฝึกอ่านคำค่ะใครเสร็จแล้วฝึกอ่านคำค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกอ่านคำเป็นลายบุคคลนะคะฝึกอ่านคำเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกอ่านคำเป็นลายบุคคลนะคะตัวนี้คือตัวอะไรคะถอฐานใช่ไหมคะถออิตออิรวมกันเป็นอ่านว่าอะไรนะคะไม่ถีสิถออิถิตออิติรวมกันเป็นถิติเก่งมากค่ะใครเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่านได้ทุกคำแล้วยกมือค่ะแน่ใจหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนักเรียนนะคะอ่านเป็นรายบุคคลเอาละค่ะเด็กๆไม่ต้องระบายสีค่ะวางดินสอวางดินสอนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเส้นที่เด็กๆเนี่ยโยงเส้นเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะและเด็กๆอ่านคำศัพท์ได้ถูกต้องหรือไม่มองมาที่คุณครูค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะเด็กๆจ๋า
2: จ๋า
0: เด็กๆจ๋า
2: จ
0: ๋
2: า
0: คำแรกค่ะขอเลขที่10ค่ะเลขที่10ค่ะคำนี้อ่านว่าใช้ไม้ค่ะคำนี้อ่านว่า
3: ฝี
0: ฝีต้องคู่กับดอกไม้ก็คือตัว
3: ฝอฝา
0: ฝอฝานี่เลยเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะเลขที่22ค่ะ22อยู่ไหนเอ่ย23ค่ะ22ยืนขึ้นค่ะคำนี้อ่านว่าใช้ไม้ค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะ
4: สา
0: คำนี้อ่านว่าใครอ่านได้บ้างคะคำนี้เดี๋ยวครูสุ่มเลขที่ต่อไปนะคะขอเลขที่25ค่ะใครเอ่ย26ค่ะ25ค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะ
5: สมา
0: ธิออกเสียงให้ชัดเจนค่ะมั่นใจค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่า
5: สมาธิค
0: ่
5: ะ
0: เด็กๆคะออกกันค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: สมา
0: สมาพยัญชนะต้นคือตัว
2: ส
0: อฤาษีนี่เลยนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเลขที่8ค่ะ8ค่ะน้องค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่า
5: ผ่า
0: ผ่าเด็กๆออกเสียงค่ะผ่า
2: ผ่า
0: ผ่าตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ
2: ผอ
0: ผอพึ่งนี่เลยนะคะผอพึ่งค่ะต่อไปคำนี้ค่ะอ่านออกเสียงว่าโถตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ
2: ถอ
0: ถุงนะคะต่อไปค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่า
2: ส
0: ีสีเด็กๆออกเสียงค่ะสี
2: ส
0: มีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะตัวอะไรคะใช่หรอเด็กๆลองดูตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะสอสาลาเป็นพยัญชนะต้นนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
2: ห
0: อหอเด็กๆออกเสียงค่ะห
2: อ
0: มีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ
2: หอหี
0: มีตัวหอหีบนะคะเป็นพยัญชนะต้นต่อไปคำนี้อ่านออกเสียงว่า
2: ไข
0: ่ขอไอไข่ไม่โท
2: ไข
0: ่ไข่มีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะตัวขอไข่เป็นพยัญชนะต้นนะคะต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: เฉา
0: ชอเอา
2: เฉา
0: เอาเฉามีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ
2: เฉ
0: ชอชิงเป็นพยัญชนะต้นนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
2: ส
0: ุกสุกเดี๋ยวเสียงค่ะสุกมีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ
2: สอเส
0: ือเป็นพยัญชนะต้นนะคะนี่เลยตัวนี้ค่ะคำนี้ใครจะอาสาอ่านได้บ้างน้องค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
3: ทิติครับ
0: ทิติเก่งมากได้เดาเสียงค่ะทิติ
2: ท
0: ิ
2: ติ
0: ทิติมีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ
2: ถอ
0: ฐานนั่นเองนะคะเด็กๆและสุดท้ายค่ะเด็กๆไม่ใช้แล้วนี่มีพึ่งมาอีกหนึ่งตัวไม่ใช้แล้วคือตัวอะไรคะ
2: ขอขวด
0: ขอขวดเก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้เด็กๆที่อยู่ทั้งในห้องนี้และเด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเราได้เรียนรู้ในเรื่องของอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัวคะ
2: 11
0: ตัวเวลาคุณแม่เรียกอักษรสูงให้เด็กๆชี้นิ้วขึ้นไปด้านบนแบบนี้อักษรสูงมีกี่ตัว
2: 11
0: ตัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้วมีวิธีการท่องจำอย่างไรคะเด็ก
2: ๆ
0: มีวิธีการอีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2 3
2: ผีข้าตุ้งข้าวสารไม่สาร
0: ศึก
2: สาร
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของบอกย้ำอักษรต่ำนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมก็คือหนังสือพิมพ์หรือหนังสือที่อาจจะไม่ใช้แล้วก็ได้นะคะและใบงานที่8เรื่องอักษรต่ำในชีวิตประจำวันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะเด็กๆในเรื่องของอักษรสูงนะคะผ่านพ้นไปแล้วนะคะทั้งอักษรกลางและอักษรสูงนะคะเด็กๆอย่าลืมไปต่ำนะคะว่าแต่ละอักษรนะคะมีตัวอะไรที่เป็นพยัญชนะต้นด้วยจะได้อ่านและเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

0: คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่การดำเนินคดีปกครองนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้โดยเริ่มต้นจากการยื่นฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้4วิธีคือ 1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานศาลปกครองที่มีเขตอำนาจตามที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่หรือที่มูลคดีเกิดขึ้น 2. ยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งจะถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์นั้นเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง3. ยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ยื่นฟ้องทางโทรสารข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: คนเล่นเกมทั่วไปอาจจะไม่ต้องจริงจังเขาอาจจะเล่นเพื่อความสนุกนักกีฬา e-sport เขาเล่นเกมเป็นอาชีพเพื่อการแข่งขันจริงๆเขาจะต้องมีเวลาการซ้อมที่ตายตัวแล้วก็มีระเบียบวินัยต้องมีฝีมือที่เก่งแน่นอนถ้าเราไม่เก่งสังกัดเขาก็จะไม่จ้างเราเพราะว่าคนที่อยากเป็นนักกีฬา e-sport เยอะแยะเต็มไปหมดแต่คนที่ได้เป็นจริงๆอ่ะมันน้อยเราจะรอให้โอกาสมาเห็นเราอ่ะมันไม่ได้เราต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในที่ที่โอกาสมองเห็นเราสวัสดีครับผมอิงครับภาสวิทสวัสดิ์ชูโตจบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้ทำอาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตครับตอนเด็กๆชอบเล่นเกมก่อนเลยครับเคยเล่นของพี่แล้วก็ชอบก็เลยลองขอคุณแม่ซื้อให้เหตุผลว่ามันได้ฝึกภาษาตั้งแต่เด็กเลยคุณแม่เขาก็โอเคเพราะคุณแม่อยากให้เรียนภาษาอยู่แล้วตั้งแต่นั้นก็คือเริ่มเล่นเกมมาเรื่อยๆครับตอนนั้นอยู่ช่วงมหาลัยมันมีเกมชื่อว่า Overwatchสนุกอะครับเล่นเยอะเริ่มมีสังกัดอะเขาเข้ามาลงทุนเขาก็มาออฟเฟอร์เราเขาจะสนับสนุนเรื่องเงินเดือนเรื่องที่พักให้สัญญาที่ผมได้เป็นสัญญาไม่ใช่ฟูลไทม์อะครับได้ประมาณ12,000ค่าข้าวที่เขาจะให้แยกอีกประมาณ 5,000 เริ่มจริงจังนะตอนนั้นครับสำหรับน้องๆที่อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับอย่างแรกเลยเราต้องเล่นเกมเก่งแน่ๆเลยคนอยากเป็นเยอะแต่คนได้เป็นน้อยมีทัวร์นาเมนต์อะไรหรือมีโอกาสอะไรก็ตามที่เราจะได้แสดงฝีมือให้ไปหามันนะครับต้องลงแข่งทุกทัวร์นาเมนต์คอยพัฒนาตัวเองไม่ให้ฝีมือตัวเองตกต่ำลงเขาก็มีคนหนึ่งที่จะรอมาเข้าตำแหน่งผมอยู่ตลอดได้เหมือนกันก็อย่างที่สองที่ต้องมีก็คือระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญมากเลยพอผมเข้าไปในสังกัดอะครับเขาก็ต้องมีตารางเหมือนตารางงานที่ฟิกซ์ไว้อะครับ6 โมงถึง 4 ทุ่มมีซ้อมทีมนะก่อนหน้านั้นคุณต้องเล่นแรงเพื่อพัฒนาตัวเองนะการตรงต่อเวลาการมีระเบียบวินัยเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้การที่เรามีฝีมือที่ดีเลยครับนักกีฬาอีสปอร์ตต้องลงทุนกับอะไรบ้างขั้นต่ำเนี่ยมีคอมมีเมาส์มีหูฟังมีคีย์บอร์ดที่ราคาประมาณ 30,000 ก็ได้ครับแค่นี้ก็พอเล่นได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราเริ่มจริงจังเริ่มมีสังกัดหรือเริ่มมีอะไรเราก็ต้องอัปเกรดขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดความสมูทหรือความลื่นไหลไม่มีการกระตุกมากที่สุดมันทำให้ความสามารถในการเล่นเราเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรายได้ที่นักกีฬาอีสปอร์ตได้คุ้มกับการลงทุนไหมผมคิดว่าคุ้มครับเพราะว่าเราซื้อคอมพิวเตอร์มาเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ในการเล่นเกมตลอดเวลาเราอาจสามารถไปต่อยอดใช้ในการทำงานก็ได้ตัดต่อก็ได้ทำอะไรได้อีกเยอะครับเพราะคอมสำหรับนักกีฬาสปอร์ตส่วนใหญ่เนี่ยต้องแรงมากอยู่แล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มในการลงทุนรายได้ของนักกีฬาสปอร์ตนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นเงินจากการแข่ง2 ก็คือเงินเดือนจากสังกัด 3. อาจจะเป็นการสตรีมมิ่งเกมไลฟ์เกมอะครับเราเล่นเกมโชว์พอเราเริ่มมีฐานแฟนคลับอะเราก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้หรือถ้ามีคนสปอนเรามาก็ได้เหมือนกันสำหรับในประเทศไทยนะครับเงินเดือนของนักกีฬาที่มีสังกัดเนี่ยสูงสุดณปัจจุบันที่ผมฟังมาก็คือประมาณ 30,000 ครับถ้าเทียบกับเมืองนอกอะครับก็ประมาณ 3,000 ดอลต่อเดือนแล้วต่อนักกีฬา1คนก็คือหรือประมาณ100,000เงินรางวัลจากทัวร์นาเมนต์ที่ผมเคยได้รับมากสุด Overwatch Contender Pacific อะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผมต้องไปอยู่ที่ไต้หวัน2เดือนเพื่อไปแข่งรวมออกมาก็ค่อนข้างหลายแสนอยู่ครับการเป็นนักกีฬาสปอร์ตเปิดโอกาสแรกเลยก็คือการไปเที่ยวต่างประเทศครับแบบฟรีๆโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยได้เพื่อนต่างชาติได้ใช้ภาษาหลายภาษาเยอะขึ้นมีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีคอนเนคชั่นด้วยครับสำหรับเด็กที่อยากมาเป็นนักกีฬาสปอร์ตอย่างเต็มตัวผมอะแนะนำว่าอยากให้เรียนควบคู่ไปด้วยการที่เราจะมีสังกัดมารองรับเราอะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วเงินเดือนมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราลองคิดในมุมนี้ดูว่าเราควรจะเสี่ยงกับการทิ้งการเรียนเพื่อมาเล่นเกมไหมแล้วเราจะทำได้ไหมถ้าเราทำไม่ได้เราจะไปทำอะไรหลักๆเลยครับคุณแม่เคยพูดไปเลยว่าทำอะไรก็ได้ไม่อยากให้สอบตกผมเป็นคนหนึ่งที่เรียนควบคู่ไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็เรียนจบได้ผมว่าทุกคนก็ทำได้ครับมันขึ้นอยู่กับการแบ่งเวลาสายงานอาชีพนักกีฬาสปอร์ตเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าโอเคเรามาแข่งเกมอะเราไม่น่าจะได้ใช้อะไรเกี่ยวกับดนตรีหรือว่าธุรกิจที่เราเรียนมาเลยแต่พอเราอยู่ในสายงานนี้ไปเรื่อยๆครับเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรานั่งเล่นเกมไปวันๆแล้วเราต้องมีการโปรโมทตัวเองเราต้องมีการคุยกับสปอนเซอร์การคุยกับลูกค้าทั้งฝรั่งแล้วก็คนไทยเลยครับอีกอย่างชําเป็น AE อะครับช่วยพี่คนนึงที่เขาเป็นสตรีมเมอร์ที่ได้เรียนมาเนี่ยคือเอามาได้ใช้แบบได้ใช้จริงเลยครับเพราะฉะนั้นอะผมอยากให้เรียนควบคู่ไปด้วยกับการเล่นเกมผมคิดว่าควบคู่กันไป

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้พบกับคุณครูพันธุพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับจะเสนอเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับไปกันเลยกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับในเรื่องของเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรในตอนที่3แล้วนะครับนักเรียนเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรตอนที่3เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่ากิจกรรมในครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาต่อยอดอย่างไรนะครับในวันนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนกันวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำด้วยนะครับกิจกรรมนี้ชื่อว่าจัดกลุ่มกันเถอะกิจกรรมจัดกลุ่มกันเถอะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาที่วันนี้คุณครูมีบัตรคำแล้วก็บัตรภาพมาให้นักเรียนได้ฝึกนะครับในการจับคู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบัตรภาพบัตรคำในวันนี้เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปตรงนู้นได้เลยครับนักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนปลายทางนะครับมองมาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับบัตรภาพบัตรคำนะครับของคุณครูแบงค์วันนี้นะครับเด็กๆดูที่ข้างบนกันก่อนนะครับข้างบนเลยนะครับมีอยู่2คำไหนเด็กๆลองอ่านสิบัตรแรกเนี่ยอ่านว่าอะไรครับ
1: วัตถ
0: ุ
1: ที
0: ่
1: เป็นแหล่งกำเน
0: ิ
1: ดแสง
0: เด็กๆอ่านตามคุณครูแบงค์อีกรอบนึงวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงทีนี้มาดูด้านขวามือนะครับบัตรนี้อ่ะไหนลองอ่านกันก่อนสิบัตรนี้เนี่ยอ่านว่าอะไรโอ้โหเก่งมากเลยนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูอ่านซ้ำอีกรอบนึงวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสง
1: วัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสง
0: นะครับสองคำด้านบนนี้นะครับแล้วมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับบัตรภาพด้านล่างเด็กๆมาดูกันบัตรภาพแรกคืออะไรครับนักเรียน
1: หลอดไฟ
0: อะไรนะ
1: หลอดไฟ
0: อีกรอบนึงครับหลอดไฟฟ้า
1: หลอดไฟฟ
0: ้
1: า
0: ต่อไปครับบัตรภาพนี้มีชื่อว่า
1: อย่างลบ
0: โอ้โหเก่งมากเลยครับอีกรอบนึงอย่างลบ
1: เก
0: ่งมากครับบัตรภาพนี้มีคำว่าอะไรครับเด็กๆอ่านตามไม้บรรทัดมาดูฝั่งนี้บ้างครับคำนี้อ่านว่า
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: ดินสอ
1: ดินส
0: อบัตรภาพนี้ล่ะครับ
1: ไฟฉาย
0: ครับผมและบัตรภาพสุดท้ายอ่านว่า
1: เท
0: ีย
1: นไขอ
0: ีกรอบนึงครับเทียนไขเอาละครับนักเรียนบัตรภาพเนี่ยมีทั้งหมด6ใบนะครับแล้วเราจะจับคู่อย่างไรนะครับนักเรียนจะต้องจับคู่โดยวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็วัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยมีอะไรบ้างเอาละกิจกรรมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูขอตัวแทนดีกว่าจะกลุ่มไหนดีนะวันนี้คุณครูขอเลือกกลุ่มที่3นะครับขอตัวแทน1คนยกมือเลยครับโอ้โหลูกเหลียวมากเลยอ่ะเชิญเลยครับลูกวันนี้กมลรัตน์นะครับจะมาช่วยคุณครูนะครับในการเรียงบัตรภาพบัตรคำให้สอดคล้องกับคำที่เป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็เตรียมตัวพร้อมกันเลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมเลยนะครับขยับได้เลยครับเรามาดูซิวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงมีบัตรภาพอะไรบ้างเลื่อนไปเลยครับเลื่อนไม่ถึงบอกคุณครูนะโอเคปึ๊บได้ไหมเลื่อนมาลูกเดี๋ยวครูช่วยจัดนะคำนี้ไปอยู่ไหนอ๋อมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคทีนี้มาดูนิดนึงนักเรียนต้นทางนะครับได้จัดบัตรภาพบัตรคำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับสามารถจัดบัตรภาพบัตรคำได้เหมือนเพื่อนไหมครับ โอ้โหถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยดีกว่านะครับอ่ะขอบคุณมากครับลูกบุญชนกขอบคุณมากครับอ่ะทีนี้ทุกคนนะครับมาดูกันว่าบัตรภาพบัตรคำที่เราจับคู่ไปแล้วเนี่ยมาตรวจสอบกันไปพร้อมๆกันนะครับมาเริ่มกันที่วัตถุที่เป็นแรงกำเนิดแสงหลอดไฟฟ้าถูกต้องไหมครับ
2: ถ
0: ูกต้องครับหลอดไฟฟ้าเป็นแรงกำเนิดแสงไฟฉายล่ะครับไฟฉายถูกต้องไหม
2: ถูกต้อง
0: นักเรียนไปทางถูกต้องไหมครับ
2: ถ
0: ู
2: กต
0: ้
2: องคร
0: ับ ถูกต้องฉะนั้นนะครับไฟฉายนะครับเป็นวัตถุที่เป็นแรงกำเนิดแสงถูกต้องครับและสุดท้ายครับเทียนไขถูกต้องไหมครับ
2: ถ
0: ู
2: กต้อง
0: ถูกต้องนั่นเองนะครับเทียนไขนะครับก็สามารถให้แสงสว่างได้นะครับก็จัดให้เป็นวัตถุที่เป็นแรงกำเนิด
2: แสง
0: เก่งมากครับนักเรียนอ่ะเรามาดูฝั่งขวามือบ้างวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงประกอบไปด้วยอะไรบ้างลูก
2: ไม
0: ้บรรทัดและ
2: อ
0: ้าวถามหน่อยว่าทำไมวัตถุเหล่านี้เนี่ยทำไมไม่เป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงครับ
2: เพราะม
0: ัน
2: เป็น
0: แสงอ๋อมันให้แสงออกมาไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่อืมโอเคครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบมันกับเพื่อนๆไหมครับโอ้เก่งมากเลยครับยอดเยี่ยมเลยนะครับเอาล่ะครับกิจกรรมบัตรภาพบัตรคำของครูวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรนะครับไปกันเลยนักเรียนทุกคนครับหลังจากที่เราเนี่ยจัดกลุ่มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามช่วยคุณ

0: ูหน่อยว่าที่เราจับคู่ไปแล้วนะครับเราจะสามารถตอบคำถามได้หรือไม่นะครับมาดูคำถามของครูครับวัตถุที่อยู่ในบัตรภาพที่นักเรียนได้จำแนกมีอะไรบ้างอ่ะไหนบอกสิมีอะไรบ้างครับเด็กๆมีไฟฉายหนึ่งหลอดไฟฟ้าสองเทียนไขสามไม้บรรทัดสี่ยางลบห้า
1: ด
0: ินสอหกโอ้โหทุกคนตอบเหมือนกันนะครับถูกต้องเลยนะครับที่เราได้จัดไปนั้นมีหลอดไฟฟ้าไฟฉายเทียนไขไม้บรรทัดยางลบและดินสอนั่นเองนะครับอ่ะไปต่อนี่เลยคำถามนี้ถามว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกวัตถุได้เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างไหนใครจะตอบข้อนี้ครับอ่ะลองให้กลุ่ม3ก่อนนะครับกลุ่ม3ยกมือก่อนจันยวันช่วยคุณครูหน่อย
2: 2กลุ่มค่ะ
0: มี2กลุ่มประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
2: วัตถุที่ไม่กำเนิดแสงกับกำเนิดแสงค่ะ
0: อ๋อเพื่อนบอกว่าวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเด็กๆคิดว่าคำตอบนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องอ่ะนักเรียนปลายทางล่ะก็คิดเหมือนกับเพื่อนๆนะครับอ่ะฉะนั้นเรามาดูเฉลยกันนะครับสามารถจำแนกได้เป็น2กลุ่มดังนี้นะครับนักเรียนวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงโอ้เก่งมากเลยทุกคนเอาล่ะข้อนี้น่าจะตอบกันลองดูนะครับนักเรียนเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงในกล่องทึบนี่ข้อนี้นะครับไหนลองคิดให้เวลาคิด10วินาทีนักเรียนปลายทางนะครับช่วยคิดคำตอบรอเลยนะครับเอาละหมดเวลาแล้วไหนใครอยากตอบข้อนี้ครับเห็นยกมือ1คนนะครับใช้ไมค์เลยลูกคุณครูทวนคำถามอีกหนึ่งรอบนะนักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงครับ
2: มองได้รู้ครับ
0: มองได้เลยใช่ไหมอ๋อแล้วถ้าเราจะมองวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงอ่ะลูกที่อยู่ในกล่องทึบนะจำได้ไหมสมมติว่ามีรีโมทชิ้นนี้อยู่ในกล่องสีดำที่เราทำกิจกรรมไปครั้งที่แล้วอ่ะลูกในตอนนั้นน่ะเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับแล้วเราจะมีอย่างไรที่ทำให้มองเห็นได้ลูก
3: สังเกตครับ
0: เอาสังเกตโดยใช้มีตัวช่วยไหมหรือว่าสังเกตได้เลยอ๋อสังเกตได้เลยอ่ะเพื่อนๆมีคำตอบอื่นอีกไหมครับใครอยากตอบปากรช่วยคุณหน่อยสิปากรมีความไม่เห็นแตกต่างกับเพื่อนอย่างไรครับ
4: สิ่งของที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงเราต้องมองไกลๆครับให้แสงเข้าไป
0: ให้มองไกลๆแล้วก็ให้มีแสงเข้าไปช่วยด้วยใช่ไหม
4: ใช่คร
0: ับ ครับผมเอาละคำตอบเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้มองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงแล้วก็วัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับจากกิจกรรมของครูวันนี้ครับเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรนะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนครับวันนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องไปอธิบายการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงอย่างมีเหตุผลฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องตอบคำถามแล้วก็อธิบายให้ฟังด้วยนะครับว่าเหตุผลที่เราสามารถมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยนักเรียนจะต้องมีการให้เหตุผลด้วยนะครับเอาละกิจกรรมของเรานะครับกิจกรรมที่1วันนี้ใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่เท่าไหร่ครับในหน้าที่4นั่นเองถูกต้องครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของเดียวทีวีได้เลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางนะครับให้ทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยครับหยิบชุดแบบฝึกขึ้นมาเลยเปิดไปหน้าที่4ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำกิจกรรมอย่างไรบ้างนะครับหน้าที่4ครับลูกไม่ใช่27หน้าที่4หน้า4ครับลูกหน้า4วันนี้หน้า4แล้วนะไม่ใช่หน้า3

0: ลูกเห็นไหมเหมือนกับคุณครูไหมเหมือนกับคุณครูแล้วนะครับหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูกับหนูก่อนนะหากพวกเรากำลังสบายยังปรบมือพลันหากว่าเรากำลังสบายยังปรบมือพลันแสดงว่าตอนนี้เนี่ยกำลังสบายอยู่พร้อมที่จะไปเรียนรู้กิจกรรมไปพร้อมกับคุณครูแล้วนะครับเรามาดูกันว่าวัสดุอุปกรณ์วันนี้เราจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับไหนนักเรียนช่วยกันอ่านสิครับข้อที่1เราใช้อะไรครับ
1: กล
0: ่
1: องท
0: ึบกล่องทึบเนี่ยนะครับเป็นกล่องที่เราใช้ในกิจกรรมในครั้งที่แล้วนั่นเองนะครับนักเรียนและข้อที่2ใช้อะไรอีกลูก
1: ว
0: ั
1: ตถุจำนวน6ช
0: ิ้
1: น
0: อ่านพร้อมกันวัตถุจำนวน6ชิ้นครับผมวัตถุจำนวน6ชิ้นที่เราใช้ในกิจกรรมครั้งที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับเราจะเอามาทำอะไรนั้นต้องไปอ่านวิธีทำกันก่อนนะครับวิธีทำวันนี้ข้อที่4นะครับเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูจะสรุปให้นักเรียนได้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับกิจกรรมในข้อที่4วันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างก็คือวันนี้เนี่ยเราจะต้องไปบอกวิธีการนะครับที่ทำให้มองเห็นวัตถุแต่ละกลุ่มที่จำแนกไว้โดยสังเกตวัตถุผ่านรูที่เจาะไว้พร้อมบอกเหตุผลว่าแต่ละวิธีเนี่ยทำให้มองเห็นวัตถุได้อย่างไรจากนั้นทำตามวิธีการนั้นสังเกตและบันทึกผลนะครับโอ้ฟันคังยาวนิดหนึ่งนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูแบงค์จะสรุปให้ฟังสั้นๆไม่ยากนะครับเด็กๆวันนี้เนี่ยง่ายๆเลยให้พวกเรานะครับหาวิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุแต่ละกลุ่มที่เราจำแนกไว้โดยการสังเกตผ่านรูที่เจาะไว้นั่นเองนะครับแล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าวิธีการนั้นเนี่ยสามารถทำได้อย่างไรนะครับแล้วเราก็ทดลองตามวิธีการที่เราได้คิดค้นมานะครับแล้วเราก็จะบันทึกผลในใบงานนั่นเองนะครับนะครับกิจกรรมค่อนข้างยาวนิดนึงวันนี้เด็กๆเรามาดูกันว่าเด็กๆเนี่ยจะมีความเข้าใจในการทำกิจกรรมมากน้อยเพียงใดนะครับจากการตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมของคุณครูครับในข้อแรกนักเรียนต้องทำกิจกรรมอย่างไรก่อนเป็นลำดับแรกจากวิธีทำเมื่อสักครู่นี้เราจะต้องทำอย่างไรเป็นอันดับแรกครับลูกสังเกตอะไรครับสังเกตวัตถุในกองอ๋อเด็กๆบอกว่าสังเกตวัตถุในกล่องทึบจะใช่ไหมนะวิธีทำวันนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจอีกรอบนึงนะครับมาดูซิกิจกรรมวันนี้เราจะต้องทำอย่างไรเป็นลำดับแรกจะต้องทำอย่างนี้ก่อนครับนักเรียนให้พวกเราทุกกลุ่มเลยนะครับร่วมกันหาวิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุแต่ละกลุ่มที่จำแนกไว้นั่นหมายความว่าในกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มห้าวันนี้เนี่ยพวกเราจะต้องระดมสมองนะครับระดมความคิดช่วยกันหาวิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุแต่ละกลุ่มนั่นเองครับไปต่อครับนักเรียนจะได้สังเกตวัตถุอย่างไรจากวิธีทำเด็กๆจำได้ไหมว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้สังเกตวัตถุอย่างไรครับลูกพอเราหาวิธีการได้แล้วเราทำยังไงต่อนะกิจกรรมในชั่วโมงแรกอะลูกจำได้ไหมเราทำกิจกรรมอย่างไรเราใช้สายตาในการยังไงนะ
1: ม
0: องแนบไปที่อะไรมองแนบไปที่กล่องในช่องว่างใช่ไหมได้ใช้สายตานะครับในการมองแนบไปที่กล่องแล้วก็สังเกตวัตถุที่อยู่ในนั้นใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะต้องสังเกตวัตถุอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสังเกตวัตถุผ่านรูที่เจาะตามวิธีการที่พวกเราได้ออกแบบไว้นั่นหมายความว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องมีวิธีการแต่ละวิธีการอยู่แล้วเราจะต้องมาทดลองที่ว่าไอ้วิธีการที่เราคิดไว้นั้นน่ะมันจะสามารถมองเห็นวัตถุนั้นหรือมองไม่เห็นวัตถุนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับเด็กๆไปต่อนะครับและในข้อนี้นะครับเมื่อนักเรียนสังเกตวัตถุผ่านรูที่เจาะแล้ว นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอย่างไรต่อครับหลังจากที่เรานะครับทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องไปทำกิจกรรมโดยที่ว่าบอกเหตุผลด้วยว่าวิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุนั้นเนี่ยสามารถทำให้มองเห็นได้หรือไม่อย่างไรนั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าเราเมื่อเราทดลองไปแล้วแล้วเราบอกเหตุผลซิว่าทำไมนะครับถึงมองเห็นแล้วก็ทำไมถึงมองไม่เห็นนั่นเองนะครับหมดหรือยังนะอ้าวหมดแล้วนะครับถ้างั้นเราไปดูใบงานของเราในหน้าที่9และใบงานในหน้าที่10นั่นเองวันนี้บันทึก2หน้านะครับเด็กๆไม่ยากเลยเด็กๆเปิดไปที่หน้า9ก่อนลูกนักเรียนปลายทางนะครับก็เปิดใบงานไปหน้า9พร้อมๆคุณครูได้เลยนะครับเจอได้ยังครับเด็กๆถ้าใครเจอแล้วนะครับเตรียมพร้อมครับเด็กๆเรามาดูกันว่าใบงานในหน้าที่9และหน้าที่10เนี่ยมันจะต้องบันทึกผลอย่างไรนะครับมาดูหน้า9ก่อนเด็กๆจะเห็นตารางใช่ไหมครับตอนนี้เด็กจะเห็นตารางแต่ว่าตารางของเด็กๆเนี่ยยาวเต็มทั้งแผ่นเลยใช่ไหมแต่ของโน้ตครูเป็นยังไงครับมีแค่นี้เองมีสั้นๆไม่เยอะนะครับเรามาดูกรอบคำพูดตรงนี้ก่อนกรอบตรงนี้นะครับให้บอกว่าเติมคำและขีดเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องที่เลือกด้วยนะครับมาดูฝั่งนี้ครับลูกฝั่งซ้ายมือสุดเลยวิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุกลุ่มหนึ่งจำได้ไหมว่าวัตถุกลุ่มหนึ่งที่เราจำแนกไว้ในชั่วโมงที่แล้วครับเด็กๆเราจำแนกเป็นวัตถุอะไรนะวัตถุที่เป็นแรงกำเนิดแสงนะครับเรามาดูกันว่าวิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างโดยให้เหตุผลด้วยนะครับว่าวิธีการนั้นน่ะทำให้มองเห็นได้อย่างไรแล้วผลการสังเกตนะครับสามารถมองเห็นได้ไหมหรือทำให้มองไม่เห็นเหมือนเดิมนะครับก็เลือกเติมเครื่องหมายถูกต้องลงในช่อง2ช่องนี้นะครับเด็กๆทีนี้ในหน้าที่10ครับเด็กๆเปิดไปอีก1หน้าในหน้าที่10นะครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับแต่เปลี่ยนเป็นวัตถุกลุ่มที่เท่าไหร่เป็นวัตถุกลุ่ม2ซึ่งวัตถุกลุ่ม2ที่เราจำแนกในชั่วโมงที่แล้วเราจำแนกเป็นวัตถุที่เป็นยังไงครับเป็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงหรือไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับฉะนั้นเนี่ยใบงานในหน้านี้เนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับเด็กๆเอาล่ะนักเรียนเข้าใจวิธีการบันทึกผลแล้วหรือยังครับไหนใครเข้าใจให้ยกมือขึ้นยกมือข้างขวาขึ้นครับเด็กๆไหนมีใครยังไม่เข้าใจไหมครับไม่มีนะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวครูขอแจ้งกิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนนะครับในข้อที่1นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพูดคุยและหาวิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุแต่ละกลุ่มที่จำแนกไว้นั่นเองครับและในข้อที่2นี้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตวัตถุผ่านรูที่จ่อไว้ตามวิธีการที่นักเรียนได้ร่วมกันพูดคุยพร้อมบอกเหตุผลว่าแต่ละวิธีทำให้มองเห็นวัตถุได้อย่างไรและในข้อที่3ครับบันทึกผลการสังเกตลงในใบงานในหน้าที่9ถึง10นั่นเองครับส่วนคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับในวันนี้ข้อที่1บอกว่าครูคอยช่วยเหลือนักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อให้ได้วิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุแต่ละกลุ่มที่จำแนกไว้นะครับและในข้อที่2นี้นะครับครูเตรียมกล่องทึบจำนวน6ใบและวัตถุที่ใช้ในกิจกรรมชั่วโมงที่1จำนวน1ชุดเพื่อให้นักเรียนได้สังเกตไปพร้อมๆกันนั่นเองครับเอาละนักเรียนทุกคนพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้านักเรียนพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้เก็บแบบฝึกหัดกันก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะไปเตรียมกล่องทึบแล้วก็วัตถุจำนวน6ชิ้นมาให้กับนักเรียน ทุกกลุ่มได้สังเกตไปพร้อมๆครับกลุ่มไหนยังไม่ได้เก็บนะกลุ่ม3ยังไม่ได้เก็บแบบฝึกหัดครับเก็บแบบฝึกหัดลงก่อนลูกกลุ่ม4ครับเก็บลงไปก่อนนะกลุ่ม4เก็บลงไปก่อนนะลูกทั้งหมดยืดตัวขึ้นนั่งหลังตรง

กลุ่มแรกนะครับตอนนี้คุณครูกำลังจับตาดูอยู่นะว่ากลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่มไหนจะได้กล่องทึบกันก่อนนะครับถ้างั้นเดี๋ยวคุณครูแบงค์นะครับขอเวลาไปเตรียมกล่องทึบให้กับนักเรียนก่อนนะครับครูไปแล้วกลุ่ม1นะครับน่าจะพร้อมกว่าเพื่อนนะครับ

กล่องหนึ่งกลุ่มหนึ่งมาแล้วนะครับกลุ่มหนึ่งแบบนี้เลยต่อไปครับกลุ่มสองกล่องทึบมาแล้วครับรอสักครู่นะกลุ่มสามกล่องทึบมาถึงหน้าพวกเราแล้วเดี๋ยวครูนะครูขอตั้งเทียนแป๊บหนึ่งมันหลุดนะเด็กๆโอเคเหลือกลุ่ม4กลุ่ม5และกลุ่ม6นะครับ

สี่กุมเซียนกุมมาแล้วครับปึ๊บวางไว้แล้วตอนนี้และกุม5กลุ่ม5รออยู่เป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับเอาละตอนนี้เนี่ยคุณครูนะครับก็ได้วางกล่องทึบครบทุกกลุ่มแล้วนะครับเด็กๆอย่าเพิ่งเล่นกล่องทึบนะอ่ะให้ทุกคนลืมตาขึ้นมาครับเด็กๆลืมตาขึ้นมาพร้อมกันทุกคนเลยอ่ะมาฟังกิจกรรมอีกรอบนึงนะครับเด็กๆกลุ่มไหนที่เล่นนะครับครูจะเดินไปยึดกล่องทึบกลุ่มนั้นนะครับฉะนั้นห้ามเล่นกันนะเด็กๆวันนี้เนี่ยต้องร่วมมือกันทำกิจกรรมนะเอาละเรามาดูว่ากล่องทึบที่คุณครูให้นักเรียนไปเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะให้นักเรียนนะครับยกวัตถุนั้นขึ้นมาเลยครับจากกล่องไม่ต้องแย่งกันครับเด็กๆเดี๋ยวได้ทำกิจกรรมพร้อมกันทุกคนยกออกมาเลยวางข้างๆกล่องได้เลยครับเด็กๆเด็กๆวางข้างๆกล่องได้เลยนะตอนนี้เนี่ยคุณครูวางนะครับข้างๆกล่องเรียบร้อยกลุ่ม1วางข้างกล่องแล้วกลุ่ม2อ่ะไหนกลุ่ม2เปิดไฟแล้วใช่ไหมอย่าเพิ่งเปิดไฟครับลูกอย่าเพิ่งเปิดไฟกลุ่ม3นะครับเอาวัตถุออกมาแล้วนะกลุ่ม4เอาวัตถุออกมายังครับกลุ่ม5เอาวัตถุออกมายังวางไว้ครับปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งทีนี้ฟังกิจกรรมของคุณครูนะครับวันนี้เราจะต้องทำกิจกรรมอย่างไรอันดับแรกเลยให้นักเรียนนำกล่องฟังนะครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5แล้วก็กลุ่ม6เนี่ยเป็นของครูเองนะครับให้นักเรียนนำกล่องครอบวัตถุครับกลุ่มเดี๋ยวนะกลุ่ม1กลุ่ม2เปิดไฟเลยลูกเปิดไฟฉายกลุ่ม1อ่ะเปิดไฟฉายกลุ่ม2เสียบหลอดไฟได้เลยส่วนกลุ่ม3เดี๋ยวคุณครูไปจุดไฟให้นะส่วนกลุ่ม3เดี๋ยวคุณครูไปจุดไฟให้นะกลุ่ม3ครับวางวัตถุไว้ตรงกลางฝั่งนี้ไงฝั่งนี้กลุ่ม3รอแป๊บนึงมันใช้ไฟไม่ได้ต้องรู้ว่าวางครอบเด็กๆวางมือจากกล่องครับเด็กๆวางมือจากกล่องกลุ่ม5ครับกลุ่ม5ครูจะยึดนะกลุ่ม4ด้วยกลุ่ม4ครับวางมือจากกล่องก่อนครับทีนี้ให้พวกเราร่วมกันพูดคุยนะครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ร่วมกันพูดคุยว่า

0: เราจะหาวิธีการอย่างไรในการทำให้มองเห็นวัตถุนะครับไหนร่วมกันพูดคุยได้เลยครับเดี๋ยวครูจะเดินไปแต่ละกลุ่มนะครับว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรในการทำให้มองเห็นวัตถุนั่นเองนะครับมาดูที่กลุ่มแรกกันก่อนกลุ่มที่หนึ่งคุยกันหรือยังร่วมกันพูดคุยเลยเรามาดูกันสิว่าเราจะทำยังไงให้มองเห็นวัตถุกลุ่มหนึ่งลูกวัตถุเนี่ยชิ้นเนี้ยเราจะทำยังไงให้มองเห็นได้ก็คือส่องไปโดยตรงเลยใช่ไหมก็คือดูผ่านรูเลยใช่ไหมลูกดูผ่านรูได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวเราเก็บวิธีนี้ไว้ก่อนนะเก็บวิธีไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันทั้ง6คนเนี่ยเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันทีเดียวนะครับว่ามันจะยังมองเห็นไหมกลุ่ม2กลุ่ม2กลุ่ม2เนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างครับยังไม่ได้คุยมาเดี๋ยวครูจะช่วยเราจะทำไงดีให้มองเห็นเนี่ยสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยทำยังไงดีครับ
1: ใช้ตาส่อง
0: อ๋อใช้ตาส่องได้เลย
1: พยายามด
0: ูอ๋อพยายามดูเดี๋ยวครูขยับนิดนึงนะขยับโต๊ะมันไม่เท่ากันเดี๋ยวครูขยับนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจำวิธีการนี้ไว้นะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์พร้อมกันว่าวิธีการที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยมันจะมองเห็นได้ไหมกลุ่ม3กลุ่ม3ไหนกลุ่ม3ไหนพูดคุยกันหรือยังเราจะใช้วิธีการอย่างไรในการทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ในกล่องนี้อ๋อใช้ตาได้เลยใช่ไหมลูกใช้ตาในการมองวัตถุได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จำวิธีการนี้ไว้นะโอเคไหมโอเคครับกลุ่ม4กลุ่ม4ไหนคุณครูขอขยับกล่องนิดนึงจะได้ตั้งตรงไหนกลุ่ม4ลองบอกคุณครูซิว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรในการทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ในกล่องนี้ได้ฮะรู้แล้วว่าจริงๆเรารู้แล้วว่าสิ่งที่อยู่เนี้ยมันคืออะไรถูกไหมแต่เราจะต้องหาวิธีการที่ทำให้มองเห็นได้ชัดๆสิปกติเนี่ยล่ะเรามองเห็นไม่ชัดใช่ไหมยังไงเราถึงจะมองเห็นได้ชัดล่ะทำวิธีการอย่างไรกับกล่องไหนบอกกูสิมีวิธีการอย่างไรกับกล่องได้บ้างเราจะยกกล่องขึ้นเล็กน้อยได้ไหม
1: ได
0: ้ทำไมอ่ะ
1: ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะม
0: ี
1: คนแอบ
0: เดี๋ยวจะมีคนแอบแต่วิธีการนี้คุณครูว่ามันน่าจะช่วยได้นะยกกล่องแล้วถ้าเราเปิดกล่องเลยล่ะถ้าเราเปิดกล่องเลยล่ะเราเห็นได้ไหมโอ้เห็นได้เลย
1: อ
0: ีกอย่างนึงอีกอย่างนึงเราสามารถหาวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยมาช่วยได้ไหมอย่างเช่นเอาไฟฉายเนี่ยใส่เข้าไปในนี้พร้อมกับขวดน้ำแล้วเรามองดูได้ไหม
1: ได
0: ้โอ้อาจจะได้เหมือนกันจำวิธีการทั้งหมดไว้นะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์พร้อมกันกลุ่ม5กลุ่ม5กลุ่ม5ปกติแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าวัตถุที่อยู่ในกล่องนี้คืออะไรใช่ไหมแต่เราร่วมกันคุยหรือยังว่าเราจะใช้วิธีการอย่างไรในการทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ในกล่องนี้ได้ขยับโต๊ะอ๋อใช้การขยับโต๊ะแล้วมีวิธีการอย่างไรอีกลูกเรามีวิธีการอย่างไรให้ทำกับกล่องได้บ้างลองทำยังไงได้บ้างมองไกลๆมองไกลๆมันจะเห็นเหรอ เราใช้วิธีการยังไงบ้างไหนลองสิไหนลองคิดสิลองขยับกล่องได้ไหมลองขยับกล่องแบบนี้ลองขยับกล่องอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวลองสักครู่นะแล้วถ้าแบบนี้นะลูกถ้าแบบนี้นะเขาเรียกว่าเป็นการยกกล่องขึ้นเล็กน้อยเนี่ยคิดว่าจะช่วยไหมคิดว่าจะช่วยให้มองเห็นได้ไหมลองดูนะหรือถ้าอย่างนี้เรายกออกไปเลยล่ะเป็นไงถ้าเรายกกล่องเป็นไงเราก็มองเห็นได้เลยใช่ป่ะกลุ่มอื่นๆขอความสงบนิดนึงนะเดี๋ยวเราเตรียมไปทำพร้อมๆกันนะครับถ้าคุณครูมีหลอดไฟให้เราอีกหลอดนึงแล้วเอาหลอดไฟเนี่ยใส่เข้าไปในกล่องด้วยคิดว่าจะมองเห็นได้ไหมเรามาลองกันดูนะโอเคส่วนกลุ่ม6นะครับส่วนกล่องกลุ่ม6เนี่ยคุณครูมีวิธีการของคุณครูอยู่แล้วว่าจะทำยังไงให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ในนี้ได้กลุ่ม1

0: กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5นั่งหลังตรงทีนี้หันหน้ามาหาครูครับทุกกลุ่มเลยตอนนี้นะครับกลุ่ม1ได้วิธีการเรียบร้อยแล้วกลุ่ม2ได้วิธีการเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่ม3ได้วิธีการเรียบร้อยแล้วกลุ่ม4และกลุ่ม5ได้วิธีการเรียบร้อยแล้วส่วนกลุ่ม6เป็นกลุ่มของคุณครูเองนะครับก็คุณครูก็จะมีวิธีการของครูอยู่แล้วนะครับนักเรียนปลายทางนะครับมีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะทีนี้ทุกกลุ่มนะครับทั้งหมดยืนทุกกลุ่มนะครับทั้งหมดยืนเลยอ่ะใครเป็นหัวแถวยกมือขอตัวแทนครับไม่ต้องแย่งกันนะอ่ะฮะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งให้ดาเนียเป็นหัวแถวคนที่เหลือมาต่อเพื่อนเลยมาต่อเพื่อนครับมาลายวินมานี่ลายวินลายวินไม่ต้องแย่งกันมาลูกมาอ่ะกลุ่มสองไหนใครเป็นหัวแถวโอเคครับดีมากกลุ่มสามใครเป็นหัวแถวกลุ่ม4ใครเป็นหัวแถวสักคนจักรพรรดิก็ได้อ่ะกลุ่ม5ใครเป็นหัวแถวครับมารอที่กล่องครับลูกมารอที่กล่องเลยมารอที่กล่องเลยมารอที่กล่องเลยครับปริญญามาธัญรัตน์มาแล้วธนพรมาต่อกลุ่มทีนี้เด็กๆทุกคนฟังทั้งหมดตรงกลุ่ม3ถ้าเล่นอีกคุณครูขออนุญาตยึดกล่องคืนนะครับเนื่องจากว่าเล่นเยอะเกินไปอ่ะตอนนี้ทุกกลุ่มนะครับประจำที่กล่องอยู่แล้วนะครับทีนี้จะให้ทุกคนนะครับได้ใช้วิธีการที่เราบอกคุณครูไปแล้วเนี่ยทำดูนะครับว่าเราจะสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ในนั้นได้หรือไม่นะครับอ่ะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ส่วนกลุ่ม6เดี๋ยวครูไปดูนะครับพร้อมกันแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วค่ะใช้วิธีการที่ครูบอกได้เลยครับถ้าสังเกตแล้วเปลี่ยนเพื่อนบ้างนะครับเปลี่ยนเพื่อนให้เพื่อนๆได้สังเกตด้วยลองใช้วิธีการซิยกกล่องนิดนึงสังเกตนี่ดิสังเกตผ่านรูมองเห็นมั้ยเห็นครับใช้วิธีการแบบนี้ใช้วิธีการที่2สิลูกลองใช้วิธีการที่2วิธีการที่2บอกว่าไงนะยกอะไรออกยกกล่องออกเลยเป็นไงทุกคนเห็นไหมเห็นนะครับไหนคนอื่นมาลองบ้างคนอื่นมาลองบ้างกลุ่ม4กลุ่ม4ยกกล่องขึ้นนิดนึงยกกล่องขึ้นนิดนึงไม่ใช่ให้มองตรงนี้มองตรงนี้ครับเห็นไหมสามารถมองเห็นก็วัตถุที่อยู่ภายในได้ไหมเดี๋ยวครูช่วยไม่ไม่ต้องมาอยู่กลุ่มหนูลูกมันอยู่กลุ่มหนูไม่ต้องเดินครับมันมีวิธีการอีกวิธีนึงนะทำยังไงทำอะไรออกโอเคทีนี้สังเกตวัตถุเป็นไงมองเห็นโอเคครอบไว้เหมือนเดิมอันนี้กลุ่มไหนเนี่ยกลุ่ม2กลุ่ม2กลับมากลุ่ม2กลับมาไม่ต้องดูนั่งประจำที่ครับพอแล้วปิดไฟให้ครูหน่อยกลุ่ม2กลุ่มด้านนี้ปิดหลอดไฟให้ครูหน่อยส่วนกล่องที่6นะครับเด็กๆ ก็น่าจะใช้วิธีการเหมือนกันนะครับในการสังเกตได้ตอนนี้ทุกกลุ่มปรบมือ5ครั้งนั่งหลังตรงทีนี้ฟังที่คุณครูครับดานเนียอย่าเพิ่งจับวัตถุโลกกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ได้ใช้วิธีการทั้งหมดนะครับในการสังเกตวัตถุแล้วนะครับส่วนของคุณครูนะครับคุณครูก็ไปดูทุกกลุ่มมานะครับก็เห็นว่ามีวิธีการอยู่หลักๆก็คือ อย่างแรกเราสังเกตผ่านรูได้เลยนะครับแบบที่สองนะครับมีการยกกล่องขึ้นเล็กน้อยแบบนี้ในการสังเกตนะครับอย่างที่สามนะครับเด็กๆบอกว่าเอากล่องออกไปได้เลยนะครับและอย่างที่สี่นะครับมีบางกลุ่มบอกว่าถ้าเรามีแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยอะไรก็ได้อย่างเช่นมีไฟฉายนะครับอ่ะด้านนี้เนี่ยคุณครูขอไฟฉายหน่อยลูกยกอ่ะหนูไลวินมาลุกขึ้นมามาพิสูจน์สิว่าวิธีการสุดท้ายของครูเนี่ยมันจะช่วยให้มองเห็นได้ไหมอ่ะไลวินมาสิครูใส่ไฟฉายเข้าไปแล้วนะแล้วก็ครอบลงไปแบบนี้อ่ะไลวินอ่ะสังเกตสิไลวินสามารถสังเกตเห็นไหมไลวินบอกว่าสามารถสังเกตเห็นได้นะครับอ่ะธัญรัตน์มาลองบ้างลูกขอ2คนพอนะเป็นไง
1: เห็นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อสามารถมองเห็นได้โอเคครับกลับไปนั่งที่กิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปบันทึกผลในการทำกิจกรรมแล้วนะครับกลับไปที่ใบงานของเรานะครับเด็กๆกลุ่มเดินครับอย่าเล่นวัตถุนะเดี๋ยวถ่านหมดก่อนลูกกลุ่ม2อย่าเพิ่งเล่นหลังจากที่เราทำกิจกรรมไปแล้วตอนนี้ให้ทุกกลุ่มหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาครับตอนนี้หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมากล่องหนูอย่าเพิ่งเล่นครับลูกเอาวัตถุใส่ในกล่องไว้เหมือนเดิมทุกกลุ่มเอาวัตถุใส่ในกล่องไว้เหมือนเดิมครับตอนนี้ให้ทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาครับหนูตั้งไว้ตรงกลางก็ได้ลูกจะได้ไม่เกะกะเนาะกลุ่ม1พร้อมที่จะไปบันทึกแล้วกลุ่ม2พร้อมหรือยังกลุ่ม3พร้อมหรือยังกลุ่ม4พร้อมหรือยังกลุ่ม5พร้อมหรือยังเด็กๆไม่ต้องส่งเสียงดังขนาดนั้นครับเด็กๆมาอภิปรายผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับในหน้าแรกลูกหน้าที่9ไหนใครเปิดหน้าที่9แล้วยกมือวิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุกลุ่มหนึ่งจะมีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ที่ได้วัตถุกลุ่มที่1ไปเราใช้วิธีการอย่างไรครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ไหนบอกสิกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ไหนลองบอกสิเราใช้วิธีการอย่างไรครับใช้โดยการมองวัตถุโดยตรงได้เลยนะครับผ่านรูที่เจาะให้นักเรียนเขียนตามคุณครูได้เลยครับมองวัตถุได้โดยตรงทุกกลุ่มเลยนะทุกกลุ่มเลยนะตอนนี้เขียนบันทึกพร้อมกันเลยครับมองวัตถุได้โดยตรงแล้วเหตุผลล่ะลูกเราให้เหตุผลกันว่าไงเพราะวัตถุนั้นมีแสงในตัวเองนะครับเพราะวัตถุมีแสงในตัวเองนะครับชื่นชมกลุ่มหนึ่งนะครับตอบถูกต้องเลยนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับมีเหตุผลเหมือนกับเพื่อนๆห้องต้นทางไหมครับเด็กๆต้นทางนะครับพยายามเขียนนะครับให้ทันนะครับเห็นไหมมัวแต่เล่นกลุ่ม3ยังไม่หยิบดินสอขึ้นมาทำเลยเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่คะลูกเปิดหน้าให้ถูกด้วยครับเรารีบเขียนตามเร็วๆส่วนผลการสังเกตกลุ่มที่2ลูกผลการสังเกตเนี่ยมองเห็นหรือมองไม่เห็นครับกลุ่มที่2มองเห็นหรือมองไม่เห็นมองเห็นนะครับเดี๋ยวครูให้เวลาตรงนี้นะครับให้คนบันทึกเลยนักเรียนปลายทางนะครับบันทึกไปตามเพื่อนๆได้เลยนะครับบรรทัดเด็กๆพอแน่นอนครับของครูเขียนแค่นี้เองบรรทัดของพวกเราเนี่ยเยอะแยะเลยเร็วๆครับเร็วๆพยายามบันทึกใบงานให้รวดเร็วนะครับ รอเพื่อนครับเด็กๆรอเพื่อนนิดนึงกลุ่ม4เร่งมือนิดนึงนะครับกลุ่ม4กลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วใครเล่นอะไรไม่เล่นครับเด็กๆเร่งมือนิดนึงนะเดี๋ยวเพื่อนๆรอนะครับลูกกลุ่ม2เรียบร้อยนะครับเก่งมากเลยไม่เป็นไรนะครับถ้ายังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปบันทึกเพิ่มเติมภายหลังก็ได้นะครับไปต่อนะไปต่อนะครับเด็กๆเดี๋ยวเราไปบันทึกทีหลังนะครับเด็กๆเปิดไปหน้าที่10ต่อได้เลยนะครับใบงานในหน้าที่10วิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุกลุ่ม2นะครับมีอะไรบ้างอันแรกกลุ่ม4กับกลุ่ม5ไหนลองตอบสิวิธีการที่ทำให้เห็นวัตถุนะครับกลุ่มที่2เนี่ยทำยังไงมีการขยับโต๊ะได้ด้วยนะครับนอกจากการขยับโต๊ะเนี่ยมีอะไรอีกลูกมีการยกกล่องออกนะครับแต่วิธีการแรกที่ครูบอกไปนั้นน่ะทำยังไงก่อนนะยกกล่องขึ้นเล็กน้อยอ่ะเด็กๆทุกกลุ่มนะครับบันทึกวิธีการแรกไปเลยยกกล่องทึบขึ้นเล็กน้อยเขียนเลขให้ครูด้วยก็ดีนะครับข้อที่2นะครับเด็กๆบอกว่ายกกล่องออกไปเลยนะครับยกกล่องทึบออกนะครับและวิธีการที่3นะครับวิธีการที่3ให้นำแหล่งกำเนิดแสงใส่เพิ่มเข้าไปในกล่องได้เลยนะครับส่วนเหตุผลนะครับฟังนิดนึงเพราะวัตถุไม่มีแสงในตัวเองจึงต้องอาศัยแหล่งกำเนิดแสงช่วยในการมองเห็นนะครับส่วนผลการสังเกตสามารถมองเห็นวัตถุได้ไหมกลุ่ม4กลุ่ม5มองเห็นได้ไหมครับได้นะครับมองเห็นนั่นเองนะครับเดี๋ยวใบงานในหน้านี้นะครับเด็กๆอาจจะบันทึกไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปบันทึกย้อนหลังอีกทีนะครับเด็กๆตอนนี้ให้เด็กๆวางมือก่อนลูกวางมือก่อนเรายังเหลือกิจกรรมอยู่นะครับเด็กๆตอนนี้วางมือกันก่อนครับลูกเดี๋ยวเรามาชวนเด็กๆตอบคำถามดีกว่านะครับคำถามแรกถามว่านักเรียนแต่ละกลุ่มมีวิธีในการทำให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้อย่างไรบ้างเพราะเหตุใดมีวิธีการอย่างไรบ้างลูกกลุ่มที่1 2 3เนี่ยเราใช้วิธีการอะไรครับใช้การมองโดยตรงได้เลยส่วนกลุ่ม4 5 6บอกว่ายังไงครับมีการขยับโต๊ะมีการขยับกล่องนิดนึงมีการยกกล่องออกแล้วก็ใส่วัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเข้าไปนะครับฉะนั้นเรามาดูเฉลยกันนะครับอย่างเช่นการสังเกตวัตถุโดยตรงที่เจาะผ่านรูได้เลยเพราะวัตถุมีแสงอยู่แล้วถูกไหมก็ทำให้สามารถมองเห็นได้นั่นเองนะครับนี่อย่างวิธีการนี้นะครับสังเกตวัตถุโดยตรงผ่านรูที่เจาะได้เลยนะครับและข้อนี้ครับเป็นคิวของกลุ่ม4กลุ่ม5ช่วยกันตอบนะครับทำให้มองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้อย่างไรครับมีวิธีการอะไรบ้างนะกลุ่ม4ยกกองเอียงกล่องเล็กน้อยแล้วก็ใส่วัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเข้าไปนะครับใช่ไหมกลุ่ม4กลุ่ม5ใช่ไหมครับช่วยกันตอบนิดนึงนะครับการยกกล่องขึ้นเล็กน้อยเนี่ยก็เพื่อให้แสงจากภายนอกเข้าไปในกล่องนะครับเพราะว่าวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยไม่มีแสงในตัวเองฉะนั้นเขาจึงต้องอาศัยแสงจากแหล่งกำเนิดแสงภายนอกเข้าไปนั่นเองครับเพื่อจะช่วยในการมองเห็นได้อย่างกรณีการยกกล่องขึ้นเล็กน้อยแบบนี้นะครับเหมือนกับกลุ่ม4กลุ่ม5ไหมเหมือนกันนะครับเห็นไหมกล่องเนี่ยยกขึ้นจากพื้นเล็กน้อยการยกกล่องขึ้นเล็กน้อย แล้วก็มีวิธีการอื่นๆอีกไหมลูกในข้อนี้มีวิธีการอื่นๆไหมเพื่อนกลุ่ม5บอกว่าให้ขยับโต๊ะออกก็สามารถทำให้มองเห็นวัตถุได้แล้วการขยับโต๊ะออกเนี่ยก็จะทำให้มีแสงนะครับจากภายนอกเข้าไปได้นะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่เนาะจากพื้นที่ปิดให้กลายเป็นพื้นที่เปิดทำให้แสงเนี่ยสามารถเข้าไปข้างในนั้นได้แต่เรามาดูกันนะครับว่าวิธีการอื่นๆที่ครูว่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอาจจะใช้วิธีการเปิดกล่องเลยหรือการนำวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงอื่นเข้าไปช่วยนะครับอย่างเช่นการเปิดกล่องแบบนี้เปิดก็เห็นวัตถุได้เลยถูกไหมหรือการนำไฟฉายเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับในภาพนี้นะก็จะช่วยให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ภายในนี้ได้นั่นเองครับอ่ะทีนี้เรามาสรุปกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับเด็กๆเราสามารถมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้โดยการสังเกตวัตถุโดยตรงเพราะวัตถุนั้นมีแสงในตัวเองจึงสามารถมองเห็นได้นะครับมองโดยตรงได้เลยส่วนนะครับการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงทำได้โดยวิธีการต่างๆเนื่องจากว่าวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยไม่มีแสงในตัวเองฉะนั้นเราจึงต้องใช้แหล่งกำเนิดแสงภายนอกช่วยในการทำให้มองเห็นได้มีทั้งหมด3วิธีวันนี้การยกกล่องขึ้นเล็กน้อยการเปิดกล่องและการนำวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงใส่เพิ่มเข้าไปในกล่องนั่นเองครับอ่ะบทเรียนในครั้งต่อไปครับเด็กๆเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรในตอนที่อะไรครับตอนที่4สิ่งที่พวกเราจะต้องเตรียมมานะครับก็คือใบงานเรื่องเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรในหน้าที่7ถึง10นะครับซึ่งคุณครูปลายทางนะครับก็สามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับเอาล่ะกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับนักเรียนบ๊ายบายครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะพืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I FICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon

0: I C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5 ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
0: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
0: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
1: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้เย้เย้เย้เย
3: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่า การได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
7: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
8: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: ัญหาตู้เย็นครับอีกแล้วครับ
1: วันนี้ตู้เย็นผมมันปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ผมแช่ของไปนี่ก็เสียหมดนะครับแล้วที่สำคัญนะครับไม่ตัดนะครับเคยได้ยินใช่ไหมฮะเสียงตู้เย็นทำงานไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปตรวจสอบดูแล้วก็ดูซิว่าเราจะดูแลรักษาแล้วก็แก้ปัญหานี้ยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับกรณีตู้เย็นที่ผมแช่ไปแล้วของก็ไม่เย็นนะครับแล้วก็ไม่ตัดเนี่ยนะครับมาตรวจดูแล้วเนี่ยนะครับปัญหาอันนี้เกิดขึ้นจากประตูของตู้เย็นนะครับซึ่งปัญหาของประตูของตู้เย็นเนี่ยก็จะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับผมลองยกตัวอย่างให้ฟังปัญหาสาเหตุแรกๆเลยที่มักจะเจอกันนะครับก็คือลักษณะนิสัยการใช้งานที่ชอบเอาน้ำหรือว่าเอาของหนักๆนะครับไปแช่ที่ประตูนะครับทั้งๆที่จริงๆเป็นส่วนที่เย็นน้อยที่สุดนะครับถ้าแช่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับประตูมีโอกาสที่จะเวลาเราปิดไม่สนิทนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากอะไรนะครับก็อาจจะต้องมีการตั้งตัวตู้เย็นนะครับให้หงายไปข้างหลังนะครับให้หน้ามันเชิดขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะตั้งได้ตู้เย็นทุกตู้นะครับก็จะมีตัวปรับที่ตัวขาของตู้เย็นนะครับก็สามารถปรับความสูงได้ก็ทำให้มันหน้ามันเงยขึ้นไปหน่อยแล้วก็ดูซิว่าถ้าเราเปิดตู้เย็นไปแล้วเนี่ยนะครับใช้แรงผลักนิดเดียวแล้วประตูสามารถเคลื่อนที่แล้วเข้าไปปิดได้ด้วยตัวเองแล้วปิดสนิทนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนที่2นะครับก็เป็นปัญหาจากการใช้งานอีกเช่นเดียวกันนะครับของหยดของไหลออกมาจากของที่เราเข้าไปแช่เนี่ยนะครับจะเป็นน้ำอัดลมหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยปัญหาเครื่องดื่มมันเกิดบ่อยมากนะครับและทำให้เกิดคราบเหนียวตามขอบประตูนะครับปัญหาที่ตามมาคือเวลาเราปิดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้คราบเหนียวเนี่ยนะครับมันจะไปยึดติดอยู่กับพวกยางขอบประตูนะครับแล้วทำให้เวลาเราเปิดประตูมาเนี่ยนะครับยางมันเริ่มถูกดึงออกมาฮะอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยนะถูกดึงออกมาเรื่อยๆนะครับกรณีตู้เย็นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเกิดปัญหานะครับแต่ใช้ไปนานๆเนี่ยพวกนี้นะครับบางทีมันไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นละนะครับมันก็จะถูกดึงออกง่ายๆนะครับแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาของผมเลยนะครับนี่ดูนะครับยางข้างล่างถูกดึงออกมานะครับตู้เย็นของผมเนี่ยมีคราบเหนียวอยู่เพราะฉะนั้นเวลาผมเปิดเนี่ยยางก็จะถูกดึงออกมาแล้วปรากฏว่าพอไปยางถูกดึงออกมาแล้วไม่เข้าที่ของมันแบบนี้นะครับเวลาผมปิดเข้าไปก็ทำให้ประตูปิดไม่สนิทอีกประเด็นนึงแถมนะครับถ้าไม่ใช่ลักษณะ2ลักษณะนี้อาจจะเกิดจากตัวยางมันเลยนะครับที่มันเสื่อมสภาพนะครับตู้เย็นเก่าๆนี่ก็อาจจะเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้คือเวลาใช้เป็นนานๆเนี่ยนะครับยางก็คือมันโดนยุบโดนหนีบอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วอาจจะเกิดการแข็งตัวแล้วทำให้เสียความยืดหยุ่นไปถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะพอทราบบ้างนะครับถ้าเกิดเราเอาน้ำที่มีความร้อนนะครับน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยนะครับมาเช็ดมาทำความสะอาดหรือบางทีก็ไปราดเลยนะครับก็สามารถยางมันคืนตัวกลับมาได้นะครับก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้อยู่นะครับ

เรียบร้อยครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านที่อาจจะยังมีปัญหาหรือว่ากำลังมีปัญหาตู้เย็นอยู่นะครับไม่เย็นบ้างไม่ตับบ้างนะครับวิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆนะครับแล้ววิธีการซ่อมยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับพบกับผมนะครับอาจารย์แซมแล้วก็รายการศัลยกรรมช่างได้ใหม่นะครับยังมีปัญหาในบ้านอีกมากที่เราสามารถซ่อมเองได้ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

อนพนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดจดใจกาสินใหม่แก่กทม.ก.ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มกันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โค้งเล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปก้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปร่างเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้นายดำจดใจกาสินใหม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดคือแก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนายดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพื่อเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.ผ. 13/2556ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการติดผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยเปียกจุ่มน้ำมาเต็มกันรถซึ่งมีน้ำหนักมากบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้ก้องเข้ากับสายไฟฟ้าซึ่งเป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปร่างเสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางผาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณตางโก้งอันบอกคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พี่ไอคะตำแหน่ง QA Engineer เนี่ยคืออะไร
1: ตำแหน่ง QA Engineer ก็คือคนที่ตรวจสอบคุณภาพของโปรดักที่เราจะออกไปก่อนให้ลูกค้าใช้พวกแอปหรือว่าเว็บอะไรอย่างนี้ที่เราใช้กันทุกวัน

0: เราจะไม่รู้เลยว่ามันกระทบกับอะไรแล้วมันพังจากตรงไหนเพราะฉะนั้น QA อ่ะต้องมีความรู้นะตรงนี้เยอะมากเพื่อแบบเป็น input ให้กับทีมและเป็นคนช่วย ensure quality ในมุมตั้งแต่ process ตอนทำงานแรกๆเลย
1: พี่ไอคะ QA กับ tester เนี่ยมันต่างกันยังไงบ้าง
0: tester คือเขาจะโฟกัสในการลดจำนวนของบั๊กแล้ว tester เวลา test เขาก็จะพยายามหาบั๊กให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะแบบให้เดฟกลับไปแก้บั๊กในส่วนของ QA อ่ะอยากจะป้องกันไม่ให้เกิดบั๊กตั้งแต่เฟสเริ่มต้นของการ developer QA คือคนที่ improve quality ทั้งทีมแล้วก็ product
1: แต่ละวันเนี่ย QA จะต้องทำอะไรบ้าง
0: เราจะเริ่มต้นทุกวันด้วยการทำ daily stand up daily stand up คืออะไรก็คือการที่เรามาอัปเดตงานกันในทีมทุกเช้าคือเราจะอัปเดตว่าเมื่อวานเนี่ยเราทำอะไรเสร็จไปแล้วบ้างวันนี้เราจะทำอะไรเราเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าการที่เราบอกว่าเราเจอปัญหาอะไรเนี่ยคนในทีมเขาจะได้รับรู้ว่าสิ่งนี้เราติดอยู่มันมีไปเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่อีกคนนึงทำอยู่หรือเปล่าเขาจะได้สปีดอัพเร่งทำงานในส่วนนั้นเพื่อไม่ให้บล็อกงานของอีกคนนึงอย่างพี่เป็น QA พี่ก็จะรู้ว่างานไหน developer เขาทำเสร็จแล้วบ้างแล้วพี่จะได้หยิบงานนี้มาเทสจัดลำดับความสำคัญว่าฟีเจอร์ไหนควรจะหยิบมาเทสก่อน
1: ค่ะแล้วเวลาทำ daily stand up meeting อย่างเงี้ยต้องเข้าทุกคนในทีมเลยหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะคือทุกคนในทีมอย่างทีมสกรัมพี่อ่ะก็จะมี QAมี developer มี dev manager แล้วก็มี PO ทุกคนก็คือต้องเข้าหมดอย่าง PO เขาเข้ามาเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่าฟีเจอร์ที่เขาอยากได้ในสปรินต์เนี้ยเขาจะได้เมื่อไหร่เขาโปรเกรสงานมันดีไหม dev manager เขาก็เข้ามามอนิเตอร์เข้ามาดูว่า developer ของเขาทุกคนอะทำงานด้วยสปีดที่ดีหรือเปล่าหรือว่าเขาติดอยู่ที่งานเนี้ยนานเกินไปไหมเขาต้องเป็นคนดู
1: ว่ามีทักษะไหนที่สำคัญบ้างในการเป็น QA ค่ะ
0: อย่างแรกเลยเป็น QA ต้องมีความรอบคอบมากเพราะเราเป็นคนที่ sign off feature ให้ออกไปให้ user ใช้ได้ถ้าเราไม่รอบคอบเนี่ยแล้วใครมันจะรอบคอบถูกไหมอย่าง developer อ่ะเขาจะโฟกัสที่ว่าเขาเขียนฟีเจอร์ได้ตรงตาม requirement แล้วแต่บางทีอ่ะมันจะมีเคสที่บางทีเราก็อาจจะนึกไม่ถึงเดฟก็อาจจะนึกไม่ถึงแต่เราต้องลองคิดว่ารูช่องโหว่ทุกอย่างเนี่ยมันถูกปิดหมดนะถ้าเรารอบคอบเนี่ยquality ของ product ที่ออกไปให้ user ใช้อ่ะมันก็จะปิดแกปได้ทุกอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ impact analysis ก็คือการวิเคราะห์ผลกระทบของระบบเมื่อเรารู้ product knowledge แล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะไปกระทบกับระบบส่วนไหนและยิ่งเราทำในบริษัทใหญ่อย่างที่พี่ทำอยู่คือ Agoda มันมีระบบมากมายการที่เราแก้อะไรนิดนึงอาจจะเป็นแค่ one line of code เลยที่เดฟแก้แต่มันอาจจะไปกระทบให้ฟีเจอร์อื่นหรือแอปอื่นพังคือเราต้องมองภาพให้ออกมองภาพกว้างให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่กระทบกับคนอื่นจริงๆ QA คือเป็นเหมือนคนกลางที่จะต้องรู้ businessเราก็รู้เทคนิคส่วนหนึ่งพอเราคอมไบน์สองอย่างนี้ด้วยกันอ่ะมันเป็นแวลูของ QA เราจะรู้อินฟอร์เมชันทั้งบิสเนสและเทคนิคเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดวิเคราะห์ว่าผลกระทบของระบบเนี่ยสิ่งที่บิสเนสต้องการกับสิ่งที่เทคนิคเขาจะทำอ่ะมันเมคเซนส์ไหมมันคอมไบน์ด้วยกันได้ไหมเรื่องคุณภาพก็เหมือนกันพี่เป็นยูเซอร์คนหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าบางทีที่แอปทำออกมาแบบไม่มีคุณภาพเนี่ยมันน่าหงุดหงิดมากใช่ไหมแบบสมมติเราจ่ายเงินอ้าวเงินเราหายไปไหนไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็จะโกรธนั่นคืออย่างนึงที่แบบมันทำให้พี่แบบมีอิมเพรสชันในการอยากเป็น QA ที่ดีการทำงานเนี่ยมันมีประกอบด้วยหลายฝ่ายเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ลองพาไปรู้จักรุ่นพี่ ICT มาให้โดนที่ทำงานที่ Agoda ดีกว่า
1: ค่ะพี่แบมคะAnalyst ฝ่าย Product เนี่ยมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างเหรอคะแล้วตอนที่พี่แบมเรียน ICT มหิดลเนี่ยพี่แบมเรียน Track อะไรมาถึงมาเป็น Analyst พี่ต้นคะตำแหน่ง Software Engineer เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างพี่ต้นเรียน Track อะไรมาเหรอคะทำไมถึงอยากมาเป็น Software Engineer แล้วการที่พี่ๆ2คนทำงานในองค์กรใหญ่ขนาดนี้เวลาทำงานมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะ

0: ปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปใน

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะเริ่มแล้วนะคะสำหรับวันแรกลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะโดยทางภาครัฐก็จะมีการสนับสนุนให้ 60% ประชาชนออกเองคือ 40% จำนวนนี้ก็30ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะก็ลงทะเบียนนะคะจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะครั้งนี้เนี่ยทั้งประชาชนรวมถึงร้านค้าต่างๆนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะต่างตื่นตัวเพื่อที่จะมายืนยันสิทธิ์แล้วก็มีการลงทะเบียนรอบใหม่ด้วยซึ่งหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนภายใน5ชั่วโมงนี่แหละปรากฏว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า20ล้านคนค่ะทีมข่าว NBT ไปเช็คข้อมูลเมื่อเวลาประมาณ 11 นาฬิกาที่ผ่านมานะคะก็มีจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ 8,285,563 สิทธิ์ค่ะซึ่งประชาชนก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์ได้แล้วก็กดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนะคะตั้งแต่ 6:00 นจนถึง 16:00 นของทุกวันค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่มีการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus นะคะทีมข่าว NBT ลองเข้าไปในแอปเป๋าตังก็พบว่าระบบแอปเป๋าตังเนี่ยอาจจะมีหน่วงสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่นานนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยถือว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะโดยภายหลังรัฐบาลเปิดลงทะเบียนผ่านไป10นาทีก็พบว่าในช่วงสักประมาณ 6:10 นาทีเนี่ยแหละค่ะจำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่26,398,437 สิทธิ์นะคะจากจำนวน30ล้านสิทธิ์ก็เท่ากับว่ามีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วถึง 3,601,563 สิทธิ์นะคะคือเปิดให้ลงทะเบียนผ่านไป10กว่านาทีก็มีคนมาลงทะเบียนสำเร็จแล้วเกือบ4ล้านสิทธิ์ทีเดียวนะคะทางด้านธนาคารกรุงไทยเองก็ระบุนะคะว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการ

0: ไปช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นจำนวนมากโดยบอกนะคะว่ามีผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเนี่ยถึง 300,000 รายต่อวินาทีค่ะนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะพบปัญหาระบบหน่วงนะแต่ว่าทางธนาคารก็เร่งขยายระบบเพื่อที่จะรองรับการเข้าใช้งานนะคะคือเขาบอกว่าการเข้าใช้งานจริงๆแล้วระบบรองรับได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีซึ่งก็สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วนะคะแล้วก็มีคนลงทะเบียนสำเร็จแล้วจำนวน10ล้านคนภายในระยะเวลา23นาทีหลังจากที่มีการเปิดระบบค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางด้านนายพลาดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนะคะว่ามี2กรณีก็คือกลุ่มที่ยืนยันสิทธิ์และกลุ่มที่ไม่เคยร่วมโครงการซึ่งกลุ่มนี้ค่ะจากการสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พบว่าจะใช้เวลาประมาณ3วันเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์แต่ความจริงนั้นอาจจะเร็วกว่านั้นส่วนกรณีที่ประชาชนมีความกังวลว่าช่วงเวลาที่รอยืนยันสิทธิ์เนี่ยอาจจะมีคนลงทะเบียนครบ30ล้านสิทธิ์ไปแล้วนั้นเรื่องนี้นายพลาดรก็บอกนะคะว่าทางระบบได้มีการกันสิทธิ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วหากผ่านการตรวจสอบก็จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ค่ะ
2: ตอนนี้น่าจะลงทะเบียนไปเมื่อเช้านี้ที่ดูนะฮะ25นาทีเนี่ยประมาณ10ล้านสิทธิ์แล้วนะขณะนี้ก็น่าจะเหลืออีกประมาณสัก8ล้านสิทธิ์นะครับเรียลไทม์ส่วนคนที่ขึ้นว่ารอตรวจสอบ 4-3 วันทางระบบเขาก็ได้กันสิทธิ์เอาไว้ให้แล้วถ้าว่าท่านผ่านกระบวนการตรวจสอบเนี่ยก็อยู่ในผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับ
1: ส่วนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องนี้นายพลาดรก็บอกนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีการร้องเรียนมาเยอะมากบางคนมีฐานะยากจนจริงแต่ไม่ได้รับสิทธิ์แต่บางคนได้รับสิทธิ์แต่ไม่จนจริงดังนั้นรัฐบาลเห็นว่าจะต้องมีการทบทวนสิทธิ์จำนวน 13.2 ล้านสิทธิ์โดยให้กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ส่งตัวเลขให้กับกระทรวงการคลังเพื่อคัดกรอง 13.2 ล้านสิทธิ์นี้ค่ะ
2: เมื่อกระทรวงการคลังได้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะไปใช้ตะแกรงต่างๆที่กระทรวงการคลังมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินรายได้ต่อปีว่ามีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือไม่เป็นส่วนที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ไหมเช่นเป็นผู้จดทะเบียนผู้ประกอบการไหมอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีตะแกรงล่อนจะมีเกณฑ์ของกระทรวงการคลังเขาก็จะไปล่อน 13.2 ล้านสิทธิ์บวกกับสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยเขาไปสำรวจเพิ่มมาก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาใส่ตะกร้าแล้วก็มาใช้ตะแกรงต่างๆล่อนของกระทรวงการคลังเกณฑ์ต่างๆของเขานะครับแล้วก็จะได้ตัวเลขออกมาแต่ว่าคาดว่าคงใช้เวลาประมาณสัก2เดือนในช่วง2เดือนแรกของโครงการนี้ก็จะใช้ตัวเลขที่ 13.2 ล้านสิทธิ์เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหลังจากนั้นก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขหลังจากที่ได้ตัวเลขที่ชัดเจนแล้ว
0: มาดูวิธีการใช้จ่ายนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นั่นเองนะคะก็จะใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้4เดือนนะคะแต่ละเดือนก็จะมีวงเงินสมทบเดือนละ 1,000 บาทค่ะคือหากต้องการใช้เต็มวงเงิน 100% และประชาชนต้องเติมเงิน 40% ก็คือเติมเดือนละ667บาทนะคะส่วนการใช้จ่ายต่อวันค่ะรัฐจะจ่ายให้อันนี้ต่อวันเลยนะคะ200บาทแต่ประชาชนต้องเติมเงินเอง 40% ก็คือ133บาทเท่ากับจำนวนเงินแต่ละวันที่จะต้องมีการใช้จ่ายนะคะ333บาทนั่นเองย้ำนะคะว่าต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดแล้วก็จะไม่ทบในเดือนถัดไปด้วยนะคะสรุป4เดือนตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนต้องเติมเงิน 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงินก็คือ 6,667 บาทนั่นเองค่ะทีนี้มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของร้านค้านะคะที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะไปสิ้นสุดคือ31กรกฎาคม2569ก็จะมีการตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันสำหรับร้านค้าค่ะกลุ่มแรกคือร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสไปก่อนหน้านี้ตรงนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนะคะกลุ่มที่2คือร้านค้าและผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการอันนี้แหละต้องลง

0: ทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยหรือว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะกลุ่มที่3ก็คือผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างเช่นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางหรือว่าเรือโดยสารสาธารณะและรถร่วมบริการก็สามารถสมัครผ่านแล้วก็เปิดการใช้งานที่แอปพลิเคชันถุงเงินโดยตรงกับทางธนาคารกรุงไทยค่ะทีนี้เมื่อผ่านการพิจารณาระบบก็จะมีการส่ง SMS แจ้งผลและแบนเนอร์ไทยช่วยไทย Plus ก็จะปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะเพื่อให้ร้านค้ากดยอมรับแล้วก็เริ่มชำระเงินจากประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569คือเริ่มกันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มค่ะทั้งนี้นะคะร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เช่นร้านอาหารร้านธงฟ้าร้านค้าชุมชนเป็นต้นนะรวมถึงนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้1ล้าน8แสนบาทต่อปีร้านสปาร้านทำเล็บไม่ได้แล้วนะคะ
1: ไทยช่วยไทย plus เริ่มลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาวันนี้นะคะทีมข่าว NBT ค่ะก็ลงพื้นที่ไปสำรวจการลงทะเบียนแล้วก็การยืนยันสิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus รวมถึงร้านค้าต่างๆที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังก็พบว่าพี่น้องประชาชนรวมถึงร้านค้าส่วนใหญ่ก็ตอบรับเข้าโครงการแล้วพร้อมกับชื่นชมระบบการลงทะเบียนรอบนี้นะคะบอกว่าไม่ติดขัดลงทะเบียนง่ายขึ้นติดตามรายงานจากคุณอุบลรัตน์สิริกูลโยธินรายงานเข้ามาจากบรรยากาศจากตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังค่ะเชิญคุณอุบลรัตน์ค่ะ
2: ที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีการจับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันจำนวนมากค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานที่ทำงานหลายแห่งนะคะและเป็นแหล่งรวบรวมของกินของใช้เอาไว้จำนวนมากค่ะซึ่งก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนและร้านค้ารายย่อยในช่วงที่ราคาพลังงานและต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นค่ะบรรยากาศที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาดูเหมือนจะคึกคักรับวันลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกนะคะประชาชนและร้านค้าต่างตื่นตัวลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกันแล้วค่ะซึ่งประชาชนก็บอกว่าระบบในรอบนี้ลื่นไหลกว่าครั้งก่อนๆทำให้การลงทะเบียนทำได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่พบปัญหาติดขัดนะคะพร้อมกับพึงพอใจกับเงื่อนไขใหม่ที่รัฐช่วยสมทบค่าใช้จ่ายให้ถึง 60% ซึ่งมองว่าดีกว่าโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบที่ผ่านมาพร้อมบอกว่าโครงการช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายรายวันได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารและค่าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นซึ่งช่วยให้การตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นรวมถึงการรองรับระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนค่ะลงทะเบียนไทยช่วยไทยกันแล้วหรือยังคะ
3: เรียบร้อยครับ
2: เป็นยังไงบ้างระบบลื่นไหลไหมคะวันนี้
3: ระบบลื่นไหลครับเข้าไปไม่กี่จิ้มก็ได้เลย
2: เราตั้งปลุกตั้งแต่กี่โมงเพื่อเตรียมตัวมาลงทะเบียน
3: อันนี้ไม่ได้ตั้งปลุกเลยครับลงเวลาปกติเลยมีสิทธิ์เหลือพอดีเลยครับ
2: ก็คือลื่นไหลไม่พบปัญหาใช
3: ่ไหมใช่ครับ
2: รอบนี้จะเอาไปซื้ออะไรบ้าง
3: รอบนี้ก็คงเอามาซื้อของที่ช่วยใช้ชีวิตประจำวันได้ครับพวกอาหารการกินพวกนี้ได้ครับ
2: มองว่าโครงการนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายรายวันได้มากน้อยแค่ไหน
3: ตามสิทธิ์ได้เลยครับเพราะว่าเรามีสิทธิ์ต่อวันนึงเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถใช้ได้แล้วก็สามารถบริหารการเงินของเราได้ดีขึ้นด้วยแหละครับ
2: มองว่าเขาเข้ามาช่วยถูกจุดเลยนะในช่วงที่แบบของไม่มี
3: ถูกจุดมากเลยครับตรงนี้ก็สามารถแบ่งเบาภาระของประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยครับ
4: จริงๆก็ถ้าอยู่ในกรุงเทพค่าของชีพก็จะสูงกว่าที่อื่นอยู่แล้วกว่าต่างจังหวัดนะคะถ้าได้โครงการนี้มาก็จะทำให้เราแบบประหยัดค่าใช้จ่ายไปมากไปได้เยอะขึ้นนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าของชีพต่างๆค่ากาแฟที่เราใช้กันทุกวันนี้ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เข้าได้ใช่ไหมคะก็นั่นแหละมันก็อาจจะช่วยพยุงราคาตรงภาระตรงนี
5: ้เอาจริงๆมันช่วยลดได้เยอะนะคะในช่วงนี้เอาเหมือนที่น้องพูดกันเลยเพราะว่าค่าของชีพเนาะจริงๆเรามาอยู่กรุงเทพกันเนี่ยเราก็เพิ่งมาอยู่กันเนาะเพิ่งมาอยู่กรุงเทพกันแล้วเราก็โอ้โหหลายอย่างที่มันแบบราคาเนาะแต่อันเนี้ยก็จะเอามาช่วยลดได้เยอะเลยมาในช่วงที่พอดีเลยกับช่วงนี้อีกอย่างนึงคือพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้ดีด้วยใช่ค่ะผู้ประกอบการก็ส่งเสริมผู้ประกอบการได้ด้วยอะไรอย่างเง
6: ี้ยเวลา6โมงลงทะเบียน
2: ก็คือ6โมงปุ๊บลงเลยใช่ไหม
6: ใช่ครับเข้าหน้าแอปไปเลยเพราะว่ามันจะรวนแล้วเราจะกดไม่ทัน
2: เตรียมตัวยังไงบ้างอัปเดตแอปอะไรเรียบร้อยใช่ไหมอ
6: ัปเดตตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเขามีข่าวสารแจ้งว่าให้เราลงทะเบียนประมาณ6โมงเช้า
2: ก็เลยตั้งนาฬิกาตั้งแต่กี่โมง
6: อันนี้ผมตื่นตั้งแต่ตีสี่เพราะว่าต้องมาขับวินตอนเช้าเปิดหน้าจอแอปโทรศัพท์ไว้เลยครับแล้วก็เราจะมีที่วางโทรศัพท์หน้ารถอยู่แล้ว
2: ก็คือรอบที่แล้วเราได้เข้าคนละครึ่งไหมคะ
6: เข้าครับ
2: มองว่าครั้งนี้ดีไหมเพราะว่ารัฐออกให้ถูกขนาด
6: ดีกว่าเพราะว่ารอบที่แล้วมันคนละครึ่งรอบนี้รัฐช่วยออก60เรา

0: 40
1: เราจะนำไปซื้ออะไรบ้าง
0: หลักๆแล้วก็กับข้าวช่วงเย็นครับ
2: เช่นเดียวกับกลุ่มร้านค้ารายย่อยนะคะส่วนใหญ่ต่างตื่นตัวและทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วต่างก็ชื่นชมกับการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันถุงเงินในรอบนี้ค่ะว่ามีความเสถียรและลื่นไหลกว่าโครงการในอดีตพร้อมคาดหวังว่าโครงการนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นยอดขายโดยประเมินว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 30-40% ช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการในภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหาราคาวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกนอกจากนี้ค่ะยังสนใจใช้ AIหรือระบบนกกระซิบเข้ามาช่วยวิเคราะห์บัญชีรายรับรายจ่ายด้วยค่ะ
3: ลงทะเบียนแล้วค่ะพี่
4: ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เช้าแล้ว
3: ระบบเข้าได้ปกติเลยค่ะแล้วก็เข้าได้ง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะขึ้นมากๆค่ะเข้าร่วมตลอดค่ะตั้งแต่โครงการแรกๆแล้ว
5: ทำไมถึงเข้าร่วม
4: เพราะว่ากระตุ้นยอดขายได้ดีมากๆเลยค่ะ
6: ลงแล้วเรียบร้อยครับ
5: ระบบเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
6: แต่ว่าไทยทั่วไทยเร็วมากคือขึ้นมาอัปเดตแล้วกดยืนยันก็ขึ้นสิทธิ์เลยใช่ร้านค้าขึ้นสิทธิ์เลย
5: เร็วกว่ารอบที่แล้ว
6: เร็วกว่าเร็วกว่ารอบที่แล้วต้องรู้สึกร้านค้าต้องไปลงทะเบียนที่เขตก่อนเอาหน้าร้านคนที่ก็ไม่เคยคนหรือว่าเป็นร้านใหม่คือต้องเอารูปถ่ายไปยืนยันตัวตนที่เขตแล้วถึงจะมาแบงค์แล้วถึงจะคือข้อมูลเป็นร้านค้าได
5: ้ก็ถือว่ารอบนี้เขาพัฒนาระบบ
6: ใช่ใช่หรือว่าเราเป็นลูกค้าเก่าก็ไม่รู
5: ้ด้วยเราเป็นลูกค้าเก่าคือได
6: ้
5: เลย
6: ได้เลยครับ
5: ทีนี้คุณพ่อรอบนี้เหมือนช่วงสงคราม
6: ครับ
5: ช้อนถุงคุณพ
6: ่
5: อ
6: ใ
5: ช่เยอะไหม
6: เยอะครับ
5: วันหนึ่งเท่าไหร่
6: วันหนึ่งถุงอย่าง5ถุงก็แกง5คูณ8ถ้าวันไหนขายดีๆก็แพ็คป่าเป็นแพ็ค1แพ็ค1ครับตอนที่ยังไม่ยิงกันตอนก่อนสงครามนะถุง5คูณ8เนี่ยแพ็คนึง30บาทณเวลานี้ครับแพ็คนึงรู้ไหม45บาทขึ้นมาแพ็คละ15บาทแล้วก็มีแนวโน้มที่มันจะขึ้นอีกก็อยากฝากให้คนที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องวัตถุพวกกล่องพวกพลาสติกให้หน่อย
7: ระบบก็เลื่อนไหลดีกว่าครั้งก่อนนะคะครั้งก่อนนี่ก็จะช้านิดนึงมันก็จะหมุนแต่วันนี้ก็โอเคค่ะใช่ค่ะเข้าอยู่แล้วค่ะ
5: ทำไมถึงเข้าร่วมโครงการ
7: นี้ล่ะคะก็กระตุ้นอะไรเขาเรียกอะไรนะยอดขายเขาให้เรานะคะ
5: ก่อนจะมีโครงการยอดขายเป็นยังไงบ้าง
7: ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะถ้ามีแบบคนละครึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยยอดขายเราก็จะพุ่งขึ้นมาแม่ค้าก็ขายดีกันทุกคนลูกค้าก็แบบกระหน่ำซื้อกันอย่างนี้นะคะยอดก็ดีขึ้น
2: ขณะที่การให้บริการของธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังได้มีการตั้งโต๊ะเพื่อให้บริการประชาชนและร้านค้าที่มีปัญหาการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพบว่าเป็นการลืมรหัสพินเนื่องจากเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่หรืออัปเดตแอปแล้วไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติค่ะแม้ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะจะเปิดให้ประชาชนรับสิทธิ์ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะแต่ว่าขณะนี้นะคะมีประชาชนเข้าไปกดรับสิทธิ์แล้วกว่า20ล้านสิทธิ์นะคะก็สะท้อนว่าประชาชนเดือดร้อนและต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยบรรเทาค่าครองชีพค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทั้งประชาชนและก็ร้านค้านะคะก็สะท้อนค่ะว่าอยากให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมราคาสินค้ารวมไปถึงมีนโยบายที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะ
8: ค่ะขอบคุณคุณอุบลรัตน์นะคะรายงานเข้ามาจากบริเวณตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังก็พบว่าร้านค้าพ่อค้าแม่ขายต่างๆรวมไปถึงพี่น้องประชาชนให้เสียงตอบรับดีกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
9: ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดกันบ้างเรียกได้ว่าทั่วไทยนี่คึกคักทีเดียวนะคะคือประชาชนเนี่ยเขาตื่นกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์แล้วก็รวบรวมทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะแม้ว่าในช่วงแรกๆก็มีเสียงสะท้อนเหมือนกันบอกว่าการลงทะเบียนมันอาจจะมีระบบเนี่ยค่อนข้างหน่วงช้าแต่ก็ไม่นะคะสามารถที่จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาต่อมาค่ะไปดูบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินในพื้นที่จังหวัดยะลาก็คึกคักทีเดียวนะคะทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยต่างตื่นตัวค่ะพากันเข้าใช้งานระบบตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนคือ6โมงเช้าโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ได้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสที่เร่งกดรับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเช้ามืดเนี่ยระบบอาจจะเกิดการชะลอตัวหรือว่าหน่วงค้างบ้างบางช่วงเนื่องจากว่ามีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมากแต่ก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาต่อมาค่ะ
10: ก็ยังดีครับผมยังดีที่เขาแบบอย่างน้อยก็คน
11: ใช่อย่างน้อยก็กระตุ้นเศรษฐกิจทำให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าบางทีช่วงนี้ก็ของข้าวของราคาแพงก็ทำให้พ่อค้าได้มีลูกค้าได้ใช้จ่ายใช้สอยครับผม
12: ดีนะแต่ว่าเพราะว่ามันก็ได้ช่วยเราด้วยนั่นแหละพี่เพราะว่ามันก็เหมือนทุกครั้งแหละก็เป็นเหมือนกับโครงการคนละครึ่งนั่นแหละใช่ไหมมันก็ได้อย่างไรแล้วมันก็ได้ช่วยกระตุ้นไงอย่างช่วยประชาชนใช่ไหมอย่างไรน้อยเขาก็ใช้จ่ายน้อยลงค่าใช้จ่ายก็น้อยลงแต่ว่ารัฐได้ช่วยใช่ไหมร้านค้ามันก็ได้กระตุ้นร้านค้าเพราะว่าตอนนี้แบบคือเศรษฐกิจเราก็รู้กันอยู่ว่ามันเงียบก็ได้ช่วยกันไปถึงจะไม่ค่อยมากแต่ว่ามันก็ยังได้กระตุ้นนะดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
8: นอกจากนี้ก็มีชาวพี่น้องยะลานะคะแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าจำนวนมากค่ะเดินทางมารอต่อคิวบริเวณธนาคารกรุงไทยสาขาซิโรรถอำเภอเมืองยะลาตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์จากการตรวจสอบค่ะพบว่ากลุ่มผู้มาติดต่อเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์และกลุ่มผู้รับสิทธิ์รายเดิมที่มีปัญหาจากการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์หรือว่าเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่แล้วก็ไม่สามารถเดินทางมากลุ่มบริการพิเศษในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้โดยธนาคารกรุงไทยค่ะได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่มีการแจกบัตรคิวแยกแถวระหว่างบุคคลทั่วไปแล้วก็ร้านค้าอย่างชัดเจน
13: ออกมาจากบ้านก็คือตี4มาแล้วก็มานี่ตี5ค่ะนี่เขามาก่อนเราอีกนะ
14: ประมาณ7-8คนเลย
13: พูดถึงเงินก็คือทำได้ทุกอย่างอย่างน้อยก็คือได้ซื้อของจำเป็นอะไรที่เราแล้วก็ช่วงนี้มันเพิ่งเปิดเทอมด้วยจะลายออะไรด้วยไง
15: หนูได้มา 2-3 ครั้งแล้วค่ะแล้วพอดีสักอาทิตย์หนึ่งได้แล้วโทรศัพท์มันเสียทีนี้เอาไปซ่อมค่ะเขาก็ถอดซิมออกพอหนูเข้าไปอีกทีนึงมันไม่ได้แล้ว
16: ก็เลยมาธนาคาร
15: จ้ะก็เลยมาติดต่อธนาคารใหม่ค่ะ
8: ส่วนที่จังหวัดยโสธรนะคะก็พบว่ามีทั้งผู้ที่สามารถลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนของตนเองได้สำเร็จและกลุ่มที่ประสบปัญหาค่ะไม่สามารถทำธุรกรรมด้วยตนเองได้ทำให้ต้องเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆในพื้นที่จังหวัดเพื่อที่จะขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยสาขายโสธรค่ะก็พบว่ามีผู้สูงวัยแล้วก็วัยทำงานมารอรับบัตรคิวกันจนเต็มพื้นที่หน้าธนาคารก็มีเจ้าหน้าที่ค่ะคอยให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆอย่างต่อเนื่อง
17: เคยได้อยู่บ้านนี้เฮ็ดไปบ้านนี้อันเพิ่นละว่าให้ไปติดต่อธนาคารเพราะว่าของแม่น่ะเปลี่ยนเบอร์โทรใหม
18: ่
17: เปลี่ยนเบอร์โทรใหม่แล้วก็มาเฮ็ดแต่มาเฮ็ดอยู่กับลูกชายว่าแม่นมันสิผ่านแล้วมันบ่ผ่านว่าเฮ็ดไปผ่านไปเบิดแล้วเพราะว่าให้มาติดต่อธนาคารนี่ซั่น
18: ขอมาธนาคารได้เข้าปานใดครับ
19: เฮ็ดรู
18: ้อ๋อถึงมาก็น่ะขอมานี่คนหลายเลยบ่ครับ
19: ซ้ำนี่
18: ซ้ำนี่เลยอ๋อครับอันนี้ของพ่อมาลงทะเบียนใหม่บ่ครับเฮือจังไหนอ๋อของพ่อใหญ่อ๋อมาลงใหม
19: ่ของผมมีแล้ว
18: กดได้ไปนี่ครับของพ่อ
19: ฮะ
18: ของพ่อได้ไป
19: ลงได้
18: แล้วกดยากบ่ครับ
19: เฮ้ยเฮ็ดก่อนบ่ยาก
9: เช่นเดียวกับที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะประชาชนก็ตื่นตัวอย่างมากทีเดียวเพื่อหวังที่จะลงทะเบียนให้สำเร็จเป็นลำดับต้นๆค่ะทันทีที่ระบบเนี่ยเปิดใช้งาน6 โมงเช้าอย่างเช่นที่ในตำบลหนองกลางดงอำเภอทับทันค่ะชาวบ้านจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เดินทางมาให้ร้านค้าช่วยยืนยันสิทธิ์เพราะกลัวว่าจะทำผิดนะคะซึ่งเจ้าของร้านก็ช่วยเหลือชาวบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะ
20: กดนี่แหละช่วยค่ะใช่
21: เติมเงิน
20: ขึ้นมาไง
21: นี่
20: เดี๋ยวนะใครช่วยถามอย่าเพิ่งเติมดิ นี่ยืนยันเลย
21: ลงทะเบียน
20: ได้แล้วเนี่ย
21: กดลงแล้วคร
20: ับ ง่ายเลย
21: ง่ายไวกว่า
9: เป็นการช่วยเหลือกันร้านค้าแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะส่วนผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ในจังหวัดนครสวรรค์ก็ติดป้ายแล้วนะคะขึ้นป้ายเลยค่ะเป็นโครงการคนละครึ่งเดิม

0: นี่วิธีผูกเงื่อนผิดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไร

0: ไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได้
1: ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: สวัสดีค่ะเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนกสุนทรีสาธุภาพนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในวิชาการงานอาชีพวันนี้รู้สึกเด็กๆนี้รู้สึกยังไงคะลูกตื่นเต้นจังเลยนั่งตัวตรงทำตาแป๋วแหววเชียววันนี้คุณครูอยากจะถามเด็กๆว่าเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องบทบาทหน้าที่ไปใช่ไหมคะแล้วนักเรียนกลับไปบ้านนักเรียนนั้นได้กระทำบทบาทหน้าที่ของตนเองนั้นดีแล้วหรือยังคะลูก
1: ด
0: ีไหมคะอู้หูไหนทำดีแล้วทุกวันเลยคะงั้นตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวเป็นครั้งที่2นะคะซึ่งเด็กๆบอกว่าเมื่อคราวที่แล้วทำดีแล้วงั้นเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้เด็กๆนั้นจะทำได้ดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วไหมนะคะหลังจากเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนั้นออกมานำเสนอค่ะว่าบทบาทหน้าที่สมาชิกของเรานั้นมีอะไรกันบ้างนะคะทำได้ไหมลูกไหนทำได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณครูอยากจะถามเด็กๆว่าถ้านักเรียนไม่ทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเองแล้วจะเกิดผลยังไงคะนึกก่อนนึกก่อนถ้าเราก็คือตัวเราเนาะไม่ทำตามหน้าที่บทบาทของตัวเองแล้วจะเกิดผลยังไงบ้างนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนในห้องนี้วันนี้ใครอยากจะตอบคำถามนี้ยกมือขึ้นค่ะเห็นมาจากทางด้านนี้ค่ะพร้อมตอบไหมคะลูกพร้อมหยิบไมค์เลยค่ะ
2: ไม่มีใครรักครับ
0: ไม่มีใครรักเลยเนาะอ้าวไหนมีคำตอบอีกไหมคะอ้าวทางด้านนู้นค่ะผู้ชายเลยค่ะลูกให้ผู้ชายก่อนเนาะเขายกมือไวกว่าเรานิดนึง
3: ส่งต่อไม่ดีกับพ่อแม่ครับ
0: ส่งผลไม่ดีต่อพ่อแม่นะคะอันไหนผู้หญิงอีกคนนึงค่ะเมื่อกี้นี้อยากจะตอบเราก็ต้องให้ตอบนะคะ
4: พ่อแม่ก็จะดุเราค
0: ่
4: ะ
0: พ่อแม่ก็จะดุเราเนาะอ้าวอีกคนสุดท้ายค่ะสำหรับคำถามนี้
5: เราจะไม่ทำงานอีกเลยแล้วเราก็จะขี้เกียจครับ
0: เราจะไม่ทำงานอีกเลยเหรอเราจะไม่แบบว่าวันนี้ไม่ทำแล้วพรุ่งนี้ทำไม่ได้เหรอพอไม่ทำแล้วพอไม่ทำปุ๊บไม่ทำอีกเลย
6: เก่งบางทีไม่ได้เหนื่อยแต่ว่าอยากเล่น
0: อ๋อคุณครูเข้าใจว่าถ้าสมมุติวันนี้เราไม่ทำเราไม่ทำหนึ่งวันแล้วเพื่อนก็บอกว่ามันจะสบายไปไงแบบสบายความสบายนี่มันก็ดีงั้นพรุ่งนี้ไม่ทำก็สบายพอเราไม่ทำไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นความเคยชินมันก็จะทำไมลูกทำให้เรานั้นขี้เกียจเลยเป็นคำตอบที่ดีมากทุกๆคนเลยนะคะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะผลเสียอย่างที่เด็กบอกค่ะว่า1พ่อแม่ทำไมลูกไม่รักด้วยพ่อแม่ดุด้วยจริงๆแล้วพ่อแม่ก็ยังรักเราเหมือนเดิมนะคะแต่หนึ่งค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเหนื่อยขึ้นใช่ไหมลูกลูกไม่อาบน้ำเองลูกยืนเฉยๆเลยแม่ก็ต้องมาอาบน้ำอีกเหนื่อยอีกหนูไม่จัดตารางเรียนมาโรงเรียนคุณแม่ก็ต้องมาจัดให้อีกเหนื่อยไหมเหนื่อยเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าเราทำเองคุณพ่อคุณแม่ก็จะทำให้ลูกแบ่งเบาภาระท่านใช่ไหมพ่อแม่รักเลยนะคะเห็นไหมงานแสดงว่าเด็กๆต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะคะลูกเอ้าทีนี้บ้างเมื่อกี้นี้เพื่อเราตอบไปแล้วเราเปลี่ยนคนบ้างนะลูกนะบทบาทหน้าที่ของนักเรียนค่ะที่อยู่ที่บ้านคุณครูขอคนเดียวแต่อยากให้บอกสัก3อย่างคนเดียวพอนะคะแต่บอก3อย่างเลยใครคิดว่าตัวเองนั้นตอบได้สำหรับคำถามข้อนี้โอ้โหเอามือลงก่อนค่ะแสดงว่าเด็กๆของเรานั้นทำไมลูกเก่งมากๆขอเป็นกลุ่ม3ค่ะเมื่อกี้ยกมือคนแรกเลย หนูเลยค่ะลูกใช่ค่ะ3อย่างอย่างที่1ค่ะอยู่บ้านหนูทำอะไรบ้างคะบทบาทหน้าที่ของหนู
5: อาบน้ำค่ะ
0: อาบน้ำ
5: ล้างจาน
0: ล้างจานด้วย
5: เก็บของเล่น
0: เก็บของเล่นเก่งมากค่ะต่อไปค่ะทีนี้เราจะเปลี่ยนกลุ่มบ้างจะดูคำถามก่อนหรืออยากจะยกมือก่อนดีคะ
4: ด
0: ูคำถามก่อนใช่ไหมอ่ะไปเลยค่ะทีนี้เมื่อกี้อยู่ที่บ้านไปแล้วแล้วบทบาทหน้าที่ที่อยู่ที่โรงเรียนล่ะโอ้โหยกมือคนแรกเลยจะไม่ให้ตอบก็ไม่ได้มั่นใจ3อย่างหรือ2อย่างหรือ1อย่างดีครับ
5: 1และอย่างคร
0: ับ อะไรนะ
5: 1อย่าง
0: อ๋อ1อย่างค่ะอ่ะว่ามาเลยค่ะ
5: เรียนครับ
0: ทุกคนตอบคำตอบนี้มั้ยคะลูกหน้าที่ของเราที่โรงเรียนคือ
4: yeah.
0: ตั้งใจเรียนหนังสือนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะใบงานของเด็กๆนั้นยังอยู่ที่ตัวเองใช่หรือไม
4: ่ใช่ค่ะ
0: ยังไม่ต้องหยิบขึ้นมาค่ะยังไม่ต้องหยิบขึ้นมาคุณครูเอามาให้ดูอีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ใบงานใบนี้ในการทำกิจกรรมสำหรับวันนี้ด้วยนะคะเอามาทบทวนกันว่าคุณพ่อนะคะมีหน้าที่อะไรบ้างคุณพ่อเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วอะไรอีกลูกออกไปทำงานดูแลลูกด้วยใช่ไหมคะหนูตอบแบบนี้กันไหมอบรมดูแลลูกใช่ไหมแสดงว่าตอบใกล้เคียงกับของคุณครูเลยใช่ไหมคะอ้าวแล้วหน้าที่อะไรคะลูก
4: ตากผ
0: ้าเลยแล้วอะไรอีก
4: ทำอาห
0: ารกวาดบ้านซ่อมแซมเสื้อผ้าโอ้โหแสดงว่าเด็กๆนั้นตอบกันได้ทุกคนเลยนะคะแล้วทีนี้ของตัวเราเองบ้างไหนมีอะไรบ้าง
4: เก
0: ็
4: บของเล
0: ่
4: น
0: เก็บรองเท้า
4: ช่วยแม
0: ่ตากผ้า
4: ช่วยแม่ตากผ้
0: าไปโรงเรียนด้วย
4: ช่วยแม
0: ่ซักผ้าด้ว
4: ย
0: กรอกน้ำด้วยถูกป่ะอื้อหือเยอะจังเลยอ่ะนี่อยู่ปออะไรเนี่ยนึกว่าอยู่ป .6 นะเนี่ยทำงานเยอะขนาดนี้อ๋อ
4: ตอนเย็นก
0: ิน
4: ข้าวเสร็จก็ทำงาน
0: ตอนเย็นกินข้าวเสร็จแล้วก็ทำงานเลยเก่งมากเลยค่ะ

0: แสดงว่างั้นเดี๋ยวเวลาให้เขียนเนี่ยเด็กๆจะต้องทำได้อย่างแน่นอนเลยค่ะเอภาพนี้เขาทำอะไรอยู่คะใช่หรอไหนขออีกครั้งเขาทำอะไรอยู่คะจริงไหมถูกหรือผิดเขากำลังล้างจานอยู่แล้วล้างจานเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของใครดีคะของใครดีของพวกเราของหนูของเราอ่ะได้หมดค่ะถ้านักเรียนนั้นสามารถที่จะล้างจานด้วยความระมัดระวังได้คือบางทีจานเป็นจานกระเบื้องใช่ไหมพอเวลาโดนน้ำยาล้างจานแล้วมันจะทำไมนะลื่นฉะนั้นเราต้องจับด้วยความระมัดระวังนักเรียนอาจจะมีคุณแม่หรือคุณพ่ออยู่ด้วยก็ได้นะคะหรือว่าบางครั้งเราอาจจะมาช่วยคุณแม่ในช่วงตอนที่ล้างน้ำสะอาดก็ได้นึกออกไหมคะ
1: ใช่หนูเคยทำแล้วค่ะ
0: หรือว่าคุณแม่ล้างเสร็จเราอาจจะเอาไปพึ่งเอาไปคว่ำอันนี้ก็ถือว่าเราได้ช่วยแล้วนะคะเอ๊แล้วภาพนี้เขาทำอะไรกันอยู่นะทำอะไรนะฝั่งนี้ไม่ได้ยินเลยโอ้โหเสียงดังจังเลยทำอาหารเป็นหน้าที่ของใครคะ
1: ของ
0: คุณแม่ของใครได้อีก
1: ของ
0: พวกเราของพี่แสดงว่าเราสามารถที่จะเข้าไปช่วยทำอาหารได้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่นักเรียนอาจจะไปช่วยหยิบของเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นหยิบถ้วยให้คุณแม่หยิบจานหยิบมีดเวลาหยิบมีดก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะมีดนั้นมันจะมีด้ามที่เป็นพลาสติกกับด้ามที่เป็นโลหะเวลาเราจะส่งมีดเราต้องหยิบด้านที่เป็นโลหะแล้วยื่นนะคะแบบนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเด็กๆอ้าวทำอาหารเห็นไหมคะลูกอาจจะมาคอยช่วยไปหาถ้วยหาชามมาให้คุณแม่หรืออาจจะช่วยหยิบผักออกจากตู้เย็นก็ได้นะคะเห็นไหมเนี่ยล้างจานเราช่วยเช็ดช่วยทำอาหารแต่เด็กๆจะทำอาหารเองก็ต้องระมัดระวังด้วยคุณพ่อคุณแม่ควรจะอยู่ด้วยนะคะไม่ควรติดเตาแก๊สเองนะคะเพราะว่ายังอันตรายอยู่นะคะใช่แล้วภาพนี้ล่ะ
1: พ่อก
0: ำ
1: ล
0: ัง
1: ซ่อมเก้าอี้อยู่
0: พ่อทำอะไรนะ
1: ซ
0: ่
1: อมเก
0: ้
1: าอ
0: ี้ซ่อมเก้าอี้อยู่เก้าอี้มันเป็นยังไงลูกที่พนักพิงมันหลุดมันล้มถ้าเด็กๆเผลอไปนั่งแล้วพิงไปก็อาจจะ
1: ล
0: ้มหงายลงไปเลยใช่ไหมคะคุณพ่อก็เลยต้องซ่อมแล้วทำไมคุณพ่อไม่เอาไปทิ้งเลยล่ะ
1: ไม่ได้
0: มันเสียดายขอไม่อยากจะเป็นลูกคุณนกจริงๆเลยลูกแม่ชอบจริงๆเลยค่ะเราต้องซ่อมนะคะเพราะไม่งั้นทำไมลูกเสียดายของก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมแค่ลูกมาช่วยได้ไหมลูกจะมาช่วยทำอะไรได้บ้าง
1: ช่วยหย
0: ิ
1: บเคร
0: ื่
1: องม
0: ือช่วยหยิบเครื่องมือแล้วเอาอะไรนะเอามาตอกอะขอนแสดงว่าเก่งมากเลยค่ะช่วยไขน็อตได้เลยเหรอไขให้มันหลวมขึ้นใช่ไหมหรือไขให้มันแน่น
1: ไขให้มันแน่นค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะเอ้าแล้วภาพนี้ล่ะสอนการบ้านใครสอนการบ้านใครฮะคุณพ่อคุณพ่อสอนการบ้านคุณแม่
1: ไม่ใช่
0: แล้วอะไรลูก
1: สอนการบ้านคุณแม่สอนการบ้านเราอ๋อ
0: คุณพ่อกับคุณแม่สอนการบ้านเรานั่นเองนะคะไหนใครให้คุณพ่อคุณแม่สอนการบ้านบ้างเก่งจังเลยแล้วอยู่โรงเรียนคุณครูไม่ได้สอนไปเลยลูกแล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่เองต้องสอนอยู่
1: ครูสอนแล้วเราทำไม่เสร็จแล้วก็เอาไปให้พ่อแม
0: ่
1: สอนต่อ
0: จริงๆอ่ะเวลาหนูไปคุณแม่ก็คือใช้เวลาร่วมกับลูกนั่นเองนะคะอาจจะมานั่งเป็นเพื่อนเด็กๆก็เลยเรียกว่าเป็นการสอนการบ้านใช่ไหมลูกใช่ไหมหรือบางทีคุณแม่อาจจะบอกอ่ะขีดเส้นใต้ตรงนี้เอาขึ้นบรรทัดใหม่แบบนี้ใช่ไหมคะคือช่วยดูแลความเรียบร้อยให้กับเด็กๆนั่นเองนะคะไหนใครยังอย่าพึ่งนะฟังคำถามก่อนนะใครยังอาบนะ

0: ำในกะละมังแล้วให้คุณแม่อาบให้อยู่โอ้ยคุณนกไม่เห็นนะไม่เห็นฟังคำถามดีแล้วหรือยังเอามือลงอย่าอย่ายกมืออย่ายกมืออุ้ยตกใจเลยเอาใหม่ไม่ถามแล้วกลัวจังเลยยังมีอยู่ไหม
1: ม
0: ี
1: ป .5
0: เล่นในกะละมังแหละตอนนี้แบบหน้าร้อนเนาะก็ไปเล่นน้ำกันในกะละมังเฉยๆเนาะเนาะเนาะเถอะเนาะเถอะใช่ค่ะกะละมังไม่พอแล้วเราไม่อาบน้ำในกะละมังแล้วลูกตอนนี้เราป.2เราใช้ขันตักใช้ฝักบัวอาบได้แล้วนะคะเด็กๆเนาะแล้วยังมีใครให้แม่อาบน้ำอยู่อีกไหมไม่ต้องตอบค่ะลูกคุณครูกลัวนะไม่ให้คุณแม่อาบแล้วนะป.2แล้วโตแล้วเก่งแล้วอาบน้ำเองขัดขี้ใครถูสบู่เองได้แล้วนะลูกนะคุณแม่จะอาบให้น้องอ่ะบางทีก็แบบน้องเพิ่งจะอนุบาลเห็นน้องนั่งในกะละมังก็อยากจะไปนั่งบ้างมีไหม
1: ม
0: ีก็เห็นมือแวบๆอีกแล้วไม่เอาใจเย็นไว้ลูกแล้วอันนี้ล่ะใครช่วยเอาใครช่วยยกมือขึ้นหน่อยอันนี้ชื่นใจจังเลยค่ะเอามือลองอันนี้ทำอะไรลูกเอามือลองแล้วค่ะลูกทำอะไรนะค่ะเราช่วยทำอะไรคะลูก
1: ช
0: ่
1: วยเอาผ
0: ้
1: าใส
0: ่ช่วยโอ้โหแสดงว่าได้กันทุกคนเลยค่ะช่วยเอาผ้าใส่ช่วยยกตะกร้าให้ช่วยใส่ผ้าที่ทำไมลูกใส่แล้วลงตะกร้าให้เรียบร้อยนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เด็กๆถอดเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะหนูถอดเสื้อผ้าเสร็จแล้วหนูทำไมลูก
1: ใส่ตะกร้า
0: ให้เรียบร้อยนะคะสะบัดเสื้อผ้าที่ใส่แล้วนิดนึงคือไม่ใช่ถอดมาปุ๊บเป็นก้อนเลยแล้วก็ไปวางไว้แบบนั้นนะก็ขี้ออกมานิดนึงเนาะอันนี้คืออะไรลูกล้างแก้วนะคะการล้างแก้วเนี่ยมันจะง่ายกว่าการล้างจานนะถ้าแก้วเป็นแก้วพลาสติกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่ลื่นมากและที่สำคัญแก้วมันไม่ได้สกปรกมากเหมือนเวลาที่เราทานข้าวหรือทานอาหารต่างๆมันจะมีคราบมันใช่ไหมคะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยอาจมีหน้าที่ล้างแก้วก่อนก็ได้นะลูกนะแล้วอันนี้ล่ะจัดตารางเรียนเด็กๆต้องจัดตารางเรียนเพราะว่าหนูมาโรงเรียนมาเรียนหนังสือส่วนคนที่ต้องจัดตารางสอนคือคุณครูว่าชั่วโมงนี้ต้องสอนห้องไหนถูกไหมคะชั่วโมงนี้ไปสอนปอไหนนี่คือตารางสอนของคุณครูนะคะแล้วจัดเองหรือเปล่านะไหนใครจัดเองยกมือขึ้นหน่อยค่ะเอามือลงเลยค่ะแสดงว่าเก่งมากนะคะใครที่ช่วยเหลือตัวเองได้แบบนี้นะลูกนะทีนี้แล้วค่ะกิจกรรมของเราวันนี้คุณครูมีอุปกรณ์ให้เด็กๆบนโต๊ะนั่นก็คือมีอะไรบ้างไหนบอกสิเอาไหนบอกก่อนหยิบได้เลยค่ะมีอะไรคะเอาสำรวจดูค่ะเอาหนึ่งคนแกะค่ะลูกมีอะไรบ้างมีกระดาษว่างเปล่าก
1: ระดาษ
0: มาดูกันสำหรับกลุ่มนี้นะกลุ่ม2นะคะคุณขอก่อนนะกลุ่ม2ทุกกลุ่มดูซิมีหน้าที่แม่ไหมตรวจค่ะในกลุ่มมีหน้าที่แม่ไหมคะลูกกลุ่มไหนไม่
1: ม
0: ี
1: ม
0: ีนะต่อไปตอนนี้ทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีเก่งมากนิ่งยังลูกหนูฟังคุณครูก่อนค่ะลูกเราจะต้องมาตรวจก่อนค่ะว่าในกลุ่มของเรามีอุปกรณ์ครบไหมนะคะเอาเริ่มใหม่นะหน้าที่ของแม่มีไหมคะ

0: อ้าว B วางต่อไปหน้าที่ของพ่อมีไหมคะกลุ่มไหนไม่มียกมือไม่มีนะคะแสดงว่าคุณมีต่อไปหน้าที่ของลูกกลุ่มนู้นไม่มีเหรอลูกมีแล้วสายหน้าต่อไปค่ะจะมีกระดาษว่างเปล่าที่เพื่อนบอกอันนี้จะมีกี่แผ่นคะในแต่ละกลุ่มมีกี่แผ่นลูก
1: 6 แผ่น
0: กลุ่มหนึ่งมีกี่แผ่นคะกลุ่ม2
1: 6
0: กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5แสดงว่าพอสำหรับสมาชิกในกลุ่มของเราไหมพอไหมคะ
1: พ
0: อสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนอาจจะใช้กระดาษรีไซเคิลนะคะมาทำเป็นบัตรแบบนี้ก็ได้นะคะอ้าวตอนนี้ให้แจกกระดาษว่างเปล่าให้เพื่อนคนละ1 แผ่นอ้าวในกลุ่มของเราตั้งให้มีประธาน1 คนใครจะเป็นหัวหน้ากลุ่มตั้งกันเองนะลูกแล้วก็มีเลขาด้วย1 คนอ้าวแจกเพื่อนคนละ1 แผ่นค่ะลูกนะแล้วอ้าวต่อค่ะเมื่อแจกเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาฟังกลุ่มหนึ่งคะกลุ่มหนึ่งเอานั่งตัวตรงทำตาแป๋วแววกลุ่มสี่แป๋วแววยังกลุ่มห้าเยี่ยมมากค่ะอ้าวตอนนี้นะคะมาดูว่าอุปกรณ์ที่ครูให้ไปเอามาทำอะไรนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถที่จะแจกกระดาษโน้ตได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนั้นเขียนข้อความเสร็จแล้วนำมาติดที่กระดานนะคะแล้วก็ให้เด็กนั้นแยกประเภทให้ตรงด้วยว่าสิ่งที่เขาเขียนนั้นเป็นบทบาทหน้าที่ของใครนะคะต่อไปค่ะบทบาทของนักเรียนนะคะให้นักเรียนนั้นเอาเริ่มแล้วนะคะกลุ่ม2กลุ่มไหนยังพร้อมยังให้นักเรียนนั้นเขียนบทบาทหน้าที่ของคนในครอบครัวจะเป็นตัวเราคุณแม่คุณพ่อก็ได้นะคะให้นักเรียนนั้นเขียนโดยพยายามไม่ให้ซ้ำกันในกลุ่มฉะนั้นเมื่อทำยังไงไม่ให้ซ้ำกันเราต้องปรึกษากันใจเย็นยังไม่จบเลยลูกเราต้องปรึกษากันเราต้องคุยกันโดยที่ครูบอกแล้วว่าในกลุ่มให้นักเรียนนั้นมีประธาน1 คนหรือหัวหน้ากลุ่มแล้วก็ให้มีเลขา1 คนในเรื่องของการจดบันทึกว่าเธอเอาใครไปนักเรียนต้องฟังให้จบก่อนนะคะลูกถ้านักเรียนฟังไม่จบนักเรียนทำเลยเป็นไงคะลูกเดี๋ยวนักเรียนก็จะงงกลุ่ม2ตอนนี้หนูแบ่งหน้าที่กันแล้วแต่นักเรียนยังไม่ฟังของคุณครูนะคะตอนนี้เพื่อนปลายทางเขาตั้งใจฟังอยู่นะกลุ่ม3ทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะไหนกลุ่ม3ลองพูดสิคะครูให้ทำอะไรบ้างเอาสื่อไมค์เลยค่ะเอาทุกคนฟังกลุ่ม3สรุปค่ะลูกให
2: ้หน้าที่ของคนในครอบครัว
0: แล้วยังไงอีกคะทุกคนเขียนหน้าที่แม่ได้หมดไหมแล้วไงคะเอากลับมาใหม่คือให้ในกลุ่มนั้นห้ามเขียนซ้ำกันนะคะห้ามเขียนซ้ำกันการที่เราจะไม่เขียนซ้ำกันคือเราต้องมีการพูดคุยกันในกลุ่มเวลาพูดคุยกันเราต้องตะโกนไหมลูกไม่ต้องนะคะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วมีบัตรคำแล้วว่าหน้าที่พ่อหน้าที่แม่แล้วก็หน้าที่ลูกให้นักเรียนนั้นเอาบัตรของตัวเองไปวางให้ตรงว่าเป็นหน้าที่ของใครแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเดินตรวจทีละกลุ่มนะคะถ้ากลุ่มไหนทำถูกนักเรียนก็จะได้ไป60 คะแนนเพราะเรามีกันอยู่กี่คน6 คนนะคะกลุ่มไหนทำได้เยอะที่สุดดีที่สุดในวันนี้นักเรียนก็จะได้รับรางวัลเมื่อทำเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะสุ่มให้เด็กๆนั้นนำมาติดที่หน้ากระดานนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนนั้นเขียน

หน้าที่โดยที่นักเรียนสามารถหยิบใบงานเดิมขึ้นมาทำไมลูกมาศึกษาได้นะคะตอนนี้คุณครูจะให้เวลา15นาทีเยอะไปไหมลูกเอาให้ไว้15นาทีก่อนนะคะ

นี่เธอจะวางทางด้านนี้ก็ได้อ่ะเธอเขียนหน้าที่ใครเธอก็มาวางต่อใช่ไหมแบบนี้นะคะอย่าให้ซ้ำกันนะลูกกลุ่มนี้เพื่อนไม่มากลุ่มนี้เพื่อนไม่มา1คนแสดงว่าต้องมี1คนที่ต้องเขียน2แผ่นใครเป็นหัวหน้าคะกลุ่มนี้เป็นหัวหน้าเลยต้องรับผิดชอบสุดยอดมากอ่ะค่ะเดี๋ยวพอหนูเขียนเสร็จแล้วหนูก็เขียนหน้าที่ใครหนูบอกเขียนตัวใหญ่ๆหน่อยนะลูกนะเขียนตัวใหญ่ๆโอ้โหตัวเล็กแค่นี้เพื่อนปลายทางเรามองไม่เห็นแน่เลยว่าเขียนว่าอะไรเขียนตัวใหญ่ๆเลยกระดาษแผ่นใหญ่ๆหนูเขียนสิตัวเท่านี้เองครูไม่มีแว่นขยายมานะค่ะลูกได้ค่ะลูกหนูตกลงกันในกลุ่มเลยค่ะลูกเขียนตัวใหญ่ๆค่ะลูกได้ค่ะหนูเขียนอะไรแล้วดูด้วยว่าเป็นหน้าที่ของใครนะคะอ้าวหน้าที่ลูกไปไหนหน้าที่ลูกอยู่ไหนคะลูกหน้าที่ลูกหน้าที่พ่อมาหน้าที่พ่อไม่ใช่ค่ะเป็นไงคะตอนนี้มาถามครูว่าเอาทุกคนมีเพื่อนสงสัยค่ะทุกคนตอบพร้อมกันเพื่อนบอกว่า1แผ่นเนี่ยเขียนหน้าที่ทุกคนเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ให้เขียนหน้าที่ใครคะใครก็ได้แต่คนเดียวและห้ามซ้ำกันในกลุ่มนะจ๊ะแล้วเมื่อเขียนเสร็จแล้วนักเรียนก็มาทำไมลูกมาวางว่าเป็นหน้าที่ใครลูกนะ

ักเรียนจะเอาที่นักเรียนทำในชีวิตประจำวันหรือจะดูจากใบงานก็ได้นะลูกนะใครเขียนหน้าที่ลูกนักเรียนก็เอาจะมาวางตรงนี้ใครเขียนของพ่อก็มาวางตรงนี้นะปรึกษากันแล้วใช่ไหมไม่ซ้ำกันนะหนูเขียนหน้าที่ใครพ่อแม่ฮะหนูเขียนลูกคนนู้นเขียนหน้าที่ใครคะลูกพ่อแล้วหนูอ่ะใครที่เขียนพ่อเราต้องคุยกับพ่อหน้าที่พ่อด้วยกันว่าเราเขียนอะไรไปเราเขียนอะไรไปอย่าให้ซ้ำกันถ้าเขียนซ้ำกันคะแนนไม่ได้นะจ๊ะนี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนก็ดูนักเรียนเราหน้าที่ใครนักเรียนเอามาวางนะคะดูซิวางให้ตรงไหมใครที่เสร็จแล้วนักเรียนก็ดูเพื่อนในกลุ่มของเรานะคะว่าเขียนถูกไหมสะกดถูกไหมเลือกไม่ได้เลยจะเขียนหน้าที่ใครดีนะเสร็จแล้วก็ใจเย็นนิดนึงค่ะยังมีเพื่อนไม่เสร็จนะรอนิดนึงยังไงคะให้ครูช่วยเลยไหมลูกช่วยไหมไม่ต้องแล้วอันนี้หน้าที่ใครคะหน้าที่ลูกถูกไหมหรือวางไว้ตรงนี้ใครเขียนเสร็จแล้วด้านหลังด้านหลังค่ะเขียนชื่อตัวเองด้วยนะขอเป็นชื่อเล่นก็ได้ค่ะลูกขอเป็นชื่อเล่นก็ได้

0: ตอนนี้กลุ่ม3เริ่มนำมาวางเรียงแล้วนะคะ2คนเห็นไหมคะก็คือเพื่อนวางหน้าที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนก็เอาบัตรคามค่ะที่เขียนมาวางต่อนะคะว่าเป็นหน้าที่ใครเอาวางให้หน่อยแล้วก็ทุกคนสมาชิกในกลุ่มนะคะไว้ไหนดีทุกคนสมาชิกในกลุ่มนักเรียนช่วยกันตรวจทานด้วยว่าสิ่งที่เพื่อนเขียนถูกไหมตอนนี้กลุ่ม3นะคะถือว่าเสร็จเป็นกลุ่มแรกเลยอ้าวไหนกลุ่มฮะไหนลูกจะต้องมีคนนำเสนอ1คนด้วยนะคะในกลุ่มนี่เห็นไหมคะกลุ่ม5กำลังทำแล้วมีลูกมีพ่อมีแม่ถ้าครูเปลี่ยนได้ไหมคะเป็นพ่ออยู่นี่เป็นแม่อยู่นี่และเป็นลูกได้ไหมลูกเอานี่เก็บก่อนนี่เก็บก่อนแล้วถ้าเกิดคุณครูเปลี่ยนเอาลูกมาไว้ตรงนี้มั่งอะคะไม่ได้แกล้งเลยคุณครูอยากรู้ว่านักเรียนจะสลับสับเปลี่ยนแล้วได้ไหมแล้วถ้าครูเปลี่ยนอีกแล้วเอาลูกไปอยู่ข้างหน้าบ้างโอ้โหไม่ว่าจะเปลี่ยนยังไงนะคะกลุ่มนี้ค่ะสามารถทำได้ทุกอย่างเลยค่ะทีนี้ไม่แกล้งแล้วลูกไม่แกล้งแล้วเอาใหม่เอาพ่อไว้นี่เอาแม่แล้วลูกอ้าไม่เปลี่ยนเลยอ้าวไหนไหนไหนเอาวางเรียงยังลูกถูกเปล่าเสร็จไหมคะนี่เห็นไหมคะตอนนี้กลุ่ม5ของเราค่ะกำลังจะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อนยังเปลี่ยนไม่เสร็จเลยจะเปลี่ยนไหมลูกเปลี่ยนไหมเอาไว้นี่จริงนะจริงเอาหันหน้ามาทางนี้ลูกหนูหักไปแล้ว1ไม่สนใจคุณนกเรียกเลยเสียใจมีโอด้วยอ้าวคุณพ่อมี2หน้าที่คุณแม่มี1คุณลูกมี3ไม่ค่ะไม่เอาแล้วอ่ะไหนกลุ่มนี้ใครเป็นหัวหน้าคะลูกแก้วตาแล้วแก้วตามอบหมายให้ใครเป็นคนนำเสนอดีคะวันใหม่ใช่ไหมใช่วันใหม่นำเสนอค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวดูกลุ่ม5เป็นตัวอย่างนะคะตอนนี้เพื่อนเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมีพ่อมีบทบาทหน้าที่ของพ่อแล้วก็จะมีข้อความเนี่ยอีก2อ่ะวันใหม่ขึ้นมารอแบบนี้นะคะแต่คุณครูยังไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างไหนวันใหม่นำเสนอเลยค่ะหน้าที่ของพ่อกลุ่มนี้มีเขียนว่าอะไรบ้างลูก
1: ซ่อมแซมสิ่งของทำงานหาเงิน
0: ซ่อมแซมสิ่งของทำงานหาเงินใช่ค่ะ
1: ตัดหญ้าปรับ
0: กลุ่มอื่นเงียบนิดนึงฟังเพื่อนก่อนคุณครูไม่ได้ยินเลยว่าไงนะคะ
1: ตัดหญ้าประกอบอาหารสอดกลานบ้าน
0: คุณพ่อนี่ทำหลายอย่างเนาะบอกว่าทุกคนคะทุกคนกลุ่ม3กลุ่ม4รู้ยังว่ากลุ่มนี้ผิดพลาดอะไรรู้ไหมคะรู้ไหมคะไม่รู้เพราะว่าหนูไม่ฟังเพื่อนนำเสนองั้นเดี๋ยวหนูก็จะผิดพลาดแบบเขานะคะเอาใหม่ค่ะวันใหม่เริ่มใหม่เลยหน้าที่ของพ่ออ่ะพูดหน้าที่ของพ่อด้วย
1: พ่อซ่อมแซมสิ่งของทำงานหาเงิน
0: แผ่นนี้ผิดไหมคะแผ่นนี้เพื่อนเขียนว่าซ่อมแซมสิ่งของทำงานหาเงินผิดไหม
2: ไม่
0: ผิดกฎของครูบอกว่า1แผ่นให้เขียนกี่ข้อ ฮะแล้วนี่เขียนกี่ข้อผิดหรือไม่ผิดกติกาของเราไหมผิดได้คะแนนไหมไม่ได้แต่ถามว่าถูกไหมที่ว่าพ่อทำงานแบบนี้ถูกแต่เมื่อกี้นี่ครูบอกแล้วว่า1แผ่นให้มี1ข้อเห็นไหมคะไม่งั้นเพื่อนจะเขียนอะไรหนูเขียนหมดเลยอันนี้มีอีก3ข้อเอามีอะไรบ้างลูก
1: ข้อตัดหญ้าประกอบอาหารสอนการบ้าน
0: ค่ะเกินกติกาของเราเนาะอ้าวทีนี้หน้าที่ของแม่บ้างลูก
1: ประกอบอาหาร
0: แน่ทำถูกค่ะต่อไปอุ้ยหน้าที่ของลูกค่ะทางนี้เอาหยิบถึงไหมคะวันใหม่อึ๊บอึ๊บหยิบถึงไหมคะ
1: เก็บรองเท้ากรอกน้ำซักผ้า
0: หน้าที่ของลูกเยอะก็เขียนเยอะด้วยได้คะแนนไหมไม่ได้เอาปิดอันที่ไม่ได้คะแนนก่อนต่อไปค่ะไม่แก้แล้วลูก
1: เก็บของเล่นและล้างจาน
0: ได้คะแนนไหมคะไม่ได้แต่ทำงานดีนะคะลูกหนูทำงานดีค่ะ
1: ซ่อมแซมสิ่งของ
0: เครื่องใช้เป็นหน้าที่ของลูกใช่หรือไม่แล้วก็เรียนเห็นไหมคือต้องเป็นหน้าที่ของใครเนี่ยแล้วมีเรียนด้วยซ่อมแซมด้วยผิดหรือถูกได้คะแนนเท่าไหร่คะกลุ่มนี้10ตอบถูก1คนถูกกติกาแค่1คนฉะนั้นได้ไปแค่10นะกลุ่ม5ได้10ค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วยังไม่เห็นเรียงเลยยังอยู่ที่โต๊ะตัวเองอยู่เลยอะคะไหนบอกเสร็จสงสัยจะต้องไปกลุ่ม3อ้าวกลุ่ม3ค่ะใครนำเสนอกลุ่ม3ไม่เสร็จมั้ยคะไม่เสร็จตอนแรกเขาว่าเสร็จแล้วอ้าวเดี๋ยวเวลาเราไม่ทันนะลูกสำหรับปลายทางนะคะคุณครูสามารถที่จะให้เด็กๆนั้นนำมาติดที่กระดานโดยแยกประเภทได้เลยนะคะกฎกติกาก็แล้วแต่คุณครูจะยืดขยายได้ตามบริบทของโรงเรียนท่านเลยนะคะกลุ่มนี้เสร็จไหมลูกเสร็จอ้าวใครนำเสนอคะอ้าวมาเลยลูกอ้าวยังไม่เสร็จนี่ยังเหลืออยู่อีกไปนะกลุ่มนี้เสร็จไหมคะแล้วทำไมมีแค่4 5 6เสร็จไหมลูกอ่ะเสร็จแล้วลุกมาเลยค่ะลูกเอามาอ่ะไปขอไมค์เพื่อนกลุ่มอื่นมาลูกกลุ่ม1ก็ได้ค่ะลูกกลุ่ม1กลุ่ม1ขอไมค์หน่อยเอามาอ่านด้วยค่ะว่าหน้าที่ของลูกกลุ่มอื่นคะตอนนี้กลุ่ม2กำลังจะนำเสน
2: อของลูก
0: ค่ะมีอะไรมาอ่างนั้นเปลี่ยนทางค่ะ
2: ล้างจานครับ
0: แล้วมีอะไรอีกลูก
2: ถูห้องถูบ้านแล้วถูห้องครัวครับ
0: หน้าที่ของลูกนะคะมีล้างจานแล้วก็มีถูห้องด้วยครูว่าถูกนะคะได้ค่ะหน้าที่ของพ่อค่ะ
1: ทำงานหารายได้ครับซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้
0: เขียนกี่อย่างครับไม่ได้อ่ะความต่อไป
1: ตัดหญ้าซ่อมของใช้ครับ
0: ได้ไหมคะหน้าที่ของพ่อจริงนะคะแต่ว่าใส่มาเยอะเกินอ่ะความ
1: ตัดหญ้าครับ
0: อุ้ยได้ถูกค่ะต่อไป
1: ทำงานบ้าน
0: หน้าที่ใครบอกก่อน
1: หน้าที่แม่ครับ
0: หน้าที่แม่ทำ
1: งานบ้าน
0: ถูกไหมคะถูกอ้าวกลุ่มนี้เปิดแผ่นป้ายทั้งหมดกี่แผ่นคะ4แผ่นใช่ไหม
1: ครับ
0: ได้ไป

0: กี่คะแนน40คะแนนเก่งมากตอนนี้กลุ่ม2นำแล้วค่ะได้40ดูซิว่ากลุ่มไหนจะได้60บ้างจะไปกลุ่มไหนต่อกลุ่ม1กลุ่ม1ค่ะอ่ะกลุ่ม1เอาหายไปไหนแล้วหนูจะวางมั้ยคะลูกอ่ะกลุ่ม1ไม่เสร็จครูไปนะคะเมื่อกี้ครูเห็นว่าเสร็จแล้วนะอ้าวใครนำเสนอคะลูกอ้าวหนูนำเสนอเลยค่ะเอาไปใกล้ๆเลยค่ะอ้าวหน้าที่ลูกค่ะ
1: เรียนรู้ค่ะ
0: อ้าวถูกต้อง
1: เก็บของเล่น
0: โอ้ถูกต้อง
1: ไอ้นี่ซักผ้า
0: เดี๋ยวก่อนบอกก่อนค่ะหน้าที่ใคร
1: แม่ค่ะ
0: หน้าที่แม่นะคะมีอะไรบ้างลูก
1: ตากผ้าม
0: ีตากผ้าก
1: รอกน้ำ
0: กรอกน้ำให้คุณแม่กรอกน้ำนะช่วยๆกันยอมไหมคะลูกหน้าที่แม่กรอกน้ำได้ไหมยอมไหมคะยอมอ่ะเพื่อนบอกยอมแต่จริงๆอะกรอกน้ำน่าจะเป็นหน้าที่พวกเราได้เนอะหน้าที่คุณพ่อทำอะไรคะลูก
1: ล้างจาน
0: ทำไมให้คุณพ่อล้างจานน่ะ
2: หน้าที่ลูกมันเยอะแล้วอ
0: ่ะเอาอันนี้คือว่าคุณพ่อเนี่ยล้างจานถ้ามีล้างจานอะควรจะเป็นหน้าที่ของลูกบ้างก็ได้เนอะอันนี้ออกความนะอันนี้อะไรดีคะล
1: ู
0: กล
1: ้
0: างแก้วให้คุณพ่อเนี่ยล้างทั้งจานล้างทั้งแก้วเลยหูอันนี้ครูให้40คะแนนอ้าวกลุ่มนู้นเสร็จไหมคะลูกกลุ่มที่4เสร็จนะคะเอากลุ่ม4ค่ะไหนนำเสนออ้าวเลขมือเลยค่ะเอาหน้าที่พ่อหนูมีอะไรบ้างล
3: ู
0: ก
3: ครับ
0: หน้าที่พ่อหาค่ะกลุ่ม3เมื่อกี้กลุ่มนี้เขาบอกหน้าที่พ่อทำอะไรรู้ไหมคะลูกไม่ใช่เห็นไหมเพราะว่าหนูไม่ฟังเดี๋ยวถ้าเกิดครูถามกลุ่มไหนแล้วกลุ่มไหนตอบไม่ได้คุณครูจะไปหาคะแนนกลุ่มนั้นนะคะลูกเอาใหม่ค่ะหน้าที่พ่อ
3: ตัง
0: ต่อไปค่ะ
3: แม่ประกอบอาหาร
0: หน้าที่แม่ทำอะไรนะ
3: ประกอบอาหาร
0: เสียงดังนิดนึงค่ะ
3: ประกอบอาหาร
0: ต่อไป
3: ช่วยพ่อแม่
0: บอกก่อนหน้าที่ใคร
3: หน้าที่ลูก
0: ทำอะไรคะ
3: ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านดูแลยายพื้นเก็บรองเท้า
0: โอ้โหกลุ่มนี้นะคะเก่งมากเลยค่ะได้ไปแล้วกี่คะแนนลูกไม่มีความเลยได้ไป60คะแนนกลุ่มสุดท้ายตอนนี้มี60คะแนนนะคะกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่1ค่ะใครเป็นคนนำเสนอคะนาเดียเอาไหนนาเดียนำเสนอได้เลยค่ะลูกว่าไงคุณครูก็มีของคุณครูนะอ้าวเริ่มของใครก่อนคะอ้าวหนูนำเสนอหนูก็ย้ายมาทางนี้ได้เลยลูกอ้าวอยากเริ่มหน้าที่ใครก่อน
1: หน้าที่ลูกค่ะมีหน้าที่เก็บรองเท้าค่ะเก็บของเล่น
0: ค่ะ
1: หน้าที่แม่ประกอบอาหารค่ะอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูลูกค่ะ
0: ค่ะ
1: หน้าที่พ่อตัดหญ้าอันนี้ของใคร
0: กลุ่มนี้มี3มีตัดหญ้ามีตัดหญ้าไม่เช็คให้ดีๆเห็นไหมอันนี้ความสรุปแล้วกลุ่มนี้ได้ไป50คะแนนอ้าวกลุ่มไหนได้เยอะสุดกลุ่ม4แต่ไม่เป็นไรค่ะ50อาจจะเพิ่มได้อีก10นะตอนนี้คุณครูก็มีแผ่นป้ายเหมือนกันคุณครูจะติดไว้ตรงนี้นะคะหน้าที่พ่อหน้าที่แม่แล้วก็หน้าที่ของลูกคุณครูขอกลุ่มหนึ่งขอทุกกลุ่มเลยแต่กลุ่มละ1แต่เดี๋ยวครูจะเรียกแววให้นักเรียนหยิบของตัวเองขึ้นมากลุ่มหนึ่งค่ะขอหน้าที่พ่อ1ข้อมาติดเชิญเลยค่ะกลุ่ม2ขอหน้าที่แม่ค่ะกลุ่ม3ขอหน้าที่ลูกค่ะกลุ่ม4ขอหน้าที่พ่อกลุ่ม5

0: ที่ลูกจะมีพ่อ2หน้าที่แม่1หน้าที่และลูกอีกเอาไหนนาเดียค่ะเชิญตรงนี้หน่อยค่ะพร้อมไมค์ด้วยลูกมาดูซิว่าเพื่อนทุกกลุ่มของเราหยิบมาถูกไหมไหนดูหน้าที่พ่อเพื่อนหยิบอะไรมาบ้างคะลูก
1: ตัดหญ้า
0: แล้วก
1: ็หาตังค
0: ์หาตังค์เนาะทำงานหาอะไรได้นะเอาต่อไปหน้าที่แม่ล่ะคะ
1: ทำงานบ้านค่ะ
0: แล้วก็หน้าที่ลูกค่ะ
1: เรียนรู้เก็บของเล่นค่ะ
0: แล้วก็มีล้างจานด้วยนะคะอ้าวแสดงว่าวันนี้เด็กๆนั้นสามารถทำกิจกรรมได้เอาเชิญเลยค่ะขอบคุณมากค่ะลูกเอาปรบมือให้เพื่อนค่ะแล้วก็ปรบมือให้ตัวเองด้วยยากไหมกิจกรรมของเราไม่ยากใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ตอนที่ครูไปที่กลุ่มก็จะมีบางคนที่ยังไม่สามารถจะนำเสนอได้นะคะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอสุ่มอีกหนึ่งรอบเอาเป็นกลุ่มหนึ่งก่อนนะคะกลุ่มหนึ่งที่หยิบดินสอสีชมพูค่ะหยิบไม้เลยค่ะขอหน้าที่พ่อหนึ่งอย่างค่ะ
1: ตัดหญ้าครับ
0: ค่ะต่อไปค่ะเพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะที่เป็นผู้ชายค่ะใครไม่มองหน้าครูไม่ทำตาแบบครูเรียกเลยแหละ
2: ส้มครับ
0: ทำอะไรนะคะ
2: ส้มคร
0: ับส้มอะไรคะ
2: เก้าอี้ครับ
0: ส้มเก้าอี้ต่อไปค่ะอีกหนึ่งคนค่ะที่เป็นผู้ชายในกลุ่มนี้หันหน้ามานี้ค่ะขอหน้าที่พ่อหนึ่งข้อค่ะ
1: ทำงานหารายได้ครับ
0: เก่งมากค่ะต่อไปกลุ่ม2ค่ะขอเป็นผู้ชาย1คนค่ะหน้าที่แม่ค่ะเอาขอไมค์ให้เพื่อนด้วยค่ะลูกกลุ่ม1ให้ไมค์เพื่อนหน่อย
3: ประกอบอาหารครับ
0: ครับเก่งมากค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม3ขอเป็นผู้หญิงบ้างค่ะหน้าที่แม่ค่ะ
4: ล้างจานค่ะ
0: ค่ะต่อไปค่ะคนต่อไป
5: กอกน้ำ
0: ยังคงให้แม่กอกน้ำอยู่นะคะอะไม่กอกเองใช่ไหมคะยังไงยังยืนยันว่าหนูก็จะไม่กอกกอกเองได้แล้วนะลูกนะช่วยแม่ได้ป่ะผู้หญิงอีกหนึ่งคนค่ะลูกหน้าที่แม่ค่ะลูก
5: ซักผ้าค
0: ่
5: ะ
0: ค่ะเยี่ยมมากต่อไปค่ะกลุ่มที่4ผู้หญิงคนเดียวเลยค่ะหน้าที่ลูกค่ะ
5: ตากผ้าค่ะ
0: เก่งมากค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม5ขอเป็นผู้ชายค่ะขอเป็นหน้าที่ลูกค่ะ
6: เก็บของเล่นครับ
0: ครับผมคนสุดท้ายขอหน้าที่ลูก10ข้ออ่ะเหลือข้อเดียวก็ได้ชื่อปื้มปื้มค่ะหน้าที่ลูกขอข้อเดียวค่ะเมื่อกี้10ข้อยังยิ้มแย้มพอบอกข้อเดียวนี่ทำไมนึกนานจังฮะปื้ม1ข้อ
7: กอกน้ำครับ
0: ครับเป็นไงอะกลุ่ม3หน้าที่ลูกเขากอกน้ำกอกน้ำไม่ต้องห่วงถ้าเราทำหกยังไงนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไม่หกค่ะลูกเอาไหนมาสรุปบทเรียนกันวันนี้เด็กๆได้รับความรู้อะไรไปบ้างคะลูกได้รู้ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมคะก็คือทุกคนค่ะในครอบครัวของเรานะคะมีบทบาทหน้าที่ที่ต่างกันฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็ควรจะทำหน้าที่ของตนเองนั้นให้ดีที่สุดเพราะทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของความหมายและประโยชน์ของงานบ้านสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะก็คือใบความรู้ค่ะนิทานเรื่องข้าวหอมจอมเหวี่ยงนะคะแล้วก็บัตรคำประเภทของงานบ้านนะคะซึ่งคุณครูนะคะสามารถที่จะช่วยเด็กๆนะคะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเรา

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage t i

tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow G-R-O-W grow แปลว่าปลูก harvest H-A-R-V-E-S-T harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การห้ามใจเมื่อของมันต้องมีสิ่งแรกเลยให้ดูถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากของที่มันต้องมีมันมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์หลักประโยชน์รองประโยชน์หลักเนี่ยถ้ามันไม่มีมันไปไม่ได้เลยแต่ประโยชน์รองล่ะเอาอันอื่นมาแทนก็ได้ระหว่าง2อย่างเนี่ยดูความสำคัญอันดับ1ความสำคัญอันดับ2นะถ้ามันสำคัญจริงๆมันจะเป็นจริงๆแล้วก็จะเป็นต้องใช้มันก็ต้องหาซื้อหามาใช้แต่ถ้ามันยังเอาอย่างอื่นมาทดแทนได้อยู่ก็เรียกว่าสันตุฐิคือสันโดษในของที่มีอยู่ถ้าอะไรมันใช้แทนได้ใช้ไปก่อนแต่ถ้ามันใช้แทนไม่ได้จริงๆมันจะเป็นต้องซื้อก็ต้องซื้อแล้วเนี่ยต้องดูแลรักษาให้ดีใช้ให้คุ้มค่าที่สุดกับที่จะซื้อแล้วก็ทำยังไงไม่ให้มันเสียหายเพราะนั้นก็คืออยากได้ของใหม่ของเก่าเราพอมีอยู่ไหมสิ่งแรกเลยแล้วก็ของใหม่ที่ได้มาเราเดือดร้อนที่จะต้องหาเงินไปซื้อไหมนะแล้วก็3ซื้อมาแล้วเนี่ยใช้คุ้มค่าไหมบางทีใช้ครั้ง2ครั้งทิ้งแล้วหรือใช้เสร็จแล้วไม่ดูแลพังแล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่คุ้มเพราะนั้นก็คือการพิจารณาอย่างนี้ช่วยลดโลกร้อนช่วยลดไม่ให้เกิดขยะนะต้องมองให้ครบเลยกว่าของที่นั้นมันจะเกิดขึ้นเจริญพร

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนไอ้เปี๊ยกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือ

เผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชนุษย์หรือว่าครูตูนะคะในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะสนุกๆนะคะมาฝากทั้งเด็กต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางกันอีกเช่นเคยค่ะจะเป็นเรื่องอะไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของรูปร่างแล้วก็รูปทรงนั่นเองรูปร่างรูปทรงนะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางไหนใครรู้จักรูปร่างรูปทรงยกมือขึ้นโอ้ทุกคนรู้จักรูปร่างรูปทรงกันหมดเลยใช่ไหมลูกใครแยกออกบ้างว่ารูปร่างกับรูปทรงต่างกันยังไงมีคนแยกมีคนบอกว่ารูปทรงมี3มิติต้องอีกปากรบอกว่ารูปทรงมี3มิติใช่ไหมลูกรูปร่างมีกี่มิติครับรูปร่างมี2มิติอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีตั้งได้กับตั้งไม่ได้ด้วยอ่ะขอบคุณมากค่ะแสดงว่ามีบางคนแยกออกแล้วว่ารูปร่างรูปทรงนะคะเป็นยังไงใช่ไหมลูกหรือบางคนก็อาจยังไม่ทราบไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนนะคะแล้วก็เรียนรู้กันอีกหนึ่งครั้งนะคะในเรื่องของรูปร่างแล้วก็รูปทรงนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยครูตูนมีกิจกรรมนะคะอยากให้เด็กๆช่วยกันเป็นกิจกรรมคำถามชวนคิดสำหรับคำถามชวนคิดในวันนี้นะคะครูตูนอยากรู้มากเลยว่ารูปร่างกับรูปทรงลูกแตกต่างกันอย่างไรเมื่อกี้มีคนตอบไปแล้วใช่ไหมไหนมีใครตอบขยายความจากเพื่อนได้อีกไหมนอกจากปกรณ์ยกมือขึ้นเลยเด็กๆปลายทางด้วยนะคะร่วมกันตอบคำถามได้เช่นเดียวกันค่ะมีไหมลูก
1: นี่ครับนี่คร
0: ับ
1: กล
0: ุ่
1: ม3
0: เนี่ยอ่ะขอกลุ่ม3ก็ได้กลุ่ม3ตอบได้ไหมลูกคิดว่ารูปร่างกับรูปทรงต่างกันยังไงลองขยายความจากที่ปกรณ์บอกมาก่อนตอนต้นคาบสิเอาตามความเข้าใจของตัวเองเลยลูกถูกผิดไม่เป็นไรครูตูนไม่ว่าต่างกันยังไงระหว่างรูปร่างกับรูปทรงอะมีใครช่วยเพื่อนได้บ้างยกมืออะนโมมาร
2: ูปทรงมี3มิติแต่จับต้องไม่ได้ครับ
0: รูปทรงมี3มิติแต่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าระหว่างรูปร่างกับรูปทรงนะคะจริงๆแล้วแตกต่างกันอย่างไรนะคะครูตุลมีภาพให้เด็กๆสังเกต2ภาพด้วยกันฝั่งนี้เป็นรูปอะไรเป็นสามเหลี่ยมแบนๆใช่ไหมลูกกับฝั่งนี้เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่ามันมีอะไรมันมีความหนาขึ้นมาและเป็น3มิติฝั่งนี้เป็นกี่มิติเป็นแค่2มิติแบนๆใช่ไหมลูกอ่ะใครว่าฝั่งทางด้านนี้เป็นรูปร่างยกมือใครว่าเป็นรูปทรงยกมือตอนนี้ยังมีคนทั้งตอบว่าเป็นรูปร่างรูปทรงอยู่อ่ะให้สังเกตดีๆอีกทีนึงใครว่ารูปฝั่งนี้เป็นรูปร่างยกมือใครว่าเป็นรูปทรงยกมืออ่ะมาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะสำหรับรูปนี้คือรูปร่างนั่นเองทำไมถึงเป็นรูปร่างใครตอบได
3: ้เพราะว่ามันไม่เป็นเลขานี
0: ้เพราะว่าปกรณ์บอกว่ามันตั้งไม่ได้จริงไหมลูกจริงมันไม่มีความอะไร

0: ันไม่มีความหนาเพราะว่ารูปร่างมีแค่2มิติเท่านั้นลักษณะของเขาจะเป็นยังไงลูกแบนๆราบใช่ไหมลูกราบนะคะไปแบบนี้เลยไม่มีความหนาหรือว่าความลึกนั่นเองนะคะส่วนอีกฝั่งนึงเป็นรูปทรงนะคะเป็นรูปทรงนั่นเองเห็นความต่างไหมคะเด็กๆเด็กๆปลายทางนะคะร่วมกันสังเกตไปพร้อมๆเด็กๆต้นทางได้เลยค่ะสำหรับรูปร่างกับรูปทรงนะคะความแตกต่างเห็นอย่างได้ชัดเลยใช่ไหมลูกฝั่งหนึ่งรูปร่างจะเป็นแบนๆมีแค่2มิติแต่ฝั่งของรูปทรงนะคะจะมีลักษณะที่เป็น3มิติคือมีความหนานะคะหรือว่าความลึกเพิ่มเข้ามานั่นเองถ้าสังเกตเหมือนที่ปกรณ์บอกไปตอนต้นเลยใช่ไหมลูกถ้าเอาเทียบกันเราจะรู้สึกว่ารูปร่างเป็นไงตั้งได้ไหมตั้งไม่ได้แต่รูปทรงเป็นไงตั้งได้นั่นเองอันนี้คือความแตกต่างนะคะระหว่างรูปร่างกับรูปทรงแต่ว่ารูปร่างกับรูปทรงก็ไม่ได้มีแค่รูปร่างสามเหลี่ยมหรือว่ารูปทรงสามเหลี่ยมแบบที่คุณตุลยกตัวอย่างมาใช่ไหมลูกยังมีรูปร่างรูปทรงแบบอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะกลับมาสู่กิจกรรมเหมือนครั้งที่แล้วเลยกิจกรรมนี้มีท่าทางเด็กๆยังจำได้ไหมทำพร้อมกันนะกิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตขออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเด็กๆปลายทางนะคะสามารถทำท่าทางไปพร้อมๆกับเด็กต้นทางได้เลยนะคะพร้อมกันหนึ่งสองสามจิตกรน้อยนักสังเกตโอ้โหเก่งมากๆแสดงว่ายังจำกันได้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จิตกรน้อยของครูตูนทุกๆคนจะมาสังเกตอะไรสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนนะคะสำรวจดูรอบๆห้องเรียนอีกแล้วเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยสำรวจดูซิยังจำได้ไหมว่าเราเจออะไรบ้างรอบๆห้องเรียนมีคนเจอนาฬิกามีทีวีมีแอร์มีอะไรอีกคอมพิวเตอร์มีภาพในหลวงใช่ไหมลูกทุกคนรู้ซิปแสดงว่าบริเวณรอบๆห้องเรียนของเราเจอสิ่งต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะเจอสิ่งของรอบๆตัวเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันเรามาดูตัวอย่างดีกว่าวันนี้คุณตุลก็เลยยกตัวอย่างมาให้เนาะอย่างแรกโต๊ะใช่ไหมเจอโต๊ะยังเจอแล้วเจอประตูไหมวันนี
1: ้
0: เจอกระดานไหมวันนี
1: ้
0: เจอของเราอาจจะเป็นสมาร์ทบอร์ดใช่ไหมหรือว่าเป็นทีวีใช่ไหมลูกส่วนเพื่อนๆปลายทางนะคะก็อาจจะมีกระดานไวบอร์ดแบบนี้อยู่ที่ห้องเรียนเช่นเดียวกันใช่ไหมลูกเจอนาฬิกาไหมวันนี
1: ้
0: เจอเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยอันนี้เป็นสิ่งของรอบๆตัวเราแต่เราจะมาดูกันดีกว่าว่าในสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเรามีรูปร่างหรือรูปทรงอะไรประกอบอยู่บ้างดูซิว่าใครจะตอบได้อย่างแรกเลยเรามาดูกันที่อย่างแรกเด็กๆลองสังเกตประตูสิเด็กๆคิดว่าประตูมีรูปร่างแบบไหนลูกน้ำโมว่าไงรูปร่างอะไรเป็นรูปร่างอะไรใครตอบได
2: ้
0: เป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าจริงไหม
2: ใช
0: ่ใช่เปล่าดูดีกว่าเฉลยของเรารูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมลูกรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วรูปทรงต้องเป็นรูปทรงอะไรเนี่ยรูปทรงอะไรก็ต้องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันใช่ไหมถ้าเราสังเกตที่ประตูดีๆประตูจะมีลักษณะความหนาอยู่ใช่ไหมลูกแสดงว่ามันกลายเป็นรูปทรงและรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปทรงก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าดูอย่างของชิ้นต่อไปกันของชิ้นต่อไปของเรานะคะนาฬิกาลองเดาซิว่านาฬิกามีรูปร่างแบบไหนปกรณ์ปกรณ์ลองตอบซิรูปร่างอะไรลูกปกรณ์ตอบเร็วรูปร่างของนาฬิกาคิดว่าเป็นรูปร่างอะไรรูปร่างอะไรลูกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลม
2: ค่ะ
0: รูปร่างวงกลมใช่ไหมลูกเป็นรูปร่างวงกลมนั่นเองแต่รูปทรงเป็นรูปทรงอะไรใครตอบได
1: ้รูปทรง
0: ประกรณ์คิดว่ารูปทรงเป็นรูปทรงอะไรเนี่ย
2: รูปทรงวงกลม
0: รูปทรงวงกลมหรือรูปทรงกลมเหรอลูกเพื่อนๆว่าใช่รูปทรงกลมไหม

0: ใช่ป่ะใครว่าใช่รูปทรงกลมยกมือใครว่าไม่ใช่ยกมือตอนนี้มี2เสียงแล้วบางคนก็บอกว่าใช่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมลูกจริงๆแล้วไม่ใช่รูปทรงกลมแต่เป็นรูปทรงอะไรใครตอบได้เป็นรูปทรงกระบอกนั่นเองใช่ไหมเป็นรูปทรงกระบอกรู้จักรูปทรงกระบอกไหมลูกรูปทรงกระบอกนี่ถ้าเราสังเกตลักษณะฐานจะเป็นรูปวงกลมใช่ไหมแล้วก็จะมีความหนาขึ้นมาเขาเรียกว่ารูปทรงกระบอกนั่นเองเป็นรูปทรงกระบอกนะไม่ใช่รูปทรงกลมนะลูกถ้ารูปทรงกลมจะเหมือนกับอะไรรูปทรงกลมเหมือนอะไรเลยแตงโมก็เป็นรูปทรงกลมใช่ไหมลูกอะไรอีกใช่เปล่าฝาขวดเป็นรูปทรงอะไรเป็นรูปทรงกระบอกถ้ารูปทรงกลมนอกจากแตงโมแล้วมีอะไรอีกองุ่นลูกบอลนะก็เป็นลักษณะของรูปทรงกลมวันนี้ลองเอามาให้สังเกตกัน2 อย่างนั่นก็คือรูปของประตูแล้วก็รูปของนาฬิกาเด็กๆเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเรามีรูปร่างแล้วก็รูปทรงนะคะอยู่ทั้งในสิ่งของรอบๆตัวของเราแทบจะทุกอย่างเลยใช่ไหมลูกมีทั้งรูปร่างรูปทรงประกอบอยู่นั่นเองนะคะเมื่อกี้นะคะเราได้สังเกตกันไปแล้วเรามาดูดีกว่าว่าวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะในวันนี้นะคะสำหรับสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยเด็กๆจะได้รู้จักรูปร่างรูปทรงนะคะที่พบในธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะอย่างที่สองนะคะเด็กๆจะได้สร้างงานทัศนศิลป์นะคะโดยใช้รูปร่างแล้วก็รูปทรงในการสร้างสรรค์นั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้งยืดหลังขึ้นตั้งใจฟังนะเราจะเข้าสู่บทเรียนกันแล้วนะลูกสำหรับบทเรียนในวันนี้ก่อนที่เราจะมารู้จักรูปร่างรูปทรงเมื่อกี้เราได้สังเกตกันไปแล้วใช่ไหมลูกก่อนที่จะมารู้ว่ารูปร่างรูปทรงมีแบบไหนอย่างไรบ้างครูตุลมีกิจกรรมมาให้เด็กๆช่วยกันทำกิจกรรมนี้ชื่อว่าจัดกลุ่มรูปร่างรูปทรงเดี๋ยวเราจะมาจัดกลุ่มกันดีกว่าว่าอะไรเป็นรูปร่างอะไรเป็นรูปทรงครูตุลมีภาพรูปร่างรูปทรงตอนนี้มันปนกันมั่วหมดเลยอยู่แบบนี้เยอะมากนะถ้าเด็กต้นทางสังเกตครูตุลจะมีภาพอยู่ทางด้านหน้าไว้ให้ด้วยเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่ออกมาดีกว่าให้ช่วยกันเลือกสิเลือกรูปร่างรูปทรงอะไรก็ได้1อย่างแล้วลองเอาไปติดดูซิว่าอันนี้เป็นรูปร่างหรือว่าเป็นรูปทรงดูซิว่าจะจำแนกได้ไหมอันไหนเป็นรูปร่างอันไหนเป็นรูปทรงพร้อมไหมเด็กๆปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเด็กต้นทางได้เลยนะคะอาจจะดูรูปร่างรูปทรงนะคะจากในภาพของครูตูนอันนี้นะคะที่จัดเตรียมมาให้นะคะและอาจจะจดไว้ในสมุดนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะให้เด็กๆนะคะลองจำแนกนะคะปลายทางก็ได้นะคะเด็กๆต้นทางครูตูนจะสุ่มผู้โชคดีคนแรกครูตูนชอบเลข7มากขอยังขอเลขที่17ดีกว่าวันนี้เลขที่17มามั้ยเลขที่17เชิญ17มาไหมลูก17ไม่มาหรอใช่เปล่ามาเปล่าอ้าวไม่เป็นไรงั้นขอเลขที่27มาเลขที่27มาเดี๋ยวครูตุลจะให้เลือกรูปร่างรูปทรงตรงนี้1รูปโอเคไหมคะแล้วก็ไปติดดูสิว่าอยู่ในรูปร่างหรือว่ารูปทรงอ่ะเลือกรูปที่เราชอบได้เลยลูกเลือกรูปที่เราชอบได้เลยไหนอ่ะอย่าเพิ่งติดเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูก่อนอ่ะลองชูให้เพื่อนๆดูเลยอันนี้เป็นรูปอะไรลูกเพื่อนๆช่วยกันตอบหน่อยเร็วรูปหัวใจเดี๋ยวลองให้เพื่อนนะคะดูสิว่าเพื่อนจะเอาไปติดในรูปร่างหรือว่ารูปทรงดีพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วติดได้เลยลูกติดเลยเป็นรูปร่างใช่ไหมเด็กๆว่ารูปหัวใจนี้เป็นรูปร่างไหมคะเป็นรูปร่างใช่ไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากๆเดี๋ยววันนี้ครูตุลมีรางวัลด้วยมีรางวัลมาให้ด้วยเดี๋ยวจบคาบแล้วเรามารับรางวัลกันอ่ะข ขอคนต่อไปเมื่อกี้เลขที่27ไปแล้วใช่ไหมคนต่อไปครูตุลขอเลขที่3 11 31มีไหมไม่มีเอาใหม่มีแต่30ใช่ไหมเอาเลขที่13ดีกว่าลัคกี้นัมเบอร์เลยอ่ะมาแล้วเลขที่13ของเราเลขที่13เลือก1รูปเลยเป็นรูปไหนดีโอเคอ่ะชูให้เพื่อนๆดูก่อนเพื่อนๆปลายทางก็เพื่อนๆต้นทางจะได้เห็นพร้อมกันลูกอันนี้เป็นรูปอันนี้คือรูปที่เพื่อนเลือกมานะคะนโมนโมคิดว่าอันนี้เป็นรูปร่างหรือรูปทรงเพื่อนคิดว่าเป็นรูปทรงเพื่อนๆว่าใช่ไหมนโมลองแปะเลยว่าจะอยู่ในรูปร่างหรือรูปทรงถูกต้องไหมลูกเพื่อนลูกเลือกถูกไหมถูกทำไมถึงถูกเพราะว่าอะไรลูกมันมีความหนานั่นเองแล้วก็มีมิติใช่ไหมลูกมีเงาด้วยถือว่าเป็นรูปทรงเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยขออีก2คนดีกว่าต่อไปปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงเลขที่ต่อไปเลขที่4เชิญเลขที่4มาเลือกเลยลูกเอารูปร่างหรือรูปทรงอันนี้นะโอเคชูให้เพื่อนๆดูดูสิอันนี้คือรูปอะไรเพื่อนๆคิดว่ารูปนี้เป็นรูปร่างหรือรูปทรงลูกใครว่ารูปทรงยกมือใครว่ารูปร่างยกมือเราว่ารูปร่างหรือรูปทรงเอาไปติดเลยเพื่อนบอกว่ารูปนี้เป็นรูปทรงถูกต้องไหมลูกถูกไหมถูกอันนี้เป็นรูปทรงอะไรเนี่ยดูดีๆนะรูปทรงอะไรเขาเรียกว่ารูปทรงทรงกรวยนั่นเองมีฐานเป็นวงกลมใช่ไหมลูกแล้วก็มีปลายเข้าไปชิดกันเขาเรียกว่ารูปทรงกรวยเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยคนสุดท้ายขอเลขที่ถ้าเสียงดังคุณตุลจะไม่เรียกออกมาพร้อมยังขอเลขที่7เลขที่7ออกมาเลยเร็วตะวันใช่ไหมตะวันมาตะวันเลือก1รูปที่ตะวันชอบเอารูปไหนนี่อันไหนก็ได้เลยอันนี้โชว์ให้เพื่อนดูโชว์ให้เพื่อนดูถือตรงเปล่าอันนี้เพื่อนเพื่อนเห็นเป็นรูปอะไรลูกรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมแต่ว่าเป็นรูปร่างหรือรูปทรงใครตอบได้เพื่อนเพื่อนว่าเป็นรูปอะไรลูกรูปทรงตะวันคิดว่าเป็นรูปอะไรตะวันลองเอาไปติดได้เลยระหว่างรูปร่างกับรูปทรงลองดูสิตะวันบอกว่าภาพนี้เป็นรูปทรงถูกต้องไหมลูกถูกต้องเพราะว่าอะไรมันมีความหนาแล้วก็มีมิติด้วยใช่ไหมลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยแสดงว่าเพื่อนๆ เก่งมากเลยตัวแทนของเราตอบได้เกือบหมดเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าว่ารูปอื่นๆจะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงสำหรับอันนี้รูปใครตอบได้ว่าเป็นรูปร่างหรือรูปทรงรูปร่างถูกต้องนะคะคุณตุ้มก็จะติดไว้ที่รูปร่างเนาะอันนี้รูปอะไรลูกใครว่าเป็นรูปร่างยกมือโอ้ใครว่าเป็นรูปทรงยกมือภาพนี้เป็นรูปรูปร่างเป็นรูปร่างขออีกหนึ่งภาพแล้วกันเดี๋ยวคุณตุลเลือกก่อนว่าคุณตุลชอบภาพไหนอันนี้ยากมากอันนี้ยากที่สุดเลยคิดว่าบางคนอาจจะตอบไม่ได้จริงไหมลองสังเกตสิว่าเป็นรูปอะไรลูกไหนใครว่าเป็นรูปร่างยกมือไม่มีใครว่าเป็นรูปทรงยกมือโหทำไมถึงคิดว่าเป็นรูปทรงคะมันมีความหนาแล้วก็มีอะไรด้วยมีเงามีมิติใช่ไหมลูกแสดงว่าภาพนี้นั้นเป็นรูป รูปร่างหรือรูปทรง
1: ร
0: ู
1: ปทรง
0: โอ้โหเก่งมากๆเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆอันนี้แสดงว่าเราสามารถจำแนกรูปร่างกับรูปทรงออกแล้วใช่ไหมลูกว่าอันไหนเป็นรูปร่างอันไหนเป็นรูปทรงใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูดีกว่าว่ารูปร่างกับรูปทรงนะคะมีกี่แบบแล้วแต่ละแบบจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะเด็กๆก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่คุณตุลก็ทำเฉลยมาให้แล้วว่าอะไรบ้างนะคะที่เป็นรูปร่างนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นรูปทรงเหมือนกับที่เด็กต้นทางบอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะว่ารูปร่างก็จะมีลักษณะที่เป็น2มิติแบนๆใช่ไหมลูกส่วนรูปทรงก็จะมีลักษณะที่เป็น3มิตินะคะมีมิติขึ้นมามีแสงมีเงานะคะสามารถดูแล้วเป็นไงลูกจับต้องได้มากกว่าแบบ2มิตินั่นเองค่ะเรามาดูดีกว่าว่าจริงๆแล้วรูปร่างหมายถึงอะไรเนาะสำหรับรูปร่างนะคะความหมายของรูปร่างนะคะก็คือเส้นรอบนอกนะคะทางกายภาพของวัตถุสิ่งของเครื่องใช้คนสัตว์และพืชมีลักษณะเป็น2มิติมีแค่ความกว้างแล้วก็ความยาวเท่านั้นลักษณะของรูปร่างฟังอีกรอบนะจะมีเป็นเส้นรอบนอกเป็นเส้นกรอบรอบนอกนะคะของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืชหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้ลูกมีลักษณะเป็นแค่2มิติคือแบนๆใช่ไหมมีแค่ความกว้างแล้วก็ความยาวไม่มีความหนานั่นเองค่ะสำหรับรูปร่างจะถูกแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะคะสำหรับรูปร่างแรกนะคะคือรูปร่างที่อยู่ในธรรมชาตินะรูปร่างธรรมชาตินะคะก็คือรูปร่างของสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นอะไรบ้างใครตอบได้ต้นไม้มีอะไรอีกพระอาทิตย์ก้อนเมฆหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในธรรมชาติใช่ไหมลูกเกิดในธรรมชาติเราจะถือว่าลักษณะรูปร่างของเขาเนี่ยเป็นรูปร่างธรรมชาตินะคะอย่างเช่นรูปร่างของใบไม้นะคะรูปร่างของคนนะรูปร่างของสัตว์อันนี้รูปร่างอะไรเนี่ยสัตว์อะไรเนี่ยฉลามใช่ไหมลูกไม่ว่าจะเป็นพืชคนสัตว์นะคะก็ถือว่าเป็นรูปร่างธรรมชาตินั่นเองต่อมามีรูปร่างธรรมชาติแล้วนะคะก็ยังมีรูปร่างเรขาคณิตด้วยรูปร่างเรขาคณิตนะคะก็จะเป็นรูปร่างที่มนุษย์นะคะเป็นคนสร้างขึ้นหรือกำหนดขึ้นนะคะมีโครงสร้างที่แน่นอนอย่างเช่นรูปร่างอะไรรูปร่างวงกลมหรือรูปร่างสามเหลี่ยมหรือว่ารูปร่างสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะค่ะและรูปร่างต่อไปนะคะก็คือรูปร่างอิสระนั่นเองรูปร่างอิสระนะคะเป็นรูปร่างที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนลูกเป็นไปตามอิทธิพลนะคะของสิ่งแวดล้อมหรือว่าความต้องการของผู้สร้างสรรค์นั่นเองสามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาหรือว่าเราไม่สามารถระบุได้นั่นเองว่ารูปร่างมันเป็นแบบใดอย่างเช่นรูปร่างของลมหรือว่ารูปร่างของน้ำนั่นเองค่ะหรือว่าเป็นรูปร่างที่เราไม่สามารถอธิบายได้ใช่ไหมว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนบอกไม่ได้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมหรือเป็นรูปร่างของอะไรนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างนะคะลักษณะของรูปร่างอิสระกันค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของรูปร่างทั้ง3แบบมีอยู่3อย่างด้วยกัน1รูปร่างธรรมชาติ2รูปร่างเลขาคณิตและ3รูปร่างอิสระค่ะต่อมารู้จักรูปร่างแล้วเรามารู้จักรูปทรงกันบ้างสำหรับรูปทรงนะคะหมายถึงโครงสร้างทั้งหมดนะคะของวัตถุที่ปรากฏแก่สายตาในลักษณะที่เป็น3มิตินะคะมีทั้งความกว้างความยาวความหนาหรือว่าความลึกนั่นเองเด็กๆสังเกตไหมจำง่ายๆรูปร่างเป็น2มิติส่วนรูปทรงเป็นกี่มิติ
1: 3ม
0: ิตินั่นเองรูปร่างจะมีแค่ความกว้างกับความยาวแต่รูปทรงจะมีทั้งความกว้างความยาวแล้วก็อะไรด้วยความหนาหรือว่าความลึกเพิ่มเข้ามาซึ่งรูปแบบของรูปทรงนะคะก็มีอยู่3ลักษณะด้วยกันนะคะเหมือนกับรูปร่างเลยคือ1รูปทรงธรรมชาติรูปทรงธรรมชาตินะคะก็คือรูปทรงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนรูปร่างเลยเมื่อกี้เรามีรูปร่างธรรมชาติและรูปทรงเราก็มีรูปทรงธรรมชาติเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของใบไม้รูปทรงของ คนนะคะหรือว่ารูปทรงของสัตว์นั่นเองค่ะก็จะเป็นจัดอยู่ในกลุ่มของรูป

ทรงธรรมชาตินะคะต่อมารูปทรงเลขาคณิตนะคะก็คือรูปทรงที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นหรือกำหนดขึ้นนะคะมีโครงสร้างที่แน่นอนเหมือนกับรูปร่างเลยนะคะอย่างเช่นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะรูปทรงกลมหรือว่ารูปทรง

0: ลึกเพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะค่ะและรูปทรงแบบสุดท้ายนะคะนั่นคือรูปทรงอิสระนะคะก็คือรูปทรงที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนนะคะเป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมหรือว่าความต้องการของผู้สร้างสรรค์เหมือนกับรูปร่างเลยต่างกันตรงที่เป็นไงลูกมันอาจจะมีความหนาเพิ่มเข้ามานั่นเองไม่สามารถคาดเดาได้ใช่ไหมว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะอย่างเช่นรูปทรงของน้ำหรือว่ารูปทรงของไฟนั่นเองอันนี้ก็เป็นลักษณะของรูปร่างกับรูปทรงนะคะต่อมามีคำถามชวนคิดให้เด็กๆช่วยกันตอบอีกแล้วทั้งให้เด็กปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางเลยนะคะช่วยกันตอบคำถามครูตุลหน่อยว่ารูปร่างรูปทรงต่อไปนี้นะคะสามารถดัดแปลงแล้วก็สร้างสรรค์เป็นรูปอะไรได้บ้างพร้อมไหมถ้าทุกคนพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันรูปแรกของเราจะเป็นรูปอะไรรูปแรกรูปร่างสามเหลี่ยมใช่ไหมลูกรูปร่างสามเหลี่ยมเป็นรูปร่างแบบไหนระหว่างธรรมชาติเลขาคณิตหรือว่าอิสระเป็นรูปร่างเลขาคณิตเด็กๆคิดว่ารูปร่างสามเหลี่ยมเนี้ยเราสามารถดัดแปลงมาเป็นรูปร่างอะไรได้บ้างลูกดัดแปลงมาเป็นรูปร่างอะไรได้บ้างมีเพื่อนจะตอบเพื่อนยกมือแล้ว
1: ปลาหมึกครับ
0: เป็นรูปร่างของปลาหมึกได้ไหม
2: ได
0: ้มีอะไรอีก
1: บ้าน
0: รูปร่างของบ้านเป็นหลังคาบ้านใช่ไหมลูกทีนี้มาดูดีกว่าครูตุลยกตัวอย่างว่าเป็นรูปร่างของอะไรเป็นรูปร่างของ
2: แตงโม
0: นะคะลูกจากรูปร่างสามเหลี่ยมสามารถดัดแปลงมาเป็นรูปร่างของแตงโมได้นั่นเองค่ะมาดูรูปต่อไปกันต่อรูปต่อไปเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าเด็กๆคิดว่ารูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามารถดัดแปลงมาเป็นภาพอะไรได
2: ้
0: ชนาการ
3: ประตู
0: รูปร่างของประตูตะวันว่าไงลูกตะวันคิดว่ารูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปร่างอะไรนะลูก
3: โทรศัพท์
0: รูปร่างของโทรศัพท์มีใครตอบได้อีกน้ำมนต์ว่าไงลูกรูปร่างอะไรนะ
4: ผ้าปูโต๊ะครับ
0: ผ้าคลุมโต๊ะใช่ไหมโอ้ดูดีกว่าครูตุลยกตัวอย่างรูปอะไรมาวันนี้รูปนี้รูปอะไรเนี่ยจากสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลายเป็นรูปรูปตึกก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่เด็กตอบมาถูกต้องทั้งหมดเลยดูรูปต่อไปช่วยกันดูรูปต่อไปเร็วรูปร่างวงกลมรูปร่างวงกลมชนาการว่าเป็นรูปอะไรลูก
5: ลูกบอลค่ะ
0: ลูกบอลให้กลุ่มหนึ่งบ้างกลุ่มหนึ่งคิดว่าเป็นรูปร่างอะไรลูกรูปร่างของส้มมาดูเฉลยครูตุลเอารูปร่างอะไรมาให้เด็กๆดูกันครูตุลให้รูปร่างวงกลมเป็นรูปเหรียญได้ไหมได้ไหมได้หรือจะเป็นรูปอื่นๆที่เด็กตอบมาได้ทั้งหมดเลยต่อไปมาดูรูปทรงบ้างจากรูปทรงพีระมิดหรือรูปทรงสามเหลี่ยมเด็กๆคิดว่าจะเป็นรูปอะไรเดี๋ยวดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าครูตุลเอารูปอะไรมาให้ดูดีไหมพร้อมยัง3 2 1รูปอะไรลูกเป็นพีระมิดนะคะต่อไปรูปทรงสี่เหลี่ยมเด็กๆคิดว่าจะเป็นรูปอะไรดูพร้อมกันเลย3 2 1ครูตุลให้เป็นรูปกล่องถ้าเป็นรูปอื่นได้ไหม
2: ได
0: ้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่จินตนาการของทุกๆคนเลยรูปต่อไปรูปทรงกลมรูปทรงกลมคิดว่าน่าเด็กๆหลายคนน่าจะนึกถึงสิ่งนี้แน่นอนพร้อมยัง3 2 1เป็นรูปทรงของลูกบอลใช่ไหมลูกนอกจากลูกบอลแล้วเป็นอย่างอื่นได้ไหมก็ได้แล้วแต่จินตนาการของทุกคนเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถนะคะจินตนาการให้รูปร่างหรือรูปทรงนะคะเป็นภาพต่างๆได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมามาถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานและเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานของตัวเองนะคะทั้งเด็กต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางเลยแล้วมาดูคำชี้แจงนะคะกิจกรรมในวันนี้กันสำหรับวันนี้นะคะครูตุลจะให้เด็กๆนะคะช่วยกันวาดภาพนะคะจากรูปร่างรูปทรงที่นักเรียนจับฉลากได้นะคะจับฉลากได้หรือว่า คุณครูปลายทางนะคะจะกำหนดให้เด็กปลายทางแต่ละคนเลยก็ได้ค่ะ

ำหรับบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะอย่างแรกเลยค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะจัดทำสลากนะคะในรูปร่างรูปทรงนะคะให้เด็กๆปลายทางได้เลือกกันนะคะหรือว่าจะกำหนดให้เลยก็ได้ค่ะแล้วก็ช่วยควบคุมดูแลนะคะคอยให้คำแนะนำกับนักเรียนระหว่างการทำกิจกรรมด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูครูตูนสาธิตนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะครูตูนก็เปลี่ยนผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมที่จะสาธิตให้เด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้รับชมกันแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูว่าเราจะสามารถนะคะใช้รูปร่างแล้วก็รูปทรงนะคะสร้างสรรค์เป็นงานทัศนศิลป์ได้อย่างไรค่ะวันนี้นะคะครูตูนจะเอาเริ่มด้วยนะคะรูปทรงวงกลมนะคะครูตูนจะดัดแปลงให้เป็นรูปอะไรเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางก็เด็กๆต้นทางนะคะคอยทายกันเลยครูตูนก็จะเริ่มจากการวาดวงกลมลงไปก่อนนะคะโดยการใช้ดินสอในการร่างอาจจะใช้ดินสอร่างไว้เบาๆก่อนนะคะครูตูนว่าน่าจะมีเด็กๆต้นทางหรือเด็กปลายทางบางคนเริ่มเดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าครูตูนจะวาดเป็นภาพอะไรใช่ไหมลูกจากทรงกลมนะคะครูตูนก็จะวาดให้เป็นภาพของผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะพอร่างภาพเสร็จแล้วนะคะครูตูนก็จะใช้ปากกานะคะในการตัดเส้นนะคะแล้วก็จะตัดเส้นนะคะจากสิ่งที่เราวาดไว้นะคะอาจจะไม่ต้องตัดเส้นตรงกับที่เราวาดไว้เป๊ะทุกเส้นก็ได้นะคะสามารถปรับมาให้เหมาะสมขึ้นได้นั่นเองค่ะพยายามรากให้กลมนะคะให้เด็กปลายทางหรือว่าเด็กต้นทางยังรากไม่กลมไม่เป็นไรนะคะเราก็ค่อยๆปรับเส้นไปได้นะลูกพอเสร็จแล้วนะคะตัดเส้นเสร็จแล้วเราก็จะระบายสีกันนะคะซึ่งการทำให้เป็นรูปทรงนะคะอย่างทรงกลมเนี่ยอาจจะใช้เรื่องของน้ำหนักสีนะคะเข้ามาช่วยนะคะทำให้ดูเป็นทรงกลมมากขึ้นนะคะคุณตุ้มจะเริ่มจากนะคะการใช้สีส้มนะคะในการระบายก่อนเลยคุณก็เอาสีส้มนะคะระบายบางๆเด็กๆพอจะเดาออกไหมลูกว่าเป็นภาพของผลไม้อะไรคุณขอลบรอยดินสอที่เกินมาก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มระบายสีแล้วก็สามารถลบรอยที่เกินมาก่อนได้พอเสร็จแล้วก็ใช้สีนะคะระบายเราจะเริ่มจากการลงสีนะคะเบาๆก่อนการที่จะทำให้เป็นรูปทรงได้นะคะก็อาจจะอาศัยในเรื่องของแสงเงาช่วยก็ได้นะคะหรือบางรูปภาพนะคะอาจจะใช้เส้นนะคะสร้างให้เกิดเป็นรูปทรงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะทำให้มีส่วนของเงานะคะแล้วก็แสงนี่นะคะทำให้เกิดเป็นรูปทรงพอเราระบายสีส้มไปแล้วใช่ไหมคะครูตูนก็จะใช้นะคะสีเหลืองนะคะหรือว่าสีที่อ่อนกว่าสีส้มนะคะถัดมานะคะในการระบายเพื่อให้เกิดแสงเงาที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะใช้สีถัดมานะคะระบายนะคะลงไปในส่วนที่อ่อนลงตรงไหนเป็นเงาเป็นแสงเราก็สามารถกำหนดได้เลยนะคะจากขั้นตอนนี้ระหว่างนี้นะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะตามรูปร่างรูปทรงที่เด็กๆนะคะจับฉลากได้นะคะหรือว่าที่คุณครูปลายทางกำหนดให้ได้เลยนะคะใครที่ได้ภาพรูปร่างรูปทรงอื่นๆนะคะก็สามารถสร้างสรรค์นะคะได้ตามจินตนาการเลยนะคะไม่ต้องวาดภาพเหมือนครูตูนก็ได้นะคะจะเป็นภาพอะไรก็ได้นะคะที่เด็กๆสามารถจินตนาการได้

นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มน้ำหนักนะคะเข้าไปนะคะอาจจะใช้สีที่อ่อนลงนะคะในส่วนที่เป็นแสงก็ได้เช่นกันเด็กๆก็อาจจะเดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าคุณตุลวาดเป็นภาพของส้มนั่นเองนะคะหรือว่าเราอาจจะเอาสีเข้มนะคะมาเติมในส่วนที่มันเป็นเงาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเชื่อว่าทั้งในเด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะจะต้องสร้างสรรค์ผลงานนะคะออกมาจากรูปร่างรูปทรงนะคะได้สวยงามแล้วก็น่าสนใจแน่นอนค่ะหรือเอาอาจจะใส่สีเขียวเติมเข้าไปนะคะเพื่อให้ดูเป็นผลส้มแล้วก็สมจริงมากขึ้นก็ได้นะคะในส่วนที่เป็นเงานะคะหรือว่าส่วนที่เข้มขึ้นนั่นเองค่ะแค่นี้นะคะจากรูปร่างที่เราวาดนะคะก็จะกลายเป็นรูปทรงแล้วนะคะโดยการเพิ่มน้ำหนักนะคะจากการใช้ระบายสีนั่นเองค่ะจากการใช้สีนะคะก็เหลือก็ระบายใบนะคะกับการให้เรียบร้อยนะคะอาจจะใช้สีเหลืองผสมด้วยนะคะเพื่อให้ดูมีมิติมากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นก็ได้ค่ะเท่านี้นะคะคุณดุลก็จะได้ภาพของผลส้มนะคะที่สร้างสรรค์จากรูปทรงกลมนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะคุณดุลก็มีตัวอย่างสำเร็จนะคะที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้มาให้เด็กๆทั้งปลายทางแล้วก็ต้นทางได้ชมกันด้วยนะคะให้ดูภาพส้มนะคะที่เก็บรายละเอียดนะคะมาทั้งหมดแล้วนะคะถ้ามีเวลาเหลือเด็กๆปลายทางก็อาจจะเก็บรายละเอียดนะคะให้ได้ผลงานที่สวยงามนะคะแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นได้นะคะเมื่อกี้คุณตุลนะคะให้ดูตัวอย่างนะคะงานที่เกิดจากรูปทรงกลมไปแล้วนะคะต่อไปมาดูงานที่เกิดจากรูปร่างสามเหลี่ยมกันบ้างนะคะสำหรับรูปร่างสามเหลี่ยมนะคะคุณตุลก็ดัดแปลงนะคะให้กลายเป็นภาพของปลาหมึกนะคะหรือว่าเด็กๆปลายทางเนี่ยเด็กต้นทางนะคะมีไอเดียอื่นๆนะคะหรือว่าจินตนาการเป็นอย่างอื่นได้นะคะก็สามารถสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างสนุกสนานได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมผลงานของเด็กต้นทางนะคะแล้วก็สรุปบทเรียนพร้อมๆกันค่ะ

ค่ะและก่อนที่จะสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณดุลก็มีภาพผลงานนะคะของเด็กต้นทางนะคะมาให้ทั้งเด็กๆเพื่อนๆต้นทางนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางได้ชมกันนะคะของดาเนียใช่ไหมลูกดาเนียวาดจากรูปร่างอะไรเนี่ยจากรูปร่างสามเหลี่ยมใช่ไหมลูกเป็นภาพของต้นคริสต์มาสนะคะสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยอ่ะปรบมือให้ดาเนียหน่อยเร็วเชื่อว่าเพื่อนๆ นะคะทั้งเด็กต้นทางแล้วก็เด็ก

0: เด็กปลายทางเลยนะคะน่าจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะได้สวยงามนะเช่นเดียวกันไม่แพ้ดานเนียเลยใช่ไหมขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวดานเนียไปนั่งก่อนต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับบทในวันนี้นะคะเรื่องของรูปร่างรูปทรงนะคะทั้งรูปร่างแล้วก็รูปทรงนะคะจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันใช่ไหมลูกลักษณะแรกคือรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติในใครตอบได้ว่ารูปร่างรูปทรงในธรรมชาติมีอะไรบ้าง
1: มีคน
0: มีอะไรอีก
1: ม
0: ีพระอาทิตย์มีรูปของสัตว์ใช่ไหมลูกไม่ว่าจะเป็นรูปร่างที่เป็นธรรมชาตินะคะใบไม้คนนะคะหรือว่าสัตว์นะคะก็ถือว่าเป็นรูปร่างรูปทรงที่อยู่ในธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะต่อมานะคะลักษณะของรูปร่างรูปทรงที่เป็นเลขาคณิตนั่นเองค่ะเป็นรูปร่างหรือว่ารูปทรงนะคะที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นหรือว่ากำหนดขึ้นนะคะอย่างเช่นรูปร่างของวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะรูปทรงนะคะก็เป็นรูปทรงกลมนะคะรูปทรงพีระมิดหรือรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็รูปทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะและรูปแบบสุดท้ายนะของรูปร่างรูปทรงนะคะนั่นก็คือรูปร่างรูปทรงอิสระนั่นเองค่ะก็จะเป็นรูปร่างอิสระนะคะเป็นรูปร่างหรือว่ารูปทรงนะคะที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นรูปร่างรูปทรงแบบใดนะคะอาจจะเป็นรูปร่างรูปทรงของน้ำหรือว่าไฟนั่นเองค่ะวันนี้นะคะบทเรียนของเรานะคะก็จบกันแล้วในเรื่องของรูปร่างแล้วก็รูปทรงนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะครูตูนนะคะจะมีเรื่องราวหรือว่าบทเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสีนั่นเองเด็กๆต้นทางไหนใครรู้จักสีบ้างยกมือทุกคนรู้จักสีกันหมดเลยมีทุกคนมีสีที่ชอบไหมคะ
1: ม
0: ีใช่ไหมแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าสีมีความสำคัญยังไงมีโอ้ยมีคนบอกว่าความรู้สึกเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าสีนะคะจะมีความสำคัญยังไงในงานศิลปะนะคะเรามารอชมไปพร้อมๆกันค่ะและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะคะก็คือกระดาษวาดเขียนนะคะหรือว่าเด็กๆจะเตรียมเป็นสมุดวาดเขียนก็ได้นะคะทั้งเด็กปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางเลยนะคะแล้วก็ดินสอสีหรือว่าสีไม้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะกำชับเด็กๆปลายทางด้วยนะคะว่าให้เตรียมอุปกรณ์มาเรียนในรายวิชาศิลปะด้วยค่ะค่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะครูตุลก็มีผลงานนะคะศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากเด็กๆกันนะสำหรับภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์นี้ไหนใครรู้จักภาพนี้บ้างยกมือมีคนรู้จักภาพนี้ไหนใครเคยเห็นไหนใครไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าภาพนี้คือภาพอะไรทุกคนนั่งตัวตรงปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งภาพนี้คือภาพ Starry Night เป็นภาพที่โด่งดังมากลูกศิลปินที่สร้างสรรค์คือวินเซนต์แวนโกะนะคะเขาใช้เทคนิคการระบายสีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบนะคะซึ่งภาพนี้โด่งดังมากๆมีชื่อเสียงมากๆเป็นที่รู้จักของหลายๆคนเลยเดี๋ยวมีโอกาสนะคะครูตุลจะมาเล่าเรื่องราวของแวนโกะให้ฟังศิลปินคนนี้มีความน่าสนใจหรือถ้าใครสนใจนะคะอยากรู้นะคะก็สามารถไปเสิร์ชหาข้อมูลได้นะคะส่วนครั้งหน้านะคะครูตุลจะมีผลงานศิลปะประจำสัปดาห์เป็นภาพอะไรนะคะแล้วบทเรียนของเราจะสนุกแค่ไหนน่าสนใจแค่ไหนนะคะฝากเด็กๆปลายทางคุณครูปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แตกเหลือเกินวันนี้พี่นุ้งนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
1: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper G R A S ShOPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderW A T E R S T R I D E R water spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความรักของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เป็นคำถามที่ถามว่าทำงานประจำด้วยขายของออนไลน์ด้วยขายดีเริ่มทำงานประจำไม่ไหวควรเลือกอาชีพอะไรดีคะมันเป็นคำถามโลกแตกครับ คำถามแรกก็คือว่าต้องถามตัวคุณเองก่อนว่ารายได้ประจำเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของการใช้ชีวิตของคุณแล้วรายได้เสริมเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เวลาที่เราเอารายได้เสริมเนี่ยอย่าเอาแต่ยอดขายนะครับมันต้องไปดูว่าผลกำไรสุทธิจริงๆน่ะมันได้เท่าไหร่เช่นสมมติถ้าผมมีเงินเดือนอยู่ 30,000 บาทนะแล้วผมขายของได้แสนหนึ่งแต่ผมมีกำไรอยู่หมื่นหนึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมไม่ควรจะเลิกงานประจำเพราะผมเลิกงานประจำแล้วผมมาทำงานตรงนี้แสนหนึ่งมันอาจจะออเดอร์ละประมาณ300-400มันเยอะมันยุ่งไปหมดเลยเนาะอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออเราจะไปตรงไหนดีอย่างเงี้ยยังไม่ควรแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมี 30,000 บาทคุณขายได้แสนหนึ่งและในแสนหนึ่งนั้นเนี่ยนะคุณมีกำไรตั้ง 50,000 บาททดแทนกันได้แล้วใช่ไหมครับถ้าทดแทนกันได้แล้วมันได้อะไรเพิ่มขึ้นคุณได้อิสรภาพในการทำงานคุณได้อิสรภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้นขายของออนไลน์ไม่เหมือนทำงานนะครับมันไม่ได้ทำงาน8ชั่วโมงนะครับเพราะมันจะทำงาน16ชั่วโมงครับเพราะมันอยู่ที่ลูกค้าจะสั่งของเมื่อไหร่ยังไงแบบไหนนะคุณพร้อมจะรับกับสถานการณ์ตรงนั้นนะถ้าคุณพร้อมจะรับไปเลยครับนะฮะแบบที่3ครับเอาแบบมีกลยุทธ์หน่อยเงินเดือน 30,000 บาทขายได้แล้วมีกำไรอยู่ประมาณ 30,000 บาทจ้างคนทำไหมครับเอาสัก 15,000 จ้างคนทำครับแล้วดูว่าถ้าคนมาช่วยทำตรงนี้แล้วแล้วกลับไปทำงานที่เรากลับไปทำสิ่งที่เราถนัดในอาชีพเสริมนะครับเช่นเราไลฟ์สดขายเก่งแต่พอเราไลฟ์สดขายเก่งกลับบ้านเราต้องมานั่งแพ็คของส่งโอ้โหดูมันวุ่นวายมากแล้วมันก็เหนื่อยมากจ้างคนแพ็คของไม่จ้างคนแพ็คของไม่อยากจะจ้างไม่รู้จะจ้างตรงไหนครับไปติดต่อครับมีหลายบริษัททำเอาท์ซอร์สตรงนี้ให้ครับนี่เขาก็จะรับงานเล็กๆน้อยๆเขารับหมดครับมีหลายบริษัทครับที่ทำแบบนี้ไปใช้บริการพวกนี้ครับแล้วคุณจะไม่ต้องปวดกระบาลเลยครับนะฮะง่ายมากในการที่จะใช้งานเขาแล้วคุณก็มาทำเรื่องที่ถนัดแล้วถ้ามันสเกลไปได้ก็แปลว่างานประจำคุณยังอยู่นะฮะแล้วคุณยังสามารถทำงานเสริมนี้ได้โดยการที่เราจะใช้ประสิทธิ์ของคนอื่นมาทำแล้วทำเฉพาะในสิ่งที่เราถนัดในสิ่งที่เราชอบคือการขายทางออนไลน์นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับเจ้าของฟาร์มผักทดลองปลูกเมลอน3สายพันธุ์สีเหลืองทองจากทิเบตลูกค้าสั่งจองเพียบเตรียมขยายพื้นที่เพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเที่ยวงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงจัดประกวดกล้วยไข่พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรถึง5ตุลาคมนี้สุธามาศผูกโพพาชมชาวจังหวัดสิงห์บุรีปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกเกิดแนวคิดนำมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงสำหรับชงดื่มผมเชื่อว่าทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมยังคงได้รับเงินทอนเป็นเหรียญสลึงกันอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับพอได้มาแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้มีโอกาสไปใช้งานต่อนะครับเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาจังหวัดนนทบุรีก็เลยคิดโครงการขอรับบริจาคเหรียญสลึงเหล่านี้นะครับเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเป็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการกับโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขครับกลุ่มจิตอาสากำลังร่วมมือกันคัดแยกเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์เหรียญบาทเหรียญต่างประเทศนับหมื่นเหรียญเลยนะครับภายในห้องทำงานของรองนายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อคัดแยกแล้วก็นับจำนวนแพ็คใส่ถุงเตรียมนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับเพื่อมาซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของตำบลบางรักพัฒนาครับอย่างเช่นวีลแชร์เตียงผู้ป่วยแล้วก็อาหารที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยตามโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางครับเริ่มโครงการแบบนี้มาได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาร่วมกันนำเหรียญที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมาบริจาครวมแล้วเป็นเงินกว่า 86,000 บาทแล้วก็มีผู้ใจบุญนะครับร่วมสมทบทุนเข้ามาอีกเป็นเงิน 70,000 บาทด้วยก็รวบรวมเงินนะครับนำไปซื้อวีลแชร์แจกให้กับผู้ป่วยผู้พิการไปแล้วทั้งหมด9คันนะครับแล้วก็สิ่งของอื่นๆเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาไปแล้วถึง220คนอย่างบ้านผู้ป่วยนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาครับหลังจากประชาชนมีการร้องขอไปทางเทศบาลซึ่งวีลแชร์คันนี้ก็เป็นวีลแชร์คันที่9ที่มาจากเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์ของพี่น้องชาวบางรักพัฒนาครับนอกจากนี้ครับก็ยังนำพวกทิชชู่เปียกแพมเพิร์สแล้วก็ของที่จำเป็นนะครับมามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วยทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวนะครับก็รู้สึกดีใจและขอบคุณทางเทศบาลเป็นอย่างมากเลยครับที่ดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีโดยเฉพาะลูกบ้านที่ป่วยทุพพลภาพแบบนี้
1: ก็คือหนึ่งในโครงการเหรียญทองแลกความสุขค่ะเราได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของFacebook ของทางเทศบาลทางเสียงตามสายแล้วก็ทาง Facebook ของรองปุ้ยเองว่าเราได้จัดทำโครงการเหรียญทองแลกความสุขนะคะโดยที่ท่านนำเหรียญสลึงเหรียญ50เหรียญต่างๆที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วนะคะนำมามอบให้เรานะคะแล้วเราจะนำความสุขคืนต่อในรูปแบบของทิชชู่เปียกวีลแชร์เตียงผู้ป่วยวอล์กเกอร์หรือแม้กระทั่งรถพาผู้ป่วยไปห้องน้ำนะคะและที่ผ่านมาล่าสุดนี้ก็คือมีบ้านที่เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ของเรานะคะได้มีเสียหาย3หลังเราก็ได้นำเงินส่วนนี้ค่ะส่งมอบความสุขให้กับเขาโดยที่มอบรายละ 3,000 3หลังค่ะ
2: ตัวโครงการนะครับยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับและมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาก็นำเศษเหรียญนะครับทั้งเหรียญ25สตางค์50สตางค์มาบริจาคที่เทศบาลไม่ขาดสายเลยครับก็เชิญชวนประชาชนที่อาจจะยังไม่ทราบข่าวนะครับว่าทางเทศบาลก็รับบริจาคเหรียญไปมอบโดยตรงนะครับที่ทางเทศบาลก็ได้หรือว่าถ้าเจอทีมงานของรองปุ้ยแบบนี้ทีมงานของเทศบาลลงพื้นที่ต่างๆก็สามารถนำมาให้โดยตรงได้ด้วยครับเจ้าของ

0: ฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับทดลองปลูกเมลอน3สายพันธุ์เมื่อชนเป็นสีเหลืองทองจากทิเบตนะครับให้ผลผลิตแล้วก็รสชาติดีตอนนี้ลูกค้าสั่งจองเพียบเลยนะครับเตรียมปลูกรุ่นต่อไปขยายพื้นที่เพิ่มแล้วครับทดลองปลูกเมลอนจำนวน3สายพันธุ์ครับในโรงเรือนขนาด6คูณ20เมตรรวม200ต้นแยกเป็นพันธุ์ไทเฮา100ต้นพันธุ์ไข่ทองคำ50ต้นแล้วก็พันธุ์จันฉาย50ต้นโดยซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากทิเบตนะครับส่วนพันธุ์ไข่ทองคำแล้วก็พันธุ์จันฉายเนี่ยมีผู้พัฒนาให้สามารถปลูกในเมืองไทยซึ่งทนร้อนทนฝนได้ดีแล้วครับผลการปลูกรุ่นแรกเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จดีครับให้ผลผลิตกว่า150ลูกขนาดลูกละ 1.5 ถึง2กิโลกรัมเศษๆความหวานนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังดีครับประมาณ 14 ถึง 15 องศาบริกส์ที่โรงเรียนของนายวงอนันต์สุขเจริญคณาอายุ48ปีครับเจ้าของโชคอนันต์ฟาร์มหมู่4ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเขาบอกว่าปกติเนี่ยทำฟาร์มผักไฮโดรโปนิกนะครับแล้วก็เมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยเริ่มทดลองปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์ตอนนี้เริ่มตัดขายแล้วนะครับประเดิมรุ่นแรกเนี่ยกิโลกรัมละ80บาทเท่านั้นส่วนทั้ง3สายพันธุ์เนี่ยรสชาติแตกต่างกันยังไงให้เจ้าของสวนอธิบายครับ
1: ครับสายพันธุ์แรกจะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวชื่อว่าไทเฮานะครับเป็นเมลอนสีทองนะครับแล้วมีลายตะข่ายนะครับจะทรงลีนิดนึงนะครับแล้วก็เนื้อจะหวานกรอบเนื้อสีทองนะครับจะเป็นตัวที่อร่อยนะครับความหวานอยู่ที่ประมาณ 14-15 บริกกำลังหวานอร่อยไม่หวานแสบคอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีลายเนาะส่วนอีก2ตัวชื่อไข่ทองคำครับตัวนี้ครับจะมีลักษณะกลมนะครับเหมือนไข่เลยแต่เป็นไข่ทองคำสีสวยนะครับก็จะมีลักษณะผิวเรียบนะครับเนื้อจะหวานกรอบเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเนื้อแน่นเหมือนแอปเปิ้ลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่อร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่คนชอบและอีกสายพันธุ์หนึ่งคือด้านนี้ครับจะเป็นตัวชื่อว่าจันฉายเหมือนพระจันฉายมาให้เราก็คือลักษณะคล้ายๆกันสองตัวนี้นะครับคือเป็นลูกกลมๆนะครับสีเหลืองอร่ามสวยงามนะครับแล้วก็รสชาติจะเป็นเมลอนสีเหลืองทองนะครับแล้วก็มีตอนนี้ปลูกอยู่นะครับประมาณ200ต้นนะครับ
0: ส่วนการปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์นะครับค่อนข้างจะยุ่งยากสักหน่อยสำหรับมือใหม่ครับเริ่มจากเพาะเมล็ดเป็นต้นกล้าแล้วก็ย้ายลงกระถางปลูกในโรงเรือนนะครับเมื่อต้นเริ่มเลื้อยขึ้นเชือกออกดอกเนี่ยจะต้องผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียให้ครับเนื่องจากว่าเป็นการปลูกในโรงเรือนแบบปิดก็เลยไม่มีแมลงมาช่วยผสมเกสรแต่ก็ต้องคอยระวังแมลงศัตรูพืชของเมลอนนะครับที่อาจจะเล็ดลอดเข้ามาในโรงเรือนได้แล้วก็ต้องคอยตัดแต่งกิ่งนะครับให้เหลือข้อที่9ถึง15เท่านั้นเพื่อให้ติดผลที่มีความสมบูรณ์กับตัดผลทิ้งนะครับให้เหลือผลที่ดีที่สุดต้นละ1ผลเท่านั้นแล้วพอใกล้เก็บผลผลิตนะครับจะปล่อยให้ต้นเนี่ยมีสภาวะใกล้ตายเพื่อให้ต้นเนี่ยส่งสารอาหารทั้งหมดนะครับไปเลี้ยงลูกจะทําให้ผลเมลอนเนี่ยมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นด้วยครับ
2: ชูให้ดูหน่อย
0: ตอนนี้นะครับเมลอนรุ่นแรกที่ปลูกประสบความสำเร็จดีมากคนสั่งจองไปแล้วครึ่งหนึ่งของผลผลิตที่มีเลยครับเดี๋ยวเตรียมจะขยายผลนะครับปลูกเพิ่มต่อไปอีกหนึ่งโรงเรือนด้วยเผื่อใครอยากจะอุดหนุนกันให้เบอร์ไว้ติดต่อนะครับ0846598797ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็ยังเดินหน้าถ่ายทอดความรู้การเกษตรให้กับชาวบ้านมาร่วมรับฟังปัญหาแล้วก็ช่วยแนะแนวทางแก้ไขกันนะครับเป็นการยกระดับการปลูกพืชด้วยกระบวนการผลิตพืชแบบอินทรีย์ที่ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยครับแล้วก็สร้างรายได้สู่ชุมชนด้วยครับ
3: การความเสี่ยงจากสารเคมีแค่นั้นเอง
0: ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่บริการวิชาการนะครับตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตพืชตามการปฏิบัติการเกษตรผลิตพืชแบบอินทรีย์ที่ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานออร์แกนิกสิ่งที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่วันนี้ครับก็คือมาอบรมถ่ายทอดความรู้วิเคราะห์ถอดบทเรียนกันร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักกลุ่มผักดีพื้นที่ตำบลนาสีนวลอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามในเรื่องของกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์และการใช้ไตรโคเดอร์มาเพื่อให้ทราบปัญหาของการผลิตพืชผักอินทรีย์ในปัจจุบันของแต่ละรายคณะนักวิจัยครับก็แนะวิธีการแล้วก็ฝึกปฏิบัติการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบเชื้อสดนะครับเพื่อป้องกันและใช้กำจัดโรคในแปลงเกษตรสามารถนำเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับแบบเชื้อสดนี้ไปใช้ได้4กรณีด้วยกัน1ก็คือใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ใช้อัตราส่วนเชื้อสด1

0: ถึง2ช้อนแกงต่อเมล็ดพืช1กิโลกรัม2ก็คือหว่านในแปลงปลูกได้เลยครับใช้เชื้อสด50กรัมต่อตารางเมตร3ก็คือใช้ผสมกับวัสดุปลูกในใช้เชื้อสดนะครับ1ส่วนต่อวัสดุปลูก50ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันและ4ครับใช้ฉีดพ่นโดยใช้เชื้อสด1กิโลกรัมต่อน้ำ100ลิตรโดยการล้างสปอร์ในน้ำแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำไปใช้ในการฉีดพ่นครับ
1: ในขั้นตอนต้นน้ำนะครับเราก็เริ่มมาแก้ไขด้วยเทคโนโลยีนะครับที่เรามีอยู่ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์นะครับแล้วก็นำลูกศิษย์ของเรานะครับมาเรียนรู้ร่วมกับชุมชนแล้วก็นำวิธีการเนี่ยครับมาแก้ปัญหานะครับหลังจากนั้นเราก็ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ผ่านมาจนถึงกระบวนการกลางน้ำนะครับจนได้ผลผลิตแล้วจะทำให้ผลผลิตมีคุณภาพได้ยังไงจะดึงมาตรฐานนะครับซึ่งตอนนี้ได้มาตรฐาน GAP แล้วเราก็ดึงนะครับมาตรฐานขึ้นมาเป็นการผลิตให้ได้คุณภาพผลผลิตในระดับมาตรฐานของ EC ครับตอนนี้นะครับเพื่อที่จะปลายน้ำก็คือเพื่อที่จะสอดคล้องกับตลาดที่คนทุกวันนี้นะครับเรียนรู้นะครับแล้วก็รักสุขภาพมากขึ้นเรียนรู้ว่าสารพิษสารเคมีไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ผลผลิตอินทรีย์นะครับ
2: แต่ไอ้ไข่ที่มันลงไปอ่ะ
0: การยกระดับให้เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครับสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ตอนนี้คนใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะครับและผลลัพธ์ที่ต้องการสูงสุดก็คืออยากให้เกษตรกรพัฒนาเรื่องการทำมาหากินนะครับโดยระดับมาตรฐานให้เกิดระบบนิเวศที่มีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตด้วยผู้บริโภคด้วยและก็สิ่งแวดล้อมด้วยอย่างยั่งยืนนะครับปัจจุบันนี้ครับถ้าเป็นช่วงของฤดูฝนแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่โรคที่พบในแปลงผักที่ปลูกแบบอินทรีย์แบบนี้ก็จะเป็นโรคของเชื้อราในแปลงผักนะครับทำให้บางทีชาวบ้านหลายรายต้องหันไปพึ่งสารเคมีที่เป็นอันตรายที่อาจจะตกค้างได้มากนะครับเลยต้องหันมาพึ่งความรู้จากมหาวิทยาลัยมาสอนการกำจัดเชื้อราแล้วก็โรคต่างๆแบบปลอดภัยครับสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้ก็จัดประกวดกล้วยไข่ทั้งแบบดิบแล้วก็สุกนะครับและกล้วยไข่ที่เป็น GI พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้สามารถแปรรูปได้อีกหลากหลายครับทั้งเป็นอาหารคาวหวานได้ด้วยในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงครับชาวสวนกล้วยไข่ทั้ง11อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคัดกล้วยไข่ที่งามที่สุดจากแต่ละสวนนะครับผ่านการดูแลมาเป็นอย่างดีด้วยส่งกล้วยไข่เข้าประกวดในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2567นะครับจัดตั้งแต่วันที่25กันยายนไปจนถึง5ตุลาคมนี้ครับซึ่งปีนี้ถือว่ากล้วยไข่ที่ส่งมาประกวดนะครับมีความสวยงามแล้วก็สมบูรณ์เป็นอย่างมากด้วยเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยสภาพอากาศดีครับไม่ประสบปัญหาภัยแล้งแม้ว่าปัจจุบันนะครับจะมีพื้นที่การเพาะปลูกกล้วยไข่น้อยลงก็ตามแต่กล้วยไข่ก็ยังเป็นสินค้าสำคัญนะครับที่ยังทำรายได้จำนวนมากให้กับจังหวัดกำแพงเพชรการจัดงานครั้งนี้ครับก็ถือเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยปัจจุบันนี้กล้วยไข่เป็นสินค้า GI หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับที่มีรูปร่างลักษณะแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นนะครับคือรสหวานเนื้อในนุ่มเหนียวกลิ่นหอมผลก็สวยด้วยครับมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยจึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคนะครับก็ยังผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นคืองานเทศกาลศาสตร์ไทยด้วยครับ
3: คือทุกปีที่จังหวัดกำแพงเพชรเขามีการประกวดกล้วยไข่ครับผมงานศาสตร์ไทยกล้วยไข่ผมก็มีโอกาสได้ส่งร่วมกิจกรรมทุกปีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นผลไม้ประจำจังหวัดของจังหวัดกำแพงเพชรเรานะครับผมแล้วผมก็ชอบคือปลูกกล้วยไข่ครับผมมันได้ผลผลิตดีต่อไร่ก็ได้สูงนะครับผมถึงมันจะเสี่ยงการดูแลหน่อยนึงแต่มันถ้าใครทำแล้วเป็นผลผลิตที่ว่าคุ้มค่านะครับผมเพราะว่าเรารายได้ดีครับผมสำหรับการทำกล้วยไข่
4: ตอนนี้ปลูกไว้เยอะ
3: ไหมผมจะปลูกกล้วยไข่ประมาณ5-10ไร่ต่อปีนะครับผมพูดถึงนะเพราะว่าค่าตอบแทนมันสูงก็เราทำอาชีพอื่นนะครับผม
0: การปลูกกล้วยไข่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับปัจจุบันนี้รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไข่ของกำแพงเพชรโดยส่งเสริมให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐเอกชนปลูกกล้วยไข่ในพื้นที่ของตนเองครับซึ่งจะมีการสนับสนุนหน่อกล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองหลังจากที่ปลูกแล้วแต่ละพื้นที่ครับจะต้องมีการดูแลแล้วก็ส่งหน่อที่ขยายได้เนี่ยกลับคืนมายังสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อไปครับส่วนราคาเวลากล้วยไข่ให้ผลผลิตก็ถือว่าทำเงินได้ราคาดีอยู่นะ

0: ครับอย่าง1เครือคุณผู้ชมจะมีน้ำหนักประมาณสัก 7-15 กิโลกรัมราคาที่เขาขายกันหน้าสวนก็ตกกิโลกรัมละ 25-30 บาทขึ้นไปครับมีขนมอร่อยแต่ว่าหากินยากเพราะว่าคนทำเหลือน้อยเต็มทีครับมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่ในจังหวัดสงขลาทั้ง2ชนิดเลยนะครับขนมอย่างแรกคือขนมบูตูครับเป็นขนมไทยมุสลิมเหลือเพียงเจ้าเดียวด้วยครับขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นส่วนอีกร้านก็ขายขนมค้างคาวครับเป็นของว่างไทยโบราณที่ยังเหลือในพื้นที่เมืองสงขลาเพียง2เจ้าเท่านั้นครับขนมค้างคาวเป็นของว่างไทยโบราณซึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นรูปร่างก็เหมือนกับค้างคาวครับเป็นขนมประเภททอดปั้นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับแล้วก็เอาไปทอดในกระทะที่ความร้อนปานกลางจนกรอบทั้ง3ด้านนะครับแบบที่เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในวัตถุดิบหลักประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียวกับที่มะพร้าวขูดกุ้งสดพริกไทยดำน้ำตาลปี๊บนะครับยังมีขายกันที่ร้านนางวิภาวงศ์ดินิจฉัยอายุ63ปีครับพิกัดคือถนนนางงามอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับซึ่งเปิดขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเป็นแค่1ใน2ร้านที่ยังเหลืออยู่ในเมืองสงขลาเลยนะครับโดยทำขนมค้างคาวขายมากว่า5ปีแล้วนะครับได้สูตรมาจากนางสมเพียรหรือว่าป้าสมทองเรืองการทอดแต่ละครั้งนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ขนมค้างคาวกรอบนอกนุ่มในทุกด้านนะครับเพื่อความอร่อยส่วนรสชาติเนี่ยก็จะหวานๆเค็มๆนะครับแล้วก็อร่อยอยู่ที่ไส้ของมันแล้วก็มีความกรอบด้วยขายกันตอนนี้ครับชิ้นละ8บาทจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยขายกันนะครับ7บาทแล้วก็ถ้าเป็น3ชิ้นก็20บาทนะครับขายแบบนี้มานานแต่ว่าปัจจุบันวัตถุดิบปรับขึ้นราคาก็เลยขึ้นราคามาหน่อยแต่ว่าถ้าซื้อเยอะๆก็ลดได้อีกนะครับส่วนที่บริเวณ4แยกถนนนางงามตัดกับถนนพัทลุงเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเหมือนกันนะครับเป็นร้านขายขนมบูตูสูตรโบราณครับนี่เป็นขนมไทยมุสลิมของอร่อยที่หายากของเมืองสงขลาครับเหลือเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับมีนายชยุตตะทวีอายุ29ปีเป็นนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นชาวสงขลาครับที่ไปทำงานที่ปัตตานีแล้วก็เดินทางกลับมาขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับมีพ่อแม่ญาติพี่น้องมาช่วยกันขายแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันจำนวนมากขนมบูตูครับได้สูตรขนมหมักญาติพี่น้องที่ทำขนมนี้ขายมาก่อนแล้วก็เลิกกิจการไปครับเขาก็เลยคิดอยากจะอนุรักษ์สิ่งดีๆตรงนี้ให้คงอยู่ครับไม่อยากจะให้สูญหายไปโดยทางร้านนะครับยังใช้สูตรเดิมมีอยู่2ไส้ครับมีไส้น้ำตาลตะโหนดกับไส้น้ำตาลทรายซึ่งคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนคอยเตรียมข้าวของต่างๆให้ในช่วงวันศุกร์นะครับเพื่อเตรียมมาขายในเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์กันและแม้วัตถุดิบต่างๆจะปรับขึ้นราคาทั้งแป้งทั้งน้ำตาลแต่ว่าก็ยังขายราคาเดิมชิ้นละ10บาทครับส่วนบริเวณร้านนะครับก็มีคุณน้าที่สืบทอดการทำโรตีนะครับมาจากคุณพ่อมากว่า50ปีแล้วเหมือนกันก็เปิดขายโรตีน้ำแกงโรตีใส่กล้วยแล้วก็โรตีมัตตบะควบคู่ไปกับการขายขนมบูตูสูตรโบราณนะครับซึ่งทั้งขนมบูตูแล้วก็โรตีของร้านนี้ครับเป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองสงขลาครับในเรื่องรสชาติความอร่อยทั้งโรตีทั้งขนมบูตูเลยครับเปิดขายตั้งแต่ตอน7โมงเช้าไปจนถึงตอนเที่ยงครับเปิดขายถึงเที่ยงก็จริงแต่ว่าบางครั้งสักประมาณตอน10โมงของกำหนดแล้วนะครับเผื่อใครอยากจะอุดหนุนแล้วก็ติดต่อกันมีเบอร์ไว้ให้ถามกันก่อนได้นะครับ0869635952ครับชาวอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับเขาปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกหลายสายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็ดูแลแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีด้วยเดิมทีเนี่ยส่งขายแบบผลสดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนผลผลิตบางส่วนมันแตกเสียหายคุณผู้ชมก็เลยเกิดแนวคิดเอามาแปรรูปนะครับเป็นมะเขือเทศผงนะครับสำหรับเอาไว้ชงดื่มติดตามกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
1: เทศสายพันธุ์สวีทโรสมีผลกลมขนาดเล็กและมะเขือเทศสายพันธุ์เกิลมีผลกลมลีให้ผลผลิตได้ดีทุกฤดูกาลเป็นผลผลิตของนายสรศักดิ์สิงห์ดีหรือพี่เนี๊ยบชาวตำบลประสุกอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่นำมาปลูกไว้ในโรงเรือนเพื่อต้องการผลสดมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงเอาใจกลุ่มคนรักสุขภาพค่ะ
2: คุณผู้ชมคะมะเขือเทศสาม

0: ํามากินได้ทั้งผลสดแล้วก็แปรรูปนะคะโดยวันนี้ค่ะดิฉันจะพามาดูการแปรรูปนะคะโดยนํามะเขือเทศเนี่ยล่ะค่ะมาทําเป็นมะเขือเทศผงนะคะพี่เนี๊ยบคะทําไมถึงได้เกิดแนวคิดนํามะเขือเทศนี้มาทําเป็นมะเขือเทศผงล่ะคะ
1: ก่อนอื่นนะครับคือเราต้องการขยายตลาดนะครับเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มของเกษตรกรและก็ตัวผมเองด้วยนะครับจากการขายผลสดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาทำเป็นอบแห้งนะครับแล้วก็ณวันนี้เราต่อยอดจะทำเป็นมะเขือเทศผงและในอนาคตจะเป็นมะเขือเทศน้ำอีกทีครับ
0: ค่ะการที่เราทำเป็นมะเขือเทศผงแบบนี้ค่ะพี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
1: ก่อนแรกเลยคือในเรื่องของการนำไปรับประทานนะครับในเรื่องของสารอาหารตรงนี้ก็คงต้องใช้ในเรื่องการวิจัยนะครับในค่าคุณค่าทางโภชนาการอีกทีแต่ในเรื่องทางการพกพาการสะดวกง่ายต่อผู้ที่อยากจะรับประทานมะเขือเทศนะครับสามารถที่จะเอามะเขือเทศผงเนี่ยไปชงในน้ำดื่มได้เลยนะครับก็จะเหมาะกับพนักงานออฟฟิศพนักงานข้าราชการต่างๆที่อยู่ภายในออฟฟิศนะครับก็จะสะดวกนะครับจริงๆแล้วมะเขือเทศที่จะใช้ในเรื่องของการทำมะเขือเทศผงนะครับจากการที่ทดลองมาเนี่ยมันใช้ได้หลายๆสายพันธุ์แต่หนึ่งเลยเนี่ยหลักๆเลยคือสายพันธุ์ที่เมล็ดน้อยนะครับเพราะว่าเมล็ดจะมีผลในเรื่องของการเมื่อไปทำผงนะครับอาจจะทำให้ผงออกมาสีดำนะครับก็จะเน้นมะเขือเทศที่มีเมล็ดน้อยนะครับอย่างเช่นสวีทโรสนะครับเป็นมะเขือเทศทั่วไปก็ได้ครับก็มีสวิตเกอร์นะครับที่จะใช้กัน
2: กว่าจะได้มะเขือเทศผง 1-2 กิโลกรัมใช้มะเขือเทศผลสดถึง10กิโลกรัมเพราะต้องผ่านขั้นตอนการทำทั้งปั่นผลให้ละเอียดเป็นน้ำเข้าตู้อบและบดอีกครั้งซึ่งค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรค่ะ
1: เบื้องต้นนะครับมะเขือเทศผลสดเนี่ยที่เรามานำทดลองเนี่ยนะครับก็เริ่มแรกเลยคือเราเอามะเขือเทศผลสดนะฮะมาทำการปั่นนะครับปั่นด้วยเครื่องปั่นหยาบนะครับเพื่อให้เป็นของเหลวก่อนที่เราจะไปทำการอบแห้งนะครับในการอบแห้งเนี่ยที่จะให้ได้ผงมะเขือเทศและแห้งเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่อุณหภูมิ80องศาถึง80องศาที่เวลา3ชั่วโมงนะครับด้วยตู้เป่าลมร้อนอันนี้นะครับแล้วก็ทำการบดละเอียดอีกทีนะครับหลังจากการบดละเอียดแล้วเนี่ยเราก็ทำการตักมาเพื่อใช้ตะแกรงร่อนอีกทีนะครับเพื่อเอากากของนั้นออกแล้วก็จะได้ผงมะเขือเทศนะครับนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำไปชงทานนะครับหรือนำไปเป็นวัตถุดิบกับอาหารชนิดอื่นก็ได้นะครับเป็นส่วนผสมได
0: ้ครับ
1: ในด้านรสชาติอาจจะยังไม่แตกต่างกันมากจากการที่ทดลองและวิจัยมานะครับแต่ในเรื่องของการพกพาและก็ความสะดวกต่อการที่จะเราต้องการรับประทานมะเขือเทศนะครับถ้าเป็นผลสดอาจจะต้องพกพายากหน่อยนะครับแล้วก็เชลไลท์ในการที่จะอยู่ความคงตัวของผลสดก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่พอเป็นมะเขือเทศผงเนี่ยจะสามารถพกพาได้สะดวกแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพนะครับต้องการที่จะอยากได้มะเขือเทศเนี่ยดื่มหรือกินนะครับก็จะง่ายนะครับ
2: ขณะนี้ผลิตภัณฑ์อยู่ในระหว่างการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างในลักษณะทดลองชงดื่มรสชาติกลิ่นและอายุการเก็บรักษาเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานรวมถึงเตรียมทำการตลาดและนำไปสู่การขยายเครือข่ายการปลูกมะเขือเทศเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของตลาดค่ะ
1: มะเขือเทศผมตอนนี้นะครับในเรื่องของการตลาดเดี๋ยวเราจะแบ่งด้วยกันสองตลาดนะครับคือตลาดผลสดกับตลาดอบแห้งนะครับอย่างผลสดเราก็แบ่งตลาดไปอีกว่าเป็นตลาดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ตลาดก็จะมีในเรื่องของตลาดตรงร้านอาหารนะครับภัตตาคารแล้วก็ผู้จำหน่ายผลสดหรือตัวแทนจำหน่ายนะครับเราจะเน้นไปทางโซนภาคใต้นะครับเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ชาวต่างชาติชอบมาท่องเที่ยวเขาจะชอบทานมะเขือเทศนะครับก็จะขายดีในโซนภาคใต้มากในตัวเกษตรกรมีประมาณ4รายนะครับที่เริ่มทดลองปลูกมะเขือเทศจากการที่เราไปพูดคุยนะครับกับเกษตรกรที่เริ่มหันใจหันไปหาพืชตัวอื่นนะครับเพื่อทดแทนในการปลูกหรือเขามีศักยภาพความพร้อมไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนนะครับแล้วก็องค์ความรู้นะครับเราก็จะเข้าไปนะครับเพื่อไปพูดคุย

0: ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายกันและอนาคตก็จะเป็นเครือข่ายในการส่งมือประเทศให้กับทางผมได้นะครับ
1: พี่นันทิกรชูวงชาวตำบลจักษีอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นหนึ่งในเครือข่ายปลูกมะเขือเทศเก็บผลสดส่งขาย

0: ง่ายกว่าแล้วก็ปัญหาเรื่องโรคแมลงที่รบกวนทางใบแล้วก็รบกวนทางระบบรากมันจะน้อยกว่าให้ผลผลิตดีกว่าระบบดิน1เท่าตัวครับเพราะว่าเราสามารถควบคุมเรื่องอาหารให้เขาได้เพราะว่าโดยระบบไฮโดรโปนิกคือเขาจะกินอาหารตลอดทั้งวันเลยครับ
1: ปัจจุบันพี่เนี๊ยบยังเปิดพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และวางแผนดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลผลิตมะเขือเทศที่มีคุณภาพที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
2: มะเขือเทศแบบผงนี่ครับคุณผู้ชมพอเอาไปผ่านกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เติมสารปรุงแต่งอะไรลงไปเลยนะครับต้องบอกว่ายังมีรสชาติความเปรี้ยวตามธรรมชาติอยู่ครบเลยเพียงแต่ว่ากลิ่นของมะเขือเทศที่บางคนอาจจะไม่ชอบเนี่ยหายไปด้วยก็ถือว่าชงดื่มกินได้ง่ายขึ้นด้วยครับปิดท้ายด้วยสวนสัตว์อุบลราชธานีครับจัดนิทรรศการไดโนเสาร์แล้วก็ชมสัตว์ดึกดำบรรพ์เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่สำหรับเด็กและก็เยาวชนที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์อุบลราชธานีกันได้ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับบ่าย 3:30 น.วันนี้ผมณ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

เป็นยังไงบ้างครับเส้นเสียงของน้องบอลเพราะพริ้งไหมครับคุณผู้ชมเพลงนี้แต่งเองสดๆเพื่อเปิดรายการของตอนนี้เลยนะครับสดจริงๆครับเพราะถ้าไม่สดเราไม่ซื้อครับและแน่นอนครับอาหารจานสุกตอนนี้เรามากันที่โรงเรียนบ้านโป่งเกตจังหวัดสระบุรีครับโรงเรียนบ้านโป่งเกตนี้เห็นว่ามีอาหารกลางวันสำหรับน้องๆที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการหลายมิติครับแต่ก็แอบได้ยินมาว่ากว่าจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับเอ๊แล้วเขาผ่านมันมาได้ยังไงมาถึงจุดที่ลงตัวจุดนี้ได้อย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับกว่าจะกลายมาเป็นแกงส้มที่อยู่ในมือผมนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณทุเรียน
0: สวัสดีครับครูแตนผมพูดถูกไหมครับว่าแกงส้มถ้วยนี้นี่ที่มาที่ไปมันลึกลับซับซ้อนมาก
2: ใช่ค่ะขั้นตอนมันมาหลายขั้นตอนมากเลยค่ะแต่ถ้าจะให้แน่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยขอชิมก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวผมชิมเองครับครู
2: ได้ค่ะ
0: คือผมเป็นคนห่วงของกินนอกจากไม่ให้กินแล้วยังแย่งข้าวด้วยฝากท้องขอฝากท้องมือนะครับ
2: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: ขอบคุณครับอิ่มแล้วครับอิ่มจากแกงส้มเป็นที่เรียบร้อยพออิ่มแล้วก็ได้เวลาทำงานของผมแล้วครับอย่างที่ครูแตงบอกมาเมื่อครู่นะครับว่าแกงส้มที่ผมได้กินนั้นมีที่มาที่ไปที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่าจะได้มาเสิร์ฟเป็นแกงส้มให้กับน้องๆนักเรียนได้กินเป็นอาหารกลางวันแต่ก็เท่าที่ผมได้ลิ้มรสไปเนี่ยมันช่างเป็นแกงส้มที่ครบเครื่องครบรสอร่อยซะจริงๆเลยครับพร้อมด้วยผักทั้งหลายที่สุกกำลังพอดีเนื้อปลาที่ไม่ละเอียดจนเกินไปทำให้ได้รสสัมผัสที่เลิศครับขอบอกแม่พูดแล้วก็หิวอีกรอบนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับครูแตงกันก่อนครับว่าแกงส้มที่ว่ายากเนี่ยมันจะยากขนาดไหนกันเชียวครับครูแตง
3: ครูแตงครับที่มาที่ไปของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเรานี่มันเป็นยังไงครับ
2: โอ้จะว่ายากก็ยากนะคะขั้นตอนมันสลับซับซ้อนมากจะเล่าให้ฟังแล้วกัน
3: อ่ะดีครับ
2: ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราทําโครงการอาหารกลางวันเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างทุกที่ปัจจุบันที่เห็นอยู่หรอก
3: ครับ
2: ยากมากค่ะอาหารที่เรานั่นไปซื้อมาจากข้างนอกไกล
3: พวกวัตถุดิบทั้งหลายเน
2: า
3: ะ
2: ค่ะไม่มีในนี้ค่ะแล้วก็มีแต่สารเคมีปนเปื้อนแทนที่ว่าเด็กเราน่ะจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
3: มีความปลอดภัย
2: ปลอดภัยแต่กลายเป็นว่าเป็นภาวะที่โรคขึ้นมีภาวะทุพภาพโภชนาการต่ำเยอะเลยค่ะ
3: ก็คือเรียกว่าอ้วนไปผอมไปก็มีอ้วนไปก็มีตุ่มมีแผลมีอะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่างเงี้ยเหรอ
2: ถูกต้องค่ะแม้แต่ตัวครูแตนเองเนี่ยก็เป็นโรคหอบหืดภูมิแพ้ซึ่งกำเริบมาเต็มเลยแล้วเด็กก็เป็นหลายคนด้วย
3: ก็คือกลายเป็นว่าเราโรงเรียนเป็นผู้มอบอาหารที่ทำให้กินแล้วเกิดปัญหากับเด็กซะอย่างนั้น
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
3: อ
2: ้
3: าวอย่างนี้ไม่ได้สิ
2: ไม่ได้เลยค่ะก็เลยทำให้เราต้องมานั่งคิดว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
3: ครับผม
2: แล้วเราเคยไปหาหมอหมอก็บอกว่าครูแตนมีสารพิษในร่างกายเยอะเกินไปเด็กนั่งเรียนอยู่ก็หอบ
3: อ้าว
2: ค่ะ
3: แล้วทำไงอ่ะอย่างเงี้ย
2: เราก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ค่ะมาหาของในชุมชนที่ไม่มีสารพิษกินแต่โทษทีนะคะอยากอายที่พูดว่าน่าจะเป็นตำลึงทั้งครูทั้งเด็ก
3: กินแต่ตำลึง
2: กินแต่ตำลึงกินแต่ดอกแคยากมากเลยครับเพราะมันไม่มีของ
3: คือกลายเป็นว่าเกษตรกรในยุคนั้นนะก็คือปลูกก็ใช้สารเคมีกันทั้งนั้นไอ้ของไม
2: ่
3: มีสารเคมีก็ต้องเป็นของที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่มีใครไปปลูกไว้ดอกแคตำลึงอย่างนี้
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้ยตายตายตายตาย
2: ลำบากมากค่ะช่วงนั้นนะคะ
3: แล้วทำยังไงล่ะครับถึงได้คอนวินหรือว่าโน้มน้าวให้คนเนี่ยมาปลูกผักปลอดสารหรือหาผักปลอดสารมาให้เด็กกินได้ยังไง
2: แรกๆนะคะเราก็มาทำตัวอย่างในโรงเรียนก่อนคือปลูกทุกอย่างแล้วก็กินทุกอย่างที่อยู่ในโรงเรียนมันก็ไม่พ้นตำลึงดอกแคข้าวเราก็สร้างเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายต่างๆเข้ามาอย่างเช่นมีท่านอาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์สัญญาคำพร
3: อาจารย์ยักษ
2: ์พอเราไปรู้จักท่านก็เลยสอนว่าให้เราปลูกผสมผสานกันเราก็เริ่มได้แนวความคิดใหม่แทนที่

0: เราจะปลูกแต่ผักกาด20วัน24วันมันก็จบไปแล้วแล้วก็ปลูกใหม่เราก็มาปลูกผักที่มันมีอายุยั่งยืนขึ้น
1: อยู่ได้นานใช้ปลูกทั้งทีมันต้องใช้ให้คุ้มกินให้คุ้ม
0: ใช่กินให้คุ้มนะพอเจอเครือข่ายเจอมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็เจอเครือข่ายต่างๆในชุมชนที่เราเรียกว่าบวรบ้านกงเกตโดยเฉพาะไปเจอท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่ธนนวัฒน์วิเชียรเนี่ย
1: ครับผม
0: มีความคิดแนวเดียวกันเลยว่าเราจะต้องสร้างแหล่งอาหารที่อยู่ในชุมชนของเรา
1: เราต้องพึ่งพาตัวเองได
0: ้ต้องพึ่งพาตนเองได้ไม่ไปพึ่งพาใครแล้ว
1: โอ้โหนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับไม่ใช่แค่โรงเรียนอย่างเดียวนะครับแต่กลายเป็นว่าเริ่มมีเครือข่ายเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผลจากเครือข่ายเหล่านั้นทำให้เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้ครับทางนี้เนาะ
0: เชิญค่ะ
2: ครับผม
3: พอพูดถึงเครือข่ายเครือข่ายก็มานะครับเต็มคันรถเลยเอ๊ะอ๋อไม่ใช่ครับนั่นเด็กๆโรงเรียนบ้านโป่งเกตเองครับกำลังจะไปทำกิจกรรมของอีกหนึ่งในเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนว่าแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะไปดูกันหน่อยครับ
1: อาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับได้เจอตัวจริงสักทีนะครับ
4: เป็นไงหล่อไหม
1: โอ้โหหล่อกว่าที่คิดไว้จมหูเลยครับอาจารย์ล้อมนะครับ
4: ครับผม
1: หนึ่งในเครือข่ายสำคัญของโรงเรียนบ้านโป่งเกตนะครับในเรื่องของการเกษตรคำถามแรกเลยครับที่มาที่ไปที่ทำให้อาจารย์เนี่ยกับโรงเรียนได้มามีคอนเนคชันกันเนี่ยเป็นยังไงครับ
4: ก็คือโรงเรียนเนี่ยส่งเด็กไปแข่งขัน
1: ครับผม
4: ในการแข่งขันเนี่ยแต่ว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กประถมแล้วไปแข่งขันกับคนโต
1: ครับผม
4: ชนะลาบคาบเลยครับ
1: เละเทะเลย
4: เละเทะกลับมาเลยแต่เด็กๆที่ชนะเนี่ยไม่ได้ทำต
1: ่อ
4: แต่เด็กๆกลุ่มนี้ฮึดสู้แล้วทำต่อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารกลางวันของเด็ก
1: ๆเรื่องสำคัญ
4: ใช่เด็กๆ เนี่ยไม่มีอาหารกลางวันแล้วก็ไม่เพียงพอเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเราก็เลยมาจับมือกันแล้วก็ทำก็เอาหลักกสิกรรมธรรมชาติเอาศาสตร์ของพระราชาเนี่ยลงสู่พื้นที่ของโรงเรียน
1: ให้โรงเรียนได้ลองทำจริงให้เด็กได้ทำเองด้วย
4: คือจริงๆอ่ะอาหารก็เป็นอาหารของเด็กที่เด็กต้องกิน
1: ครับผม
4: จะไปให้คนอื่นมาปลูกมันก็กระไรอยู
1: ่เรากินในสิ่งที่เรารู้ที่มาดีกว่าว่าปลอดภัยจริง
4: ใช่เด็กๆก็ลงมือปลูกแต่ของเราเนี่ยปลูกแบบธรรมชาติ
1: ครับผม
4: ไม่ได้แบบว่าทำแปลงหรืออะไรเพราะว่าเด็กๆจะได้เอากลับไปใช้กับพื้นที่ของที่บ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ใช้พื้นที่ในโรงเรียนนี่แหละบริบทตรงไหนที่มันมีสามารถปลูกได้ก็เอาผักพืชผักพวกนี้ที่เขาชอบกินแล้วลงปลูก
1: ก็เป็นลักษณะทำมันแบบธรรมชาติแล้วก็ทำให้ง่าย
4: ใช่
1: ไม่ต้องโอ้โหแบบทำให้มันหรูหราดูเพราะเราเอาไว้ใช้งานจริงไม่ได้ไว้โชว์เป็นหลัก
4: เพราะเด็กๆจะติดไปไงว่าถ้าทำเป็นแปลงผักทำเป็นบล็อกทำเป็นอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะกลับไปติดไปที่บ้านต้องไปทำแบบนี้นะ
1: ถ้าไม่มีที่ให้ทำไม่ทำ
4: ไม่ทำแล้วเงื่อนไขมันก็จะเยอะแต่เราเอาแบบง่ายๆเด็กเข้าใจง่ายแล้วก็ทำแบบไม่ต้องแบบปรุงแต่งอะไรเยอะให้เขาอยู่กับบริบทของพื้นที่
1: อ๋อนะครับนั่นคือที่มาที่ทำให้เรากับโรงเรียนบ้านโป่งเกตได้มาทำงานร่วมกัน
4: ใช่ครับ

0: วันนี้เรามีฐานอะไรบ้างครับอาจารย์
1: คือเราแบ่งกลุ่มออกเป็นในพื้นที่ของตรงนี้เนาะเราก็ทำเรื่องของคลองไส้ไก
0: ่คลองไส้ไก
1: ่คลองไส้ไก่เนี่ยก็คือเป็นการกระจายน้ำให้ความชุ่มชื้นกับพื้นที่ที่เราปลูก
0: คือไม่ใช่ว่าเป็นคลองหลักอย่างเดียวไอ้ใกล้คลองก็ชื้นพอห่างไปก็แห้งฉะนั้นเราก็ทำให้มัน
1: ได้ให้มันกระจายในพื้นที่อันนี้เอามาแทนเรื่องของท่อ PVC ต่างๆซึ่งจะต้องซื้
0: อ
1: เราก็เลยใช้เรื่องของเอาแบบง่ายๆแบบชาวบ้านทำได้
0: แล้วก็นี่แหละเป็นคลอง
1: ใช่เพราะเรายึดหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าทำแบบคนจนเราก็ไม่ต้องซื้อไงเราก็ทำคลองไส้ไก่แล้วกระจายน้ำออกไป
0: ครับผม
1: อีกอันนึงก็คือเราจะลงมือปลูกกันวันนี้ก็เอาพืชผักสวนครัวเอาพริกกะเพรามะเขืออะไรพวกนี้ครับมาลงปลูกในแปลงของตรงนี
0: ้อ๋อนี่ใช่ไหมตรงนี้ด้วย
1: ใช่นั่นแหละเขาก็เริ่มปลูกเริ่มเห็น
0: เขาก็จะกินด้วยความภูมิใจด้วยหรือแม้แต่ของที่เขาอาจจะไม่เคยชอบมาก่อนแต่พอเขาเป็นคนปลูกเองมีส่วนร่วมเองเขาก็จะยอมกินดูเป็นการเปิดใจ

0: ครั้งแรกแล้วก็อาจจะกลายเป็นเด็กที่ชอบกินผักได้ด้วยกัน
1: นี่คือความสุขความสุขที่เขาได้กินอาหารที่เขาได้ปลูกเองได้เจอกับผักที่แบบเฮ้ยฉันทำนะมันมีความสุขมันมีความโอ้มันบอกไม่ถูกมันอธิบายยาก
0: แต่มันคือภูมิใจละมันอิ่มใจภูมิใจด้วยนะครับ

0: นี่ก็คือการย่ำขี้ที่เขาเรียกว่าการย่ำขี้ยาลานแต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมายาลานเนาะแล้วก็น่าแต่ของเราเนี่ยย่ำขี้ยาบ่อ
1: ยาบ่อนี่คือจุดที่เราจะเอามาทำเป็นบ่อกักเก็บน้ำ
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยสภาพดินเนี่ยฝนตกปุ๊บซึมหายหมด
0: น้ำซึมหายไปหมดเลย
1: เราก็จะต้องเอามูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ย
0: มาย่ำให้เละให้เนียนกลายเป็นเนื้อปูนแล้วก็ขึ้นมาฉาบ
1: เหมือนเป็นโคลนแล้วพอมันแห้งมันก็จะฉาบแข็ง
0: ใช
1: ่ต้องใช้เยอะไหมฮะ
0: ก็ปริมาณก็คือประมาณสัก1ปุ้งกี่เนี่ยก็ได้ประมาณครึ่งตารางเมตรอันนี้ก็คือแบบ
1: คร่าว
0: ๆเนาะไม่ได้จำเป็นต้องเอาสูตรนี
1: ้แล้วอากาศร้อนๆอย่างนี้เนาะลงมาอยู่ในโคลนเย็นๆนะมีน้ำคอยโปรยนี่ก็ดูจะช่วยเอาความร้อนได
0: ้หน้าดำๆเนี่ยก็จะฝากเนี่ยเอาพอกหน้า
1: อันนี้ได้ไม่ได้

อนนี้ค่ะโรงเรียนบ้านโป่งเกตก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเราอ่ะนะคะเป็นรูปแบบที่มีทั้งที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็การเรียนในห้องเรียนโลกกว้างค่ะปัจจุบันนะคะเด็กๆเนี่ยเมื่อเขาออกมาจากห้องเรียนเขาจะได้ทำทั้งกิจกรรมที่เป็นวิชาชีพวิชาการแล้วก็วิชาชีวิตค่ะอีกอย่างเมื่อเราได้ออกมาเรียนเนี่ยแปดกลุ่มสาระเขาก็สามารถที่จะบูรณาการอยู่ในแปลงเกษตรของเราเนี่ยได้เขาได้นอกจากเขาจะได้ผักที่เขารู้ที่มาไปในการรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพืชนะคะการดูแลดินการบำรุงดินเพื่อให้ดินไปดูแลพืชซึ่งอาหารเนี่ยมันได้ทั้งคุณภาพของอาหารที่เรารู้ว่ามันมีประโยชน์นะคะปลอดจากสารพิษ 100% นะคะแล้วเขาได้ทานอาหารที่เขาปลูกเองอะค่ะมันก็คือความภาคภูมิใจในตัวของเด็กๆทำให้อาหารรสชาติของมันเนี่ยอร่อยมากกว่าที่เขาเคยทานดังนั้นจากเดิมอะค่ะที่ทุกๆวันเขาจะมีอาหารที่ปลอดภัยในมื้อเที่ยงมื้อเดียวเนี่ยตอนนี้เขาสามารถไปสร้างอาหารปลอดภัยที่บ้านได้ด้วยค่ะเด็กๆอะค่ะเขาได้รับประทานอาหารที่เขาปลูกเองผักที่เขารู้ที่มาว่ามันปลอดภัยแน่ๆแล้วมันเกิดมาจากความภาคภูมิใจที่เขาได้สร้างสรรค์ผลงานของเขาเองอะค่ะมันก็ทำให้เขาทานอาหารได้อย่างมีความสุขและนี่คืออาหารจานสุดของคุณแอนค่ะ

0: จากเครือข่ายที่เราเริ่มมีมานะครับครูครับสุดท้ายมันเกิดมาเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงมันเรียกว่าอะไรครับเนี่ย
1: ค่ะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโรงเรียนหรือในชุมชนหรือที่วัดที่เราเรียกว่าบวรบ้านบงเขนเนี่ยมันคือโครงการอารยะเกษตร
0: อารยะเกษตรเกษตรแบบมีอารยธรรมอารยะเนาะ
1: ค่ะโครงการพระราชทานเป็นโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อ่ะ
0: ครับผม
1: ท่านสืบสานรักษาต่อยอดของพระชนกาธิเบศรพ่อท่านมา
0: ครับจากรัชกาลที่9นะครับ
1: ค่ะแล้วก็พระราชทานโครงการนี้ให้กับโรงเรียนบ้านปงเกต
0: มา
1: สืบสานรักษาต่อยอด
0: ครับผม
1: โดยโครงชื่อโครงการนี้ถ้าง่ายๆถ้าเราสรุปใจความง่ายของโครงการก็คืออารยะเกษตรเนี่ยเกษตรหมายถึงเขตเขตที่มีอารยะอารยะภูมิอารยะทางสังคมที่เป็นสิ่งดีๆเอามาหลอมรวมกันเป็นบ้านปงเกตอย่างเช่นในบ้านมีภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชาวบ้านเขาก็ให้ไก่เรามาเลี้ยง
0: อันนี้เราไม่ได้ไปซื้อไปหา
1: ไม่ได้ซื้อเขาชาวบ้านให้มาน
0: ี่คือน้ำใจจากคนในชุมชน
1: ใช่
0: นะครับผมเราก็ทำให้เรามีไข่สำหรับไปทำกับข้าวให้กับเด็ก
1: ๆถูกต้องค่ะ
0: เหลือก็อาจจะขายแต่ไม่ทันได้ขายเด็กกินหมดก่อน
1: เด็กกินหมดก่อนค่ะ
0: ก็เรียกว่าอารยะเกษตรเนี่ย

0: ำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะ
1: ใช่ค่ะ
0: โครงข่ายที่โรงเรียนของเราได้ไปร่วมด้วยนะครับแล้วเห็นว่าไอ้พืชผักเหล่านี้ที่ปลูกอยู่พื้นที่อนาบริเวณแทบไม่เหลือที่ไว้ทำอย่างอื่นเลยนะปลูกผักหมดเลยอันนี้มันกลายเป็นอะไรครับต่อไป
1: อันนี้มันก็เป็นเราง่ายๆว่าเราเรียกว่าตรงนี้คือคลังเสบียงอาหารที่ยั่งยืนแต่เด็กเราจะเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตพอบอกไปเก็บมันจะบอกว่าน้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: ก็จะมาที่นี
1: ่มาที่นี่นี่คือคำว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตของเด็กที่นี
0: ่ก็คืออยากจะกินผักอะไรอยากจะพืชผลไม้อะไรก็คือมีเพราะว่าผมเห็นมีทั้งเป็นบางส่วนก็มีเป็นผลไม้บ้างนิดหน่อยผสมกันอยู่มีผักอยู่ด้วยนะครับครบถ้วนอยู่ในนี้หมดเลยก็มีอารยะเกษตรมีซุปเปอร์มาร์เก็ต
1: ซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: ตามธรรมชาตินะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากการริเริ่มของครูแตนเนา
1: ะ
0: เอาตัวเองมาสังเกตเห็นความผิดปกติของตัวเองว่าเกิดจากโภชนาการเรียนรู้จากตัวเองเรียนรู้จากนักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจุดเริ่มต้นจากตัวเราเองระเบิดจากภายในออกมานะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากทีนี้ครับผมจะไปพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ปลูกกันในนี้สิ่งที่เอามาเลี้ยงเนี่ยมันกลายเป็นอาหารกลางวันจริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะไปดูได้เลยค่ะ
0: งั้นผมต้องไปดูนะ
1: โอเคค่ะไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับ
2: และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วครับนั่นก็คือเวลาอาหารกลางวันนั่นเองคืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือหิวอีกแล้วครับแต่พอได้คุยกับครูแตงแล้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าแกงส้มเนี่ยมันซับซ้อนจริงๆครับถึงจะใช้วัตถุดิบง่ายๆแต่กว่าจะได้มาแต่ละอย่างไม่ได้ง่ายเลยนะครับไหนจะต้องปลูกเองขุดเองทำวิธีกักเก็บน้ำเองแล้วการปลูกนี่ก็ต้องหาพื้นที่ที่ปลอดภัยห่างไกลจากสารปนเปื้อนจากนั้นก็เก็บผลผลิตเองดูแลกันอย่างใกล้ชิดสารพัดไปหมดครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของน้องๆ นั่นเองครับแถมยังได้เสริมการเรียนการรู้ของนักเรียนไปในตัวอีกด้วยแม่เป็นแกงส้มที่ได้ประโยชน์หลากหลายมิติจริงๆเลยนะครับเนี่ย
3: คุณผู้ชมครับแกงส้มหม้อนี้ของโรงเรียนบ้านโป่งเกตเรียกรวมๆว่าแกงส้มรวมใจเป็นเพราะได้วัตถุดิบมาจาก3แหล่งอันดับแรกเลยเด็กนั้นช่วยกันทำช่วยกันปลูกช่วยกันเก็บแล้วเอามาลงหม้ออันดับที่2นั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจากทางบ้านก็มาช่วยกันปลูกช่วยกันหาแล้วส่งวัตถุดิบเข้ามาในโรงเรียนคุณผู้ชมครับแกงส้มที่ผมบอกว่าเป็นได้มากกว่าแกงส้มนั้นอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าคุณค่าทางโภชนาการของแกงส้มนั้นมากมายมหาศาลขอขอบคุณคุณครูโรงเรียนบ้านโป่งเกตที่นำเอาแกงส้มซึ่งเป็นอาหารไทยแท้ๆมาอยู่ในถาดหลุมให้เด็กได้รับประทานแกงส้มในถาดหลุม1คำที่เด็กกินเข้าไปนั้นคุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่ในแกงส้มได้วิตามินแร่ธาตุจากผักรวม3ผักและที่สำคัญแกงส้มทำมาจากปลาจากกุ้งปลานิลของโรงเรียนโป่งเกตที่ทำวันนี้นั้นโปรตีนเพียบกินเข้าไปแล้วสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดในแกงส้มนั้นไปกินกับข้าวไปกินกับไข่เจียวครบ5หมู่ครับคุณผู้ชม

0: นายชื่ออะไร
1: สุภรัตน์ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อ
1: โก้ครับ
0: โอ้ยตายจริงไม่ต้องมาโกหกครูบอกฉันมาแล้วน้องบอลใช่ไหมเขาลือกันว่าน้องบอลเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็พาทัวร์ฐานต่างๆเยอะแยะไปหมดทำอย่างนี้ประจำเลยไหม
1: ครับ
0: ไม่เหนื่อยหรอ
1: ไม่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับมีความสุขครับ
0: ทำไมถึงมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้
1: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักครับ
0: เราชอบที่จะแบ่งปันให้ความรู้แล้วก็หาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือเขาพูดกันว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยนำครูจริงเหรอ
1: จริงครับ
0: มันเป็นยังไงเด็กนำครูคือเด็กวิ่งเร็วก็เลยนำครูไปก่อนครูเดินช้าอย่างเงี้ยเหรออ
1: ่ะใช่ครับไป2กิโลเมตรไม่ใช่
0: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอยู่ไม่ได้แล้วบ้าแล้วยังไงเด็กนำครูของที่นี
1: ่ก็ตอนเช้าๆครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นครูที่จะมาสอนเด็กครับแต่ว่าช่วงบ่ายครับก็จะเป็นเด็กสอนพี่สอนน้องครับแล้วก็น้องเชื่อฟังพี่บางทีก็ครูก็จะมาเรียนกับเด็กครับ
0: ก็เรียกว่า

0: ในขณะที่ครูสอนด้านวิชาการ
1: ครับ
0: เราเองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ครูได้เรียนรู้เรื่องพฤติกรรมของเด็กด้วยเรื่องการเรียนรู้ของเด็กด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ทำความรู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปว่าอย่างนั้นกับข้าววันนี้มีอะไรบอล
1: วันนี้มีแกงส้มดอกแคไข่เจียวแล้วก็กล้วยเป็นผลไม้ครับ
0: เป็นผลไม้นะแล้วไอ้ผักพวกนี้เรามีส่วนช่วยอะไรกับเขาบ้างไหม
1: ก็คือผักพวกนี้มาจากศูนย์การเรียนรู้ข้างหลังครับเป็นนักเรียนปลูกกันเองครับแล้วก็ดูแลกันเองแล้วเก็บแล้วก็นักเรียนเก็บเองครับขึ้นมาเอามาให้ส่งให้กับแม่ครัวครับ
0: เหลือแค่นักเรียนไม่ได้ทำเองเท่านั้นเองเน
1: า
0: ะ
1: มีบางวันที่ทำเองครับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวครับ
0: จริงนี่
1: ใช่ครับ
0: สำหรับบอล
1: ครับ
0: ถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุกบอลนึกถึงอะไรครับ
1: อาหารจานสุกเหรอครับก็คือการรับประทานอาหารอย่างนี้ครับก็คือเก็บทำกินเองปลูกเองเก็บเองแล้วก็ทำกินเองกินกับน้องๆเพื่อนๆนะครับก็ทำให้มีความสุขแหละครับ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอาหารจานสุกของน้องบอลคืออาหารที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบและที่สำคัญกินกับคนที่เรารักครับ
2: คุณผู้ชมครับเราสามารถเติมพลังบวกให้กับตัวเองได้ซึ่งในด้านของร่างกายหนึ่งในนั้นก็คือการกินอาหารที่ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ครับการกินที่ถูกต้องถูกหลักสุขอนามัยและโภชนาการเป็นการเติมพลังบวกชั้นยอดครับและในเมื่อเราดูแลร่างกายของเราด้วยอาหารที่ดีแล้วผลที่เราจะได้รับก็คือความสุขนั่นเองครับความสุขจากการห่างไกลโรคความสุขที่มีอายุยืนและแข็งแรงและความสุขเหล่านี้ล่ะครับที่จะเติมเต็มพลังบวกให้กับหัวใจของเราอีกทางด้วยเหมือนอย่างที่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านโป่งเกตช่วยเติมพลังชีวิตที่ปลอดภัยให้กับน้องๆ นักเรียนให้มีความสุขทั้งด้านการเรียนการกินและโภชนาการเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและสมบูรณ์ถือว่าเป็นอาหารจานสุขที่ได้รับประโยชน์ในหลากหลายมิติพร้อมกันไปเลยครับแล้วอาหารจานสุขของคุณผู้ชมล่ะครับเป็นแบบไหนกันบ้างวันนี้รายการอาหารจานสุขหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ
3: วันนี้วันดีได้มีพี่ๆมาถ่ายรายการพวกเราสนุกสนานอยู่กับ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวัน

0: มวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

ชีวิตในเมืองทุกๆเช้าเราก็มักจะเห็นความเร่งรีบความกระตือรือร้นในการที่จะออกไปใช้ชีวิตทั้งพนักงานออฟฟิศพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่กระทั่งนักเรียนนักศึกษาเรียกได้ว่าทุกๆคนรู้แล้วแต่มีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับ

0: ช่ไหมคะ
1: น้องหญิงสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: นี่นะครับน้องหญิงแขกรับเชิญคนพิเศษของเราที่จะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับเอ๊ะแต่ว่าเห็นแต่งชุดนักศึกษาอย่างนี้โดดเรียนมาหรือเปล่าครับไม่ไปเรียนหรอ
0: ยังมีไปเรียนต่อค
1: ่
0: ะ
1: อ๋องั้นถามก่อนเลยดีกว่าว่าทางน้องหญิงเองเนี่ยเรียนที่ไหนเอ่ยคณะอะไรปีอะไรครับ
0: ตอนนี้นะคะกำลังศึกษาอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะภาคภาษาอังกฤษตอนนี้อยู่ปี4ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: ถามนิดนึงว่าชื่อร้านนี้ต้องอ่านว่าอะไรเนี่ยพี่อ่านไม่มั่นใจในการอ่าน
0: เซตติโน่ค
1: ่ะเซตติโน่ใช่ไหมครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไร
0: จริงๆมันมาจากคำว่าเปติโน่ค่ะเป็นภาษาอิตาลีแปลว่าแฮปปี้ค่ะแต่ที่เราผันตัวแรกมาเป็นตัวแซดแทน
1: ตัวแซดจะเป็นคำว่าความสุข
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คืออยู่ในร้านนี้ก็จะมีความสุข
0: ใช่อยากให้ลูกค้าใช้ของเราแล้วมีความสุข
1: อ๋อยิ้มแย้มเริ่มต้นจริงๆเนี่ยทำไมถึงคิดที่จะมาทำเครื่องหนังหรือเป็นพวกกระเป๋าแบบนี
0: ้คือต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงมาขายของอันนี้ก็คือตอนเด็กๆชาค่ะ
1: ร
0: ู้สึกอยากแบบโตขึ้นไปแล้วอยากเป็นแบบ
1: เป็นเจ้านายตัวเองไม่ใช่
0: ก็ใช่ด้วยนิดนึงใช่ตอนเด็กชอบแบบได้สติกเกอร์ฟรีมาแล้วไปขายคนงานที่บ้าน
1: แสดงว่ามีหัวการค้าตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: ก็ค่ะก็ชอบด้านนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนมาเต็มที่ค่ะแต่ทีนี้เราก็เลยเลือกเรียนคณะบัญชีภาคภาษาอังกฤษที่ธรรมศาสตร์พอเข้ามาเรียนปุ๊บเราได้รู้จักเพื่อนได้รู้จักรุ่นพี่ในที่แบบคนที่รู้สึกว่าแบบเขามีแพชชั่นคล้ายๆกับเรามีความสนใจคล้ายๆกันเนี่ยค่ะเหมือนเราก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันเรื่อยๆใช่ป่ะคะจนมาปี2อะค่ะมีรุ่นพี่ที่รู้จักชวนมาทำแบบเฮ้ยเนี่ยเราลองมาทำอะไรสักอย่างขึ้นมาไหมแบบอยากลองมาเป็นเจ้าของธุรกิจดูไห
1: ม
0: แล้วก็โอเคมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเริ่มเร็วเราก็ได้เปรียบคนอื่นใช่ป่ะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเราก็เลยโอเคงั้นมาทำกันตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ค่ะว่าเราจะทำอะไรดี
1: จับต้นชนปลายไม่ถูกรู้แต่ว่าอยากมีอะไรเป็นของตัวเอง
0: ใช่รู้แค่ว่าเราฟอร์มทีมขึ้นมาปุ๊บ5คนท
1: ุ
0: กคนอยากมี
1: คือเราเป็นหนึ่งในนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับทุกคนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรดีเราก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆค่ะจนสุดท้ายก็มาจบที่เครื่องหนังค่ะจริงๆนี่เป็นประสบการณ์โดยตรงจากพี่ในทีมคนนึงอะค่ะคือช่วงนั้นที่เขาเรียนจบใช่ป่ะคะปีสี่ยิงอยู่ปีสองปุ๊บเขาเรียนจบปุ๊บเขาเริ่มมองหาแบบของที่ต้องใช้ในการทำงานนะคะซึ่งกระเป๋าหนังก็เป็นอะไรที่แบบสิ่งที่จำเป็น
1: เด็กจบใหม่มาปุ๊บเริ่มเข้าทำงานต้องมีเปลี่ยนกระเป๋าใหม่
0: ใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยแบบกระเป๋าหนังที่คุณภาพดีค่ะแต่ว่าราคาไม่สูงมากหายากมากในตลาดค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้างั้นเราลองมาทำกันเองดูไหมค่ะ
1: อย่างย้อนกลับไปนิดนึงว่าเรา5คนนะมาเจอกันได้ยังไงเป็นพี่ที่คณะทั้งหมดเลยปะ
0: มีหญิงอยู่ธรรมศาสตร์คนเดียว
1: คนเดียว
0: อีก4คนอยู่จุฬาค่ะ
1: อ๋อแต่เป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมหรือว่า
0: คือหญิงรู้จักกับพี่ฝางอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่หญิงก็เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมหาลัยอะค่ะแล้วตอนนั้นมันมี business case ที่ธรรมศาสตร์เป็นคนจัดแล้วพี่เขามาแข่งพอดีแล้วก็เลยได้แบบ
1: รู้จักกัน
0: ใช่ได้ connection นะคะ
1: โอ้ก็ดีนะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำกิจกรรมของทางคณะ
0: ใช่
1: แสดงว่าเราก็เป็นคนที่แบ่งเวลาร่วมกิจกรรมของคณะด้วยเป็นส่วนใหญ่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ชมรมอะไรบ้างไหมคะในตอนเรียน
0: จริง BBA ไม่ค่อยมีเป็นชมรมนะคะอย่างถ้าเป็นกิจกรรมคณะค่ะคืออย่างตอนปีหนึ่งอะค่ะก็เป็นรองประธานรุ่นของ BBAพอขึ้นปี2นะคะก็จะมีแบบกิจกรรมก็เป็นไปสมัครเป็นคณะกรรมการพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอะค่ะก
1: ็
0: คือเนี่ยจะได้ทำร่วมกับฝั่งไทยด้วยที่ไม่ใช่แค่ BBA อะค่ะ
1: ครับเราเป็นฝั่งอินเตอร์
0: ใช่เราเป็นฝั่งอินเตอร
1: ์แล้วตอนนี้หลังจากที่รับกิจกรรมด้วยมีกิจกรรมของตัวเองด้วยเราสามารถแบ่งเวลาได้ไหมต้องมีเรียนด้วยนะ
0: ใช่คือเหมือนจริงๆหญิงรู้สึกว่าคนเรามันมีเวลาสำหรับทุกอย่างอยู่แล้วอะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกที่จะเวลานั้นอะแบ่งให้กับอะไร
1: คือเหมือนแบบความสำคัญ
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่าถ้าเราล็อกเวลาสำหรับแบบที่จะทำตามความฝันของตัวเองเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีเวลาสำหรับสิ่งนะคะอย่างตอนนี้ใช่ค่ะหญิงก็แผนว่าแบบโอเคหญิงคิดว่าตัวหญิงเองเนี่ย

0: สามารถทำทีหนึ่งได้มากสุดคือ3อย่างก็คือตอนนี้คือเรียนด้วยอันที่2คือเวลาสำหรับกิจกรรมในคณะค่ะกับอันสุดท้ายก็คือเซตติ้งค่ะ
1: แล้วตั้งแต่พอมาทำเครื่องหนังปุ๊บเราเริ่มแรกมาจากกระเป๋า
0: ใช
1: ่ไหมครับดูกระเป๋าเปล่านี้เลยไหมหรือว่าเป็น
0: ใช่ค่ะมีรุ่นนี้แล้วก็มีเป็นกระเป๋าตังค่ะจริงๆ Settino มีเขาเรียกว่าอะไรโค้ดประจำแบรนด์ก็คือ Be Make Sure You Look Good ค่ะก
1: ็
0: คือเหมือนเราอยากให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยใส่อะไรพอแบบหยิบอะไรมาแมทช์กันไงรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกว่าแบบดูดีใช่
1: ดูดีมีสไตล์
0: ต้องดูดีแบบตั้งแต่หัวจรดเท้า
1: อ๋อคือตั้งแต่เดินเข้ามาก็ดูดีแล้ว
0: พอใช้คำนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีก
1: อ๋อและอย่างเราเคยมีฟีดแบคถามลูกค้าแล้วหรือมีระบบสมาชิกไหมหรืออะไร
0: มีค่ะตอนนี้มีเป็นเมมเบอร์การ์ดค่ะก็คือจะมีลูกค้าที่แบบติดตามเรามาตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นเลยเขาก็จะแบบคอยติดตามมาทุกคอลเลกชันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะ
1: ครับและอย่างตัวเครื่องหนังเองอ่ะเอามาจากไหนอ่ะพวกผลิตภัณฑ์หนังเราไปหาวัตถุดิบ
0: คืออย่างช่วงแรกที่เริ่มเล็กๆเราก็เดินตลาดหนังอะค่ะตรงเจริญรัตน์คือเราทั้งทีม5คนเนี่ยก็ไปเดินตลาดหนังไปนั่งเลือกทีละผืนเลยนะคะว่าแบบเอ้ยผืนนี้เราจะเอาผืนนี้โอเคผืนนี้ไม่โอเคไง
1: แต่ละคนมีความรู้ทั้งเรื่องนี้ก่อนไหมหรือว่าเราก็
0: ตอนแรกไม่มีค่ะไม่มีใครมีพี่คนหนึ่งที่มีแบบพวกเครื่องหนังเขาชอบอยู่แล้วแต่ทีนี้แบบด้วยความที่ทุกคนอยากทำเราก็เลยช่วยกันศึกษาช่วยกันดูว่าแบบเวลาเลือกหนังเนี่ยต้องแบบดูยังไงอย่างเงี้ยค่ะแบบอันนี้เป็นรอยหรือไม่เป็นรอยยังไงแต่พอธุรกิจมันขยายขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้ก็เริ่มโตพอที่จะสั่งหนังจากโรงงานได้ค่ะคือสั่ง
1: ก็เป็นล็อตๆได้แล้วผลตอบรับเป็นยังไงที่เราฟีดแบ็กจากที่เราเปิดร้านมันระยะ
0: ค่อนข้างดีนะคะถ้าในเรื่องของผลตอบรับเพราะว่าอย่างเปิดมา2ปีก็โตขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีฟีดแบ็กด้านลบเท่าไหร่
1: เป็นเรื่องคุณภาพของ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้จากของนี่ถือว่าเราขายเฉพาะแค่หน้าร้านหรือว่าเรามีขายออนไลน์ด้วย
0: มีขายออนไลน์ด้วยค่ะเพราะเราเริ่มมาจากออนไลน์ก็ยังขายออนไลน์ต่อไปแล้วก็มีใช่ค่ะแต่ว่ามีหน้าร้านที่นี่ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีอีกที่หนึ่งคือที่ห้างคริสตัลอะค่ะ
1: ซึ่งเปิดใหม่
0: ใช่ค่ะที่เปิดใหม
1: ่และจากการทำงานสัก2ปีที่ผ่านมาเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง
0: จริงๆต้องแบ่งเวลาก็ค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะที่แบ
1: บ
0: จะสอบแล้วนี่ก็ต้องมาทำหรือว่าแบบกิจกรรมก็ต้องทำเหมือนทุกอย่างมัน
1: คนเดียวนี้เขาก็จบคนแล้ว
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นพี่เขาก็จบกันแล้ว
1: จริงๆอุปสรรคก็คือแค่เป็นเรื่องของการแบ่งเวลาแล้วเรื่องลักษณะการทำงานร่วมกับคนอื่นหรือว่าลักษณะการรับมือลูกค้าผมเชื่อว่าขายของมันต้องมีลูกค้าแปลกๆบ้างแหละ
0: ก็มีค่ะแต่ว่าอย่างกรณีลูกค้าคือส่วนใหญ่ที่แบบลูกค้าจะคอมเพลนมาคือเรื่องชนิดของหนังอะค่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆหนังที่เราเริ่มฉายตอนแรกเนี่ยค่ะหนังตอนนี้ค่ะไม่ใช่เป็นตัวออยเนี่ยค่ะคือจริงๆหนังชนิดเนี้ยมันนิยมที่ต่างประเทศมากค่ะแต่ว่าที่คนไทยยังไม่ค่อยได้ใช้กันแบบยังไม่ค่อยนิยมอะค่ะ
1: รู้จักม
0: ากใช่เพราะว่ามันหนังชนิดนี้มันเป็นหนังที่แบบเป็นลอยง่ายแต่คือใช้นิ้วถูออกได
1: ้
0: ทีนี้เราก็แบบตอนแรกเราก็แจ้งอะไรเงี้ยแต่เหมือนด้วยความที่คนไทยยังไม่ค่อยคุ้นกับหนังประเภทเนี้ยค่ะก็จะมีแบบฟีดแบคมาเรื่องหนังบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆหญิงว่ามันเป็นเสน่ห์ของหนังอย่างนึงด้วยนะการที่แบบเรามีกระเป๋าของเราแล้วเราแบบมันเป็นรอยเฉพาะตัวของเราเองอะค่ะเหมือนเราเป็นคนทำให้รอยนั้นเกิดขึ้นด้วยตัวเองค่ะ
1: โอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังเรื่องราวดีๆกับน้องหญิงในช่วงหน้านะครับว่าเขาจะมีการแบ่งเวลาในของการทำงานหรือของการเรียนและของอนาคตได้อย่างไรครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลเอาละครับกลับมาอยู่กับน้องหญิงแล้วครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการวางแผนการเงินของการชีวิตส่วนตัวแต่เริ่มแรกเลยว่าหลังจากที่เรามีกิจการของตัวเองเนี่ยเรามีการแบ่งเวลาให้กับครอบครัวแล้วก็ส่วนตัวของเราเองบ้าง
0: ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยค่ะครอบครัวอย่างแบบคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างสนับสนุนให้ทำกิจกรรมเรื่อยๆค่ะก็คือแต่ว่า
1: เอาไปลูกตามนั้น
0: ใช่จะทำอะไรทำอย่างเงี้ยเหมือนแบบก็บอกก่อนแต่จะไปไหนก็บอกก่อนนะคะแต่ว่ามีแค่วันอาทิตย์ตอนเย็นที่ต้องกลับมากินข้าวด้วยกัน
1: เป็นเหมือน family day
0: ใช่ค่ะเป็น family day
1: แล้วเขาสนับสนุนหรือมีความคิดเห็นอะไรบ้างไหมกับการที่เรามาทำกิจกรรม
0: คือจริงๆตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกเราไปบอกโปรเจกต์นี้โปรเจกต์อย่างนี้นะก็บอกเขาก็เหมือนแบบค่อนข้างเป็นห่วงนิดนึงค่ะแต่เหมือนพอตอนอะไรหลายๆอย่างมันอยู่ตัวเขาก็เห็นว่าแบบเนี่ยมันก็โตมาได้ขนาดนี้เขาก็
1: เป็นห่วงเรื่องอะไรตอนแรก
0: เหมือนเขาก็ผ่านประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาเยอะค่ะเขาก็ค่อนข้างเป็นห่วงว่าแบบ เออเนี่ยเหมือนต้องมีการวางแผนดีๆนะอะไรเงี้ยแบบจะทำอะไรก็ต้องรู้จักวางแผน
1: แล้วตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยสงสัยมากเลยว่าเราเอาเงินทุนมาจากไหนเพราะบางคนอยากมีกิจการของตัวเองแต่มีข้ออ้างเลยข้ออ้างที่เป็นคอมมอนที่เป็นยอดฮิตคือฉันไม่มีเงินทุนไม่จะเริ่มยังไง
0: ค่ะจริงๆอันเนี้ยเราเริ่มกันจากเล็กๆอะค่ะก็เลยเงินเล็กๆพวกนั้นคือเป็นเงินแบบเก็บสะสมมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วใช่แล้วก็จริงๆก่อนมาทำเซตติโนสอันเนี้ยค่ะช่วงม.6ปีหนึ่งเนี้ยก็เคยศึกษาพวกเล่นหุ้นนะคะมีเล่นหุ้นบ้าง
1: อ๋อคือนอกจากเก็บออมสะสมเด็กๆแล้วก็เอาเงินบางส่วนที่ออมมาลง
0: ใช่ค่ะ
1: และจริงแล้วส่วนตัวมีคนพัฒนาการเก็บออมหรือแบ่งเงินสะสมเป็นยังไงบ้าง
0: จริงๆแบบหญิงได้มาทุกเดือนค่ะหญิงจะแบ่ง 20% ไว้ออมแบบเก็บไว้ก่อน
1: เก็บไว้ก่อนเลยคือ
0: ใช่
1: เพราะว่า
0: ใช่เพราะว่าถ้าเราไม่หักก่อนนี่สิ้นเดือนก็
1: สมมติมี100ก็20บาท
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเก็บไว้ไหนนี่
0: คือแบ่งเหมือน
1: ปกติเลย
0: เปล่าค่ะคือ 20% ใช่ป่ะค่ะอันเดอร์ 20% นี้ก็แบ่งครึ่งด้วยอ่ะแบบเหมือนครึ่งนึงแบบก็เก็บแบบพวก long term อะค่ะกับอีกครึ่งนึงก็คือเหมือนแบบพวกออมปกติที่แบบหญิงรู้สึกว่าพอด้วยความฝันนะคะที่ว่าแบบอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งเราก็ไม่มีทางรู้ว่าแบบเมื่อโอกาสนั้นมันจะ pop up ขึ้นมาเมื่อไหร่ค่ะ
1: เกิดขึ้นเมื่อไหร่
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรา invest ในแบบ long term อย่างเดียวอะพอเราต้องการใช้เงินจริงๆแล้วเราจะแบบเอาออกมาไม่ได้ทีนี้ก็คือเหมือนแบบก็เลยมีก้อนนึงที่แบบเป็นออมเพื่อแบบเพื่อให้มัน
1: แบ่งเงินสดที่เราสามารถเรียกใช้ได้อย่างที่เราต้องการและอีก 80% ที่เหลือไปไหนเอ่ย
0: ก็มีค่าใช้จ่ายแบบพวกค่ารถค่าน้ำมันแล้วก็ค่าเดินทางค่ะแล้วก็ค่าอาหารใช้จ่ายส่วนตัวมากกว่า
1: ก็เรียกได้ว่า 20% นี้เราตั้งเป้าเลยไหมว่าเราต้องทำได้ทุกเดือนแบบนี้
0: ใช่ค่ะทุกเดือนค่ะ
1: ลำบากไหมตอนแรกหรือทำไมถึงเราคิดว่า 20% มันเพียงพอเพราะจากอะไร
0: จริงๆเหมือนการที่ได้ 20% มาเหมือนเราก็ต้องแบบประมาณตัวเองด้วยอ่ะแบบประเมินตัวเองว่าเดือนนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเราจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่แล้วเราจะมีเก็บประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ จนเราตั้งเป้าว่าโอเคทุกเดือนเราต้องเก็บได้ 20% นะคะอย่างสมมติว่ามันจะมีเงินก้อนนึงแบบไปเที่ยวไปเที่ยวเงี้ยค่ะไว้สร้างคอนเนคชั่นอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราออมเราต้องไปเบียดเบียนตัวเองรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอ่ะมันไม่แฮปปี้อ่ะ
1: และอย่างที่บอกน่าสนใจมากที่ยีบอกว่าค่ากินแต่เราไม่ใช่กินปกติเหมือนกินเล่นเพื่อความหรูถ่ายรูปปกติแต่บอกว่าเรากินเพื่อคอนเนคชั่นหมายความว่าไง
0: ใช่ค่ะคือเหมือนหญิงรู้สึกว่าการที่เราแบบไปเที่ยวหรือไปกินอะไรกับเพื่อนนะมันไม่ได้หมายความว่าเราไปเพื่อสนุกอย่างเดียวแต่เหมือน
1: ไปแฮงเอา
0: ท์ใช่หรือว่ามันก็ได้ประโยชน์มันก็เป็นอะไรที่ได้ประโยชน์นะคะ
1: มันก็มีความสุขใช่ตอนนั้น
0: แล้วว่าเราก็เหมือนแบบเราได้คอนเนคชั่นด้วยเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าในอนาคตเราต้องพึ่งเขาหรือเขาต้องพึ่งเราหรือเปล่าแค่รู้สึกว่ารักษาความเป็นเพื่อนไว
1: ้เพราะที่สังเกตว่าจากคอนเนคชั่นตรงนี้มันก็ตอบโจทย์ชีวิตเราหนึ่งเพราะว่าการที่เรามีตรงนี้ได้มันก็เกิดมาจากคอนเนคชั่นตรงนั้นเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะส่วนหนึ่งด้วยไม่ว่าจะโปรโมทหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเรามีคอนเนคชั่นที่ดีมันจะช่วยให้การทำงานของเราง่ายขึ้น
1: แล้วคิดว่าการออมหรือการเงินมีประโยชน์ยังไงบ้างไหมที่เราถึงต้องเก็บ 20%
0: หญิงว่ามีประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถึงเวลาที่เราต้องใช้เงินแล้วถ้าเราไม่ออมถึงเวลานั้นเราก็จะอาจจะพลาดโอกาสหลายๆอย่างไปอะค่ะ
1: แล้วโดยปกติอย่างน้องหญิงเองอะเรียน BBA ด้วยซึ่งเป็นเหมือนทางบัญชีการเงินอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: สิ่งนี้มันมาช่วยซึมซับมาช่วยสอนอะไรไหมให้เราเป็นคนบริหารจัดการเงินเก่งขึ้นหรือเปล่าถ้าเทียบคนปกติ
0: หญิงเรียนด้าน finance มาค่ะก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะหมายถึงแบบมันสามารถเอาแบบความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อะค่ะพวกแบบอาจจะทำรายรับรายจ่ายได้ด้วยค่ะแบบทำพวกcash inflow outflow อย่างเงี้ยแล้วก็แพลนหรือว่าแบบช่วยตัดสินใจในเรื่องของการที่จะเอาเงินออมเนี่ยไปลงทุนหรือไปต่อยอด
1: แต่จริงต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ของน้องเองก็ไม่ค่อยเหมือนเด็กทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าเด็กทั่วไปอาจจะวัยนี้อาจจะแค่มีกินมีใช้มีเที่ยวมีกระเป๋าใหม่เกินวันก็พอแล้วหรือเปล่าทำไมเราถึงมีความคิดที่ดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่ประมาณนึง
0: จริงๆคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งอะค่ะเหมือนคุณพ่อก็เป็นไอดอลนิดนึงว่าแบบแต่ก่อนเขาก็เริ่มจากศูนย์นะคะจนเขามีทุกวันนี้ได้หญิงก็เลยรู้สึกว่าหญิงก็อยากจะเริ่มอะไรด้วยตัวเองเหมือนกัน
1: ได้เรียนรู้จากตัวอย่างใกล้ๆตัว
0: ใช่ค่ะ
1: ็เลยอยากเป็นคุณพ่อเป็นไอดอล
0: ใช่
1: แต่เราก็สนุกไปกับมันถูกไหมครับไม่ได้แบบ
0: สนุกค่ะ
1: เฮ้ยเคร่งที่ว่าเราจะต้องถึงมันเท่านู้นเท่านี้ภายในเวลา5-10 ปีเท่านี
0: ้จริงๆค่อนข้างเฟล็กซิเบิลนะคะเหมือนทำอะไรที่เราแฮปปี้โดยที่แบบมันยังไม่ได้หลุดไปจากแผนที่เราหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะค่ะ
1: ก็คืออาจจะเป็นวางกรอบหลวม
0: ๆใช่
1: ว่าเอ้ยถ้าอยากมีกิจการแบบนี้แต่ปล่อยให้เวลามันทำงานหรือปล่อยให้เราทำทุกวันเนี่ยให้ดีที่สุดไป
0: ใช่ค่ะ
1: และในอนาคตมองว่ากิจการเซนติโนเนี่ยเป็นไงบ้างวางแผนไว้ยังไง
0: จริงๆถ้าในด้านของที่เป็นสินค้าค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือเราตอนนี้เราเริ่มมีการออกแบบดีไซน์กระเป๋าใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็มีการแบบเพิ่มอิสเซอรี่อย่างตอนนี้เราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์สวีเดนนะคะ Daniel Wellington แล้วก็มีแพลนว่าเราอยากจะไปต่างประเทศด้วยโดยที่แพลนเราเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มมองแบบประเทศอาเซียนนะคะอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ค่ะญี่ปุ่นเนี่ยค่ะใช่ก็ตอนนี้ก็เริ่มรีเสิร์ชแบบพวกมัลติสโตร์ของแต่ละประเทศอยู่อะค่ะว่ามีร้านไหนที่เราสามารถแบบเอาของเราไปฟิตอินได้ไหมหรือว่าแบบเอาของเราไปฝากขายได้บ้าง
1: แต่ก็ตั้งเป้าว่าจะใช้ชื่อแบรนด์นี้แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: คงไว้ไม่ว่าจะไปตลาดไหนก็ตาม
0: ใช่
1: สุดท้ายแล้วให้ฝากของถึงนักศึกษาวัยเรียนหรือคนธรรมดานั่นแหละที่ยังไม่มีกิจการของตัวเองถ้าเขาอยากจะมีเขาต้องเริ่มยังไงหรือเขาต้องทำยังไงบ้าง
0: ขิงก็อยากจะฝากว่าแบบอย่ากลัวที่จะลงมือทำอะค่ะเพราะว่าถ้าเรามัวแต่กลัวค่ะเราจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งนั้นอีกก็ได้เราจะไม่มีโอกาสที่แบบทำความฝันของเราให้สำเร็จอะค่ะ
1: เพียงแค่คุณเริ่มเดี๋ยวทุกอย่างมันมาเองแหละเพราะตอนอย่างน้องหญิงเริ่มน้องหญิงก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสำหรับใครที่บอกว่ายังไม่มีเงินทุนให้คำแนะนำเขายังไงดี
0: เริ่มออมเงินค่ะคือหญิงว่าคือเหมือนแบบการที่จะเริ่มธุรกิจนึงยังไงมันก็ต้องมีเงินทุนค่ะคือถ้าคุณไม่รู้จักออม
1: ก็ต้องมี
0: คือถ้าคุณไม่รู้จักออมเนี่ยคุณก็ไม่มีเงินทุนนะคะคือหญิงไม่ได้มองว่าคุณจำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะนะคะหญิงแค่รู้สึกว่าต่อให้มีเงินทุนเล็กๆอ่ะแต่คุณก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได
1: ้เล็กๆนี่สักหลักหมื่นนี่ก็เริ่มได้ไหม
0: หญิงว่าเริ่มได้นะคะ
1: จริงๆไม่บางคนอาจจะมองว่าโอ้ยฉันต้องมีแสนก่อนฉันต้องมีล้านก่อนถึงจะเริ่มได้จริงๆไม่จำเป็นเลยนะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่านี่ก็ไม่ได้เริ่มมาจากเงินล้านหรือว่าอะไรเลยค่ะ
1: ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางน้องหญิงมากๆนะครับที่ให้ความรู้หรือให้ข้อคิดดีๆในการเริ่มต้นธุรกิจแบบนี
0: ้
1: เห็นไหมครับคุณผู้ชมทางน้องหญิงเองก็เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็เริ่มต้นที่จะลงมือทำไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะเลยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจแบบน้องหญิงนะครับช่วงหน้าครับไปเราไปติดตามกูรูกันเขามีเคล็ดลับแนะนำวิธีการวางแผนทางการเงินให้แบบฉบับนักศึกษาครับเก็บออมเงินทองต้องวาง
2: แผนเพื่อนาคตไกลเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกูรูของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆกับข้อคิดในการวางแผนการเงินในแบบฉบับนักศึกษากันครับ
3: ค่ะสำหรับนักศึกษานะคะก็อยู่ในวัยที่กำลังแสวงหานะคะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเขาจะแสวงหาทั้งโอกาสในชีวิตทั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ความหมายในชีวิตนั้นการแสวงหาของเขาเหล่านี้รวมกับว่าในวัยของเขาเนี่ยเป็นวัยที่มีพลังแล้วก็มีเวลาเยอะมากนะคะมันก็จะทำให้เขาควรจะใช้เวลาไปปล่อยพลังในทางสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะตรงนี้สำคัญมากคือถ้าเด็กๆไม่สามารถบริหารจัดการเวลาแล้วก็พลังที่มีอยู่ได้เนี่ยอนาคตเขาก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เขาอยากให้เป็นนะคะตอนนี้ถ้าเรามองในเรื่องของการเงินไม่ว่าเขาจะมีเป้าหมายยังไงในชีวิตไม่ว่าเขาจะอยากจะมีอนาคตแบบไหนนะคะที่เขาเรียนอยู่เขาจะชอบหรือไม่ชอบอะไรจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ต้องใช้เงินไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องคิดนะคะทางนึงที่จะช่วยเขาได้ก็คือเคล็ดลับสำคัญเลยนะคะวันนี้ให้3เคล็ดลับสำคัญที่ทำให้เขาค้นพบตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จในการจัดการการเงินของตัวเองนะคะ1ก็คือเขาต้องใช้เวลาใช้พลังที่เขามีเนี่ยในการหาค้นหาตัวเองค้นหาตัวเองอย่างเช่นนะคะเขาอาจจะไปฝึกงานเขาอาจจะไปหาประสบการณ์ในที่ที่เขาสนใจนะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ซึ่งมันก็มีทั้งแบบที่ใช้เงินแล้วก็ไม่ใช้เงินนะคะที่ไม่ใช้เงินก็ง่ายใช่ไหมคะสนใจตรงไหนก็เข้าไปทำได้เลยแต่นี่มันก็มีบางเรื่องที่อาจจะต้องใช้เงินบ้างเช่นสมมติเขามีความสนใจในเรื่องของการที่จะพัฒนาตัวเองอยากเรียนพิเศษอยากเรียนภาษาอยากไปใช้เวลาช่วงซัมเมอร์สั้นๆในต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะอบรมคอร์สอะไรที่เกี่ยวกับวิชาชีพอย่างเงี้ยต้องใช้เงินนะคะมันเด็กๆก็จะต้องวางแผนให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้เจอว่าตัวเองควรจะพัฒนาตัวเองไปในทางไหนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยทางเลือกในชีวิตมันเยอะนะคะ2ก็คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ต้องชัดมากๆหลักการง่ายๆในการกำหนดเป้าหมายทางการเงินนะคะคือหนึ่งเนี่ยเขาต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตเขาก่อนพอเรารู้ว่าเป้าหมายในชีวิตเราคืออะไรใช่ไหมคะในการกำหนดเป้าหมายทางการเงินให้คีย์เวิร์ด3คำนะคะจำง่ายๆจำแม่นๆเลยค่ะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่นะคะอีกทีนะคะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างเช่นสมมติเด็กๆบอกว่านักศึกษาว่าโตขึ้นอยากจะไปเป็นนักวางแผนการเงินนะคะซึ่งเป็นวิชาชีพในแวดวงการเงินที่กำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆเลย

0: นะฮะอยากจะเป็นนักวางแผนการเงินเขาก็ต้องหาข้อมูลแล้วว่าการจะเป็นนักวางแผนการเงินเนี่ยเขาต้องอบรมเขาต้องไปเรียนเขาต้องไปสอบอะไรบ้างนะคะแล้วมันใช้เงินยังไงบ้างอย่างเช่นวางแผนว่าอีกสัก5ปีหลังจากเรียนจบได้ทำงานมีประสบการณ์แล้วอยากเป็นนักวางแผนการเงินแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็ต้องใช้เงินนะคะอบรมประมาณ 10,000 บาทถ้าเขามีเป้าหมายชัดว่า5ปีอยากเป็นนักวางแผนการเงินใช้เงินอบรมเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันก็จะบอกแล้วอ๋อหลักสูตรที่1ใช้เงิน 10,000 บาทก็ต้องพยายามมาคิดว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยต่อเดือนเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายนี้นะคะถ้า1ปีข้างหน้าจะอบรมหลักสูตรที่1เรามีละเป้าหมายชัดอบรมหลักสูตรที่1 10,000 บาทในอีก1ปีข้างหน้าเห็นไหมคะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่เพื่อให้บรรลุเป้าใหญ่ที่จะเป็นนักวางแผนการเงินในระยะกลาง5ปีเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเขาต้องเริ่มออมเงินแล้วล่ะนะคะเดือนละ800ถึง900บาทปีนึงเขาก็จะมี 10,000 บาทเพื่อที่จะไปเรียนตรงนี้ได้นะคะอัน1ใช้เวลาในการหาทางเลือกที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้ได้2ตั้งเป้าหมายให้ชัดๆแล้วก็3สําคัญที่สุดเลยนะคะเขาบอกว่าทําใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทํางั้นเขามีแผนแล้วมีเป้าแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังนะคะมันต้องหลักง่ายๆนะคะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักลงมือทําเพราะฉะนั้นต้องทอนะคะทำทันทีแต่นี้ให้ไกด์ง่ายๆนะคะเพื่อที่จะเป็นกรอบให้ปฏิบัติได้เลยก็คือท่องไว้เลยค่ะว่าเรามี4รู้ครบแล้วหรือยังนะคะเรารู้หาไหมใน4ปีที่เรียนหนังสือเนี่ยนะคะในมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนตัวนะคะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่เรามีเวลาที่จะใช้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดงั้น4ปีเนี้ยถ้าเราจะใช้เวลามาหารู้หานะคะอาจจะหางานทำหารายได้พิเศษใครมีทักษะสอนพิเศษได้ก็ไปสอนพิเศษนะคะหรืออยากจะไปฝึกงานที่ได้สตางค์ก็มีนะคะหรืออยากจะขายของออนไลน์มันเป็นช่วงที่เขาจะทดลองทดสอบเนี่ยได้แล้วก็ได้เงินด้วยนะคะ1คือรู้หา2ต้องรู้เก็บนะคะหาเงินได้เยอะเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะเพราะว่าเงินที่หามาได้มันไม่มีค่าเท่าเงินที่รักษาไว้ได้มันรู้ออมสำคัญมากอย่ามองว่าเราเงินน้อยเราเลยออมไม่ได้นะคะไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยให้เริ่มออมทันทีนะคะแล้วก็3ในเรื่องการรู้ใช้การรู้ใช้เนี่ยสำคัญตรงคีย์เวิร์ด2คำง่ายๆนะคะคือ need กับ want อันนี้ต้องเขาเรียกทบทวนต้องเตือนตัวเองเสมอๆนะคะว่าความจำเป็นคืออะไรความต้องการคืออะไรอยากให้หาพวกคาถาเรียกสติตัวเองอะค่ะอย่างเช่นเวลาจะไปซื้อของเนี้ยเราก็ต้องหาวิธีเตือนสติตัวเองนะคะอย่างถูกแค่ไหนลดแค่ไหนถ้าไม่ใช้ก็ไม่ซื้อเนี่ยมันก็จะช่วยลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงไปได้ก็เราก็ง่ายๆแล้วนะฮะมันก็ช่วยให้เรารู้ใช้ได้และสำคัญก็คือจากเวลาที่เขามีอยู่เนี่ยจากเงินที่หามาได้ที่ออมไว้ได้มันต้องรู้ขยายดอกผลก็ง่ายๆนะคะมันมีแหล่งความรู้มากมายที่จะช่วยเราในเรื่องของการต่อยอดให้เงินมาช่วยเราทำงานนะคะจริงๆตรงนี้มันไม่ต้องเริ่มตอนคุณเรียนจบแต่4ปีที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยอยากให้ใช้เวลาใช้พลังในการที่มาทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในทางการเงินก็จริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะมันง่ายแล้วมันก็ทำได้เลยทำทันทีนะคะ
1: เอาละครับเราก็ได้ประโยชน์กันไปเต็มอิ่มแล้วนะครับทำให้เรารู้ว่าการวางแผนทางการเงินไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับคุณผู้ชมก็รู้แล้วว่าไม่ว่าผู้ชมจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วไม่มีคำว่าสายคุณก็สามารถทำได้ครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมรายการเงินทองต้องวางแผนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคต
3: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้ เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริ

หารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

0: ตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทุกวันพฤหัสบดีที่2เดือนมีนาคมของทุกปีสมาคมโรคไตนานาชาติได้กำหนดให้เป็นวันไตโลกหรือ World Kidney Day สำหรับในประเทศไทยพบผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมา 30,000 รายซึ่งอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยตระหนักถึงความสำคัญและอุบัติการณ์ของภาวะไตเสื่อมเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นทั้งทั่วโลกและในประเทศไทยส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลงการให้ความใส่ใจกับสุขภาพไตและตรวจคัดกรองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและให้การรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไตอย่างเหมาะสมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจโรคไตมากขึ้น
1: คืองานวันไตโลกแต่ละปีเนี่ยมันจะมีเรียกว่าธีมของแต่ละปีซึ่งกำหนดมาตามสากลอยู่แล้ว

0: ปีนี้ทีมของทางสากลเนี่ยเขากำหนดวันตายโลกใช้ชื่อว่าเอจิ้งคิดนี่ก็คือตายของผู้สูงอายุก็พยายามจะรณรงค์ให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีการตระหนักถึงโรคไตมากขึ้นเพื่อจะได้ เรียกว่าป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตในผู้สูงอายุเพราะนั้นที่จัดงานวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นไปตามธีมสากลว่าปีนี้เรามุ่งเน้นที่จะให้การรณรงค์เกี่ยวกับโรคไตในผู้สูงอายุครับ
1: สาขาวิชาวกวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานนิทรรศการวันไตโลกทุกปีซึ่งในปีนี้จัดภายใต้แนวคิดสูงวัยไตแข็งแรงซึ่งนิทรรศการได้จัดพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคไตและมีบริการคัดกรองโรคไตฟรีให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยการตรวจปัสสาวะเพื่อวัดปริมาณโปรตีนการตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลและไขมันการตรวจวัด Angle Bacterial Index และให้คำปรึกษาโดยอายุรแพทย์โรคไต
0: คนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและประกอบทั้งคนไข้โรคไตเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงค่าจ่ายที่รักษาสูงก็คือประกอบด้วยการเรียกว่าการฟอกเลือดล้างไตการล้างทางช่องท้องและการปลูกถ่ายไตนะครับเพราะนั้นเมื่อตระหนักถึงตรงนี้แล้วเนี่ยประกอบกับอุบัติการณ์ของคนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนสูงมากในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17% ของอุบัติการณ์โรคไตแล้วเรามีข้อมูลทางด้านงานวิจัยว่าถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์ให้คนไข้ป้องกันตัวเนี่ยอาจจะเรียกว่ารักษาโรคไตในระยะแรกเริ่มได้ซึ่งก็เท่ากับเป็นการลดภาระการล้างไตในระยะยาว
1: ช่วงแรกพบกับการเสวนาในหัวข้อโรคทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงศักดิ์วารีแสงทิพย์อาจารย์อายุรแพทย์โรคไตศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐอัศสันตชัยอายุรแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและศาสตราจารย์นายแพทย์สุชายสุนทราภาศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
2: คือตอนนี้สถานการณ์โรคไตเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยโดยใช้ข้อมูลของสมาคมโรคไตเนี่ยเราจะมีอุบัติการณ์หมายว่าคนที่จะเป็นโรคไตเนี่ยอยู่ประมาณ 17% ของคน65ล้านเนี่ยมันคิดคร่าวๆก็ประมาณสัก10ล้านคนโรคไตเนี่ยเราแบ่งคร่าวๆเป็น5ระยะ5ระยะหมายถึงว่าตามไตเนี่ยมันเหมือนเครื่องกรองก็คือระยะก็แบ่งตามได้ว่าอัตราการกรองว่ากรองได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดไตกรองปกติเนี่ยอัตราการกรองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันคือ 100% นะครับเราก็แบ่งลดหลั่งไปเรื่อยๆจนถึงระยะที่5คือระยะที่แบบแย่ละจะต้องไปฟอกเลือดจะต้องไปล้างไตจะต้องไปเปลี่ยนไตเนี่ยอัตราการกรองเนี่ยเหลืออยู่น้อยกว่า 15% นะนั่นหมายถึงว่าทุกระยะรวมๆกันเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก10ล้านคนนะครับใน10ล้านคนเนี่ยสถานการณ์คือพอถึงระยะ5เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณจุด 5% ก็คืออยู่ประมาณสัก100,000-200,000 คนที่จะต้องเข้าเครื่องล้างไตฟอกเลือดล้างช่องท้องนะครับในจำนวนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะเพราะว่าเราคิดประเมินคร่าวๆการล้างไตการฟอกเลือดเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนก็เอาง่ายๆครับประมาณ 2-300,000 บาทต่อคนต่อปีเพราะนั้นถ้าเกิดเราป้องกันได้เราไม่ให้เป็นโรคไตมันก็ทุนค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเยอะอันนี้ก็คือสถานการณ์โดยรวมของโรคไตในประเทศไทยครับ
3: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่า เราจะเริ่มเป็นโรคไตแล้วสาเหตุของมันนะคะที่จะเป็นโรคไตเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเข้ามาสู่ภาวะที่เราต้องรับภาระมากมายขนาดนั้นนะคะอาจารย
2: ์คือสาเหตุโรคไตเนี่ยผมว่าหลักๆจะมีหลายโรคนะครับเราพูดโดยรวมก่อนโดยรวมแบบว่าถ้าเกิดถามว่าโรคไตเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรมากที่สุดเบาหวานนะครับอันที่สองความดันสูง2 อันเลยนะครับ

0: 2 อันเนี่ย อยู่ประมาณ 60-70% ของสาเหตุโรคไตละอีก 30% เนี่ยก็เกิดจากโรคที่ว่าไตอักเสบไตอักเสบเนี่ยพวกเราพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจอ่ะแต่โรคถ้าบอกว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยทุกคนอ๋อเลยเป็นโรคไตที่ว่า SLE อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไตวายได้อีกการหนึ่งถ้าใครมาจากทางภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับโรคนิ่วโรคนิ่วเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขบ้านเรานะครับอีกการหนึ่งเนี่ยผมว่าประมาณไม่น้อยคือประมาณสัก 5-10% เลยนะเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเกิดจากเราทำตัวเองนะครับเพราะว่าสมัยนี้จะมีคนโฆษณาเยอะมาโฆษณายาโฆษณายาบำรุงโฆษณาเห็ดเหิดก็มีนะทางท่องทางเช่าเลยไม่ต้องพูดแล้วกันนะคือมันจะมีเยอะแล้วบางทีเราไม่เข้าใจเราก็ไปซื้อมากินแล้วก็ทำให้เป็นโรคไตนะจากยาจากอาหารที่เราคิดว่าจะช่วยเนี่ยก็ทำให้เป็นโรคไตเพราะนั้นโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะป้องกันได้แน่ๆก็คือเรื่องยานะถ้ายาตัดไป 10% ของคน10ล้านคนเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่อันที่2ก็คือถ้าเป็นเบาหวานถ้าเป็นความดันเนี่ยเป็นแล้วบางคนรักษาไม่ได้2โรคเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือผ่อนหนักให้เป็นเบาก็คือพยายามดูแลตัวเองให้ดีคุมน้ำตาลให้ดีคุมความดันให้ดีเพื่อว่าที่ผมบอกไงว่าโรคไตมันมีหลายระยะก็จะทำให้มันไประยะที่5เนี่ยช้าๆหรือน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาครับ
1: ก็อย่างที่อาจารย์ว่านะฮะว่ามีสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาโรคไตตอนนี้เนี่ยผมว่าถ้าดูธีมวันนี้เนี่ยเราบอกว่าสูงวัยไตแข็งแรงก็ต้องมาเรียนถามอาจารย์ประเสริฐแล้วนะครับว่ากลุ่มคนที่สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องโรคไตเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย
2: ์ครับคุณหมออนุรุทธ์นะก็คำถามคือว่าโรคไตในคนสูงอายุเนี่ยมีมากขึ้นจริงหรือเปล่านะครับนะฮะต้องมากขึ้นจริงนะครับนะฮะก็สาเหตุไม่ง่าย3อย่างนะครับจะไม่ง่ายนะครับนะฮะอันแรกเลยคือเนี่ยจำนวนคนสูงอายุของไทยเนี่ยนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันที่2ครับก็คืออายุมากเนี่ยก็มากับความเสื่อมของร่างกายความเสื่อมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ไตนะเสื่อมหมดทั้งตัวนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นผมงอกหรือจะเป็นสมองเริ่มจะเสื่อมนะหัวใจก็ทำงานไม่ค่อยดีนะครับไตก็กรองของเสียไม่ดีอย่างที่อาจารย์เกษักว่านะครับนะฮะหรือกล้ามเนื้อก็จะไม่แข็งแรงเป็นต้นนะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ความเสื่อมทุกคนต้องมาแน่นะครับนะฮะปัญหาที่3นะครับก็คือการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้องทำให้โรคไตที่มันไม่น่าจะเกิดอ่ะมันก็เกิดขึ้นนะครับนะฮะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้โรคไตในคนอายุมากเนี่ยจึงเพิ่มมากขึ้นถามว่าเอ๊ะทำไมคนอายุมากถึงดูแลตนเองไม่ดีล่ะก็ง่ายๆเลยครับนะฮะคือเพราะว่าพอมีอาการขึ้นมาใช่ไหมครับเฮ้ยฉันแก่แล้วก็เป็นงั้นเองไม่เป็นไรยังไม่ได้ไปหาหมอหรอกนะครับเช่นบางคนเริ่มจะมีปัสสาวะบ่อยหน่อยเออไม่เป็นไรมันเพราะฉันแก่แล้วมันก็เงี้ยแต่ที่ไหนได้อาจจะไตเริ่มเสื่อมแล้วใช่ไหมครับนะแล้วรีบมาหาหมอเร็วขึ้นนะครับนะก็อาจจะให้มีการรักษาต่างๆเนี่ยก็ช่วยชะลอไม่ให้ไตมันเสื่อมเร็วนะครับ
1: ก็มีอีกประเด็นนึงนะครับอาจารย์พอดีเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นประเด็นเยอะมากแล้วตัวผมเองก็เคยได้ยินเหมือนกันแม้กระทั่งในครอบครัวตัวเองเนี่ยเรื่องของการใช้ยานะครับยาที่คุณหมอสั่งไปเนี่ยนะครับนะก็จะบอกว่ามีคนบอกกันต่อๆกันไปว่าการกินยาเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหากินยาเยอะๆไม่ดีนะไอ้ยาที่หมอสั่งเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเป็นยาอะไรนะแต่ชอบไปกินนะยาที่ไม่รู
3: ้
1: ไอ้ของที่ไม่รู้อ่ะชอบนะครับก็เลยเรียนถามอาจารย์ประเสริฐนะฮะเรื่องของการกินยาเยอะๆเนี่ยมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรอะไรบ้างหรือเปล่าอาจารย์
2: ครับครับยาก็เหมือนดาบ2คมถ้าใช้ถูกต้องนะครับนะมันก็ช่วยเราให้เรามีชีวิตยืนยาวให้เราแข็งแรงถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องก็กลับเป็นผลเสียกับตัวเรายาเนี่ยเราจะใช้นะครับนะต้องรู้ว่ามันเป็นสารเคมีนะครับนะมันไม่ใช่เป็นขนมที่เราจะกินเองได้เพราะนั้นมีบ่อยใช่ไหมฮะโดยเฉพาะในคนสูงอายุเนี่ยเวลาเข้าไปในเพื่อนชมรมผู้สูงอายุใช่ไหมฮะก็ฉันกินแล้วดีเธอเอาไปกินมั่งอย่างนี้นะครับนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะยาเป็นสารเคมีมันไม่ใช่ขนมที่จะมาแบ่งปันกันได้ ั้นทุกครั้งที่เราจะกินยาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะก็ขอให้ปรึกษานะครับนะปรึกษากับคุณหมอที่เราสนิทชิดเชื้อด้วยนะครับนะเสมอนะครับนะฮะแล้วก็เวลาเอายาไปเนี่ยอย่าลืมเอาไอ้กล่องยาหรือฉลากยาไปให้หมอเขาดูด้วยนะครับนะฮะแต่บางทีก็เจอเหมือนกันนะยาจากเมืองจีนไม่เอาไปให้ดูอ่านไม่ออกนะครับนะก็อย่างงี้ยาพวกนี้ก็คำเสียสำคัญเลยคือตับวายนะครับนะในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นข่าวคือฮามาในช่วงที่ผ่านมา5ปีเนี่ยว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ชอบยาจีนนะครับนะคนญี่ปุ่นก็ไปซื้อยาจีนมาใช้ปรากฏว่าพบว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีอุบัติการณ์ของการตับวายนะครับนะโอ้โหสูงขึ้นเยอะเลยอย่างเงี้ยนะครับนะงั้นไตก็เช่นเดียวกันนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับนะเรื่องของยานั้นต้องคิดไปเป็นดาบสองคมทีนี้จะถามต่อมั้ยฮะว่ามียาอะไรบ้างครับหลักๆที่ชอบทำให้ไตเสื่อมในคนสูงอายุนะครับนะฮะก็ตรงนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนะฮะก็ยากลุ่มแรกนะครับคือยาแก้ปวดข้อทั้งหลายยาแก้ปวดข้อนะครับนะฮะประเภทข้อเสื่อมข้ออักเสบข้อเข่าเงี้ยนะครับเราก็มักจะไปได้ยาพวกทางการแพทย์เขาเรียกว่ายาพวกเอนเซดนะครับนะฮะยาแก้การอักเสบยาพวกนี้ครับนะฮะถ้าใช้สั้นๆเนี่ยมีประโยชน์เพราะช่วยลดอาการปวดอักเสบได้ดีแต่ผมเจอบ่อยเหมือนกันอาจารย์ขอยานี้หน่อยสิบอกว่าไม่ได้นะคุณป้ายานี้กินแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็พอไม่ได้เนี่ยคุณกินทุกวันไม่กินเดินไม่ได้เนี่ยยาพวกนี้ใช้นานๆนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตเนี่ยไม่ดีนะครับนะแล้วทำให้เกิดภาวะเกลือคั่งในร่างกายทำให้บวมนะครับยาพวกนี้กินไปแล้วขาบวมนะครับนะแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมนะครับนะเพราะเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแล้วก็เผลอๆนะครับกระทบชิ่งไปต่อหัวใจอีกนะครับเพราะเกลือมันคั่งใช่ไหมหัวใจก็วายตามมานะครับนะเพราะนั้นจะเห็นว่ายาแก้ปวดข้อเนี่ยก็ขอร้องนะครับอย่าไปซื้อกินเองนะครับนะฮะก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยพบคุณหมอนะครับนะเราถามคุณหมอว่ายาพวกนี้กินกี่วันดีนะครับนะฮะมีบ่อยเหมือนกันที่มาหาผมบอกว่าเนี่ยอาจารย์ยานี้หมอกระดูกให้มากินแล้วดีขอเนี่ยหมอให้มาแค่7 เม็ดอาจารย์สั่งให้หน่อย2 เดือนอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ได้คุณหมอเขาจะให้แค่7 วันเพราะรู้ว่าให้แต่นั้นเนี่ยมันจะเป็นผลเสียอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปรู้ดีครับนะไปกินเกินกับที่คุณหมอเขาสั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะยากลุ่มที่2นะครับนะที่จะเป็นผลเสียต่อไตนะครับนะที่ต้องระวังเลยคือยาลดความดันนะครับยาลดความดันเนี่ยยาบางอย่างเนี่ยก็เป็นยาขับปัสสาวะนะครับนะก็ระวังว่าถ้าให้มากไปนะครับนะความดันเลือดมันต่ำเกินไปนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแทนที่จะดีกับแย่อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็จะมาถามว่าเนี่ยอาจารย์เป็นความดันสูงกินยาไปเรื่อยเนี่ยไตจะเสื่อมไหมก็ตอบว่าเป็นได้ทั้ง2 อย่างคือถ้าไม่กินไตเสื่อมหรือถ้ากินไม่ดีไตก็เสื่อมตามทันไหมครับนะเพราะว่ามันดาบสองคมไงเพราะเนี่ยถ้าใครกินยาอะไรอยู่เนี่ยพยายามติดตามกับคุณหมอเขานะครับนะฮะบางทีเราเจอบ่อยว่าหมอให้ยาไป3 เดือนเจอหมอทุกทีก็3 เดือนยาเดิมนี่นะครับนะตอนหลังก็เลยไม่ไปหาหมอซะเลยนะเอาตัวอย่างยาไปซื้อที่ร้านขายยาครับนะอย่างเงี้ยกินมา3 ปีแล้วอย่างเงี้ยนะโอ้อย่างเงี้ยอาจจะแย่แล้วนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับนักยาความดันแล้วก็ยาอีกตัวหนึ่งที่อาจจะต้องระวังมากๆครับคือยากลุ่มพวกที่ว่าเป็น ACEI นะครับนะก็ยาพวกที่ลงท้ายด้วยไอ้ริ้วๆนะฮะเช่นอินาลาพริวเพลินโดพริวนะครับพวกนี้นะครับนะพึงระวังว่ายาพวกนี้เนี่ยในคนเอเชียเนี่ยกินแล้วจะไอนะพวกเราเคยมีประสบการณ์ไหมฮะเวลาไอเนี่ยไปหาหมอกินยาความดันหรือเปล่านะครับถ้ากินยาพวกนี้ก็จะทำให้ไอได้เยอะในคนเอเชียเราอีกทางครับยานี้ก็ทำให้ไตมันเสื่อมลงได้เหมือนกันถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องระวังมากๆในเรื่องของยากลุ่มนี้นะครับนะแล้วก็เรื่องของความดันนะครับนะก็ระวังยาบางอย่างทำให้ความดันขึ้นไตก็เสื่อมนะพวกเรารู้ไหมครับว่าอย่างเช่นยาไข้หวัดเนี่ยที่เราใช้กันประจำใช่ไหมยาลดน้ำมูกอ่ะพวกซูโดเอฟิตรีนนะครับนะพวกนี้กินแล้วมันจะง่วงแล้วก็ทำให้น้ำมูกแห้งเนี่ยพวกนี้ทำให้ความดันขึ้นนะพอความดันขึ้นเนี่ยไตก็แย่ลงนะอย่างเงี้ยนะก็คงจะพอเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกันนะฮะ
3: ค่ะก็ได้รับความรู้จากอาจารย์นะคะในเรื่องของการใช้ยาหลักที่สำคัญเลยนะคะของการใช้ยาเพื่อไม่ให้เกิดโรคไตขึ้นในอนาคตนะคะก็คือเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งการรักษาของหมอนะคะถ้าเกิดคุณหมอสั่งให้รับประทานยาแบบไหนก็คือควรจะรับประทานยาตามนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมียาเสริมอะไรที่เราอยากจะรับประทานก็ปรึกษาคุณหมอซะก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะทีนี้เรามาลองมองในด้านของระบบทางเดินปัสสาวะนะคะว่าในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างที่อาจารย์จากประสบการณ์และอาจารย์เคยพบมาที่เกี่ยวกับทางด้านโรคไตอะค่ะอาจารย์
4: ผมจะพูดถึงโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะนะฮะโรคที่เราพบบ่อยมากสุดก็คือเรื่องต่อมลูกหมากโตนะฮะต่อมลูกหมากเนี่ยก็คืออวัยวะหนึ่งในระบบเสื่อมพันธุ์เพศชายนะเป็นก้อนลูกเขาคล้ายเกาลัดนะฮะล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้นต่อจากกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ชิดด้านในของกระดูกหัวเดาหน้าต่อทวารหนักมีขนาดประมาณ2คูณ3เซนติเมตรนะฮะหนา2เซนทำหน้าที่สร้างของเหลวและสารหล่อเลี้ยงตัวสุจิให้แข็งแรงและสามารถเสืบพันธุ์ได้ขนาดคือในช่องคลอดหลังลูกการร่วมเพศคราวนี้ต่อมลูกหมากโตก็เป็นความผิดปกติของมีการเจริญเพิ่มทั้งขนาดและจำนวนของเซลล์มากกว่าปกติทำให้ต่อมลูกหมากโตเป็นก้อนเนื้องอกซึ่งมี2ชนิดชนิดธรรมดาจะพบบ่อยมากอีกชนิดหนึ่งเป็นชนิดร้ายเรียกว่ามะเร็งนะฮะลักษณะเซลล์ไม่เหมือนกันต่อมหมากโตชนิดธรรมดาไม่ใช่มะเร็งและไม่กลายเป็นมะเร็งแต่ทั้งสองโรคอาจจะพบร่วมกันได้ในบางคนนะเพราะทั้งนี้เนื่องจากตำแหน่งที่เกิดโรคทั้งสองอยู่คนละบริเวณกันของต่อมลูกหมากคราวนี้ต่อมหมากโตธรรมดาเนี่ยเป็นการเจริญผิดปกติของกลุ่มเซลล์ต่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆท่อปัสสาวะเมื่อโตขึ้นก็จะบีบท่อปัสสาวะให้ตีบแบนแล้วก็ยาวทำให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะเป็นผลให้ปัสสาวะไหลไม่สะดวกสาเหตุไม่แน่ชัดไม่มีใครทราบแต่คิดว่าเกิดจากอายุที่มากขึ้นนะฮะเพราะว่าผู้ชายที่อายุมากกว่า50ปีเนี่ยจะมีอุบัติการณ์ของต่อมลูกหมากโตประมาณ 50% ถ้าถึง80ปีมีโอกาสอุบัติการณ์ถึง 100% นะฮะอันที่2คิดว่าจากชื่อว่าจากฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนนะซึ่งส่วนใหญ่สร้างจากลูกอัณฑะเนี่ยส่วนน้อยมาจากต่อมหมวกไตซึ่งจะเปลี่ยนฮอร์โมน IDST เนี่ยกลายเป็นฮอร์โมนอีกชนิดนึงซึ่งไอฮอร์โมนเนี่ยจะทำให้ต่อมลูกหมากโตขึ้นคราวนี้อาการของต่อมลูกหมากโตเป็นยังไงนะฮะอันแรกจะปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืนนะฮะอันที่2ต้องรีบไปถ้าไปไม่ทันก็ลาดก่อนอันที่3ถ้าทิ้งไม่นานไปมันโตขึ้นต้องเบ่งต้องรอนานกว่าจะออกนะฮะแล้วปัสสาวะไม่พุ่งแล้วปัสสาวะอ่อนลงกระปิดกระปอยถ่ายหยุดเป็นหลายครั้งปัสสาวะไม่สุดแล้วเหลือค้างอยู่บางครั้งก็มีการอักเสบร่วมด้วยทำให้ปัสสาวะปวดแสบคราวนี้ผลแทรกซ้อนของต่อมหมากโตมีอะไรบ้างนะอันแรกมีปัสสาวะเป็นเลือดเพราะต้องเบ่งนะฮะสองปัสสาวะไม่ออกนะฮะอันที่สามมีการข้างๆของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อได้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็มีถุงยื่นจากกระเพาะปัสสาวะไปถ้าทิ้งไปก็ไตเสื่อมแล้วก็บางคนต้องเบ่งนานก็เกิดไส้เลื่อนนะฮะเกิดวิสุทธิ์ทวารได้อันนี้โรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่เจอก็คือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะคราวนี้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่มีลักษณะเหมือนมะเร็งของอวัยวะอื่นนะฮะคือมีการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ที่เยื่อที่บุทั้งผนังด้านในของกระเพาะปัสสาวะเป็นก้อนเนื้องอกขึ้นมาในโพรงกระเพาะปัสสาวะนะฮะมีลักษณะคล้ายเห็ดหรือสาหร่ายนะหรือปะการังมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในระยะแรกจะยังไม่ลุกลามนะเข้ามาในกล้ามเนื้อแต่ทิ้งไม่นานมันจะลุกลามได้สาเหตุของมะเร็งนะฮะเชื่อว่าเกิดจากการสูบบุหรี่นะฮะนอกนั้นเกี่ยวอาชีพบางอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีโรงกลั่นน้ำมันโรงทำสีหรือพวกอุตสาหกรรมดักเช่นรถยนต์สิ่งทอสิ่งหนังสัตว์ลักษณะของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะฮะพวกนี้จะมาด้วยปัสสาวะเป็นเลือดนะฮะแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดตอนสุดแล้วเป็นให้หายนะพวกนี้จะไม่เจ็บบางทีปัสสาวะเป็นเลือดสดแล้วก็มีก้อนชิ้นเนื้อมาด้วยก็ได้นะฮะโรคนี้พบมากในคนอายุประมาณ 50-80 ปีนะฮะจะพบในชายมากกว่าหญิงอัตราส่วน4:1การวินิจฉัยนะจะวินิจฉัยได้ไงพวกนี้จะมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดและตรวจปัสสาวะมีเลือดจริงนะฮะแล้วอาจจะเอ็กซเรย์ฉีดสีดูนะว่าในกระเพาะปัสสาวะมีก้อนเนื้อไหมในบางครั้งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะทำซีทีสแกนก็จะพบว่ามะเร็งมันกินมากน้อยขนาดไหนเรื่องสุดท้ายที่จะพูดคือเรื่องนิ่วนะฮะนิ่วที่เราเจอบ่อยนะนิ่วเนี่ยที่แท้จริงเราไม่รู้ว่านิ่วทางเดินปัสสาวะเองเกิดขึ้นยังไงก็ยังไม่มีใครรู้แต่คิดว่ามันไม่สมดุลระหว่างสารที่ละลายกับน้ำที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะนะฮะสาเหตุก็คิดว่ามี7อย่างอันแรกมีการข้างๆของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมีการ กินน้ำน้อยทำให้ปัสสาวะเข้มข้นขึ้นขาดวิตามินเอความเป็นกรดด่างในปัสสาวะผิดปกตินะฮะหรือมีสารแปลกปลอมทางเดินปัสสาวะหรือขาดพวกสารบางอย่างที่เรียกออโตฟอสเฟตอันนิ่วในเกิดได้ตลอดทางนะนิ่วในไตนะในกรวยไตในท่อไตก็ได้พวกนี้จะมีการปวดถ้าเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะการรักษาอาจจะส่องกล้องแล้วก็ไปชี้ไปที่ไปเอาเครื่องขบนิ่วไปขบออกถ้าเป็นนิ่วเล็กนะฮะถ้านิ่วใหญ่ก็ต้องผ่าออกคราวนี้ลักษณะของนิ่วถ้าเอ็กซเรย์มี2ชนิดเอ็กซเรย์เห็นกับเอ็กซเรย์ไม่เห็นนะฮะคือถ้าเอ็กซเรย์เห็นส่วนใหญ่ก็เป็นนิ่วทึบแสงถ้าไม่ทึบแสงก็เรียกเอ็กซเรย์ไม่ทึบแสงพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นนิ่วชนิดยูริกคราวนี้ถ้าเป็นนิ่วเนี่ยสมัยใหม่เรามีการเจาะรูไปที่ไตแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ่วแล้วดูดนิ่วออกมานะฮะหรือการนอนใช้เครื่องสลายนิ่วแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ่วยิงให้นิ่วแตกหรือถ้านิ่วมันใหญ่แล้วก็ต้องผ่าออกนะฮะอันนี้นิ่วในไตนิดเดียวแต่ว่าทำให้ไตเป็นหนองต้องตัดออกโอเคผมก็มีเรื่องพูดเรื่องโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่ในพบในคนแก่ได้ขอบคุณครับ
1: ก็ขอบคุณอาจารย์สุชัยนะผมว่าอาจารย์สุชัยครบเลยอาจารย์พูดครบตั้งแต่เรื่องของปัสสาวะบ่อยนะฮะว่าเหตุใดที่ทำให้เกิดปัสสาวะบ่อยนะครับเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะเรื่องของการต้องเบ่งว่าทำไมถึงต้องเบ่งฉีดในบางคนว่าทำไมถึงมีปัสสาวะที่ปนเม็ดเลือดนะบางทีเม็ดเลือดอาจจะเห็นด้วยตาเราเองก็ได้หรือว่าต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจนะเพราะนั้นอย่าไปนั่งจ้องดูว่าฉี่มีเลือดหรือเปล่ามันดูไม่ง่ายเท่าไหร่
3: งั้นเดี๋ยวเราให้อาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ช่วยสรุปอาการที่ชัดเจนเมื่อกี้เรามองไปทางด้านของโรคระบบทางเดินปัสสาวะแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเรามุ่งมาที่โรคไตอาการที่ชัดเจนที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคไตแล้วนะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องรีบมาหาคุณหมอเพื่อได้รับการรักษาเบื้องต้นได้แล้วเนี่ยอาการหลักๆที่จะต้องกลับไปสังเกตตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรียนถามอาจารย์เกรียงศักดิ์เลยค่ะ
0: เอาแบบฟันธงเลยนะฮะฟันตรงก็คือเจาะเลือดแล้วค่าไตมันขึ้นอันนี้เป็นแน่ๆอันนี้แบบฟันธงนะครับแต่บางทีเราไม่ได้เจาะเลือดนะครับเราก็มีชีวิตอยู่ทุกๆวันเนี่ยอาการที่จะบ่งบอกเป็นโรคไตแน่ๆเลยก็คืออาการที่เราสังเกตว่าปัสสาวะเราเป็นฟองแล้วไปตรวจพบว่ามันมีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะนะครับอาการปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยอาจจะมาร่วมกับอาการบวมนะครับบวมเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตเองเนี่ยก็คือ1มีบวมไหม2ปัสสาวะเป็นฟองหรือเปล่าอันที่3เนี่ยผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคงจะเคยวัดความดันถ้ามีความดันสูงมีอาการบวมนะครับปัสสาวะเป็นฟอง3อันเนี่ยค่อนข้างแน่นอนละเป็นแน่นะครับแต่เป็นมากเป็นน้อยนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นปุ๊บต้องล้างไตเลยนะครับมาตรวจกันก่อนเพราะว่าบางอย่างบางโรคเนี่ยรักษาได้นะครับรักษาหายได้นะครับ
3: ก็ได้ทราบถึงอาการไปแล้วนะคะหลักๆเลยที่จะต้องดูแลตัวเองถ้าเกิดพบอาการเหล่านี้นะคะก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องคิดแล้วว่าเราควรจะมาพบแพทย์ดีกว่านะคะการรักษาเบื้องต้นรักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยจะทำให้ชะลอการเกิดโรคในระยะยาวในระยะที่อันตรายลดลงได้นะคะ
0: ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับโรคไตของประชาชนเนี่ย เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าการรณรงค์การจัดความรู้โรคไตเนี่ยมีกันอยู่แพร่หลายองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาโรคไตเนี่ยที่เช่นกระทรวงสาธารณสุขนะครับสปทช.รวมถึงสมาคมต่างๆเนี่ยเรียกว่าร่วมมือร่วมใจกันที่จะให้คนไข้เนี่ยมีความรู้โรคไตมากขึ้นเพราะนั้นในการประชุมครั้งนี้ก็มีการรณรงค์เพื่อให้คนไข้เนี่ยตระหนักถึงว่าโรคไตมีความสำคัญและสามารถป้องกันได้ถ้าเราจะป้องกันครับอาหารและยาเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะป้องกันโรคไตไม่ให้กำเริบมากขึ้นอาหารเนี่ยที่เราแนะนำเช่นอาหารรสเค็มอาหารโปรตีนต่ำประกอบกับยาต่างๆที่อาจจะมีผลต่อโรคไตเช่นยาแก้ปวดต่างๆเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากเพราะนั้นการเสวนาในวันนี้เนี่ย เราจะนำความรู้ต่างๆที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยควรจะระวังตัวเมื่อเป็นโรคไตว่ากินอย่างไรและก็ถ้าเกิดจะต้องกินยาเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์อย่างไรครับ
5: ช่วงนี้พบกับการเสวนายาและอาหารสำหรับผู้สูงอายุโดยอาจารย์เภสัชกรวีรชัยชัยจามรจากมหาวิทยาลัยสยามและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนิดาปโชติการจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
6: เรียนถามอาจารย์วีรชัยอะค่ะว่าผู้สูงอายุเนี่ยทำไมถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการใช้ยามากกว่าคนวัยอื่นๆนะคะ
7: เนื่องจากพออายุเราเยอะขึ้นน่ะนะครับก็โรคก็จะมาทักทายแล้วก็มาสวัสดีกับเราเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็โดยทั่วไปก็คงจะแบ่งเป็นลักษณะของโรคเรื้อรังที่จะมาในอายุที่มากขึ้นหรือว่าเมื่อร่างกายที่มีภาวะเสื่อมขึ้นไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุเอางี้ก่อนดีกว่าก็คือว่าก็เลยเป็นสาเหตุว่าส่วนนึงเนี่ยเราก็จะมียาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมมติพออายุมากขึ้นเงี้ยครับเราเริ่มเจออย่างเช่นเริ่มมีเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับโชคไม่ดีหน่อยมีเบาหวานร่วมด้วยนะครับพออายุเยอะขึ้นอุ๊ยมีภาวะเสื่อมของอวัยวะต่างๆนะครับมีข้อเข่าจะเริ่มมีปัญหานะครับสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้มีการใช้ยาที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอสักพักนึงอุ๊ยเราเริ่มรู้จักคนรอบตัวเราอะไรเงี้ยครับคนนั้นก็บอกว่าอุ๊ยยาที่นี่ก็ดีนะอันนั้นก็ดีนะเม็ดดำๆยาลูกกรเหล่านี้ก็ดีนะนะครับเราก็ไปเสาะแสวงหาเพื่อให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เราเจออยู่ในปัจจุบันทั้งยาที่คุณหมอให้ก็มีมาละส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของยาสมุนไพรยาลูกกรต่างๆที่เราไปหามาแล้วอาจจะไม่แน่ใจว่ามันทำได้จากอย่างไรหรือมันมาจากอย่างไรนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยก็เลยทำให้เรามียาที่เพิ่มมากขึ้นพอยามันเยอะขึ้นมันก็ง่ายในการที่จะเอาสับง่ายๆก็คือยามก็จะเริ่มตีกันแล้วนะครับพอตีกันปุ๊บตัวไหนแพ้ตัวนั้นก็หมดฤทธิ์ไปตัวไหนชนะออกฤทธิ์มากกว่าที่เราต้องการนะครับเราก็จะเกิดโทษจากยาได
8: ้ก็รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมว่ายาสมุนไพรหรือว่ายาแผนโบราณกับยาแผนปัจจุบันเนี่ยมีผลต่อไตอย่างไรรวมถึงการซื้อยาต่างๆเหล่านี้มารับประทานเองมีผลต่อไตอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
7: เราคงจะแบ่งยาเป็นหลายๆรูปแบบนะครับก็ยาแบบแรกก็คือยาแผนปัจจุบันที่ทุกท่านเนี่ยสมมติว่าไปที่ร้านยาหรือมาที่โรงพยาบาลที่คุณหมอที่หาประจำเนี่ยก็จะมียาที่เราเรียกกันว่ายาแผนปัจจุบันเราเป็นง่ายๆอย่างนี้ละกันนะครับยาเหล่านี้เนี่ยถามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโรคครับเราจำเป็นที่ต้องใช้ยาอยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่ายาเหล่านั้นเนี่ยเราใช้ยาเยอะแยะไปหมดเลยเงี้ยมันจะมีปัญหาหรืออันตรายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะครับอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เนี่ยอันตรายมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วคุณหมอเขาจะปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพราะแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็ไอ้ส่วนของอาการข้างเคียงอาจจะเกิดขึ้นได้แต่คิดว่าทั้งหมดทั้งปวงก็อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถ้ารับประทานตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็มาพบคุณหมอเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอคุณหมอก็จะคอยตรวจนั่นตรวจนี่ตรวจเจาะเลือดหรือดูผลแลบต่างๆที่จะช่วยประคองไม่ให้ยานั้นเนี่ยมีโทษมากเกินไปหรือว่าไปหยุดลงนะครับยาในกลุ่มที่2เนี่ยก็คือลักษณะของยากลุ่มที่เป็นยาสมุนไพรนะครับหรือว่ากลุ่มของพวกยาลูกกรผมขอพูดร่วมกันเลยดีกว่านะครับยาสมุนไพรเป็นยาที่มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะบ้านเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็พัฒนาต่างๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าในสมมติเราไปเลือกซื้อในแหล่งที่มีความแตกต่างกันนะครับเราอาจจะต้องเลือกดีๆหน่อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของการเก็บลักษณะของสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่ต่างกันผมคิดว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นปัญหาของว่าทำไมคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ถึงคอยเตือนเรานักหนาเลยว่าระวังนะอย่าใช้ยาอะไรที่เราไม่แน่ใจเพราะเราไม่ทราบว่าที่มามันเป็นอย่างไรมันมีการปนเปื้อนอะไรหรือเปล่าซึ่งมันจะเป็นอันตรายในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือมีการเติมสารพวกสเตียรอยด์เพราะหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมยานี้มันดีจังเลยอ่ะนะครับกินแค่อาทิตย์เดียวหรือกินแค่ไม่กี่วันก็หายเพราะบางทีอาจจะมีการใส่สารสเตียรอยด์เข้าไปมันก็เห็นผลไวนะครับลดการอักเสบกินแล้วหายปวดนั่นปวดนี่อาการที่มันน่ารำคาญต่างๆมันก็ดีขึ้นแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลระยะยาวไปเรื่อยๆรวมถึงพวกนี้ก็จะมีผลของทำให้น้ำในร่างกายเพิ่มขึ้นความดันต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่ตอบคำถามก็คือว่าก็จะส่งผลต่อการทำงานของไตในระยะยาวได้นะครับอีกตัวนึงที่เป็นยาแผนปัจจุบันแต่ว่าหาได้ง่ายก็คือพวกยาแก้ปวดนะครับขออนุญาต ยกตัวชื่อกลุ่มที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรามักจะเรียกกันว่า NSAID หรือว่ายาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เงี้ยนะครับบางทีเราหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายแล้วเราก็ทานสมมุติเราเจ็บเล็กๆน้อยๆเราเดินไปไหนนู่นนี่นั่นปวดเมื่อยต่างๆนานาอย่างเงี้ยครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ทานบ่อยพอทานแล้วมันก็ดีเนาะมันก็หายปวดไวเหมือนกันเป็นนิดเป็นหน่อยเคล็ดขัดยอกเล็กน้อยแล้วก็กินเป็นระยะยาวสุดท้ายยาเหล่านี้ครับก็มีผลต่อการทำงานของไตทั้งสิ้นบางทีเราแจ็คพอตเรารู้แล้วกินมาเป็นหลายปีติดต่อกันเงี้ยครับอ้าวโชคดีซะแล้วมีไตวายเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราจากการที่เรากินยาเหล่านี้โดยที่อาจจะไม่ได้ถามใครหรือว่าตัดสินใจใช้ยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอนะครับ
6: ถ้าเกิดว่าเราจะต้องกินยาเยอะๆหลายชนิดนะคะจะถามว่า

0: มันจะมีผลกับโรคไตยังไงบ้างไหมคะเห็นว่ามีคนไข้จำนวนมากเลยที่ว่าเอ๊ะกินยาหลายตัวแล้วกลัวจะเป็นโรคไตแต่ว่ายาจริงๆก็จำเป็นต้องกินนะคะอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
1: โดยส่วนตัวนะครับเวลาตอบเนี่ยก็จะตอบให้ถามก็มักจะถามกลับคนเหล่านั้นก่อนว่าเอ๊ะมียาอะไรบ้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะแบ่งกลุ่มให้เขาฟังว่ามันมีอะไรยาส่วนนึงเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามีโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเราทราบอยู่แล้วว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักจะเหนี่ยวนำให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับเราก็จะบอกว่าอุ้ยยากลุ่มนี้เป็นยาที่ดีสำหรับเราเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราคุมความดันได้ดีนะครับรวมถึงเบาหวานหรือภาวะต่างๆที่เหนี่ยวนำให้เกิดโรคไตในอนาคตเนี่ยสุดท้ายยาเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเราชะลอไม่ให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับเพราะงั้นกลุ่มนี้เราก็จะแยกไว้บอกว่าอุ้ยเป็นยาที่ดีนะครับรวมถึงเราก็ไปดูยากลุ่มอื่นที่อาจจะมีผลต่อไตแต่ผู้ป่วยจำเป็นนะครับเราก็มีวิธีการเราบอกว่ายากลุ่มนั้นคงไม่ได้ห้ามใช้เช่นยาแก้ปวดบางคนอุ๊ยปวดเข่าจะแย่จะไม่ให้กินเลยเหรอคงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามาหากันเถอะว่ายามันมีเยอะอะครับยาสมมติยาแก้ปวดสมมติเราคุยกันเรื่องยาแก้ปวดเราก็ยาแก้ปวดมีเยอะแยะไปหมดเลยเราก็พยายามจะเลือกอย่างไรเลือกขนาดให้เหมาะสมเลือกระยะเวลาให้เหมาะสมเลือกตัวยาให้เหมาะสมสิ่งเหล่านี้เราบอกว่าอาจจะเคยได้ยินใครมาบอกว่าตัวนี้กินนานแล้วไตวายก็คงไม่ใช่สำหรับเราเพราะเราได้รับการเลือกมาแล้วเลือกเฟ้นมาแล้วว่าขนาดที่เพียงพอระยะเวลาที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าประเด็นหลักคืออันเดียวเลยครับก็คือปรึกษาคุณหมอนะครับปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเขาก็จะค่อยๆแนะนำว่าตัวไหนเป็นอะไรแล้วตัวไหนมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรประโยชน์ดึงให้สูงที่สุดเลยนะครับแล้วใช้คิดร่วมกันว่าเราให้โทษจากการใช้ยาเหล่านี้มันน้อยที่สุดเพื่อประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็ไตเราต่อไปในอนาคตนะครับ
2: รบกวนถามอาจารย์ครับว่าในปัจจุบันนะครับที่สื่อมีความหลากหลายเนี่ยมีทั้งช่องฟรีทีวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีการพูดถึงนะครับอาหารเสริมต่างๆที่สามารถรักษาโรคหรือว่าป้องกันโรคได้นะครับจะได้ไม่ต้องล้างไตเนี่ยยกตัวอย่างเช่น น้ำด่างหรือว่าน้ำหมักนะครับหรือว่าพวกเห็ดหลินจือเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยมีความคิดเห็นหรือว่าข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
1: อันหนึ่งที่มักจะแนะนำนะครับเวลาที่มีคนไข้มาถามเรื่องยากับผมเนี่ยว่าเอ๊ะไอสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยังไงผมก็มักจะตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีจะเรียกว่าเป็นยังไงดีจะเรียกว่าเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็นยาสมุนไพรใดที่จะช่วยนะครับในเรื่องของการเขาเรียกอะไรว่าเปลี่ยนจากที่ไตไม่ดีกลับมาเป็นไตดีอะไรอย่างเงี้ยครับตามที่เขามักจะโฆษณากันบางคนก็บอกว่าเนี่ยรักษาโรคไตหายโรคความดันหายโรคเบาหวานหายนะครับก็คือจากข้อมูลที่มีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็บอกว่ามันคงไม่มีหรอกนะครับที่มีข้อมูลในปัจจุบันที่ชัดเจนว่าสามารถที่จะเปลี่ยนจากคนไข้ที่มีภาวะไตวายอยู่แล้วเนี่ยกลับมาเป็นไตที่สมบูรณ์หรือว่าเป็นดั่งที่สมัยอายุ20-25นะครับแต่สิ่งที่ผมมักจะชี้ประเด็นก็คือว่าบางอย่างมันก็มีอันตรายเหมือนกันเช่นสมุนไพรบางชนิดหรือพวกเห็ดบางอย่างนะครับหรือพวกผลไม้บางอย่างที่เขายกตัวอย่างว่าสามารถที่จะช่วยได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องมามองว่าของข้างในมันมีอะไรนะครับบางทีมันมีแร่ธาตุบางอย่างที่มันมากเกินไปถ้าเป็นอย่างคนไข้ไตวายเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าอุ๊ยแร่ธาตุตัวนึงที่ชื่อว่าโพแทสเซียมเราคงต้องระวังเยอะๆเพราะมีผลต่อการเต้นของหัวใจปกติร่างกายเราขับได้ทางการปัสสาวะออกมาแต่ถ้าไตเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็เก็บสะสมเยอะๆนะครับสุดท้ายเนี่ยการรับประทานเหล่านั้นเราอาจจะได้ประโยชน์ส่วนอื่นแต่เราจะมีโทษจากสิ่งที่มันมากเกินความจําเป็นและร่างกายมันขับออกไม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีภาวะโรคอะไรเนี่ยเราก็มักจะไม่ไปห้ามเขาอยู่แล้วเพราะว่าก็คงมีกระบวนการในการจัดการสิ่งที่มันเกินได้แต่สมมติเราบอกว่าอุ๊ยเรามีภาวะไตวายอยู่เงี้ยครับไอ้การขจัดของเสียออกมันน้อยลงพอน้อยลงเสร็จปุ๊บของเสียมันเยอะเมื่อเทียบกับคนปกติก็จะเกิดโทษจากภาวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นผมก็มักจะแนะนำประมาณอย่างนี้มากกว่าว่าแร่ธาตุบางอย่างมันก็เกินความจำเป็นก็ทำให้เราอันตรายในระยะยาวได้ครับ
2: หากมีความสับสนในการจัดยาหรือว่าเลือกยาเนี่ยอาจารย์จะมีคำแนะนำหรือว่าเทคนิคที่จะให้ในช่วงท้ายสรุปรวบยอดนี้นะครับให้กับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงอายุเองในการจัดการเรื่องที่มียามากมายหลายชนิดในการรับประทานเนี่ยอย่างไรเพื่อให้การบริหารยาถูกต้องแล้วก็ป้องกันการเกิดอันตรายในผู้สูงอายุครับ
1: วิธีหนึ่งและก็คือเรื่องของการที่เรามีบันทึกเรื่องยานะครับมีสรุปเลยว่ายาที่เรามี ที่ทันสมัยที่สุดไปถึงรายการยาที่ถูกต้องที่สุดในขณะนั้นเนี่ยเรามีรายการยาอะไรอยู่บ้างทั้งยาที่คุณหมอสั่งยาที่เราซื้อเองนะครับมีรายการยาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเก็บไว้กับตัวเราเนี่ยนะครับแล้วก็คอยปรับเสมอเมื่อคุณหมอท่านใดก็แล้วแต่ปรับยาให้เรานะครับอันที่2เนี่ยสิ่งที่เราช่วยได้อย่างที่ทุกๆท่านน่าจะยังเคยได้เห็นบ้างก็คือพวกกล่องต่างๆที่ช่วยในการจัดยาเช่นวันจันทร์ต้องทานอะไรบ้างวันอังคารทานอะไรบ้างวันพุธทานอะไรบ้างแต่ผมฝากไว้เรื่องนึงก็คือเรื่องของลักษณะของยาบางแต่ละอย่างยาบางอย่างมันไม่สามารถที่จะแกะออกจากฟอยล์ได้หรือแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ใส่มาได้นะครับสามารถถามเภสัชได้อ่ะครับว่ายาไหนที่เราควรแกะทั้งเม็ดมาแล้วใส่กล่องร่วมกันได้หรือยาแบบไหนที่ขอตัดจากฟลอยจริงๆแล้วค่อยใส่เข้าไปในกล่องยาของท่านไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเราฉีกออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับบางทีอาจจะยาสำคัญอาจจะสูญสลายไปแล้วหรืออาจจะเหลือแค่เม็ดแป้งกินให้เราอิ่มเฉยๆเท่านั้นเองนะครับก็น่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยได้แต่มันอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างเช่นบางอย่างที่กินไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละสัปดาห์เช่นจันทร์พุธศุกร์หรืออะไรประมาณนี้อาจจะใช้ปฏิทินนะครับในการที่จะช่วยเพราะบางทีเราก็ลืมกันเอ๊ะกินไปหรือยังยาบางอย่างไม่เหมาะในการที่จะกินซ้ําโดยที่เราไม่ได้ไม่ทราบว่าเรากินไปแล้วเมื่อไหร่อย่างไรครับ
2: ครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
3: การตรวจคัดกรองนี่มีความสำคัญมากครับถ้าเกิดว่าในประชาชนทั่วไปเนี่ยการตรวจปัสสาวะเนี่ยถือเป็นการตรวจพื้นฐานซึ่งง่ายนะครับแล้วก็ไปตรวจได้ทุกโรงพยาบาลแต่ก็มักจะอยู่ในโปรแกรมที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยตรวจร่างกายประจำปีพนักงานอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยก็จะเป็นการกรองไปชั้นนึงอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปตรวจร่างกายประจำปีถามว่าอาการอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเนี่ยก็ยังมีอยู่ 2-3 อย่างอย่างที่หนึ่งก็คืออาการบวมอย่างที่สองก็คืออาการปัสสาวะมีเลือดปนอย่างที่สามก็คือการที่ปัสสาวะเนี่ยสังเกตแล้วเหมือนฟองเบียร์เลยถ้าเกิดมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยควรปรึกษาแพทย์เพื่อจะเช็คว่าท่านเป็นโรคไตหรือไม่ครับ
2: การบริโภคอาหารเนี่ยมีหลากหลายเหลือเกินในปัจจุบันมีทั้งอาหารสำเร็จรูปแล้วก็อาหารปรุงสุกเองนะครับทำกันที่บ้านแต่ในวันนี้งานของเราคืออยากให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีไตแข็งแรงนะครับรบกวนถามอาจารย์เกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารอย่างไรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังครับอาจารย์ครับ
4: สิ่งที่ง่ายที่สุดในการที่ทำให้ไตเราแข็งแรงนะคะก็คือลดอะไรก็ตามที่มันอร่อยนะเพราะว่าพอเราแก่ตัวลงเนี่ยเราต้องลดกิเลสลงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามอาจารย์ง่ายๆก่อนว่าทำไมเราต้องกินอาหาร5หมู่ซึ่งเป็นข้าวมีหมวดเนื้อสัตว์มีผักมีผลไม้ทำไมเราไม่ไปกินใบไผ่เหมือนหลินหุ้ยแล้วก็โตหรือทำไมเราไม่ไปกินกล้วยอ้อยช้างก็ตัวเบลเริ่มนะคะทำไมเราไม่ไปกินแค่นั้นก็พอนะคะเนื่องจากหมอคงทราบว่าระบบย่อยของเรานะคะมันไม่เหมือนกับสัตว์เหล่านั้นมันต่างกันตรงที่ว่าของเราเนี่ยมันย่อยแป้งตั้งแต่ในปากเราเลยเพราะถ้าเกิดเราอมข้าวไปนานๆปั๊บเนี่ยมันก็จะหวานนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการย่อยตั้งแต่เรากินข้าวไปแล้วก็ย่อยเป็นเล็กๆที่สุดที่เขาเรียกว่าน้ำตาลนะคะหรือกลูโคสแล้วน้ำตาลนั้นเนี่ยก็จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดเราแล้วท่านก็คงเข้าใจว่าเมื่อเข้าไปแล้วไอ้น้ำตาลมันไปไหนที่เรากินมันก็เอาไปร่างกายจะมีส่วนหนึ่งที่ชื่อตับอ่อนที่จะผลิตฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลินนะอินซูลินก็จะเหมือนกับรถบรรทุกมารับเอาไอ้น้ำตาลนั้นน่ะที่เมื่อกี้เราเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ำตาลเอาเข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายเราไปเผาแล้วก็ทำให้เราเกิดคำว่าพลังงานไตของท่านเนี่ยเปรียบเหมือนกระชอนงั้นเวลาท่านเทน้ำไปปกติมันก็จะไหลผ่านมาได้อย่างดีๆแต่ถ้าเผื่อเราเทน้ำเชื่อมลงไปในกระชอนไม่ช้านานไอ้กระชอนนั้นก็จะตันถูกไหมคะพอตันเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อท่านมีน้ำตาลในเลือดสูงเยอะๆคนที่เป็นเบาหวานไม่ควบคุมการกินนะคะไม่ควบคุมไอ้พวกข้าวแป้งไม่ได้ควบคุมน้ำตาลขนมหวานทานเข้าไปปุ๊บเมื่อท่านแก่ตัวลงบอกแล้วพอเราแก่ตัวลงเนี่ยอะไรมันก็เสื่อมไอ้รถบรรทุกก็ไม่ค่อยมารับแล้วในเมื่อมันไม่มารับน้ำตาลก็จะสูงขึ้นเลือดเราก็จะคล้ายๆน้ำเชื่อมนะมันก็วิ่งไปที่ไตพอไปที่ไตมันเหมือนกับการกรองมันเหมือนกับตะแกรงพอเทลงไปปุ๊บไอ้เลือดเหล่านี้ไอ้น้ำตาลเนี่ยก็จะไปติดอยู่ตามรูกระชอนในที่สุดไอ้ไตก็จะไม่สามารถขับเอาของเสียออกได้ไม่กรองออกได้แล้วถ้าเกิดติดอยู่นานๆเป็นไงคะใครเคยเห็นกระชอนเป็นรู รั่วถูกไหมคะพอมันติดนานๆเข้าเลือดไปเลี้ยงใหญ่เยอะเข้าในที่สุดไอ้รูนั้นก็จะใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นปุ๊บท่านก็จะเห็นว่าเขาไปตรวจปัสสาวะท่านเพราะว่าพอรูใหญ่ปุ๊บไอ้ของที่ไม่ควรจะออกมาจากร่างกายเราเช่นโปรตีนโปรตีนเป็นสารที่ได้จากหมวดเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ควรร่างกายไม่เคยขับ

0: เอาออกนะคะไม่เคยขับเอาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไตก็ปล่อยให้โปรตีนหลุดออกมาเขาก็จะพบในปัสสาวะหรือไข่ขาวซึ่งไม่ควรจะหลุดออกจากร่างกายเราก็จะเจอละเพราะกระชอนเรารูใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานถ้าท่านควบคุมน้ำตาลไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะคือไอ้กระชอนเหล่านั้นก็จะเป็นรูใหญ่ขึ้นไอ้ไข่ขาวก็จะพบในปัสสาวะนั้นอันแรกเลยก็คือถ้าท่านเป็นเบาหวานนะคะก็ต้องคุมให้ได้เรื่องข้าวแป้งน้ำตาลท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยงในปี2558เนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: มันจะมีเพิ่มเนี่ยตอนปีนี้เราประมาณ 10% ต่อไปก็13อีกไม่ช้านานอีก3ปี4ปีอาจารย์ก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกท่านนะคะเพราะอีก3ปีอาจารย์ก็จะเกิน60ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้สูงวัยแต่คำว่าสูงวัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีเขาเรียกว่า active aging ก็คือท่านที่มานั่งในที่นี้อาจารย์จะเรียกว่าเป็นผู้ที่สูงวัยนะคะเราจะไม่ใช้สูงอายุนะอาจารย์จะใช้สูงวัยที่มีคุณภาพเพราะท่านยังสามารถยังอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะยังมานั่งฟังและสามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้เพราะฉะนั้น3เสาหลักก็คือ1สุขภาพถ้าท่านจะแก่ตัวลงอย่างมีคุณภาพท่านต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะประการที่2ต้องมีความมั่นคงหมายถึงอะไรมั่นคงหมายถึงว่าเมื่อแก่ตัวลงเราอยากสบายเราไม่อยากมีหนี้มีสินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องแพลนไว้ล่วงหน้าก่อนท่านเกษียณนะถึงแม้ว่าท่านเกษียณไปแล้วท่านก็ต้องแพลนอีกว่าท่านจะทำยังไงในอนาคตนะคะความมั่นคงต้องมีอันที่3ก็คือการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้อาจารย์ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้น3อันเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า active aging ก็คือเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็อันส่วนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเราแก่ทำไมเราแก่เราแก่ก็คือทฤษฎีที่ว่าเซลล์เราเสื่อมนะมันเหมือนกับตั้งเวลานะมันเสื่อมไปเองไตท่านก็เสื่อมนะคะไตอาจารย์ก็เสื่อมท่านอย่าไปบอกแต่เสื่อมช้าเสื่อมเร็วขึ้นอยู่กับว่าถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านเป็นความดันแล้วหรือท่านทานยาอย่างที่เมื่อกี้ท่านเภสัชว่าทานยามั่วไปหมดนะเยอะไปหมดปวดนิดปวดหน่อยก็กินละนะไตก็จะทำงานหนักขึ้นท่านก็จะเริ่มเสื่อมเร็วกว่าปกตินะคะถ้าท่านเป็นเบาหวานแล้วไม่คุมความดันไม่คุมกินเค็มตามใจปากท่านนะคะมันก็จะเกิดความเสื่อมโดยเฉพาะไตอาจารย์ก็เสื่อมณขณะนี้แต่มันเสื่อมตามวัยนะคะให้มันสมวัยของเราแล้วก็อนุมูลอิสระนะคะก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ทำให้เราเหี่ยวได้กับอีกอันหนึ่งคือเรื่องฮอร์โมน
2: ครับเมื่อสักครู่นะครับได้เรียนถามอาจารย์วีรชัยไปนะครับในเรื่องของอาหารเสริมต่างๆรวมถึงน้ำด่างน้ำหมักหรือว่าพวกเห็ดลิ้นจือครับก็เลยจะรบกวนสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับในส่วนอาหารพวกนี้ว่าเป็นอาหารเสริมพวกนี้มีประโยชน์จริงไหมแล้วก็แม้กระทั่งพวกที่ชะลอความเสื่อมของร่างกายอย่างแอนตี้เอจจิ้งหรือว่าต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีผลต่อไตด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: คือจริงๆการต้านอนุมูลอิสระหรือทำให้เสื่อมช้าลงก็คือการทานอาหารธรรมชาตินะคะก็คือผัก5สีนั้นมี5สีมีสีอะไรบ้างนะคะสีม่วงซึ่งเราก็จะได้จากพวกองุ่นสีม่วงน้ำมะเขือสีม่วงกระหล่ำปีสีม่วงนะคะแล้วก็พวกผักใบเขียวนะคะซึ่งเราทานกันอยู่แล้วนะคะสีขาวก็จะเป็นพวกกระเทียมพวกหอมนะคะสีเหลืองก็จะมีพวกแครอทก็ได้นะคะพวกส้มนะคะสีแดงก็จะเป็นพวกมะเขือเทศนะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยมันจะมีสารที่เมื่อกี้นี้ท่านว่าก็คือต้านอนุมูลอิสระพอกินครบไอ้เม็ดสีเหล่านี้มันจะไปจับกับอนุมูลอิสระแล้วก็ขับออกมาทำให้ไอ้ตัวอนุมูลอิสระยังไม่ทันไปจับกับเซลล์เรานะคะก็ทำให้มันขับออกไปได้นะคะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยต้องพยายามทานเพราะว่านี่ดูนะคะของบ้านเรามีอะไรบ้างมีเยอะแยะเลยกะเพรานะคะไปทานก็ได้วันนี้กลับไปทานผัดกะเพรานะคะทำผัดกะเพรากับปลานะคะหรืออะไรก็ได้แล้วก็ตำลึงนะคะทานแกงจืดตำลึงของเรานี่แหละนะพวกขิงข่าพวกบวบนะคะพริกจินดาพวกหอมแดงนะพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระหมดเลยซึ่งท่านหาได้ด้วยธรรมชาติไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อไอ้เม็ดแล้วเมื่อกี้ท่านเภสัชก็กล่าวแล้วไอ้การสกัดออกมาเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นซึ่งเมื่อเข้มข้นเมื่อกี้ท่านจำได้ไหมคะไตเราซึ่งเป็นไอ้ตะแกรงรูซึ่งพอเสื่อมมันก็จะแย่อยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเผื่อท่านทานสารบางตัวที่ร่างกายต้องขับออก ไตก็จะทำงานหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราทานจากธรรมชาตินะคะดีที่สุด
2: รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมอีกนะครับที่มีการพูดคุยกันในช่วงต้นที่พูดถึงตะแกรงที่รั่วแล้วก็มีโปรตีนหลุดออกมาบางคนอาจจะเข้าใจว่าโปรตีนหลุดออกมาแล้วสามารถรับประทานโปรตีนเพิ่มหรือว่าต้องรับประทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นไหมในผู้ที่เป็นที่มีโปรตีนรั่วหรือว่าเป็นโรคไตหรือว่าเป็นเบาหวานครับอาจารย์ครับ
0: คืออันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าต้องทานโปรตีนให้พอนะคะแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็หลุดออกไปเพราะว่าไตเราจำตะแกรงได้ไหมคะพอมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตะแกรงที่มันมีขี้สนิมขึ้นแล้วเป็นรูๆนะใครเคยใช้ตะแกรงคั้นกะทิจนกระทั่งแบบมันมีรูใหญ่ๆนะพวกนั้นก็จะเหมือนกับไตเรานี่มันก็พอรั่วปุ๊บโปรตีนไข่ขาวหรือที่เรียกว่าอัลบูมินในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะหลุดออกมานะพอไข่ขาวหลุดเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือเวลาปัสสาวะก็จะเป็นฟองนะคะเป็นฟองเลยนะคะไม่ใช่เราไปยืนฉี่สักไกลสำหรับผู้ชายจนเป็นฟองนะคะต้องแบบเป็นฟองอยู่นานๆนะคะเราสังเกตได้อันนั้นก็คือไข่ขาวนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราควรจะกินโปรตีนเพิ่มไหมคำถามก็เช่นเดียวกันเลยอาจารย์จะถามท่านว่าถ้าท่านมีตะแกรงที่มันเป็นรูๆแล้วท่านจะบีบอะไรใส่ให้มันลงไปเยอะๆไหมในตะแกรงนั้นมันก็ยิ่งรั่วลงมาอีกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไตเสื่อมนะคะถ้าเผื่อหมอบอกไตเสื่อมระยะที่3นะเวลาเขาบอกท่านไตเสื่อมถามแพทย์ถามพยาบาลว่าฉันเป็นเสื่อมระยะไหนเพราะเขาคำนวณได้ถ้าเป็นระยะ3 4 5การกินไข่ขาวการกินโปรตีนจะพูดอย่างนี้ดีกว่าโปรตีนที่พบในเนื้อสัตว์นะคะไอ้ไข่ขาวคำว่าไข่ขาวเนี่ยไม่ได้พบเฉพาะในไข่ขาวจริงๆแล้วเนี่ยมันพบได้ในหมวดเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพราะแอลบูมินพบได้ในเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านเป็นไตระยะ3 4 5ท่านต้องลดปริมาณโปรตีนลงคือลดการกินเนื้อสัตว์ลงเพื่อไม่ให้ไอ้ไข่ขาวเนี่ยมันยิ่งหลุดเข้ามาเยอะออกมามากไอ้รูตะแกรงก็จะยิ่งแย่ลงนะคะแต่ในขณะเดียวกันท่านต้องกินให้พอนะคะเพราะว่าเมื่อทุกครั้งที่ท่านทานเนื้อสัตว์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเผาเสร็จแล้วมันจะได้ของเสียของเสียที่เกิดจากการเผาเนื้อสัตว์ก็คือคำว่ายูเรียนะอาจารย์พูดง่ายๆแล้วกันยูเรียเวลาท่านปัสสาวะออกมาอยู่ในโถท่านทิ้งค้างคืนตื่นขึ้นมาได้กลิ่นอะไรคะได้กลิ่นแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียเหล่านั้นเนี่ยคือการเกิดจากการเผาหมวดเนื้อสัตว์นะหมวดเนื้อสัตว์พอเผาเสร็จแล้วได้แอมโมเนียแอมโมเนียเป็นสิ่งที่เป็นพิษกับร่างกายไม่ต้องการต้องขับออกทางปัสสาวะนะคะถ้าไตท่านทำงานปกติมันก็ขับออกมากับปัสสาวะพอไตมันเสื่อมมันขับออกไม่ได้ของเสียก็จะคั่งอยู่ในเลือดท่านหมอก็จะไปเจาะพยาบาลก็จะบอกท่านคำว่าของเสียเรียกว่า BUN บันก็จะสูงนะอีกตัวนึงคือครีเอทินก็จะสูงเขาก็จะบอกเพราะว่าเขาเจอของเสียในเลือดไตมันเอาออกไม่ได้แล้วของเสียนั้นถ้ามีเยอะๆขึ้นลิ้นท่านก็จะเริ่มขมกินอะไรก็ไม่อร่อยเพราะภาวะยูริเมียจะเกิดขึ้นหายใจออกมาก็ได้กลิ่นแอมโมเนียนะเดินแบบเริ่มเบื่ออาหารคลื่นไส้อยากจะอาเจียนได้ในเนื้อสัตว์อันนั้นคือเป็นระยะเกือบจะต้องล้างไตแล้วนะคะถ้าเป็นเยอะๆนั่นคือของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกไปเพราะฉะนั้นท่านต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาพยาบาลปรึกษานักโภชนาการนักกำหนดอาหารเขาก็จะดูผลแลบของท่านแล้วก็บอกว่าท่านทานได้หรือไม่ได้ตอนนี้ค่ะ
1: การดูแลใจเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือถ้าท่านไม่ได้เป็นโรคไตอาหารที่มีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าจะสามารถที่จะลดอัตราการเกิดโรคไตได้ก็คือการลดเค็มเพราะการลดเค็มเนี่ยจะทำให้ความดันไม่สูงแล้วความดันไม่สูงเนี่ยก็จะมีผลกระทบทำให้ไตเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคไตเนี่ยน้อยลงแต่ถ้าท่านเป็นโรคไตแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองดีเนี่ยการเรียกว่าการเสื่อมของไตไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะชะลอลงทำให้การเสื่อมของไตช้าลงแล้วก็เรื่องยานะครับจะมีผู้หวังดีเยอะเลยมานำเสนอยาจีนยาไทยนะสมุนไพรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วเนี่ยยังไม่ข้อมูลที่ชัดเจนว่ารักษาไตได้เพราะนั้นผมว่าก่อนจะกินยาพวกนี้เนี่ยขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ท่านดูแลอยู่ก่อนครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024197291 024198383หรือทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไอโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให
2: ้ People have to try this to like I don't know, to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจ

และพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

วัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่หมู่บ้านอินทรีทับไทยตำบลทมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ภารกิจในการติดตามค้นหาเรื่องราวของกินอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นเราที่ดินแดนอีสานใต้ได้เวลาพามารู้จักกับเรื่องราวของปลาเปลือไปลุยกันครับ

0: ช้านี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่กัญญาแล้วก็ยายสมินนะครับคุณยายกินข้าวยัง
1: ยัง
0: กินข้าวกี่โมง
1: ประมาณโมง
2: 10โมง
0: ประมาณ10โมงเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินลุยเก็บยอดปลาเปลอะคนสุรินทร์เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนก็คือรอเรือ
2: ใช่
0: ออกเสียงอีกครั้งว่า
1: ปลาเปลอะปลาเปลอะ
0: นะครับมันคือยอดผักที่เราจะไปตามหากันวันนี้

0: เรามีสมุนตามมา2ตัวด้วยยายไหนเถามันเป็นแบบไหนครับ
1: นี่เด็ดนี่เลย
0: อ๋อนี่เหรอ
1: จ้า
0: อ๋อโอ้ยมดแดงกัดยายไหมน่ะ
1: เยอะตรงนี
0: ้เถานี้ก็ได้อะฮะ
1: จ้า
0: โอเคนี่คือยอดที่อวบอ้วนที่ยายบอกว่าเหมาะที่จะนำไปรับประทานเพราะว่ายังอ่อนอยู่นะฮะ
2: ลักษณะทั่วไปของปลาเปลือกนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งลำต้นมีหนามโค้งขึ้นปลาปลายหนามมีความแหลมคมมักพบขึ้นตามป่าดงดิบเขาป่าดิบชื้นป่าโปร่งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังพบได้มากทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานหากดูจากลักษณะทางกายภาพของปลาเปลือกสามารถเทียบเคียงได้ว่าปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่อยู่ในวงข้าวเย็นเหนือซึ่งลักษณะเด่นของพืชในวงนี้คือเป็นไม้เถามีมือพันเป็นคู่ออกตามข้อใบเดียวเรียงเวียนสลับเรียงตรงข้ามหรือเป็นวงรอบลำต้นนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งสามารถใช้มือเกาะเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นหรือเลื้อยไปตามพื้นดินมีมือเกาะเป็นคู่ตามโคนก้านใบแตกยอดอ่อนเยอะในช่วงหน้าฝนเมื่อแก่ก้านจะเหนียวลำต้นส่วนอ่อนจะเป็นสีเขียวส่วนที่แก่นั้นจะมีสีแดงเข้มอมน้ำตาล
0: นกเยอะแยะเลยนะฮะมันร้องว่าอะไรไม่รู้ยายอ๋อแซงแซวหางบ่วงใช่ไหม
3: ใช่ใช่
0: แซงแซวหางบ่วงมันจะมีบ่วงที่ยื่นเป็นหางออกมา
2: ชื่อปลาเปลือกนั้นเป็นชื่อเฉพาะในภาษาเขมรเนื่องจากในพื้นที่บ้านทับไทยเป็นพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์คนเขมรอาศัยอยู่มีพื้นที่ในการทำนาและพื้นที่ป่ามีพืชผักหลากหลายชนิดให้เก็บรับประทานโดยปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่พบได้ตามริมหนองน้ำหรือหัวไร่ปลายนายายสมินเล่าให้ฟังว่ารู้จักกินปลาเปลือกมาเป็นเวลานานเก็บกินมาตั้งแต่ล้อรุ่นคุณพ่อคุณแม่พากินมาและได้ส่งต่อมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการกินปลาเปลือกสืบต่อกันมาสู่รุ่นต่อรุ่นและส่งต่อมาถึงรุ่นพี่กัญญาซึ่งเป็นลูกสาวก็รู้จักเก็บกินและสามารถเก็บขายโดยจะนำไปขายที่ตลาดนัดสีเขียวซึ่งเป็นตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์จากคนในจังหวัดสุรินทร์โดยตลาดแห่งนี้มีพี่กัญญาเป็นประธานกลุ่มด้วยล่ะครับ
0: คุณผู้ชมครับคุณยายมุดอยู่ได้ยินแต่เสียงอยู่ในไอ้ดงต้นไม้ข้างในอันนี้ก็คือ1ยอดยอดปลาเปลือกยายตรงนี้มีอยู่2ยอดเนี่ย
1: จ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อให้เราสังเกตไปจากใบนะครับถ้าเกิดว่าโอ้โหยายมดแดงมดแดง
1: มดแดงเยอะ
0: มดแดงโอ้โห2รังเลยครับตรงนี้ยายวิ่งหนีออกไปแล้วทั้งมดแดงทั้งหนามเลยยายมดแดงเยอะมากแล้วก็ได้ยินเสียงนกเยอะเลยครับ

0: เมื่อสักครู่คุณยายเห็นยอดที่มันเลื้อยไต่ไอ้ตอไม้สูงเสียดายมันงามอยู่ 3-4 ยอดยายปีนไม่ไหวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไม่ไหว
0: ที่อยู่ในมือคุณยายตอนนี้คือยอดผักหวานป่าเอาไปแกงกับไข่มดแดงได้
1: จ้า
0: ถ้างั้นเราแย่มดแดงไปด้วยเลยไหมมันกัดเราดีจังเลย
1: จ้า

0: พี่กัญญาบอกว่าเวลาเก็บไปขายนั้นจะกำละ10บาทซึ่งขายดิบขายดีเพราะคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันไม่ค่อยเข้าป่าเก็บหาของกินเวลาที่เก็บผักจากป่าไปขายก็จะขายดีโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ปลาเปลือแตกยอดคือในช่วงหน้าฝนคนที่กินเป็นก็จะชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งเฝ้ารอซื้อกันเลยล่ะครับตรงนี้นะครับได้ยอดสวยๆละอ๋อจะนับเลยเนาะ
1: จ้ะ
0: โอ้ยหิวโหยโหยโหยโหยหิวมาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้น้องตั๊กได้รับเกียรติจากสาวงามประจำหมู่บ้านรวมตัวประจันบานจัดการปรุงเมนูเด็ดเป็นเคล็ดลับเฉพาะพื้นที่โดยจะนำพากบมาร่วมสมทบปรุงเมนูที่มีชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบ

0: ต้นพี่แหม่มเตรียมก่อเตาจุดไฟ3สาวนำพากบไปจัดการทำโดยจัดการดึงลอกเอาหนังออกทิ้งฟักเครื่องในออกแต่ที่ต้องระวังอย่างยิ่งก็คือส่วนท้อง
1: เคล็ดลับในการทำกบนะคะจะพยายามไม่ให้หนังท้องกบขาขาดหรือว่าทะลุนะคะเพราะว่าจะทำให้ยัดไส้ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าขาดหรือทะลุแล้วก็
2: เป็นทำเป็นเนื้ออย่างเดียวเนื้อผสมกับเครื่องยัดไส้อย่างเดียวค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างน้ำอีกหลายรอบจนกว่าจะสะอาดได้เวลาลงคมสับเล็บเท้าแยกออกมาแล้วได้เวลาลงคมมีดสับขยับมือระรัวฟาดมีดสับลงไปบนตัวกบจนกว่าจะแหลกแบบนี้นะครับด้านพี่แก้วช่วยปอกมะพร้าวส่วนน้องตั๊กช่วยปอกหอมแดงฟาดมีดกระเทาะเปลือกกะลานำพามาสาวขูดด้านสองสาวก็กำลังสนุกกับการลงมือสับพี่แก้วได้เวลาขยับนำมะพร้าวมาคั้นบีบเพื่อเอาน้ำกะทิส่วนพี่แหม่มช่วยซอยตะไคร้ตามไปน้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมจากนั้นจึงซอยข่าตามมาคือกระชายปิดท้ายจึงซอยขมิ้นจัดการล้างหอมแดงและกระเทียมส่วนคุณยายช่วยได้เด็ดยอดมะขามตามไปจึงนำพริกแห้งลงไปโคลกต่อจากนั้นคือตะไคร้โคลกต่อไปจึงใส่ข่าก่อนจะนำพาพริกแห้งเม็ดใหญ่มาหั่นซอยแล้วทยอยใส่ลงตามจากนั้นได้ความตามด้วยกระเทียมแล้วจึงซอยหอมแดงก่อนจัดแจงนำไปโคลกรวมกันเมื่อโคลกไปสักพักถ่ายทักด้วยกระชายและขมิ้นเพิ่มรสเปรี้ยวให้น่ากินด้วยยอดมะขามโคลกให้แหลกแล้วแทรกตามด้วยกะปิเกลือแกงและน้ำตาลทรายโคลกให้ทุกอย่างเข้ากันได้จนกว่าจะพอใจแล้วจึงตักแยกขึ้นมาพักไว้จากนั้นจึงช่วยกันเด็ดใบกระเพราและยอดปลาเปลือเตรียมไว้รอล้างน้ำแล้วหั่นลงคมยอดกระเพราก็ล้างเช่นกันได้เวลานำพาเนื้อกบลงใส่ในกะละมังคลุกเคล้ากับพริกแกงออกแรงขยับจัดการลงมือคลุกขั้นตอนนี้สนุกเพราะต้องลงมือคลุกให้พริกแกงสมุนไพรแทรกซึมเข้าไปในเนื้อกบตามไปสมทบคือมะพร้าวขูดเร่งมือคลุกรุกประสานไม่นานก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวจากนั้นจึงตั้งกระทะได้วาระเทใส่คือน้ำกะทิจากนั้นได้เวลานำพาเนื้อกบลงไปพบความมันผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกว่าจะเข้าเครื่องได้เรื่องสมุนไพรส่งกลิ่นหอมโชยออกมาเราจะต้องผัดไปจนกว่าน้ำกะทิจะแห้งแทรกซึมเข้าไปสู่เนื้อนะครับปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบกระเพราเล่นเอายิ่งชวนให้หอมจนต้องพร้อมชวนกันชิมจากนั้นจึงตามลงใส่คือยอดปลาเปลือ

0: ก่อนจะตักแยกพักไว้รอให้เย็นตัวลงสักครู่ขั้นตอนต่อไปได้เวลานำพามายัดใส่ในตัวกบจนพบกับความอวบอิ่ม
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบค่ะหรือว่าแปลว่ากบยัดไส้ย่างนะคะคำว่าอังค่ะแปลว่าย่างค่ะคำว่าแก๊บแปลว่ากบค่ะส่วนคำว่าบ๊อบแปลว่ายัดหรือว่าหมกค่ะ
0: ก่อนจะนำพายัดใส่ในไม้ไผ่เรียกตามภาษาเขมรน่ารักว่า
2: อังแก๊บกิฟต์มอดอัง
1: อังแก๊บกิฟต์มอดอังอังแก๊บก็คือกบ
2: ก
1: ีบก็คือ
2: หนีบ
1: ตะมอด
2: ตะมอดคือไม้ไผ่
1: แล้วก็อังก็คือ
2: ย่าง
1: เอาไปย่างฉะนั้นก็เป็นอังแก๊บกีบตะมอดอังฝึกนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: น่ารักดีเดี๋ยวต่อไปเอาไปอังกัน
2: เอาไปอังกัน
0: จากนั้นขั้นตอนที่เหลือจึงนำไปย่างไฟย่างไปด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะระอุสุกเมนูนี้ขอบอกว่าปัจจุบันทำขายอยู่ที่ตลาดนัดขายดิบขายดีจนลูกค้ารอคิวยาวเหยียดรอกันเป็นร้อยๆไม้เลยล่ะครับพลิกกลับสลับด้านย่างไฟอีกไม่นานก็ได้การระอุสุกท่วนทั่วแค่เห็นก็อยากชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติอังแก๊บบ๊อบขอบอกว่าหอมกลิ่นสมุนไพรอย่างแรงดับคาวสิ้นซึ่งกลิ่นกบแต่พบกับความหวานฉ่ำของเนื้อภายในรสชาติของสมุนไพรมีทั้งเผ็ดร้อนหอมและซ่าเข้าท่าลงตัวประสานความมันจากกะทิมิผิดหวังอร่อยจริงจังจนหยุดไม่ได้กันเลยล่ะครับ

0: คะเมนูนี้ค่ะมีชื่อว่าอ่อมปลาดุกนาใส่ยอดปลาเปลือค่ะในภาษาเขมรออกเสียงว่า
1: สงอเตรนเซเรดะตรุปปะเปลือ

0: เริ่มต้นพี่แหม่มนำหม้อใส่น้ำขึ้นตั้งเตาพี่กัญญายกเอาหอมแดงมาปอกน้องตั๊กช่วยปอกกระเทียมก่อนจะลงคมหั่นตะไคร้ไว้เป็นท่อนตามมาจึงจัดการซอยหัวคาพี่แก้วนาดุกนาที่ทำเตรียมไว้ไปล้างน้ำนำพาใบหญ้านางมาล้างก่อนจะช่วยดึงเด็ดจัดการเสร็จซอยหั่นต่อจากนั้นจึงนำไปโขลกให้แหลกส่วนน้องตั๊กช่วยเด็ดยอดชะอมเมื่อน้ำที่ต้มไว้เดือดได้ที่ตามต่อทันทีพี่แหม่มตักข้าวหอมมะลิสุรินทร์ลงใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าล้างซาวๆก่อนจะนำพาใส่หม้อน้ำเดือดจัดการคนให้ข้าวกระจายทั่วหม้อปิดฝารอเวลาให้เดือดอีกสักพักสองสาวทายทักนำใบแมงลักมาจัดการดึงเด็ดเมื่อโขลกใบหญ้านางแหลกจึงตักแยกขึ้นมาเตรียมคั้นน้ำแต่ตอนนี้ข้าวหอมที่หุงไว้ก็เริ่มสุกเดือดพร้อมที่จะนำพาไปเช็ดน้ำกลิ่นข้าวหอมสุรินทร์ก็โชยส่งกลิ่นมันช่างหอมหอมเทน้ำออกจนกว่าจะแห้งเสด็จนี่แหละครับที่เรียกว่าเป็นการเช็ดน้ำแล้วนำพากลับไปตั้งไฟอีกรอบก่อนจะส่งมอบน้ำย่านางเทกลองรองใส่หม้อได้เวลาช่วยกันเด็ดผักชีลาวแล้วถึงคราวนำพาใบตองมาปิดทับข้าวในหม้อจัดการต่อล้างหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำย่านางลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วมาช่วยกันเด็ดยอดปลาเปลือ
1: ยอดปลาเปลือนะคะถ้าเกิดว่าเราชิมสดค่ะจะมีรสชาติขมนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวปลายนิดๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ๆค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาปรุงโดยการผ่านความร้อนค่ะจากรสชาติขมนะคะจะกลายเป็นรสชาติเปรี้ยวค่ะโดยปกติก็ชาวบ้านก็จะกินจิ้มน้ำพริกใช่ไหมคะ
2: ใช่ลวกจิ้มน้ำพริกค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะเอายอดปลาเปลือนี่แหละค่ะใส่ในแกงอ่อมด้วยค่ะ
2: รสชาติดีค่ะถ้าแกงใส่ในแกงก็คือรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงไม่ขม
1: เอกลักษณ์ของแกงอ่อมที่นี่นะคะก็คือจะใส่น้ำย่านางค่ะเหมือนกับแกงเปลือกของที่อื่นนะคะแต่ว่าถ้าแกงอ่อมที่อื่นค่ะจะไม่ใส่ย่านางนะคะ
2: แกงเปลือกที่นี่คือเราจะใส่ในส่วนของหน่อไม้เนาะใส่หน่อไม้เข้าไปอะค่ะก็คือเราเรียกว่าแกงเปลือกแต่ว่าถ้าเป็นแกงอ่อมก็คือเราใส่น้ำย่านางแล้วก็ไม่ต้องใส่ในส่วนของหน่อไม้ก็คือเราจะปรุงด้วยปลาเปลือกปรุงด้วยผักอื่นๆนะคะจะมีหลายๆผักด้วยกันแล้วก็อาจจะใส่ปลาช่อนนาค่ะรสชาติก็จะกลมๆ
1: ค่ะ
0: พี่แหม่มจัดการเปิดฝาหม้อข้าวที่กำลังระอุร้อนแล้วจึงใช้ไม้กวนคนอีกครั้ง
1: อันนี้พี่แหม่มใส่ใบตองลงไปทำไมอะคะ
3: ใส่เพื่อห่อให้อากาศเพื่อทำให้ข้าวมันสุกเร็วใช่ค่ะเพื่อการปิดอากาศให้ข้าวมันสุกเร็ว
1: ก็คือว่าเวลาที่เราหุงเช็ดน้ำเนี่ยพอเราเช็ดน้ำออกแล้วเราก็จะใส่ใบตองปิดเข้าไป
3: ใช้ฝาปิดสักพักแล้วเราค่อยเปิดมาแล้วคนดูว่าข้าวใกล้สุกยัง
1: ก็จะช่วยให้อัน
3: น
1: ี้
3: คนข้างที่หนึ่งเราก็ดูว่าใกล้สุกยังดูพอประมาณอีกสักอันนี้คือใกล้แล้วอีกประมาณสัก5นาทีก็ทานได้
1: ก็คือใบตองนี้จะช่วยให้ข้าวเราอุ่นแล้วก็มีความหอมด้วย
0: เมื่อน้ำย่านางเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานตามลงคือหอมแดงกระเทียมข่าและตะไคร้ปล่อยให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักนำปลาดุกนาพาลงใส่ปล่อยต้มไปด้วยไฟแรงจนกว่าปลาดุกนาจะสุกนะครับตอนนี้ข้าวหอมสุรินทร์ที่หุงไว้ก็สุกใช้ได้เสร็จเรียบร้อย
1: อันนี้ก็คือข้าวหอมมะลิสุริน

0: ริงใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นข้าวที่ชาวบ้านช่วยกันปลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นข้าวอินทรีย์ค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะข้าวพันธุ์นี้มีสโลแกนว่ายังไงคะ
1: หอมยาวขาวนุ่
0: มหอมยาวขาวนุ่มหอมก็คือว่าตั้งแต่เป็นต้นกล้าเนี่ยจนมาหุงสุกก็มีความหอมใช่ไหมคะยาวขาวก็คือว่าเมล็ดข้าว
1: เต็
0: มเต็มยาวขาวสวย
1: ขาวสวยค่ะ
0: แล้วนุ่ม
1: นุ่มเวลาหุงขึ้นหม้อค่ะสวยเห็นไหมคะ
0: หอมยิ่งหุงเช็ดน้ำอย่างนี้ด้วยแล้วนะคะชิมเป่าก่อนนะนุ่มจริงๆด้วย
1: ได้ความหอมผ่านเตาถ่านได้กลิ่นใบตองที่เราปิดไว
0: ้ครบเครื่องเลย
1: ครบเครื่องค่ะ
0: ข้าวก็นุ่มอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ยิ่งหุงเช็ดน้ำแบบนี
1: ้
0: จะไง
1: จะไงจะนับเอ๊
2: แล้วจึงเทน้ำย่านางลงไปเพิ่มเติมให้กลายเป็นน้ำแกงเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปรุงรสด้วยปลาร้ากลิ่นนั้นหอมลอยมาเย้ายวนชวนหิวเลยล่ะครับปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลทรายตามต่อได้ด้วยน้ำปลาได้เวลานำยอดปลาเปลอะลงใส่ตามไปคือยอดชะอมกลิ่นความหอมน่าชมก็ลอยขึ้นมาแล้วนำพาผักชีลาวลงใส่ปิดท้ายโรยไปคือผักอีตูแกงอ่อมปลาดุกนาสุดหรูก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเมนูนี้เราจะนำพาข้าวหอมมากินพร้อมกับแกงใหม่แต่ละคนก็โดนใจสิครับยังไงจะงับรับประทานด้วยความอร่อยแกงอ่อมใส่น้ำย่านางก็บรรเจิดเกิดความมันได้เนื้อหวานจากปลาดุกนาหอมเข้าท่าทั้งกลิ่นน้ำปลาร้าและชะอมผสมผักอีตูอร่อยน่าดูคือยอดปลาเปลอะให้ความเปรี้ยวออกมาหอมเข้าท่าคือข้าวหอมสุรินทร์เมนูนี้มันช่างน่ากินหอมจริงๆครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะ

จริงๆแล้วต้องพิจารณาว่าเรามีเรี่ยวแรงมาทำงานก็ถือว่ามีบุญแล้วมีความสุขจากการที่ได้ทำงานมองเห็นคนที่ตกงานไม่มีงานจะทำแล้วก็มองเห็นงานว่าเนี่ยคือดูแลชีวิตเนี่ยคือคุณค่าของชีวิตนะถ้าคิดว่าจะทำงานเพื่อหาเงินอย่างเดียวไม่เห็นคุณค่าของงานไม่เห็นคุณค่าของการกระทำงานไม่เห็นคุณค่าของรายได้เราก็มองสิ่งที่มันสูงกว่าที่นอกจากงานเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานได้คือคนที่สุขภาพดีคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ถ้าร่างกายไม่ดีนะสมองสติปัญญาไม่ดีเขาก็ไม่ให้ทำงานต้องภูมิใจในความแข็งแรงของตนเองภูมิใจในความสามารถของตนเองภูมิใจที่เราสามารถทำงานได้ให้มีความสุขกับการทำงานอย่าไปมีความสุขว่าต้องได้เงินหรือต้องได้สิ่งที่มากกว่าการทำงานเพราะฉะนั้นคนจำนวนมากอยากทำงานแต่ไม่มีโอกาสได้ทำงานเราต้องมีความสุขกับการทำงานเพียงเท่านี้ก็จะมีความสุขกับการทำงานได้แล้วเจริญพร

การเกษตรไม่ได้เป็นงานที่ต้องลำบากต้องอยู่ในไร่ในนายากจนไม่ใช่ครับการที่ทำให้ประเทศไทยกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งคือการเกษตรที่เราถนัดเราไม่มีทางสร้างรถยนต์ได้เราไม่สร้างเครื่องบินได้เราไม่มีทางสร้างอะไรได้เลยแล้วเก่งกว่าคนอื่นในโลกนี้แล้วสามารถขายคนอื่นนี้เราต้องสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรเท่านั้น

0: ดถึงเกษตรหลายคนคงรู้สึกนึกถึงอะไรที่ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจแต่กลับมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับการเกษตรซึ่งอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร
1: สวัสดีครับผมบพิษตั้งวงกิจนะครับก็อาชีพของผมสร้างนวัตกรรมนะครับทางการเกษตร
0: รองศาสตราจารย์ดร.บพิษตั้งวงกิจผู้มีส่วนสำคัญของไทยในนวัตกรรมด้านการเกษตรทั้งคิดประดิษฐ์และสร้างผลักดันให้นวัตกรรมทางการเกษตรไทยทัดเทียมกับสากล
1: ตอนนี้ประเทศไทยก็จะพูดถึงไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมเนี่ยมีหลายรูปแบบผมเลือกที่จะทำนวัตกรรมที่พูดง่ายๆคือทำเสร็จแล้วมีคนใช้ไม่ได้เอาไปขึ้นหิ้งพูดถึงการเกษตรเราจะพูดถึงอเมริกาพูดถึงยุโรปเขาทำพืชเก่งๆเราก็มาเลือกพืชที่เราเรียกว่าเป็นท็อปิคอลท็อปิคอลก็คือพืชที่มันอยู่ในเขตเอเชียเขตร้อนชื้นแน่นอนอเมริกาหรือว่ายุโรปมันคงจะสู้ผมไม่ได้ถ้าผมรู้เรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ไปทำนาทำไร่อ้อยหรือไปทำไร่มันสำปะหลังโดยตรงจะคิดค้นนวัตกรรมช่วยให้เกษตรกรเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเดิมทีจริงๆอาชีพของครอบครัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรเลยครอบครัวผมเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องของไฟฟ้าเกิดกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยแต่เห็นคนนั้นก็คือคิดว่าอยากจะเป็นนักคอมพิวเตอร์อยากจะเป็นนักเทคโนโลยีแต่เราประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเพียวๆจะไปสร้างยานอวกาศจะไปสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคงไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันคงไม่สามารถใช้ประโยชน์กับคนไทยได้นะครับก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเกิดเราจะมีนวัตกรรมของเราสักเองสักอย่างนึงหรือนวัตกรรมที่ขายได้สร้างอาชีพทําให้กับครอบครัวได้นวัตกรรมนั้นน่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตอนที่ผมเรียนหนังสือแล้วผมก็สอบได้คณะเกษตรตอนนั้นคณะเกษตรก็เป็นกอหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมก็นึกว่าผมติดหมอเพราะได้กอหนึ่งแต่ความจริงกอหนึ่งก็คือคณะเกษตรถามว่าพ่อแม่ผมอยากให้เรียนเกษตรไหมพ่อแม่ผมไม่อยากให้เรียนเกษตรเพราะเขาคิดว่าจบไปแล้วมันจะจนหลายๆคนคงได้เคยได้ดูคลิปอาจารย์เฉลิมชัยพูดถึงโอ้ยมาเรียนศิลปะทำไมเรียนมันจนอะไรต่างๆแล้วอาจารย์เฉลิมชัยก็พูดว่าทุกอาชีพมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าผมไม่ได้แพ้อาชีพไหนเลยไม่ได้แพ้เพื่อนคนไหนเลยที่จบโรงเรียนติวอุดมด้วยกันกับผมเราก็มีความภาคภูมิใจว่าในประเทศเราถ้าเราเป็นประเทศเกษตรมันต้องมีคนที่เกษตรมาเมื่อทำงานที่ตัวเองรักมันก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขเรียนจบนะครับจริงๆแล้วสิ่งแรกเรียนจบก็คือกลับไปทำธุรกิจที่บ้านแน่นอนก็คนเป็นคนหนุ่มไฟแรงคิดอาจจะไม่เหมือนกับครอบครัวก็เลยออกจากบ้านผมก็สอบทุนได้ก็ไปเรียนเป็นวิศวกรนะครับอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็วันนึงก็ผมก็มาที่กำแพงแสนที่ผมเรียนจบผมก็มองดูโอ้โหที่กำแพงแสนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นฝันของผมที่มันกว้างดีนะเราน่าจะทำอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะดีมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนเราก็จะได้สอนองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็จะมีคนที่เป็นนักบัณฑิตคนที่มีทำงานทางสาขานี้มากขึ้นมากขึ้นในประเทศนั่นคือสิ่งที่สำคัญผมก็อยู่ที่นี่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยไปไหนขึ้นจากกลเกษตรถามว่ามีกี่เครื่องมือก็คงมีเป็นร้อยเครื่องมือนะครับแต่ที่ภาคภูมิใจเคยเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมในการออกแบบรถไถเดินตามเราไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาเปล่าไม่ใช่นะครับรถไถเดินตามที่คนไทยใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นทุกเดลยี่แบบไทยๆเลยเชื่อไหมครับว่ามีอยู่ยุคนึงช่วงนึงคนไทยซื้อของไทยคนไทยเป็นคนออกแบบแล้วเราก็เป็นคนออกแบบ 100% 3ล้านคันผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดในเมืองไทยเลยที่คนไทยทำแล้วก็คนไทยก็ใช้ทั้งหมดรถไถเดินตามก็ทำให้ชีวิตชาวนาไทยดีมากเลยเปลี่ยนจากแรงงานควายมาเป็นรถไถที่เหมาะสมทุกคนทุกบ้านต้องมีทำนาทำสวนเล็กๆทำไร่ต้องมีรถไถเดินตามใช้จนกระทั่งเกษตรกรไทยร่ำรวยจากรถไถเดินตามจากนั้นก็พอเริ่มรวยก็เริ่มไปซื้อรถจากต่างประเทศมาตอนนี้เป็นไงครับชีวิตเริ่มแย่ลงเป็นหนี้ขายนาซื้อรถจากนั้นก็โดนยึดรถก็ไปจ้างเขามาไถนาไม่รู้จักเพียงพอในนวัตกรรมตรงนั้นเกษตรกลวิธานหรือว่าเครื่องจักรกลเกษตรเนี่ยมีความสำคัญมากๆเราสร้างความเจริญความรุ่งเรืองในระดับที่เขาควรจะเป็นมันมีคำคมของคนในโลกนี้หลายคน แต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือ Asset Win Shift From Property and Land to Man and Idea Asset ก็คือทรัพย์สินมันจะเปลี่ยนจากตึกหลามบ้านช่องมาเป็นแมนคือคนทำให้เห็นว่าสมัยก่อนคนที่ร่ำรวยที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดในโลกมักจะทำธุรกิจสร้างตึกหลามบ้านช่องแต่ปัจจุบันนี้คนที่รวยที่สุดไม่มีทรัพย์สินเลยไม่ว่าจะเป็นบิลเกตส์ไม่ว่าจะเป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็คือมาจากแมนแอนด์ไอเดียทั้งนั้นอันนี้คือคำคมที่ผมเอาจากคนอื่นมาแต่ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยผมเชื่ออยู่3อย่างผมเชื่อว่าเราต้องเริ่มต้นจากมีความสุขสนุกแล้วรวยจะตามมาถ้าผมมีความสุขผมทำต่อถึงแม้ไม่รวยถ้าผมสนุกผมก็ทำต่อถึงแม้ว่าผมไม่รวยแต่จริงๆแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณทำสิ่งหนึ่งอย่างมีความสุขแล้วมีสนุกแล้วผมเชื่อว่าความรวยก็จะตามมา

0: สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นของที่นำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นแต่คนไทยเราก็มีความสามารถทำได้เช่นกันและนี่คือตัวอย่างผลงานที่คนไทยเป็นผู้ออกแบบรถไถเดินตามเป็นเครื่องมือในการไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกและยังสามารถใช้ทำงานอื่นได้อีกมากมายท่อสูบน้ำพญานาคใช้ในการสูบน้ำเข้าและออกจากพื้นที่การเกษตร
1: เวลาที่เราจะออกแบบของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากมา20-30ปีแล้วนี่คนรุ่นผมนี่จะต้องเริ่มต้นแต่หาไอเดียก่อนว่าจะทำอะไรจากนั้นก็ใช้มือวาดดรออิ้งแล้วก็ไปให้ช่างทำเสร็จแล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวเครื่องเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบใช้ไปได้เอากลับมาหรือทำใหม่แต่ในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่หรือว่าโดยเพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถดีไซน์ทุกอย่างบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เราสามารถซิมูเลตมันคือทดสอบการทำงานเบื้องต้นของมันก่อนว่าในฟังก์ชันของมันเองในคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องไปทำงานจริงในไร่ในนานะมันทำงานได้ไหมเมื่อทำงานได้เราก็แค่ส่งไฟล์ไปยังบริษัทที่มีเครื่องเลเซอร์หรือว่ามีเครื่อง 3D นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นอะไรแล้วครับเขาได้รับไฟล์มาเขาก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็แค่มา SMB ประกอบเข้าหากันจากนั้นก็คือ 80% มันจะทำงานได้อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะก็คือทำให้คอมพิวเตอร์ก็ทำให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นทำได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากยกตัวอย่างเช่นพันอ้อยเนี่ยเราต้องใช้คนก็คือผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลานานมากเราจะได้พันอ้อยพันหนึ่งเราใช้เวลา15 ปีปัจจุบันนักปรับปรุงพันธุ์ก็แก่แล้วก็เกษียณกันไปหมดวันหนึ่งที่เราไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เราไม่มีระบบที่เราเป็น intelligent technology หรือว่า AI ขึ้นมาเราไม่สามารถตั้งเด็กรุ่นใหม่มาได้ตอนนี้เรากำลังบอกว่าคอมพิวเตอร์คือหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์คือสมองของคนเก่าๆที่มาช่วยกันคิดผมก็มีหน้าที่ทำสมองตรงนี้ให้เป็นจริงศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้มีเยอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นนักปรับปรุงพันธุ์เรากำลังสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการทำให้นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งโลกนี้สามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้เร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอ้อยจะผสมกันได้มันจะต้องออกดอกพร้อมกันทุกคนก็รู้แต่จะทำไงถึงให้มันออกดอกพร้อมกันมันอ้อยบางพันธุ์มาจากฟลอริดาบางพันธุ์มาจากบราซิลนั่นคือเราต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอาคารโฟโต้พิเศษเท่าอาคารเดียวเนี่ยมันจำลองบรรยากาศของประเทศอเมริกาของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของประเทศออสเตรเลีย3บรรยากาศนั่นคือกลางคืนกลางวันอุณหภูมิจะเหมือนกับประเทศต่างๆเหล่านี้เลยเมื่อผสมกันมันได้ลูกเยอะแยะเลยทำยังไงก็คือจะต้องมีเทคโนโลยีในการคัดเดี๋ยวทำให้ไวขึ้นก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ได้ทำแล้วสำหรับใช้คนไทยหรือเฉพาะอ้อยอย่างเดียวมันสามารถทำได้ใช้ทั้งโลกทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีได้บางคนก็อยากจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างนึงก็ใช้ประโยชน์แก้ปัญหาของตัวเองก็ถือเป็นนักประดิษฐ์ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นอินโนเวชันระดับโลกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดแตกต่างจากคนอื่นเราต้องเอาจุดเด่นของเราเป็นตัวตั้งจะสำเร็จทำเสียทำพลาดกี่ครั้งก็ไม่สำคัญสำคัญคือได้ทำไหมถ้าทำไปแล้วมันผิดพลาดก็ทำใหม่คำว่านักประดิษฐ์เนี่ยเราไม่ได้จำกัดที่ความรู้ว่าต้องเรียนจบหรือไม่เรียนจบอาชีพนักประดิษฐ์เนี่ยมันเหมือนเป็นอาชีพฟรีแลนซ์เมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นงานของรัฐหรือบริษัทจริงๆเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนที่จะกล้าลงทุนขนาดที่ว่าสร้างแล็บใหญ่โตให้คนคนหนึ่งเพื่อที่จะหาสิ่งประดิษฐ์อะไรสักหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มันก็เลยทำให้อาชีพนักประดิษฐ์เองมีทางเดินที่ค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วทุกคนอยากจะฝันหลายคนเด็กๆน้องๆฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือในเริ่มแรกก็คือต้องค่อยๆเดินทำเล็กๆขึ้นไปสะสมประสบการณ์ศึกษาหาความรู้หาสปอนเซอร์ที่ดีในที่สุดเราก็จะได้ทำสิ่งที่เราฝันคนหนึ่งทั้งชีวิตจบมาทำงานได้เงินเดือนเยอะอาจจะไม่เท่ากับคนหนึ่งทั้งชีวิตสามารถทำสิ่งประดิษฐ์ที่ดีแล้วมีคนใช้กันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เราก็อยากให้คนไทยมีนักประดิษฐ์เยอะๆประดิษฐ์ของใหม่ๆให้กับประเทศให้กับคนทั้งโลกนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพหลายอย่างคือประดิษฐ์เสร็จแล้วทำของขายนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพขายสิทธิบัตรการเป็นนักประดิษฐ์เงินมันเป็นพาสซีฟมันนี่พาสซีฟมันนี่ก็คือมันอยู่ยาวเช่นเมื่อ25 ปีที่แล้วเราออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรชิ้นหนึ่งเขาให้เราแค่ 1% ของราคา เครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวที่ขายได้ในโลกเครื่องจักรกลเกษตรที่นั้นตอนที่เราออกแบบราคา3ล้านเราได้คันละ30,000ปัจจุบันตัวนั้นราคา12ล้านเราได้ตัวละ120,000ขายไปทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าขายไปกี่ร้อยตัวคุณทำของได้ชิ้นเดียวคุณสามารถอยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีรายได้ได้แล้วก็เป็นอินเทอร์เนชั่นแนลภาคภูมิใจที่คนทั้งโลกได้ใช้ผมอย่ามองเรื่องรายได้มากเกินไปถ้ามองเรื่องรายได้มากเกินไปมันจะทำอะไรไม่สำเร็จผมเป็นคนที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมทำงานเลยถ้าวันนึงที่ผมตื่นเช้ามาผมต้องไปทำงานผมคิดวันนั้นคือผมไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้ผมคิดว่าผมไม่ทำสิ่งที่ผมรักทุกวันตื่นเช้าผมก็ไปการทำงานประดิษฐ์มันมีโอกาสที่ไม่สำเร็จเยอะวันนึงถ้าคนเป็นนักประดิษฐ์ทำทุกอย่างสำเร็จไปหมดโลกนี้มันคงมีแต่สิ่งประดิษฐ์เมืองไทยมันคงจะมีแต่สิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดเต็มไปหมดแน่นอนมันต้องมีของที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดกับสิ่งตรงนี้แค่ชิ้นเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

0: ชื่อนายธนพลศรีสุขพัฒนกุลกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชาเกษตรกรมวิธานในประเทศไทยนะครับเมื่อเวลาเราพูดถึงการเกษตรคนส่วนใหญ่ก็นึกถึงว่าอาจจะมีการทำการเกษตรการเตรียมดินโดยการใช้แรงงานสัตว์เช่นโคกระบืออย่างเงี้ยครับผมอยากเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ของประเทศไทยเรื่องปัญหาการแรงงานนะครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆและจะไม่มีวันลดครับเราหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรไม่พ้นครับก็คือเราต้องใช้ผมน่าจะเรียนตรงนี้เพื่อให้พัฒนาแล้วก็คิดต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรไปเลยครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งของต่างชาติตลอดไปอยากเป็นผู้ให้ความรู้ครับผู้ให้ความรู้เกษตรกรเพราะว่าเราจะคิดเทคโนโลยีที่ใหม่ขนาดไหนที่ดีขนาดไหนถ้าเกิดว่าผู้ใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประโยชน์อะไรครับอยากให้ความรู้เขาว่าควรใช้ยังไงใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพให้ใช้ยังไงให้เกิดการคุ้มทุนมากที่สุดครับ
1: ชื่อนางสาววสิทธิคำพาปัดเป็นนิสิตภาควิชาเกษตรกรมวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะพอดีที่บ้านมีฟาร์มก็เลยคิดว่าก็คงจะกลับไปจัดการฟาร์มของตัวเองเพราะว่าการเรียนเกษตรกรมวิธานนั้นก็คือเราเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรแล้วก็ฟาร์มแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆค่ะก็อยากจัดการฟาร์มให้มันเป็นสมาร์ทฟาร์มก็คือใช้เทคโนโลยีพัฒนาฟาร์มให้มันดีขึ้นนะคะก็เป็นแมคคาโทนิกมาใช้การสั่งการในฟาร์มต่างๆนะคะก็คือเราอาจจะใช้โปรแกรมผ่านสั่งการให้น้ำผ่าน Android ก็ได้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อรัตนาตั้งวงกิจนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชาเกษตรกลวิธานนะคะอยู่ในคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะชื่อก็บอกนะชื่อหลักสูตรจะบอกว่า1คุณต้องเรียนเครื่องจักรกลเกษตร2คุณก็ต้องเรียนเมคาโทนิกเกษตรจริงๆแล้วเมคาโทนิกมันก็มาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกบวกแมคานิกก็คือกลไกบวกกับอิเล็กทรอนิกเอาอิเล็กทรอนิกมาควบคุมกลไกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรรวมไปถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ควบการเกษตรใครจะเรียนก็ต้องรักเกษตรก่อนแต่ว่ารักเกษตรแต่ว่าเป็นหัวก้าวหน้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะตราบใดที่คุณไม่รู้จักพืชไม่รู้จักสัตว์คุณก็จะทำอะไรเทคโนโลยีอะไรกับการเกษตรไม่ได้เลยตอนนี้จะไปเห็นว่าทุกที่เลยนายกก็พยายามจะพูดถึงโมเดิร์นฟาร์ม 4.0 สมาร์ทฟาร์ม 4.0อันนี้แหละคือหลักสูตรนี้โดยตรงเลยค่ะเราเน้นเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะ2เราเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วเป็นนวัตกรรมของคนไทยเองคือเราเป็นเขตร้อนเพราะฉะนั้นการเกษตรเราเป็นเกษตรทางเขตร้อนยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเครื่องจักรกลเกษตรหรือเทคโนโลยีในประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่เป็นเขตหนาวส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยถึงซื้อเข้ามาก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ใช้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเครื่องจักรกลเขาใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกับบ้านเราเพราะฉะนั้นคำว่าสมัยใหม่ของเราหมายถึงว่าเหมาะสมกับเราไม่ใช่ว่าแปลงเราเล็กแล้วเราไปสมัยใหม่ไปต้องใหญ่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราเน้นว่าพัฒนาเองใช้เทคโนโลยีของคนไทยเองคนไทยผลิตเองได้ต้องยอมรับว่าการเกษตรของบ้านเราเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่อย่างเช่นโรงงานน้ำตาล40กว่าโรงในประเทศไทยต้องการเด็กเกษตรกรวิธานเพราะว่าโรงงานน้ำตาลก็จะมีฝ่ายเพื่อจากเกษตรที่ออกไปช่วยชาวไร่ภาครัฐบาลมีไหมก็มีขาดแคลนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เพื่อจากเกษตรไทยเองเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ในเมืองไทยนะคะเราส่งออกต่างประเทศด้วยกลุ่มเพื่อจากเกษตรเราเนี่ยเราบุกตลาดแอฟริกาด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อจากเกษตรเนี่ยเราบูมเยอะ
1: ในปี1นี่เราจะเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาบังคับของทางมหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็วิชาช่างพื้นฐาน
0: แล้วพอขึ้นปี2ก็จะมีการเรียนพวกเกี่ยวกับพวกช่างไฟช่างไม้ช่างประปาช่างปูนครับบางทีอย่างรถแท็กเตอร์เงี้ยครับมันก็จะมีระบบไฟเราก็ต้องเรียนรู้ระบบไฟ
1: แล้วก็พอปี3นิสิตทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงก็คือเราจะเริ่มเรียนวิชาทุ่นแรงทุ่นแรงก็คือการที่เรียนเกี่ยวกับการใช้รถแท็กเตอร์การใช้เครื่องมือต่างขับรถแท็กเตอร์จริงๆทำแปลงจริงๆใช้เครื่องมือจริง
0: ๆปี4ก็จะเป็นการเรียนในเรื่องของการแปรรูปแล้วเราได้ประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตแล้วเราก็มีการแปรรูปวัตถุดิบที่เราทำมาแปรรูปยังไงคิดแพคเกจจิ้งยังไงให้ผลผลิตเราเนี่ยสามารถอยู่ทนหรือว่าในการขนส่งไปได้ต่อครับก็คือการเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนบรรยายคู่กับ ปฏิบัติการไปก็คือเราเรียนบรรยายเพื่อให้รู้ว่าหลักการของอันเนี้ยทำยังไงอย่างไรมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็เราเรียนแล็บไปเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างก็คือทุกวิชาจะมีแล็บคู่ตลอดครับอย่างเช่นวิชาเซอร์เวย์ครับก็คือเซอร์เวย์ก็คือการทำให้เราทำงานง่ายขึ้นถ้าเราปรับระดับพื้นที่ดีการวางระบบน้ำการวางอะไรเงี้ยจะง่ายก็เหมือนการเริ่มต้นปลูกบ้านหลังนึงครับถ้าเกิดเรามีเสาที่ดีมีโครงสร้างที่ดีครับเราก็ไม่ต้องไปมัวซ่อมนู่นซ่อมนี่เยอะอะไรเงี้ยครับ
1: น้องๆที่จะมาสอบเข้าที่นี่ก็จะมี3วิธีนะคะก็คือจะเป็นวิธีแรกก็คือรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยวิธีที่2ก็จะเป็นโควต้าบุตรเกษตรแล้วก็วิธีสุดท้ายคือวิธีการแอดมิชชั่นตอนนั้นแอดเข้ามาค่ะก็เลือกสาขานี้เป็นอันดับ1เพราะว่าอยากเข้ามาเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแอดมิชชั่นมันสอบหลายวิชามากแต่ที่เน้นๆก็คือจะเป็นแกทแล้วก็แพท1แพท2ค่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดก็คือทำแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทดสอบว่าเราจะทำได้ดีไหมถ้าเราเข้าไปทำในห้องสอบจริง
0: ๆผมเข้ามาแบบรับตรงครับผมรับตรงก็คือใช้เกตแล้วก็ใช้แกตแพดครับอ่านหนังสือหนักมากครับหนักกับพวกแกตกลัวว่าแกตไทยก็กลัวทำไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแกตเชื่อมโยงใช้การวิเคราะห์เยอะผมอ่านอยู่ไปเป็นเดือนนะผมหนึ่งเลยเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนต้องมีความพยายามก่อนสร้างปณิธานกับตัวเองว่าเราจะทำให้ได้แล้วเราก็จะทำได้เองครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรีสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สนใจที่จะมาเรียนสาขานี้นะคะควรที่จะเป็นคนที่แบบว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าอดทนไหมชอบไหมเพราะว่ามันต้องลงไปทํางานจริงๆบางทีอาจจะต้องตากแดดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะมาทํางานในส่วนนี
0: ้เราเรียนอยู่กับเทคโนโลยีก็คือเราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราหยุดเทคโนโลยีก็นําลงไปแล้วเราต้องตามให้ทันครับเราเรียนเกษตรก็คือเราก็ต้องอยู่

0: ลางแจ้งเพราะต้องมีความอดทนครับต้องสู้แดดสู้ฝนครับ
1: เด็กต้องรักการเกษตรก่อนเด็กที่อยากจะเป็นวิศวะไม่เหมาะสมที่จะเรียนเกษตรวิศวะคุณก็ต้องออกแบบอยู่ในห้องแต่ว่าเกษตรไม่ได้เราต้องลงไปในแปลงและต้องรู้ทุกจุดเพราะว่าเครื่องจักรกลตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำงานได้ทุกสภาพดินไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่ได้นะคะเครื่องจักรกลตัวเดียวนะไปทำงานในดินร่วนดินเหนียวดินทรายทำงานไม่ได้ต้องปรับ
2: ผมเองเนี่ยผมเกิดมาผมก็ชอบแกะนู่นแกะนี่ถอนนู่นถอนนี่ทำนู่นทำนี่ทำเห็นบ้างพังไปบ้างพังไปเยอะกว่าทำมาได้ทำพังไป10ชิ้นทำมาได้ดีชิ้นหนึ่งหรือทำได้เกือบดีชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบถ้าเรามีความสุขกับตรงนั้นแล้วเราทำใจได้กับการความล้มเหลวเราอยากจะเป็นนักผลิตที่ดีอยากเป็นนักบริหารจัดการที่ดีก็มาเรียนที่นี่นะครับที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนคุณจะได้อยู่ในโลกที่กว้างได้ทำงานที่ตัวเองรักได้เรียนถึงตัวเองรักแล้วก็ได้ออกไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศตอนนี้
1: ไปนานไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเกษตรกรเนี่ยเขาส่งลูกเข้าไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากจนเหลือเกษตรกรอาวุโสอายุมากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาต้องการเครื่องจักรกลเกษตรเข้าไปช่วยเขาเพราะมันไม่มีแรงงานพอเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาก็เดือดร้อนกันเรื่องแรงงานเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราเหมือนกับยุคบุกเบิกเลยว่าเรียนด้านนี้แล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบันนี้เราก็คิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยประเทศได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกร
3: ถ้าเราเรียนจบไปสิ่งที่เราจะช่วยสังคมได้ก็คือการพัฒนาเครื่องจักรกลพัฒนาให้การทำเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความทันสมัยแล้วก็เผยแผ่ความรู้ให้แก่เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนในปัจจุบัน
0: ความภาคภูมิใจของผมครับก็คือผมมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตท่านไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงแต่ท่านสามารถทำให้คนไทยเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยทำให้ประเทศเดินไปได้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ผมจะเดินตามรอยเท้าของพระองค์ท่านทำให้ประเทศพัฒนาไปมากขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ
2: เกษตรกรเป็นอาชีพที่ยากจนวันหนึ่งที่เราสามารถทำให้เขาร่ำรวยแล้วก็มีความสุขได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นกว่านั้นทุกวันนี้ความสุขของผมคือมองเห็นเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกลับมามีอาชีพมีพ่อแม่อยู่ลูกอยู่ด้วยกันในครอบครัวเราทำให้ครอบครัวเขาเหมือนอย่างครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้นั่นก็จะเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่สุดของชีวิตผม
4: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่15 พฤษภาคม 2569ค่ะจากแผนที่อากาศวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะมาดูกันที่คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้กันค่ะบริเวณภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช

คลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสำหรับในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี้
1: ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัว

0: เองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกนี้ผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมพุทธสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่นรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่ง

0: มเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
1: ไหวครับ
2: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
0: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
3: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
0: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วอเตอร์ภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
2: เมื่อกี้ครูพูดว่าวอเตอร์ภัยใช่ไหมคะ
0: จ้าวอเตอร์ภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวอเตอร์ภัยให้ฟังนะวอเตอร์ภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
1: เฮ้ยน่ากลัว
2: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
0: ครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
2: ใช่แล้วจ้ะ
0: รอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
2: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วย

0: ไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะจริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
1: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจึงเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
2: โอ้โหจังจังเลยนะ
3: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
3: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
3: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
4: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
5: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
4: เย้เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
5: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
4: ใช่ครับ
6: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
1: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น

0: ามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทร์อัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เรา

จริงๆแล้วห่างไกลอาจจะเป็นโฮมซิกหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีโทรศัพท์ที่จะสื่อสารกันถ้าคิดถึงกันอยู่บ่อยๆแผ่เมตตาให้แก่กันและกันส่งความระลึกถึงให้แก่กันและกันถ้ามีจิตอย่างนี้จะอยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้นะเพราะนั้นก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยให้ห่างกันก็จริงแต่ใจเราไม่ห่างมีอะไรดีๆคิดถึงกันมีคำพูดดีๆส่งให้ถึงกันมีการกระทำดีๆส่งให้ถึงกันมีจิตเมตตาดีๆส่งให้ถึงกันเพียงแค่กายเราห่างแต่ใจเราไม่ห่างเพราะคิดถึงกันเสมอแล้วก็คิดทำพูดสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอจะไม่มีความเหินห่างโดยประการทั้งปวงเจริญพร

สวัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้าง

างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดินคำศัพท์น่ารู้วันนี้ลมซอยLOAMSOIL ลมซอยแปลว่าดินร่วน clay soil CLAYSOIL clay soil แปลว่าดินเหนียว sandy soil SANDYSOILsandy soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริงกีฬาโววินัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆ
2: สวัสดีครับพบกัน
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี้อ๋อนี่ซ้อมกันอยู่วะ
3: ครับผม
2: จริงๆผมไม่เคยได้ยินชื่อกีฬาโววินัมใช่ไหม
3: ใช่ครับโววินัมเพิ่งเคยได้ยินเลยใช่ไหม
2: เพิ่งเคยเลย
3: แต่จริงๆแล้วโววินัมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย15ปีแล้วนะครับ
2: แต่ว่า
3: เพิ่งมาจัดตั้งเป็นสมาคมโววินัมแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อปี2019หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เอง
2: แล้วจริงๆกีฬานี้มันเป็นกีฬาต่อสู้ที่มันมีเหมือนเบสิกคล้ายๆกับเทควันโดหรือว่ากีฬาต่อสู้ชนิดอื่นด้วยป
3: ่ะคือกีฬาโววินัมนะครับประกอบด้วยคำ2คำก็คือโวกับวีนัมโวหรือวอเนี่ยแปลว่าศิลปะการต่อสู้วีนัมก็มาจากคำว่าเวียดนามวอเวียดนามก็คือศิลปะการต่อสู้ของเวียดนามมาเป็นโววีนัมนะครับผมมันก็เป็นศิลปะประจำชาติของเวียดนามเหมือนที่ประเทศไทยเรามีมวยไทยใช่ไหมครับเกาหลีมีเทควันโดญี่ปุ่นมีคาราเต้ยูโดอะไรแบบนี้เวียดนามเขาก็มีโววีนัม
2: ซึ่งโค้ชปาเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดมาก่อนใช
3: ่ไหมใช่ครับผมเคยเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก็เลยเกิดความสนใจก็เลยเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต
2: ตอนนี้ก็คือกี่ปีแล้วที่เล่นมา
3: 15ปี
2: แล้วอย่างนี้ถ้าผมแบบไม่มีเบสิกเลยมันเริ่มยาก
3: เ
2: นี่ย
3: เคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับ
2: เคยเล่นเทควันโดมา
3: โอ้ยก็เหมือนผมเลยครับไม่นอนผมก็เล่นเทควันโดมาก่อนนะครับคือมันเล่นง่ายใช้มือใช้เท้าเหมือนกันอย่างในซีเกมที่ผ่านมาก็มีบรรจุนะครับนี้กฎกติกาการทำแต้มมันก็แตกต่างออกไปเขาก็จะทำยังไงให้กีฬานี้มีเสน่ห์นะครับโววินัมอย่างนี้แล้วมันแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆเหตุที่เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนตราหยินหยางแดงน้ำ

0: ที่มีความสมดุลกันสีแดงก็เหมือนความร้อนแรงเปรียบเสมือนกีฬาประเภทไฟติ้งส่วนอีกพาร์ทหนึ่งสีน้ำเงินอ่อนไหวนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นศิลปะนั่นก็คือส่วนของเปอร์ฟอร์แมนซ
1: ์กีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆมาร์เชียลอาร์ตก็คือศิลปะการต่อสู้นะครับมันสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงนะครับแล้วโววีนัมเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับอย่างที่บอกว่ามันเหมือนสัญลักษณ์ของตราสมาพันธ์ซึ่งมีตราหยินหยางอยู่นะครับมีความอ่อนและแข็งความอ่อนช้อยกับความแข็งแรงปนเปกันอยู่กีฬาหลายอย่างถูกพัฒนาออกไปเป็นสปอร์ตจริงๆเพื่อกีฬาเพื่อการแข่งขันจริงๆแต่ว่าโววีนัมเนี่ยมันสามารถใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ด้วยป้องกันตัวได้จริง
0: ๆเป็นไงครับใส่ชุดแล้วพอดีไหมครับ
2: พอดีครับ
0: เหมือนต้องใส่ชุดเทควันโดไหม
2: คล้ายๆเลย
0: ครับผมพร้อมยังครับกับบทเรียนโววีนัมก็จะเริ่มให้เรียนพื้นฐานก่อนจะให้เริ่มจากทางเปอร์ฟอร์มานซ์ก่อนนะครับมันจะมีเกี่ยวกับท่าไร่รำการวอร์มแล้วก็การล้มที่ถูกต้องเพราะว่าในระหว่างการเล่นโบวินัมเนี่ยมันมีการทำให้ล้มด้วยถ้าเกิดเราล้มไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะ
2: บาดเจ็บได้ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผม
0: ก่อนอื่นเลยนะเรามาเล่นโบวินัมเราทักทายกันแบบสไตล์โบวินัมดีกว่านะเล่นเทควันโดมาเขาทำยังไงเฉลียด
2: อ๋อใช่ผมรู้
0: แ
2: ล้ว
0: แต่เป็นโบวินัมคล้องหากันนะสมมติยิ้มไหลไหลนะครับคล้องแบบนี้นะครับ
2: โอเคครับ
0: โอเคนี่เราเริ่มถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับทำความรู้จักกันเรียบร้อย
2: ซึ่งตอนลองเนี่ยก็เริ่มจากการแบบวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อนตามปกติเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแบบยืดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้แบบร่างกายเยอะใช้ความยืดหยุ่นเยอะมันต้องแบบกระโดดต้องตีลังกาต้องเตะต้องต่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องยืดกันก่อนซึ่งพอยืดเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำท่าเบสิก
3: โววีนัมเราจะเทคทีละขาทุกท่าท่าดองชึงทั้งหมด21ท่าหรือท่ากระโดดของโววีนัมจะไม่มีการโดด2ขาเด็ดขาดทุกท่าเราจะเทค1ขาหมดอันนี้เป็นท่าวอร์มเทคขวาซ้ายขึ้นแบบนี้นะครับดูอีกทีนะครับโอเคข้างหน้าเลยมาอยู่กับพี่พีทเลยไปนี่2ทีไปแล้วก็ไปไปแล้วเดินของท่านกับตอนที่2ไปนี่เทคขึ้นทีละขาครับเราขึ้นขวาก่อนใช่
2: โอเค
3: อันนี้เป็นท่าวอร์มกางขาออกนะครับกางขาตึงนะครับมันเป็นท่าหนึ่งที่เราใช้ในการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นท่าหลับท่าเตะ1 2 3ประมาณนี้มันเป็นพาร์ทหนึ่งในการโชว์ของดอกชิงชายนะครับเจ็ดคำครับไปพร้อมไปไปท่าต่อไปแอนหลังนะครับมือกางออกขากางไว้ข้างหลังโอเคพร้อมไปนี่ท่านี้เป็นท่าสำคัญที่สุดโบวีนัมเนี่ยถ้าสมมติเวลาเราโชว์เวลาเราจะเดินไปจุดมุ่งหมายที่2แต่ระยะไกลเขาจะไม่ให้เราใช้วิธีการเดินเขาให้เราใช้วิธีการมุนหน้าเช่นโชว์ฟันโชว์เสร็จปั๊บปรากฏว่าอาวุธตกไกลเป็นท่าบังคับเราจะไม่วิ่งไปหยิบอาวุธเราจะใช้วิธีม้วนหน้าไปหยิบอาวุธ
0: โอ้โห
3: ดีขึ้นไหมแล้วก็ลองดูอีกทีครับดีขึ้นตบมือโอเคมาพร้อมนะครับม้วนหน้าไปไปนั่ง
2: เอาไหล่ซ้ายลง
3: ยืดแขนไปใช่และ
2: เตะขาข้าม
3: ไปเดี๋ยวไขว้ขาไม่ไขว้หลังไขว้หลังดีขึ้นไหมใช่มือข้างนี้อยู่นะอันนี้เป็นท่าล้มบังคับของโววีนัมเขาเรียกว่าตบแมวอันนี้สมมติเวลาเราทำบนเบาะนิ่มง่ายมากนะครับ

0: พูดลองดูลองดูเตะปึ๊บ
1: แล้วก็
0: โดดข้างโดดข้ามขาเตะขึ้น
1: ปึ๊บ
0: แล้วโดดข้ามแต่มือต้องลงก่อนครับในแง่ของโมเมนตัมจริงๆเวลาลงนะครับเข่าจะไม่ลงเราจะลงท่านี
1: ้
0: หรือเราจะลงท่านี้แต่บอดี้จะไม่ลงแมวมันลงคือแค่มือกับเท้าสี่ขาเพราะฉะนั้นบอดี้จะไม่ลงพื้นเลยโอเคลองให้มันกลายเป็นจังหวะเดียวกันโอเคท่าต่อไปเป็นแมวหน้าโอเคอ่ะแมวหน้ามาลองดูลองบอกนิ่มนะโอ้โหสวยสวยสวยมาอยากลองบอกบ้างไหม
2: มันจะต่างกันครับ
0: ไม่ต่างครับแต่นั่นแค่เซฟกว่าแค่นั้นเองเหมือนตอนเรียนเบสิกจะเล่นอันนู้นกันแล้วส่วนใหญ่โอ้ดีครับดีครับดีครับอ่ะไปถ้าวอร์มถ้าวอร์มอยู่บนหน้าธรรมดาเลยและมือตั้งวางยกสะโพกขึ้นจะโดดขึ้นมือล็อกยกสะโพกได้เวลาโชว์จริงมันจะเป็นอย่างนี้สมมุติผมโดนพี่พีทเตะนะ
2: ครับ
0: พี่พีทมาเวลาโชว์จริงสมมุติสวิงปึ๊บปั้ง
1: อ
0: ันนี้ผมอาจจะให้ดู
1: ได้ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นเริ่มเป็นเบสิกที่ยากละของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไป
3: ช็อตแรกเซ็ตฮัลโหล
0: โอเคไปอ่ะใครพี่นัทมา
3: ช็อตช็อตแรกช็อต
0: โอเคอันนี้จริงๆคือท่าวอร์มของโววินัมเขาจะพูดเบสิกถ้าเหมือนเทควันโดก็คือวิ่งกระโดดแทงขาเตะเบสิกอะไรเงี้ยอันนี้คือท่าเบสิกของโววินัม
1: โอเค
0: ซึ่งมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องของการตีลังกาเยอะขึ้น
2: หลังจากที่เราได้ลองทำท่าเบสิกต่างๆแล้วได้วอร์มเรียบร้อยก็พี่ๆเขาก็สาธิตเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาโววินัมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วจริงๆเวลาเขาที่เขาโชว์กันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งตอนได้ดูคือแบบโหเท่เลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบมาต่อยเตะหรือลําโชว์แต่มันคือการแสดงร่วมกันกับคู่ของเรากับทีมของเราที่มันเหมือนดูซีนนึงอยู่ที่แบบมันละสายตาจากใครไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนท่าแต่ละท่ามันก็จะมีแบบมีไฮไลท์ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูเสร็จพี่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันคือเรื่องของเทคนิคถ้าเราได้ไกด์ที่ถูกต้องถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเทคนิคที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ยากอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูพวกพี่ๆเขาทำก็ถึงเวลาที่ผมต้องลองก็ได้ลองซึ่งมันก็เป็นท่าที่เป็นท่าแบบหนีบคอโอ้โหตอนแรกก็เขาก็สาธิตให้ดูก่อน
0: วันนี้เราพูดถึงแต่ดองชึงดองชึงแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าดองชึงคืออะไรถูกไหม
2: ใช
0: ่เดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูท่าดองชึง
2: ดองชึง
0: ถังกัง
2: ถังกัง
0: ดองชึงถังกังคือท่าไฮไลท์ของโววินัมเราจะให้นักกีฬาชุดซีเกมมาทำให้ดูเลย
2: ได้ครับ
0: อันนี้คือพี่นิกพี่นัทพ
2: ี
0: ่ปู้พี่พีทซึ่งนี่คือนักกีฬาชุดซีเกมแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยก็มารวมกันได้แบบแปลกมากเหมือนกันพี่นิกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแอคชั่นพี่นัทเป็นทหารแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็พี่ปู้เป็นนักแสดงช่องวันพี่พีทเป็นสตาร์ฮอลลีวูด
2: ครับ
0: ทั้ง4คนก็คือแบบมาอยู่ในสายแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าก็มารวมๆกัน
2: เยี่ยม
0: อยากลองดูเลยไหมครับ
2: ได้ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวรบกวนโชว์ดองชึงแต่เราจะไม่โชว์ยาวเราอยากให้ดูเป็นคัดเพื่อให้น้องได้สังเกตรายละเอียดได้ชัดขึ้นโอเคมาดูกันครับ
3: ชึงฮอปยิงไหม
2: ก็ดูเหมือนพอเห็นทีละสเต็ปอ่ะมันก็ดูง่ายขึ้นนะแต่พอเริ่มทำจริงๆมันเหมือนแบบมันใจนึงมันมีความแบบไม่แน่ใจไม่ค่อยกล้าว่าแบบจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองแป๊บนึงกว่าจะแบบกล้าขึ้นหรือแบบจังหวะตวัดเท้าให้มันถูกอะไรเงี้ยซึ่งพอลองครั้งแรกก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ท่ายังไม่ถูกต้องลองอีกจนแบบในที่สุดมันก็ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเสน่ห์มากเลยพอมันทำ

0: ได้แล้วเราเห็นรู้สึกว่าแบบจังหวะที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนหนีบขาเรียบร้อยแล้วมันจบท่าได้อ่ะมันฟินมากเลยมันเหมือนเราบินได้มันเหมือนเราแบบเราโชว์จบอ่ะเราจบซีนได้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโหจริงๆถ้ามันฝึกต่อไปเราทําท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นได้เรื่อยๆอ่ะเหมือนที่พี่ๆเขาทําได้อ่ะมันคงฟินมากๆแล้วพอในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยความแบบปล่อยแล้วมันมี acting มาผสมอ่ะมันยิ่งสนุกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่ถ้าเราแบบจะเล่นต่ออ่ะเราสามารถที่จะต่อยอดได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบเบสิกตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เค้าก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กน้ําหนักเบาอ่ะการเล่นแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เหมาะกับเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะเล่นได้นะพอมันลองจริงๆอะไรเงี้ยได้ลองสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จบก็พี่ป่าก็ให้ลองอีกอันนึงก็คือเป็นแบบต่อสู้
1: เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือชุดมันอาจจะใช้คล้ายเทควันโดแต่เทควันโดไม่มีนวม
0: ไม่มีนวม
1: ถูกไหมเพราะเทควันโดมันต่อยหน้าไม่ได้แต่โววินัมเนี่ยมันต่อยหน้าได้นะครับหลักการเลยคือเดี๋ยวเราจะมีชุดเกราะนะชุดเกราะเนี่ยก็เหมือนเทควันโดเลยนะคร
0: ับ
1: เราก็ใส่สนับแขนสนับขาแล้วก็มีเฮดการ์ดแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือนวมโววินัมเนี่ยต่อยหน้าเนี่ยได้1แต้มเตะตัว1แต้มเตะหัว2แต้มนี่คือในเรื่องของการทําแต้มจากมือนะ
0: ครับ
1: นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจับแบบโบบินัมนะครับอย่างเช่นสมมุติเตะมาเนี้ยถ้าไปจับแบบมวยไทยอย่างงี้ไม่ได
0: ้ฟาว
1: อย่างงี้ผิดกติกาเค้าจะเตือนกรรมการจะเตือน3ครั้งจะตัด2แต้
0: ม
1: นะครับแล้วถ้าเกิดเตือน3ครั้งตัดเค้าเรียกว่า1รีมาย
0: ครับ
1: 3รีมายจะเป็น1วอร์นิ่งถ้าโดน3วอร์นิ่งโดนไล่ออกเลยแต่ว่าจับได้ในแบบของโววินัมคือ
0: จะไม่
1: ช้อนแบบนี้ไม่นี่เค้าเรียกวงในเราจะช้อนวงนอกมุดเตะมาปึ๊บอย่างนี้นะครับอีกมือนึงขวางหน้าดันล้มลงไปอย่างเงี้ยได้แต้มมือนี้ดันที่หน้ามือนี้ช้อนถ้าสมบูรณ์เค้าล้มแรงจะได้2แต้ม
0: โหดูความแรงด้วย
1: ใช่แต่ว่าสมมติว่าเตะมาปึ๊บแค่จับแบบนี้ปุ๊บแต่แบบตึ๊บล้มไปตึ๊บแค่นี้อย่างนี้เราได้แค่1แต้มคือท่าไม่สมบูรณ์แต่คือล้ม
0: ก็คือ
1: 1แต้มตีเป็นล้มไปเพราะว่าในระหว่างที่เราสู้กันอย่างเงี้ยสู้กันมุดเตะต่อยๆมาใครคนนึงเสียหลักล้มไปปุ๊บสมมติล้มลงไปมือแตะพื้นเสีย1แต้มจําไว้เลยว่าล้มเสีย1แต้
0: ม
1: นะครับแล้วก็เราอยู่ในบริเวณสีเขียวนี่ใช่มั้ยบริเวณต่อสู้ถ้าคุณออกไปถึงสีดําออกขาเดียวไม่เสียแต้มออก2ขาเสียแต้มออกเสีย1แต้มนะครับมันจะมีสนามเหมือนเทควันโดอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราออกไปนอกบริเวณต่อสู้เสีย1แต้มต้องออก2ขาออกขาเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในระหว่างปุ๊บเรายังไม่เสียบาลานซ์หน่อยสามารถทําดองชิงถังกลางได้ด้วยพี่ท็อปบอกว่า21ท่าใช่มั้ยครับแต่ว่าในการต่อสู้แบบไฟติ้งเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้แค่6ท่าคือท่าที่อันตรายอย่างเช่นหนีบคอเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้ตอนสู
0: ้
1: เริ่มต้นด้วยหมัด1 2ก่อนสบายๆนะครับอ่ะ1 2
2: ดีครับ
1: 3
2: ดีครับ
1: 4 5
2: 1 2ดี
1: 2
2: 1 2ดีครับ
1: 3
2: ปึ๊บดี
1: 4
2: ดี
0: ตอนที่โค้ชป้าบอกว่าโอเคให้ลองเลยลองแบบลองไปเล่นอะไรเงี้ยเราก็แบบก็รู้สึกว่าก็ลอง
1: ยิ้มยิ้มไหลไหลโค้งน้ำเงินพร้อมแดงพร้อมสู้กันเอาเลยครับมาต่อยได้ไปเลยครับไปเตะได้เหมือนเทควันโดไปเออ

0: Yeah.
1: I know.
0: จับขาได้นะช้อนอ่าโอเคครับออกครับขอบคุณครับขึ้นมาครับผมยิ้มยิ้มไหลไหลโอเคครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สนุกไหมครับ
2: สนุกดีครับรู้สึกว่ามันถ้าเล่นแบบไม่ต้องกลัวเจ็บอ่ะมันเลย
0: ใช่

0: ความแบบเถื่อนๆอยู่ถึงจะแบบ
1: เพราะว่ามันจะเป็นกีฬาที่แบบเอาเป็นมาร์ชอาร์ตจริงๆซึ่งมีการเจ็บตัวจริงๆคือมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับเทควันโดโอลด์สคูลที่ออกมาเตะเอาอิมแพคจริงๆไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เป็นแต้มเคลียร์หรือทัชชิ่ง
0: วันนี้ถือว่าครบถ้วน
1: ครบถ้วนนะครับคือหลักของโววินัมอย่างที่บอกว่าเหมือนหยินหยางเปอร์ฟอร์มานซ์และคอมแบทนะครับครบหมดแล้วนะครับ
2: คือน้องอัดอย่างที่บอกว่ามีพื้นฐานจากเทควันโดมาก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นนักเทควันโดมาเขาเตะดีแต่พอมาถึงช่วงมีหมัดปุ๊บเขาก็จะเริ่มแบบมีกังวลเรื่องหมัดแล้วเพราะว่าไม่เคยคุ้นกับการใช้หมัดมาก่อนก็ต้องไปฝึกฝนเรื่องหมัดเราเด่นด้านอะไรก็อย่าไปทิ้งแต่ด้อยด้านอะไรให้เสริมขึ้นไปส่วนในเรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยน้องอัดเนี่ยผมเห็นว่าเขาดูดีเลยนะเพราะหนึ่งละบุคลิกเขาหุ่นเขาเนี่ยคล้ายๆกับนักกีฬาเวียดนามต้นตำรับเลยทีมโชว์เนี่ยเขาจะตัวเล็กๆอย่างนี้หมดเลยนึกออกไหมฮะตัวเล็กเนี่ยในทีมโชว์เปอร์ฟอร์มานซ์มันจะได้เปรียบในเรื่องของการกระโดดหนีบการเอ็กเซอร์ไซส์ทั้งหลายแหละคือยิ่งตัวเบาก็ได้เปรียบมันง่ายต่อคู่แสดงด้วยในการเซฟและกันหรือซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับผมน้องอัดเนี่ยถ้าผมให้ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเหมาะกับเปอร์ฟอร์มานซ์มากกว่าเพราะเขามีความคล่องแคล่วสามารถดองชึงเขาก็ทำได้ดีเลยนะฮะพอตัวเขาเบาผู้เซฟเนี่ยเขาก็สามารถแอคชั่นออกมาได้เต็มที่สมมุติว่าเขากระโดดหนีบ flying scissor kick หรือดองชึงถังกลางเนี่ยไปให้ที่คู่ของเขาคู่เขาก็สามารถตีลังกาม้วนรับ acting ลงไปเหมือนกับโดนหนีบจริง
0: ๆเคยจริงถ้าผมอยากเล่นต่อเนี่ยแบบต้องมาฝึกอีกเยอะไหม
1: ก็คือถ้ามีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เราก็สามารถมาเริ่มต่อได้เลย
0: เริ่มเทคนิค
1: ใช่ครับคือเบสิกเนี่ยคือถ้าเราเล่นเทควันโดฟรีอย่างน้อยเราเตะเป็นแล้วแหละแต่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องกฎกติกาในการทำแต้ม
0: คือจริงๆมันเหมือนถ้าจะเล่นต่อมันคือมันเริ่มลงแบบเทคนิคต่างๆ
1: ใช่ครับก็เอาจริงๆแล้วก็คือต้องมีความฟิตระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเข้าคู่บ่อยคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริง
0: แล้วอย่างพี่ป่าทำไมถึงสนใจกีฬานี้ตั้งแต่แรกแล้วอะไรเป็นจุดที่แบบทำให้เรา
1: จุดที่ทำให้เราเริ่มสนใจก็คือตอนนั้นน่ะคือเล่นเทควันโดมาเกือบ30ปีแล้วนะครับอายุ46แล้ว
0: โอ้
1: ครับผมตอนนั้นน่ะเมื่อก่อนเล่นโอสคูลเราเล่นเทควันโดเป็นมาร์เชียลอาร์ตใช่มั้ย
0: ครับ
1: มันเตะโอเคแรงเรารู้สึกว่ามันคือป้องกันตัวได้จริงๆเราเล่นมาร์เชียลอาร์ตเล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เพราะเราอยากไว้ใช้ป้องกันตัวจริงๆไม่ใช่เทควันโดไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาติสมาชิกเยอะถูกมั้ยฮะการแข่งขันแล้วการแบบวันเดียวจบเนี่ยเทควันโดเค้าต้องเซฟนักกีฬาคือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตแล้วพอเปลี่ยนกฎกติกาแบบนี้สรีระนักกีฬาก็มีผลพี่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกีฬาละสรีระเราไม่ได้แล้วเราคุ้นเคยเราหัดมาแบบนี้เขาบอกว่าโววินัมมีความคล้ายกับเทควันโดและมวยไทยเราก็เลยลองไปหัดเล่น
3: เรามาจากสายต่อสู้ก่อนเมื่อกี้ได้ลองต่อสู้ใช่ปะตอนนั้นเราไปแข่งแล้วเราได้ที่3กลับม
0: า
3: แล้วก็ได้เห็นโชว์ของต่างประเทศก็ชอบแล้วพอเริ่มประเทศไทยเริ่มทำทีมโชว์ขึ้นมาพี่ป้าก็เลยบอกว่าช่วยมาดูให้หน่อยช่วยมาแบบลองหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับผิดชอบตรงจุดนั้นแล้วก็เลยลงมาอยู่ทีมโชว
0: ์
3: ก็เลยอยู่ทีมโชว์ยาวมาเลย
4: ตอนแรกจริงๆก็ยังไม่ชอบอะไรครับแต่พอได้มาฝึกแล้วมันมีความพิเศษในช่วงท่าลำหรือท่าพิเศษเรื่องการผัดผลและการโดดหนีบคอของเชิงอะไรเงี้ย
5: พอมันได้เหรียญกลับมามันก็โอเคก็เลยต่อยอดพวกผมมาหลายคนแล้วก็เลยฟอร์มทีมกันทั้งหมด
0: ครับผมอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่บอกทุกคนทำแบบคนละอาชีพกันใช่ไหมครับแล้วจริงๆมันรวมกันได้ยังไง
3: ต้องเล่าก่อนว่าตัวพี่เองเล่นละครใช่ป่ะ
0: ครับ
3: แล้วก็จะแบบรู้จักกับปู
4: ้
3: ร
4: ู้
3: จักกับพีทเนี่ยรู้จักเพราะว่าพีทเคยทำกำกับแอคชั่นในกองละครไทยปู้นี่คือมาเรียนคิวบูกับเราก็เลยรู้จักแล้วพอได้รับโอกาสจากพี่ปาว่าลองดูทำทีมขึ้นมาเพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าชนะชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีโอกาสคัดตัวทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลยลองฟอร์มทีมรวมกันดูครับเราตั้งเป้าติดทีมชาติกันหมดแล้วนะ
4: ใช
3: ่ไม่เคยมีใครตั้งเป้าต่ำกันเลยเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราอยากไปแข่งต่างประเทศพร้อมกันทั้งทีมถ้าไม่ใช่ทีมเราหลุดไปแม้แต่คนเดียวพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากแข่ง
4: ใช่
0: คืออย่างตอนนี้ทุกคนก็ยังทำอาชีพควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬา
3: ใช่ครับอาชีพหลักของท็อปกับปู้คือการเป็นนักแสดงอาชีพหลักของพี่พีคคือการไปเล่นหลังนอกซึ่งก็จะมีฟีลลิ่งพี่พีคจะแบบพี่เดี๋ยวผมต้องหายไป2เดือนนะอ่ะอย่างเราสัมภาษณ์กันวันนี้อีกไม่เกิน15วันเดี๋ยวพี่พีคจะบอกพี่พีคจะไปอเมริกา2เดือนนะพวกเราบอกว่าพี่พีคครับพี่พีคซ้อมเองอยู่ทางนู้นวิดีโอคอลมา

0: ซ้อมพวกผมนะครับอะไรอย่างงี
1: ้ดอมชิมบลูทูธอะไรเนี่ย
0: รู้จักมั้ยรู้จักการซ้อมบลูทูธมั้ย
1: เฮ้ย
0: อันจริงๆมันคือมันเหมือนตลกนะแต่ว่าเมื่อหายไปคนนึงอ่ะพวกเขาก็ซ้อมกันได้โดยพวกเขาจะจินตนาการว่ามีพี่พีทอยู่ตรงนั้น
2: แต่ไม่มีคนซ้อม
0: แต่ไม่มีเขาก็ซ้อมกัน3คนก็เรียกการซ้อมบลูทูธ
2: เจ๋ง
1: จริงๆ
2: แล้วอย่างถ้าพูดถึงตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นโมบินัมจริงถือว่ามีเยอะไหมครับ
3: คือเอาจริงมีคนสนใจเยอะนะครับคือแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องโทษอะไรไม่ได้มันอยู่ที่สถานการณ์โควิดด้วยจากปีแรกแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปลายปี2020นะฮะมีคนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประมาณ50คนนะครับปี2021มีคนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ100คนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสโมสรสมาชิกก็เพิ่มขึ้นอีกหลาย10สโมสรนะครับนี่ขนาดอยู่ใต้สถานการณ์โควิดเนาะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเราผ่านพ้นจากสถานการณ์โควิดไปได
2: ้
3: อ
2: ะ
3: มันน่าจะมีความนิยมมากกว่านี้แล้ว4เกมภาพที่ออกไปประชาชนคนไทยหลายๆคนก็เห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่มีใน4เกม
4: ก็คือหลังจากที่ไปแข่ง4เกมมามันก็ยังมีเอเชียนเกมมันยังมีชิงแชมป์โลก
0: ชิงแชมป์โลกแชมป์เอเชีย
4: มีแชมป์เอเชียใช่มั้ยพี่แล้วก็ยังมีปีหน้าอีก4เกมปีหน้าอีกตะยังมีกําลังอยู่ตะแบบที่ยังมีกําลังมีลมหายใจก็ไปให้สุดแน่นอน
0: ก็คือเหรียญกะว่าจะต้องได้เหรียญทองให้ครบทุกแมตช
4: ์ใช่หวังเหรียญทองทุกแมตช
5: ์เหมือนกันครับความคิดเหมือนกันทั้งทีมแล้วก็อีกอย่างนึงคือความหวังคืออยากมาเป็นโค้ชด้วยพอเราไปถึงจุดสูงแล้วกลับมาเราก็มาแบบถ่ายให้เด็กดูหลังต่
2: อ
5: คนต่ออะไรแบบนี
0: ้ตอนนี้โฟกัสของท็อปคือท็อปอยากทำให้โมบินัมเป็นกีฬาที่รู้จักในแง่ของสากลในประเทศไทยเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยมีศักยภาพมากที่จะเล่นกีฬานี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายแล้วก
2: ็ยังไม่
0: เป็นที่รู้จักซึ่งเราอยู่ในยุคที่เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติมาก่อน
2: ครับ
0: แล้วเราก็อยู่ในจุดที่เทควันโดยังไม่แพร่หลายแบบนี
2: ้
0: พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่อะครับกีฬาแบบนี้มันตอบโจทย์กับคนไทยถามว่ากว้างไหมกว้างแต่ยังไม่มากก็ต้องพึ่งรายการต่างๆพึ่งสื่อต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันกีฬาโบวินัม
2: แล้วจริงๆอยากรู้ว่าสุดท้ายถ้าแบบคนที่ดูอยู่แล้วเขาแบบอยากมาเล่นพี่แบบพี่ปู่พี่พีชแบบอยากแนะนำหรือว่าเขามาจอยที่ไหนได้บ้าง
0: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าสำหรับ performance team อะครับตอนนี้ถ้าทีมที่รู้จักท่าถูกต้องได้รับการอบรมจากต่างประเทศหรือมีความพร้อมที่สุดก็คือที่นี่ที่ Star Wovinam ตรงสนประชาชื่นนะครับ แต่ถ้าต่อสู้ก็จะเป็น process ที่ชัดเจนที่สุดคือของพี่ป่าน
3: อกจากนั้นคือตอนที่เราจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนก็มีผู้ฝึกสอนจากเนี่ยที่เปิดโรงยิมเทควันโดมวยไทยเนี่ยเขาก็มาอบรมเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาไปต่อยอดยังไงเขาไปเปิดหลักสูตรในโรงยิมเขาหรือเปล่าม
0: ันคือกีฬาของคนรุ่นใหม่ที่รักในมาร์ชัลอาร์ต
2: แต่ผมมาเล่นผมว่าแบบมันมีเสน่ห์มากเลยนะหมายถึงว่าโอเคพอเราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าพอมาเล่นอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบ
0: นึกภาพว่าถ้าสมมติถ่ายละครนะ
2: เรา
0: ว
2: ิ่
0: งโดดหนีบคอได้นี่คือหล่อมาก
2: เท่เลย
0: รับกำกับนะครับทีมผมรับกำกับ
2: แอคชั่นนะครับ
4: ร
2: ับ
4: กับรับแสดงด้วย
2: ช่วงวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบ enjoy กับการได้มารู้จักโมบินัมแล้วก็ได้มาลองเล่นมากๆภาพแรกที่เราคิดไว้กับภาพที่วันนี้หลังจากที่เราได้มาลองเล่นมันแบบมันคนละภาพกันเลยแล้วความรู้สึกมันแบบรู้สึกดีมากเลยที่ได้มารู้จักกีฬาเนี่ยเอาจริงดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้มาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าเรารู้จักตั้งแต่เด็กอ่ะเราคงเลือกที่จะเล่นมันซึ่งจริงๆตอนนี้หมายถึงหลังจากที่เรามาลองวันนี้ถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อไหมก็เป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อก็คิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาเล่นโววีนัมมารู้จักกีฬานี้แล้วก็มาลองดูผมว่ามัน

ทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อ

ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับตำนานของแม่ครัวหัวป่าที่ตำบลหัวป่าจังหวัดสิงห์บุรีกันครับว่ากันว่าที่นี่คือตำนานของความอร่อยในการปรุงอาหารเลยล่ะครับและจะพาไปล้วงสูตรตำรับอาหารจากลูกหลานของตระกูลแม่ครัวหัวป่ากันถึง5จานบอกเลยครับว่าวันนี้มีแต่คำว่าอร่อยอร่อยแล้วก็อร่อยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับแม่ตุ๊กลูกหลานของแม่ครัวหัวป่าเรานัดกันไว้ที่วัดพรมเทพาวาสหรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดฉลอนซึ่งมีประวัติศาสตร์ของแม่ครัวหัวป่าอยู่ครับก่อนจะไปรู้จักกับอาหารของแม่ครัวหัวป่าถ้ามาที่นี
1: ่ค่ะ
0: ต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับ
1: ค่ะค่ะมีอยู่หลายที่เลย
0: อันนี้คืออะไรครับที่คุณแม่เพิ่งออกมาเมื่อก
1: ี้อันนี้คือวิหารพระนอนค่ะ
0: พระนอนที่นี่เห็นเขาบอกว่าไม่เหมือนที่อ
1: ื่นไม่เหมือนที่อื่นเป็นปางสายญาตินี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่ปางที่ปราบอรินทราหูนะคะซึ่งถ้าเป็นพระนอนทั่วไปเท้าท่านจะเสมอกัน
0: เสมอกัน
1: แต่ที่นี่ไม่ใช่เป็นปางที่เหมือนกับเป็นปางสายญาติจริงๆคือหมายความว่า
0: พักผ่อนสบายๆเป็นอิริยาบถที่เรียกว่าสบายๆ
1: หลังจากสรู้แล้วซึ่งจะมีไม่กี่องค์ในประเทศไทย
0: ซึ่งใครมาไหว้เขาก็จะมองแบบขอซึ่งแบบความสบายใจความสงบร่มเย็นอะไรพวกนี้นะครับผม
1: พระศรีมหาโพนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จมาในวันที่7สิงหาคมปีพุทธศักราช2449ท่านบันทึกไว้ในเสด็จประพาสต้นว่าต้นโพกิ่งตอนวัดนิเวศใหญ่โตงามดีมากแต่เอียงไปข้างหนึ่งเพราะหลบต้นมะม่วง
0: แล้วต้นมะม่วงไปไหนล่ะคร
1: ับ ก็ไปหมดแล้ว
0: เก่าแก่มากเก่าแก่จนต้นมะม่วงเลยตายไปแล้วแต่ว่าต้นโพต้นนี้ยังอยู
1: ่ค่ะ
0: อนุสาวรีย์ข้างหลังของเรานี้คืออนุสาวรีย์ของใครครับผม
1: อดีตท่านเป็นเจ้าเมืองพงบุรีท่านชื่อฟักค่ะ
0: ผมเรียกท่านฟักได้ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านฟักนะครับก็คือเจ้าเมืองในสมัยที่รัชกาลที่5เสด็จมาตอนนั้น
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ก็คือเป็นคนที่จัดเตรียมทีมแม่ครัวหัวป่าในตอนนั้นใช่ไหมคร
1: ับเป็นลูกสาวของท่านที่จ
0: ัดทีมลูกสาวของท่านเลยคือแม่ครัวหัวป่า
1: ใช่ค่ะคุณหญิงโหมดเป็นบุตรีของท่านที่จัดเตรียมแม่ครัวหัวป่าเพื่อทำอาหาร
0: เข้ามาพิพิธภัณฑ์แล้วครับคุณแม
1: ่ค่ะ
0: โซนแรก
1: ค่ะ
0: ภูมิพรมบุรี
1: ค่ะอันห้องนี้ก็จะพูดถึงว่าประวัติศาสตร์ของเมืองพรมบุรีทั้งหมดก่อนที่เราจะรวมเป็นเมืองสิงห์บุรีพูดถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของเมืองพรมบุรีห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จประพาสต้นสิงห์บุรีบันทึกภาพด้วยพระองค์เองนะคะทรงถ่ายภาพ
0: อ๋ออันนี้คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ที่เป็นลายพระหัตถ์ของท่านเองเลยนะคะ

0: แล้วทำไมถึงกลายเป็นชื่อแม่โคหัวป่าล่ะครับ
1: เป็นชื่อพระราชทานพอท่านได้ทานอาหารของรสชาติของแม่ครัวหัวป่าเนี่ยทรงพอพระราชาชุดไทยว่าแม่ครัวที่นี่ปรุงอาหารอร่อยก็พระราชทานชื่อแม่ครัวชุดนั้นว่าแม่ครัวหัวป่าปรุงอาหารอร่อย
0: คือมีบันทึกไว้หมดเลยว่ามีใครบ้างที่เป็นแม่ครัวป่าในยุคนั้นเห็นเขาบอกว่าโด่งดังถึงขนาดที่แบบว่าถูกเชิญเข้าไปทำอาหารในวังด้วย
1: เวลากลับจากกำแพงเพชรท่านก็มารับแม่ครัวบางส่วนเข้าไปทำอาหารข้าวหวานทำเครื่องต้นสอนให้คนในวังได้ทำอาหารชุดแม่ครัวหัวป่านี้ด้วย
0: แล้วก็มาถึงรุ่นที่เป็นทายาทล้วน
1: ใช่ค่ะเป็นทายาทที่ทำอาหารแต่ละประเภทที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
0: วันนี้ผมจะเจอท่านใดบ้างเนี่ยนี่เลย
1: แม่สี
0: แม่ตุ๊ก
1: แม่ตุ๊กค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้ผมจะเจอแม่สี
1: แล้วก็ป้าแอ๋ว
0: นะคะแ
1: ล้วก็พี่นึกนี่แหละค่ะพี่แวว
0: ซึ่งหลายๆท่านในนี้ก็จะเป็นทายาทของแม่ครัวหัวป่า
1: ใช่ถูกต้องใกล้ชิดเลย
0: เดี๋ยวเราไปตามหาทายาทของแม่ครัวหัวป่าตัวจริงกันดีกว่าครับกับต้นตำรับอาหารโบราณทั้ง5จานที่เคยทำถวายรัชกาลที่5กันมาแล้วครับงานนี้แม่ติ๊กเลยเก็บใบทองหลางให้ผมเอาไปกินกับอาหารจานแรกของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เลยใช่ไหมเขาบอกว่าให้ไปเก็บใบทองหลางมากินกับปลาแหนมคุณยายชื่ออะไรครับ
2: นางอุดรอินทพันธ์ไง
0: คุณยายอุดร
2: จ้า
0: ผมเนี่ยเคยมาชิมปลาแหนมที่นี่แล้วผมจะบอกเลยว่าปลาแหนมที่นี่ไม่เหมือนปลาแหนมที่อื่นปลาแหนมที่นี่ไม่มีปลา
2: ไม่มีปลา
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงมันจะมีมะพร้าวขูดแล้วก็มีอันนี้เป็นข้าวคั่วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: เอาน้ำกระเทียมดองไปคั้นกะทิกับมะขามเปียก
2: มะขามเปียก
0: มันเป็นกะทิแบบไหนเนี่ย
2: แล้วข่านี่ตำให้ละเอียดแต่นี้
0: เอาข่าดิบตำละเอียดไปใส่กับข้าวคั่ว
2: ค่ะแต่อย่างนี้เลยหยิบแต่มะขามออก
0: แล้วก็เอาน้ำตาลปี๊บมาเคล้ากับเครื่องที่เราผสมไว้ใช่ไหมครับแม่
2: ใช่ค่ะ
0: เคล้าก็คือคลุกวัตถุดิบหลักอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกระเทียมดองใช่ไหมแม
2: ่ถั่วลิสงนี
0: ่ถั่วลิสงด้วยนี่นี่ถั่วลิสงถ้าไม่มี
2: โน่นต้องอยู่ในหม้อหน่อยอีก
0: อ๋อมีอีกเดี๋ยวมาอีก
2: ไอทีมันนี
3: ่เอาถั่วมาอีก
0: เอาถั่วมาให้แม่หน่อย
2: ทีมันแคบไป
0: มาแล้วถั่วมาแล้วถั่วมาแล้วทางนี้ก็กำลังทำทางนู้นก็กำลังเตรียมระวังกระต่ายบาดขานะพี่โอ้โหนี่แม่ต้องคั่วเองเลย
2: คั่วเองปุ่นปั่นเอง
0: แล้วแม่ไปเรียนสูตรนี้มาจากใครอ
2: ่
0: ะ
2: แม่ทำมา
0: แสดงว่าแต่ก่อนคุณแม่ก็ทำปลาแหนมขายเหรอ
2: เวลาแม่ทำเราก็มาดูก็มาช่วย
0: อันนี้เอามาผมบังแดดใช่ไหมแม่ นี่ว่าร้อน
2: เธอกำลังยังกว้างหน่อย
0: อ๋อมันเล็กไปเอาสนุกดีคุณผู้ชมเวลาทำอาหารกันเยอะๆเน
2: า
0: ะ
2: ฉันต้องขูดมะพร้าวใส่อีกเจ้เนี่ย
0: เวลาทำบุญเขาก็จะมาทำกันเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมเอาแม่จะขึ้นกระต่ายแล้วคุณผู้ชมแม่จะขึ้นกระต่ายเดี๋ยวผมจะใส่กระต่ายให้กระต่ายให
2: ้มาขูดมะพร้าวอีกมะพร้าวยกถุงมาเลย
0: ตายก่อนแม่ขึ้นตายมาม
3: าหนูมาช่วยเขา
0: เดี๋ยวผมไปช่วยเขาก่อนแม่ทันแม่ครัวหัวป่าไหม
2: ทัน
0: ท่านไหน
4: เยอะอี
0: กเป็นหนึ่งในทีมแม่ครัวหัวป่าที่เคยรับเสด็จรัชกาลที่5เลยเหรอว้าวตัวจริงตัวจริง
2: ไหนแล้วมะนาวอ่ะแหววไปเอามะนาวไปไหน
0: เอามะนาวมะนาวมะนาวแม่เอามะนาวไปเอามะนาวก่อนเลย
2: เกลือป่นใครซื้อมายัง
3: เกลือป่นซื้อมายังน้องเอ้ยเกลือป่น
2: เกลือป่นมีมั้ย
0: เอาเกลือเดี๋ยวได้เอาอะไรนะเกลือป่นด้วยเหรอ
2: เกลือป่นด้วย
0: เกลือป่นด้วยอ่ะวันนี้เชฟใหญ่มาคุณผู้ชมผมต้องรีบทำงานหน่อยมะนาวมาแล้วครับแม่
3: มะนาวหั่นเหรอแม่เหรอ
2: บีบ
0: กระบีบบีบไม่ทันใจไม่ทันใจออกไปเชฟออกไปเป็นไงยังไม่ลงจากกระต่ายเลยคิดดูยังไม่ลงจากกระต่ายเลยบีบแล้วมาอีกแล้วมะพร้าวแม่เอาอีกไหมมะพร้าวมีคนขูดมาให้เอาไหม
2: เออเดี๋ยวใจอีกมะพร้าวอ่ะ
0: จะบอกว่าแม่อาจจะเปิดแมสบ่อยหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคุณยายหายใจไม่ค่อยสะดวกมะพร้าวโรยอีก
2: มะพร้าวโรยบน
0: ปกติเวลาผมกินปลาแหนมมันก็จะมีไส้กรอกกับปลาแหนม
2: คนละอย่าง
0: คือคนละอันกันนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นปลาแหนมสูตรโบราณแบบแม่ครัวหัวป่า
2: แม่ครัวหัวป่า
0: หลังจากโรยหน้าด้วยพริกหอมและเปลือกมะนาวก็จะนำมากินคู่กับใบทองหลางครับ

0: อร่อยอ่ะ
1: ตอนที่เข้าปากไปนะมันเหมือนกินแม่งคำมากเลยครับแม่แต่พอเคี้ยวไปข้างในมันหอมมันนุ่มมันละมุนมันละลายในปากแล้วมันมีรสครบหมดเลยมันไม่ได้คล้ายกับปลาแหนมที่เราเคยกินเลยนะแค่มันชื่อเหมือนกันอันนี้มันหอมอร่อยมันมันละมุนมันแบบมีเผ็ดจากพริกมีร้อนจากหอมแดงมีความเปรี้ยวจากเปลือกมะนาว
2: ใบช้างหลางมัน
1: โอ้ย
3: พอแล้วไม่อย่าย้ำลูก
1: ไม่ย้ำแล้ว
2: พอแล้วได้เก็บไปล้าง
1: อันนี้แค่อันเดียวเดี๋ยวยังไม่หมดเดี๋ยวผมขอจะบอกว่าขอขอบคุณแต่ก็คงยังไม่แยกกันหรอกเพราะผมจะไปหาใครนะไม่แยกที่เรียกบ่อยๆแหละใครนะแหววแหววเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไปหาแม่แหววทางนู้นก่อนวันนี้ขอบคุณคุณยายมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปหาแม่แหววกันตรงนู้นโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ผมมาตามหาแม่แหววเลยเนี่ยคนไหนเนี่ยแม่แหววอยากรู้เลยโอ้โหทำไมคุณยายก็ถึงชอบเรียกหาแม่แหววจังครับผม
4: ป้าเขาติดปาก
1: ป้าเขาติดปากคนอื่นก็ไม่เรียกเขาเรียกแต่เราเนาะอย่างแม่แหววนี่เป็นทายาทของใครนะครับ
4: ของยายเกี้ยงค่ะ
1: อ
4: ัน
1: นี้แม่สีถูกไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
1: แม่สีเป็นทายาทใครนะครับ
4: อ่ำแดงสินค่ะ
1: ที่กำลังเตรียมกันอยู่นี่เป็นอาหารชื่อว่าอะไรครับ
4: ปลางบค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าปลาปิ้ง
1: และที่กำลังตำอยู่อันนี้เป็นอะไรครับ
4: คือน้ำพริกแกงค่ะใส่มะพร้าวเลยนะคะ
1: เดี๋ยวโคกมันไม่เล็กไปเหรอแม
4: ่ก็น่า
1: เ
4: ดี๋ยวเรา
1: เอาหม้อมาดีกว่าหม้อนี้หม้อนี้ไหมแม่หม้อนี้
4: มันก็จะใช้สากตำไม่ได้จริง
1: เอาโคกใหญ่เรามีโคกใหญ่แม่เดี๋ยวผมไปเอาให้เดี๋ยวเราแบบสนใจทำอาหารพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่ามันเป็นปกติของบ้านเราเลยทุกคนทำเอง
4: เหมือนมีงานแล้วก็มาช่วยกันทำอะไรอย่างเง
1: ี้ยแล้วมันก็จะถูกถ่ายทอดออกมาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าแบบวันนี้ฉันจะมาเรียนทำอะไรอย่างนี้เปล่า
4: ใช่ค่ะ
1: คือแม่เราก็สอนเรายายเราก็สอนแม่มาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อแล้วมันก็สืบทอดกันมาไปเรื่อยๆงั้นแปลว่าถ้าไม่มีพวกแม่ๆในวันนี้ทำต่ออาหารอันนี้จะสูญหายไปเหรอครับ
4: จะมีเด็กนักเรียนนะคะเมื่อก่อนพี่ตุ๊กเขาจะสอน
1: อ๋อตอนนี้มีเด็กนักเรียนมาเรียนแล้ว
4: แต่เดี๋ยวนี้แม่พ่อครัวหัวป่าน้อยกับแม่ครัวหัวป่าน้อยซึ่งได้ไปแข่ง
1: โอ้ไปแข่งขันเลยเหรอ
4: จ้ะ
1: ไปทำเอาอาหารแม่ครัวหัวป่าไปแข่ง
4: ใช่ค่ะ
1: ได้ที่เท่าไหร
4: ่เอ๊ะได้ที่เท่าไหร่คุณป้าตุ๊ก
1: ชนะเลิศมีเสียงแว่วๆมาบอกว่าชนะเลิศคุณผู้ชมก็ในนี้ก็จะมีพริกแกงมะพร้าวขูดเนื้อปลาแล้วก็หมูสับลวกเอาอะไรเพิ่มครับอะไรเพิ่มแม่
4: เดี๋ยวเอาปลา
1: ปลาอยู่ไหนแม่แหววนั่งแม่แหววนั่งปลาอยู่ไหนเริ่มเหนื่อยแล้วมันไม่ใช่เนื้อปลาธรรมดาอันนี้มันไปทำอะไรมาบอกหน่อย
4: สับใส่เครื่องมันด้วยค่ะมีกระชายมีหัวหอมมีตะไคร้มีข่าค่ะ
1: สุกแล้วหรือดิบ
4: สุกค่ะ
1: อ๋อคือสับแล้วไปผัดมานะน้องคุณผู้ชม
4: เดี๋ยวขอใส่ไข่ด้วยนะคะ
1: ใส่ไข่ต้องเป็นไข่เป็ดด้วยอันนั้นเป็นใบ
4: ใช่ใบข่า
1: ใบยอ
4: ใบยอกับ
1: ใบยอใบยอกับใบข่า
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ใบยอเนี่ยเคยกินในห่อหมกใบข่าเนี่ยไม่เคยกินเคยกินแต่ข่าอ่อนปกติใบข่าเราไปทำอะไรไหมไม่เคยเนาะ
4: ไม่เคย
1: มีไหมโรยหน้าด้วยกระเทียมซอยพริกซอยและใบมะกรูดซอยครับใบข่ามันชิมดิบได้ไหมแม่
4: ได้เนี่ยมันเป็นสมุนไพร
1: ลองชิมหน่อยมันเป็นยังไงชาลิ้นเลยอ่ะโหเมื่อกี้ชิมใบข่าไปไม่ได้ดูเลยแต่มันชาลิ้นมากเลยอ่ะแต่เดี๋ยวสุกแล้วมันจะชาน้อยลงให้แม
4: ่ไม่ชาเลยค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกหรือยังอ่ะ
4: เราก็ดูจากใบตองนี่แหละค่ะ
1: ก็คือให้มันกิมเกรียมได้เยอะ
4: ค่ะ
1: แม่สีครับแล้วแม่แหววไปไหนครับอย่าบอกว่าคุณยายเขาเรียกไปอีกแล้วสงสัยคุณยายจะเรียกอีกแล้วหายไป
4: รายการหนึ่งค่ะ
1: ออกไปอีกไปเตรียมอีกอาหารอีกจานหนึ่งโอ้ยหอมมากกลิ่นมันไม่เหมือนห่อหมกนะแม่มัน
4: ใช่เขาจะหอมมะพร้าว
1: หอมมะพร้าวหอมมะกรูดหอมข่า
4: ใช่ค่ะ
1: นี่ยังไม่กินเลยนะคุณผู้ชมแค่เปิดอ่ะแล้วก็หอมใบตองด้วยอ่ะผมเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มากคุณผู้ชมเฮ้ยกินแล้วตื่นเต้นอ่ะ คือปกติเวลาเรากินห่อหมกมันจะนิ่มแต่อันนี้มันเป็นแบบเนื้อมะพร้าวแบบกรุบๆเคี้ยวไปแล้วมันแล้วมันมีรสแบบห่อหมกอ่ะ
4: มันจะหอมไม่ยอไงคะ
1: ใช่ครับผมที่เด็ดคือว่ามันออกเปรี้ยวนิดๆจากมะขามเปียกซึ่งโดยปกติห่อหมกมันจะไม่มีรสนี
4: ้ใช่ค่ะ
1: เฮ้ยอร่อยแม่อันนี้อร่อยด้วยอ่ะต่อไปเป็นอะไรครับเนี่ย
4: ต้มปลาหัวตาล
1: แม่แหววกลับมาแล้ว
4: กลับมาแล้วค่ะ
1: หัวตาลมันคืออะไรครับคุณแม่ช่วยอธิบายนิดนึง
4: มันเป็นลูกตาลลูกอ่อนแล้วเรามาปาดตรงหัวออก
1: แต่ปัจจุบันนี้มันหายาก
4: ใช่ค่ะ
1: เขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น
4: หน่อไม้ค่ะ
1: หน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้อะไรครับ
4: หน่อไม้ลืมแล้ง
1: อันเริ่มเลยครับแม่อันดับแรก
4: ใส่ผิวมะกรูดเลยค่ะ
1: ตามด้วยข่าตะไคร้กระชายกระเทียมหอมแดงปลาทูตำไม่เข้ากันเลยครับตำเนื้อปลาทูจนละเอียดแล้วใส่อะไรต่อครับ
3: น้ำปลาค
1: ่
3: ะ
1: ใส่น้ำปลาลงไปเลยทางนู้นก็เป็นหม้อในหม้อมีอะไรอยู่ครับแม่สี
4: น้ำกะทิค่ะ
1: กะทิเป็นหัวหรือหางครับ
4: หางค่ะ
1: ปกติทำแกงเขาก็ต้องใส่หัวกะทิกันก่อนแต่สูตรของแม่ครัวป่าเขาหางก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกัน
4: ก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหางไม่สุกค่ะ
1: ถ้าเกิดไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยเราอยากกินอย่างเงี้ย
0: เราก็ทำ
1: เราก็ทำกันเองคือเราก็สนิทกันวันนี้อยากกินอะไรก็มาช่วยกันอย่างเงี้ยหรอ
0: ค่ะ
1: อย่างวันไหนอยากกินปลาแหนม
0: ปลาแหนมเหรอคะ
1: ก็ไปบอกคุณยายทำให้กินหน่อย
4: ขอใส่หมูเลยนะคะใส่หน่อไม้นะ
1: แล้วทำไมถึงไม่ใช้หัวกะทิล่ะแม่สีทำไมใช้แต่หาง
0: เราใช้เราราด
1: อ๋อเอาหัวราดหน้ามันจะอร่อยกว่าเพราะว่าถ้าเอาหัวไปต้มนานๆมันจะแตกมันใช่ไหมเราไม่เอามันเนาะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาจากนั้นเติมหัวกะทิลงไปเลยครับปิดท้ายด้วยใบมะกรูดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับหวานนำมันหวานหน่อไม้หวานกะทิแต่ผมว่าที่เด็ดคือว่าคิดว่าถ้าเป็นหัวตาลมันก็จะคล้ายๆกับหน่อไม้ถ้าเดานะความกรุบกรอบของมันความข้นความอะไรมันมาเกิดจากเครื่องล้วนๆเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดจะทำจริงๆต้องแบบต้องถึงเลยนะผมถือว่าแกงถ้วยนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของที่นี่นะที่กินมาแล้วก็มีความรู้สึกเลยว่าไม่เคยกินรสชาติแบบนี้ที่ไหนไม่เคยกินอาหารลักษณะนี้ที่ไหนเลยต้องบอกว่าอันนี้คือถ้วยหนึ่งที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยคุณผู้ชมต้องลองมาชิมกันก็ต้องขอขอบคุณคนที่ทำให้ชิมก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและอีกหนึ่งจานที่เรากำลังจะได้ชิมกันนั้นนะครับเป็นแกงโบราณที่หากินได้ยากจะมีให้กินเฉพาะช่วงเทศกาลหรืองานมงคลเท่านั้นวันนี้แม่สีเลยไปคว้าตัวแม่ครัวประจำวัดฉลอนมาช่วยเราทำกันครับ จะมาทำอะไรครับผมวันนี
4: ้แกงบวนค่ะ
1: แกงบวนนะครับอันดับแรกเริ่มจาก
4: ตำใบไม้ค่ะ
1: แปลกเลยอันนี้มาก็แปลกเลยใบอะไรบ้างครับ
4: อันนี้ใบมะตูมค่ะและอันนี้ใบยะนางค่ะอันนี้ใบขี้เหล็กค่ะ
1: เอาทุกอย่างนี้มาตำหมดเลยคั้นน้ำเหรอครับแม่
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วมาใส่ในแกงจะลดกลิ่นคาวได้แล้วก็กรองนะครับใช่ไหมครับแม่กรอง
4: ใช่ค่ะ
1: เรามาดูเครื่องแกงของแกงบวนกันต้องเอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม
4: ่ไปคั่วค่ะ
1: อันดับแรกมีกระชายมี
5: กระเท
1: ีย
5: ม
4: หัวหอม
5: แล้วก็มีผิวมะกรูด
1: ก็มีข่าด้วยข่าก็เอาไปคั่ว
5: แล้วก็ตะไคร้
1: พริกแกงกับน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปเลยครับผมหลังจากนั้นตามด้วย
4: เดี๋ยวเราใส่เครื่องนี้ไว้เลย
1: เอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม่สี
4: ไปลวกก่อนค่ะมีปอดมีกระเพาะมีเนื้อมีตับมีไส
1: ้หลังจากที่ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปแล้วนะครับให้เคี่ยวต่อ 4-5 ชั่วโมงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาปิดท้ายด้วยใบมะกรูดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสูตรพวกเครื่องเทศที่เขาคิดเนี่ยมันน่าจะมีบางอย่างที่มันทำให้ตัวเครื่องในนุ่มขึ้นด้วยอาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณใช่ไหมแม่ใต้แบบละลายเลยอ่ะแล้วหอมออกหวานนำนิดๆกลิ่นคาวนี่ไม่ต้องพูดใครบอกไม่กินเครื่องในเพราะเหม็นมากินอันนี้ถ้าเหม็นนะให้เอาไปคืนแม่สีเลย ไม่มีคุณผู้ชมรับรองเลยสุดยอดสวัสดีครับคุณแม่ครับผมแม่เฉลียงแม่เฉลียงนี่เป็นทายาทของแม่ครูโหป่าท่านใดครับ
6: คือแม่บางพรหมยงจ้ะ
1: แม่บางพรหมยงอันนั้นเป็นรุ่นคุณแม่หรือรุ่นคุณยายแม่เฉลียง
6: รุ่นคุณแม่จ้ะ
1: วันนี้จะทำอะไรให้เราชิมครับ
6: ขนมขี้หนูจ้ะ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับผมเคยได้ยินว่าที่นี่เขามีอีกชื่อหนึ่ง
6: ขนมละอองฟ้าจ้ะ
1: ขนมละอองฟ้าอ๋อ
6: แป้งข้าวเจ้าจ้ะแล้วก็ไข่แดงเอาน้ำใส่
1: ผมเห็นแม่ใส่แบบแม่ไม่ตวงเลยคือแม่แบบความเคยชินอย่างเดียว มันจะมี2สีชมพูกับสีเขียว
6: ใช่ชมพูก็สีกุหลาบ
1: แล้วถ้าเป็นสีเขียวอ่ะ
6: ใบเตยจ้ะ
1: อาสยามอ้าวเงียบเลยต้องนวดนานขนาดไหนผมนึกภาพไม่ออก
6: นวดได้มันเข้ากันเท่านั้นเอง
1: ขนมขุยหนูหรือขนมขี้หนูหรือละอองฟ้าเนี่ยถ้าเป็นสูตรของแม่ครัวหัวป่านี่จะไม่เหมือนแต่ที่อื่น
6: ใช่ของเราละเอียดอ่อนนุ่ม
1: เน้นที่ความละเอียดอ่อนนุ่มนวดแป้งได้ที่แล้วก็มาถูในอันนี้เขาเรียกอะไรอะแม่เครื่องมือตัวนี้
6: ตะแกรงตะแกรงลวด
1: ปกติเขาเอาไปทำอะไรนะอันเนี้ย
6: ก็ไปมุ้งลวดทั่วๆไป
1: อ๋อนี่แม่เอามาจากบ้านใครอะ
6: นี่ทำไว้ไง
1: อ
6: ๋
1: อไม่ได้ไปเอาบ้านเขามานะนี่ยุงเข้ายุงกัดเขาเลยนะคืนนี้ถ้าเราไปเอามาเนี่ยก็พอแป้งมาฝนให้มันเป็นผงๆเหมือนขี้หนูนั่นแหละอันนี้ผ้าขาวบางปิดลงไปเลยครับ
6: จ้า
1: เสร็จแล้วก็ไปนึ่ง
6: ไปนึ่งนึ่งประมาณเกือบๆครึ่งชั่วโมง
1: อันนี้เราจะมาทำสีกันใช่ไหมครับแม่อย่างสีเขียวก็ใบเตย
6: ใบเตยจ้ะ
1: ครับเดี๋ยวให้แม่สาธิตให้ดูสักสีหนึ่ง
6: ใบเตยตำ
1: เอาใบเตยมาตำครับตำเสร็จแล้วก็มากรองนะครับเอาแต่น้ำเลยเนาะแม่เนาะอันนี้พอนึ่งเสร็จแล้ว
6: นึ่งเสร็จแล้วก็ผสมสีน้ำเชื่อม
1: อ๋อนี่น้ำเชื่อม
6: ใช่
1: น้ำเชื่อมลอยดอกมะลิ
6: ใช
1: ่ต้องผสมสีตอนร้อนๆนะครับได้เลยคร
6: ับ ใช่ใช่
1: อันนี้ก็เสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยได้เลยใช่ไหมครับ
6: ใช่ใช่
1: จัดเลยครับแม่ขอชิมหน่อย

0: จะบอกว่าหวานอ่อนๆแล้วความอร่อยของมันคือในมะพร้าวเนี่ยแม่แบบใส่เกลือไปเล็กน้อยเนาะแล้วไปนึ่งมะพร้าวมันออกเค็มๆแล้วมันมาตัดกับรสหวานอ่อนๆของขนมละอองฟ้าหรือขนมขี้หนูแล้วก็หอมใบเตยแล้วขนมขี้หนูอ่ะมันแบบมันเนียนๆละลายในปากอ่ะมันแบบนุ่มๆเข้ากันมากเลยแม่อร่อยมะลิกับใบเตยหอมๆหวานๆในขนมละอองฟ้าตัดกับมะพร้าวที่เค็มอ่อนๆมันๆนะต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยครับบอกเลยว่าขนมขี้หนูเนี่ยผมชอบกินมากแล้วก็ไม่ได้กินมาเป็น10ปีแล้วครับผู้ชมอร่อยจริงครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ถึงตาผมโชว์ฝีมือบ้างแล้วครับบอกเลยว่าอาหารจานนี้เป็นไอเดียที่ได้มาจากแกงบัวล้วนๆเลยละครับ
0: พอเห็นเครื่องในปุ๊บแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีวันนี้มีแต่แกงหลากหลายขอทำเป็นผัดบ้างผู้ชมโดยที่จะเอาสมุนไพรที่มีในแกงบัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะไคร้เป็นข่าเป็นมะกรูดเนี่ยครับผมเอาลงมาทำเป็นลักษณะแบบผัดนะคล้ายๆกับผัดพริกเกลือแต่ว่ามีรสชาติของสมุนไพรด้วยอันดับแรกเรามาเริ่มที่ตะไคร้กันก่อนเลยผู้ชมตัดตะไคร้ให้เป็นท่อนท่อนละประมาณ1นิ้วแบบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาลงไปตำแล้วเดี๋ยวตะไคร้จะออกมาเป็นเส้นสวยงามนะครับเหมือนที่เขาเอาไปทอดกินกันเลยคุณผู้ชมง่ายๆแค่นี้แล้วก็เอาข่านะครับมาซอยบางๆนะครับคุณผู้ชมเราจะได้กินสมุนไพรเข้าไปด้วยได้เลยครับหลังจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันท่วมๆแบบนี้เลยครับนำมาทอดนะครับมันจะทำให้น้ำมันหอมมากขึ้นแล้วจริงๆแล้วทำให้กินได้ง่ายขึ้นเพราะหลายๆคนไม่ค่อยกินสมุนไพรลองเลยทอดกรอบแล้วอร่อยครับคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยนี่เลยตะไคร้ที่เราโขกไว้คุณผู้ชมดูง่ายๆนะครับพอเริ่มหมดฟองแปลว่าน้ำในตะไคร้เริ่มหายไปแล้วแปลว่าตะไคร้ก็จะเริ่มกรอบนะครับแล้วก็ต่อด้วยทอดใบมะกรูดนะครับผมเอาไว้โรยหน้าสวยๆกลิ่นหอมๆนะครับใบมะกรูดลงไปแป๊บเดียวกรอบเลยนะครับผมแล้วก็เอาเครื่องในที่เราต้มจนเปื่อยแล้วนะครับลงไปคลุกกับแป้งชุบทอดทั่วไปเลยครับผมเอาเครื่องในมาร้อนแป้งออกนิดนึงเราไม่เอาแป้งเยอะเอาละแล้วก็เดี๋ยวเรานำลงไปทอดได้เลยครับคุณผู้ชมในน้ำมันร้อนๆเลยครับนำมาทอดแป๊บเดียวนะครับแค่พอให้ผิวด้านนอกกรอบนะครับเพราะว่าข้างในนั้นสุกและนุ่มอยู่แล้วครับผมเสด็จน้ำมันสักนิดนึงแล้วก็มาเตรียมไว้กับสมุนไพรเลยครับซอยต้นหอมเตรียมไว้นะครับผมหลังจากนั้นก็มีพริกชี้ฟ้าเหลืองอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมอันนี้ผมเอามาเพื่อเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเราเฉยๆครับนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีพริกขี้หนูแดงนะครับให้รสเผ็ดนะครับพริกขี้หนูเขียวให้กลิ่นหอมแต่เผ็ดน้อยกว่าและก็พริกชี้ฟ้าเหลืองเอาไว้แต่งสีสวยๆรสชาติเผ็ดน้อยแต่มีกลิ่นหอมเหมือนกันครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนสักนิดนึงผมใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกทั้ง3สีนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยเครื่องในที่เราทอดไว้แล้วนะครับผัดให้เข้ากับเครื่องต่างๆเลยนะครับผมแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับประมาณสัก1ช้อนชาก็พอไม่ต้องเยอะครับและน้ำตาลจริงๆแล้วไม่ได้ออกหวานนะคุณผู้ชมน้ำตาลเพื่อตัดรสชาติเฉยๆเพราะฉะนั้นน้ำตาลใส่น้อยกว่าเกลืออีกครึ่งนึงคุณผู้ชมเสร็จแล้วอันนี้คือลักษณะของผัดพริกเกลือแล้วแต่ว่าผมเพิ่มความพิเศษโดยได้ไอเดียมาจากแกงบัวของแม่ก็คือว่าผมก็เลยเอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่ทอดไว้ลงมาคลุกเคล้าลงไปด้วยนะครับผัดด้วยไฟแรงๆแป๊บเดียวแบบนี้ปิดท้ายด้วยโรยด้วยต้นหอมนะครับ
3: อันนี้ลูกใส่อะไรบ้าง
2: อันนี้ผม
3: เครื่องในของคุณแม่ที่มีอยู่
2: ใช่แล้วก็ผมก็เอาไปต้มให้เปื่อยแล้วก็เอามาทอดแล้วมาผัดแบบอารมณ์แบบผัดพริกเกลือแล้วผมก็เพิ่มสมุนไพรลงไปอีกลองชิมเดียวครับแม
3: ่ถึงรสชาติมีความเผ็ดปลาแรมด้วยเค็มเกลือนิดๆส่วนที่มันเป็นเครื่องในเนี่ยมันก็จะกรุบกรุบ
0: ปกติเครื่องในที่เราเจอกันมันจะมาในรูปแบบต้มๆแต่นานๆจะได้กินเครื่องในในอารมณ์ที่แบบทอดๆแล้วก็แบบถึงเครื่องอร่อยแบบนี้สักทีนึงกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได้แม่ตุ๊กเอาอะไรมาฝากผมอีกถ้วยนึงไม่รู้อันนี้คืออะไรครับ
3: อันนี้ถ้าชาวบ้านทั่วไปก็จะเรียกว่าข้าวตอกน้ำกะทิเสิร์ฟในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส
0: เป็นสูตรของแม่ครัวหัวป่าไหม
3: ใช่ค่ะ
0: แต่ในนี้มันไม่ได้มีแต่ข้าวตอกนะมันมีอะไรบ้าง
3: ใช่ถูกต้องมันมีไข่กบ
0: ไข่กบแล้วนกปล่อยคือลอดช่อง
3: ลอดช่อง
0: นางลอย
3: นางลอย
0: ก็คือข้าวตอก
3: ข้าวตอก
0: เพราะมันลอยอยู่ข้างบน
3: ใช่ใช่ลงไปข้างล่าง
0: เป็นข้าวเหนียวดำเขาเรียกอะไร
3: ข้าวเหนียวดำเรียกไอตื้อไข่กบนกปล่อยนางลอยไอตื้อ
2: คราวนี้หอมมาก
3: หอมก็จะอบด้วยควันเทียนก็จะมีความหอม
2: กินอันนี้เผ็ดๆร้อนๆมาอันนี
3: ้ใช่ใช
2: ่โอ้โหเข้าเลยตอนแรกกินเข้าไปในปากเนี่ยน้ำกะทิควันเทียนมันหอมมากแต่พอเคี้ยวไปคุณผู้ชมข้าวตอกอ่ะมันกรอบแล้วก็ลอดช่องอ่ะมันนุ่มๆลื่นๆแล้วก็ตัวข้าวเหนียวดำมันหนึบแล้วกัดไปเจอเม็ดแมงลักมันมีกรุบๆ
3: น
2: ิ
3: ดๆ
2: คือมันเป็นแบบมันครบรสเลยอ
3: ่
2: ะ
3: มันละมุนข้างในในเวลาเรา
2: แล้วเวลาเรากินแบบมันเป็นขนมง่ายๆแต่ว่ามันมีแบบทุกรสสัมผัสกรอบนุ่มนิ่มหวานหอมหมดเลยวันนี้ได้มาเรียนรู้สูตรแม่ครัวหัวป่าจริงแล้วทำให้ผมได้ไอเดียมากมายในการทำอาหารเลยนะครับผมว่ามันไม่ใช่แค่ความอร่อยมันเป็นวัฒนธรรมอาหารมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความเป็นครอบครัวที่เราส่งต่อกันแบบรุ่นต่อรุ่นจริงๆทีนี้ก่อนจะจากกันต้องให้แม่ตุ๊กฝันนิดนึงผมคิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยคงมีหลายๆท่านแน่เลยคิดว่าอาหารแบบนี้ชีวิตนี้ฉันคงกินไม่ได้ทีนี้ถ้าอยากกินมากินได้ไหมครับแม่ตุ๊ก
3: ถ้าอยากชิมรสชาติของอาหารแม่ครัวหัวป่านะคะก็มาที่ชมรมแม่ครัวหัวป่าค่ะอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลหัวป่าอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
2: อาหารแบบที่ผมชิมในวันนี้คุณสามารถมาชิมได้แล้วก็อย่าลืมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เที่ยววัดชลอนแห่งนี้ด้วยนะครับรับรองว่าคุณจะทั้งอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องกลับไปอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ตุ๊กมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
2: ี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: อย่าเดินผ่านเนี่ย
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไว
2: ้บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้เออ
2: ลอยไปเลย
4: ไหล
2: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันมากันบ่อยเหมือนกันนะ
2: มาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: เออโอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่ม
2: ลุ่ม
1: ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมในหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการทรุดตัวครับซึ่งปัญหาทรุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาทรุดตัวอยู่แหละแต
1: ่
2: เพียงแค่เราจะไม่รู้สึกซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี้ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
1: จนแต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติเหรอ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได้
1: วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ยมันจะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสทรุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พราะ
2: ด
1: ิน เ
2: น
1: ี่
2: ยใช่มันจะรั่วไปอีกเลยทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพี่ฮ่องเต้ถ้าสังเกตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: เออใช่ใช่ใช
2: ่ถ้าสมมติเราไปยึดกับโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
2: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
2: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
2: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: เออใช่
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
2: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
2: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ด
2: ีถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
2: ี
1: ปัญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อมามีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
2: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้าน
2: อ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: เออซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
2: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่าเนี่ย
2: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่ว
1: ัน
2: เน
1: ี้
2: ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
2: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตเลยว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
2: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
2: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือเห็นรอยร้าวอะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: เออ
2: ใช
1: ่
2: เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอะ
2: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพ
1: ื้
2: นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
2: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออ
2: นี่ครับ
1: โอ้โห
2: เห็นนะครับ
1: เออว่ะเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกเลย
2: ใช่ครับเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
1: น
2: ี
1: ้โอ้อันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
2: อันนี้เราต้องเอใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับ
1: เออนี่น่ากลัวนะคืออันนี้ไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
2: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
2: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
2: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
1: คือตัวพื้นได้ต่อเติม
2: ใช่ครับ
1: แต่นี่คือหลัก
2: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
2: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: อ๋อโห
2: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
1: อุ๊ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะด
2: ู
1: เบื้องต้นว่าเอ้ยคงที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควรแต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
2: ตัวผนังเนี่ยก
1: ็ตั
2: วด
1: ี
2: ใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
1: า uh-huh.
2: เกิดการทรุดตัวหรือเปล่า
1: uh-huh.
2: เน
1: ี่
2: ยด้วยการที่สังเกตด้วยส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
2: ใช่ okay. ครับ
1: วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามี สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
2: ี่
1: ยอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาอย่างเงี้ยผมพูดโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
2: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปีแต่ละป
1: ีทุกปีท่วมประจำ
2: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
1: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วมันก็ซุดอีกได้
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
2: ใช่ไ
1: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
2: อาจจะมีความชื้นดิน
1: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเกิดการซุดตัวแน่นอนนะครับ
2: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
2: ครับผม
1: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาแล้วคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
3: สร้าง20ปีได้ละ
1: 20ปีแล้วนานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วไม่น่าซุดแล้วป่ะ
3: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
1: ่เพราะตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
3: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
1: โอเค
3: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
1: โอเค
3: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็ม6เหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
1: เล็กๆ
3: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเค้าก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
1: ้โอเค
3: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งซุดเร็ว
1: ซึ่งเสานี่คือระวัง
3: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
1: ย้ายใหม่
3: อ
1: ัน
3: นี้เพิ่งทำใหม่
1: โอเคโอเคตอนแรกอย
3: ู่ตรงนี้
1: แล้ว
3: นี่ครับ
1: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ
3: ๋
1: อมันก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
3: ใช่
1: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
3: ใช่ไ
1: หมมันเป็นแต่โครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
3: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
1: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับ
1: ใน
2: ด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
3: ใช่ครับ
1: แล้วทำไงอะฮะ
3: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
1: ็
3: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
1: ถูกต้องแม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
3: ใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนา
1: โอ้โห
3: เดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
1: ก็สูงมาก
3: ซึ่งเราคิดว่า
1: น่าจะพอ
3: มันพอกับน้ำแล้วปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
1: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
3: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
1: ครึ่งชั้นหนึ่ง
3: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
1: นี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
3: ่
1: ะ
3: ใช่เผื่อแล้ว
1: สองไม่ครึ่งจากระดับ
3: แต่ยังไม่พอ
1: ไม่พอ
3: ใช่ครับแล้วสมัยนี้มันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
2: ครับ
3: มันท่วมนานมาก
1: ท่วมไม่ผันอ่ะ
3: 3เดือน4เดือน
1: ท่วมอยู่งั้นเลย
3: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งซุดเข้าไปใหญ
1: ่หนักเลยนะ
3: ครับผม
1: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
3: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเหมือนกันเช
1: ่
3: นประตูก็จะบวม
1: อ่ะใช่แน่นอน
2: ถูกต้องครับ
3: ประตูที่มันเป็นให้อะไรต่างๆเนี่ย
1: ไม่เหลือ
3: บวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
1: ครับ
3: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
1: โอเค
3: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
1: แน่นอนจะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
3: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
3: เยี่ยมเลยครับ
1: นะฮะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
3: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
1: ้
3: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้อีกจุดน
1: ึ
3: งนะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยคร
1: ับ
3: มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการนะครับช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
1: ่เดี๋ยวลองให้ช่างเขาไปดูว่า
3: ให้ด่วน
1: ตรงไหน
3: หน่อยครับ
1: ทำให้หมดเลย
3: เยี่ยมเลย
1: ครับผม
3: คร
1: ับ มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกๆจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
3: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
1: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
4: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
1: เออก็ปีปูนบิดๆไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
4: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
1: ดูว่าเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาใช่เอาล่ะอาตอมครับ
4: ครับผม
1: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี้
4: จอโด
1: นเกิดขึ้นตรงนี
4: ้วิธีหลักๆนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ยิงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดา
1: โอเค
4: หรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
1: PU โฟม
4: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
1: คือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
4: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจนเต็ม
4: ใช่ครับ
1: ค่อนข้างเต็ม
4: ครับ
1: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
4: ใช่ครับ
1: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
4: ได้ครับ
1: แต่ว่านี่ปูมันเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
4: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
1: มันเสื่อมแล้วนะ
4: ใช่ครับออกให้หมด
1: แล้ว
4: เราก็จะเปิดแผลใหญ
1: ่คร
4: ับแผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบอะครับมาฉาบใหม่เลย
1: เออ
4: ก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
1: โอเค
4: ครับ
1: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
4: ใช่ครับพี่
1: ถูกไหม
2: แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพ
1: ี่อะไร
2: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
1: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
2: ใช่แต่ที่จริงอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
1: ๆอ๋อ
2: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
1: คือไปยักเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
2: ไม่ได้ครับท่านผู้ชมไม่ได้
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยไปดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบเสาออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
2: ไม่ได้
1: พังนะเว้ยบ้านอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเออเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
2: ่
1: า
2: เตือนแล้วนะครับ
1: ใครจะไปแยกส่งแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกแล้วฮะ

0: ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
1: คนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
0: ฉาบหนา
1: เหมือนกับพอกเสาให้หนา
0: ใหญ่ขึ้น
1: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
2: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋อน้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
1: เออใช่
2: เราก็จะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
1: แยกออกเลย
2: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
1: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
2: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดิน
1: อ
2: ่ะมันยุบทุก
1: อัน
2: ใช่ครับมันก็ต้อง
1: อาจจะมีอีกแต่มันก็จะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
2: ใช่ใช่ครับ
1: เออเพราะอย่างที่บอกว่ามันซุดทีเซนหนึ่ง
2: ครับ
1: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเนี่ย
2: ครับ
0: มีวิธีหนึ่งพี
1: ่
0: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
1: อย่าเดินผ่านเนี่ย
0: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
1: ้เออ
0: ใช่
1: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีกใช
2: ่
1: ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
0: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
1: ต้องซุดก่อนน้ำท่วมแน่
2: ใช่ครับ
1: ถ้างั้นก็ต้องดูดีๆนะเอออย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเงี้ยโหลดเยอะด้วยน้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
0: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
1: ี้
0: ย
1: นิ่งไปกันใหญ
0: ่ต้องระวัง
1: นะเพราะฉะนั้นก
2: ็
1: ประมาณนี
2: ้ครับ
1: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากกับตองเลยแล้วกัน
2: ครับผม
1: จัดการให้หน่อย
2: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนกระเบื้อง

0: าล่ะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู
2: ่ยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็บีปูนบิดๆไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: ดูว่าเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: เลยก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องนี่แหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่นะครับ
2: อ๋อแก้
0: ระดับใหม่เลยหรอ
1: ครับเลยเอาอันรุ่นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเลี้ยวมาคืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนนี้ตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
2: ้เอ
0: ลอยไปเลย
2: ไหลไหล
0: เออไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: คร
0: ับก็คือเรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: เจ้า
0: ของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม
1: ่
0: ให้มันไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ส่วนมันจะสุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมก็ดี
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้น
1: ผม
0: น่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
0: เอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้ใช่
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับ เอาละ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับแล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: เดี๋ยวเกิดเผื่อไว้ก่อน
0: เ
3: ผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดีเอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องสวิตช์ที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาละโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี่ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ขอบ
0: ต้องจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากอลูมิเนียม
1: ใช่
2: ครับสำเร็จใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับสำเร็จเลย
0: โอเคสำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะฮะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช
0: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่แล้ววางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู
1: ่
0: โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

แล้วก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่นี
0: ่โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัวบัวเก่า
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ทีวีหากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เห็ดถอบมันขึ้นของมันเองตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่ามีคนเชื่อว่าเผาแล้วมันจะขึ้นเร็วขึ้นมาก
1: ต้อง
0: ทำให้คนมีความรู้ความเข้าใจว่าถ้าไม่เผาป่าเนี่ยจะได้กินเห็ดมากกว่าปกติมีเห็ดถอบด้วยมีเห็ดโคนด้วยมีเห็ดสารพัดเห็ดเลยถ้าไม่เผาเนี่ยนอกจากเห็ดถอบจะได้กินแล้วยังได้เห็ดเป็นหอบๆได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นการอยากกินเห็ดไม่ได้แปลว่าต้องไปเผาป่าอันนี้ต่างหากเลยก็จะได้กินทุกเห็ดนะไม่ใช่เฉพาะเห็ดถอบถ้าดูแลรักษาป่าให้สมบูรณ์แล้วไม่เผานั้นต่างหากจะได้เห็ดหลากชนิดแล้วเห็ดชนิดอื่นมันแพงกว่าเห็ดถอบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเผาป่าครับ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน230นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน3นายประจำปีการศึกษา2565จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน9นายผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน85นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน2นาย

0: และจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน2นายมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน87นายประจำปีการ2566จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน6นายและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน37นายจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษานำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จผู้ที่จะเป็นนายทหารที่ดีควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานอย่างน้อย3ประการประกอบกันคือความรู้ในวิชาวิทยาการทางทหารอย่างลึกซึ้งความรู้ทั่วไปอันกว้างขวางเหมาะสมแก่กาลสมัยและความรู้ผิดชอบชั่วดีมีจิตใจสำนึกในคุณธรรมจึงขอให้นายทหารทุกคนมันเสริมสร้างความรู้ดังกล่าวจากที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นไปพร้อมอวยพรให้นายทหารใหม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอที่2อิบฮัชฮุนไนแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนกรุงอัมมานในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพสุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับโลกเชฟ2026 วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ครั้งที่28หรือการประชุมเชฟ2026เป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลข้อมูลชั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์นิวเคลียร์มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมมากกว่า500คนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการความโดยสรุปว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านฟิสิกส์พลังงานสูงนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกในปี2558สถาบันและหน่วยงานวิจัยของไทยได้มีส่วนร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญและได้ขยายหน่วยงานด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความร่วมมือระดับนานาชาติที่สำคัญหลายโครงการรวมถึงการทดลองที่เซิร์นและโครงการเจียงเหมินอันเดอร์กราวด์นิวทริโนการประชุมครั้งนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยจากหลายประเทศเสริมสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนความก้าวหน้าเพิ่มเติมในด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษโดยดร.ซิโมเน่คัมพาน่าในหัวข้อ HEP and Scientific Computing Futureและศาสตราจารย์จาก Swiss Federal Institute of Technology Lausanne ในหัวข้อ From Quantum Computing and Quantum Algorithm to High Energy Physics ซึ่งสะท้อนความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยระดับโลกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 14:24 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสีชมพูจังหวัดนครพนมวัดแขนอกจังหวัดนนทบุรีวัดเบญจคีรีนครวัดเนขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดทุ่งเศรษฐีวัดสวนแก้วจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาจบแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประเคนผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับประกอบและถวายอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชวันนี้เวลา 13:50 นาทีณวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชราธร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระปริยัติวัชราธรเป็นพระราชวัชราธรบวรปริยกิจมหา

คณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2569พระราชวัชราธรนามเดิมคือสมภูมิร่มโพทองเกิดวันที่21มีนาคม2513ที่บ้านสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทที่วัดสาลีได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและกรรมฐานจากพระเกจิอาจารย์สายไทยและมอญหลายรูปในปี2568สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตโดยใช้ศัพท์วิชาต่างๆที่ร่ำเรียนมาช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นที่พึ่งทางใจแก่ญาติโยมทั้งยังมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนเพื่อถ่ายทอดหลักธรรมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้นปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยและเป็นเลขานุการรองแม่กองบาลีสนามหลวงจำหนใต้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทชัฟสามัคคีประกันภัยจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลมการักษ์จังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดป่าสัทธารวมวัดสุทธจินดาวัดวะผู่แก้ววัดศาลาลอยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเท่าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสถาบันกันตนาและนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น9สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO บริษัท Korea Surgery Service Thailand และบริษัท Secret Amulet 159จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางไผ่วัดสมรโกรธจังหวัดนนทบุรีวัดโพศีขุนเมืองจังหวัดอุดรธานีวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดกาญจนบุรีและบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดทางนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้
เปิดให้ประชาชนเข้ากรา

ถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ที่โรงแรม Royal River กรุงเทพเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creators ราชประชาซุปตาติดเลนส์มีนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมในพิธีการอบรมดังกล่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569มีครูและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมอบรมจำนวน18ทีมรวมจำนวน72คนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนและครูเพื่อฝึกทักษะการเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์เพิ่มทักษะการสื่อสารและเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักไลฟ์สดมืออาชีพโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมให้ความรู้ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆเช่น TikTokพร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งโครงการมีความคาดหวังให้เด็กรุ่นใหม่ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เป็นนักเล่าเรื่องมีทักษะการผลิตคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียและเป็นอีกเส้นทางอาชีพได้ในอนาคตจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไม่ว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
3: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
3: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตาม
5: แล้วนี่รู้ไหมว่าสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่นรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนนะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อดูก่อนว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่เนี่ยมันควรจะดูอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างและราคาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมชื่อเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยกันครับผมสินค้าในวันนี้ครับผูกพันกับกิจกรรมอย่างนึงที่มนุษย์เราโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีสัมภาระและเมื่อมีสัมภาระคุณก็ต้องหาที่ใส่สัมภาระนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางครับเราพูดถึงกระเป๋าเดินทางแบบที่เป็นกล่องๆอ่ะแล้วมีล้อลากครับล่าสุดผมไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งมาครับราคาของเขาหลักหมื่นครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอไอราคาหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกับหลักพันยังไงถ้าคุณผู้ดูสงสัยเหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับว่ากระเป๋าเดินทางเวลาเราเพิ่มขึ้นมันทำให้คุณได้ของดีขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นหรือทนทานมากขึ้นจริงหรือเปล่ารอชมครับและเหมือนเช่นเคยครับรายการซื้อเก่งของเรานอกจากเอาสินค้ามาให้ดูแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลคุณด้วยและแน่นอนวันนี้ครับเป็นผู้ที่ค่ำวอดอยู่ในวงการกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งนี่คือชายที่ลักลอบเอาเงาะพม่าเข้าเมืองไทยมาเยอะที่สุด
2: ไม่ใช่ฮะ
1: เป็นใครครับเนี่ย
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ดูครับผมต้องพูดว่าคุณผู้ดูตามพี่นะครับ
1: ใช่ครับผม
2: ผมโจ้ยครับเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย
1: วันนี้ครับผมจะหยุดการดำเนินรายการเพียงแค่นี้
2: จะไปไหนครับพี่เอ็ด
1: โจอี้จัดการแล้วผมนอนแล้วฉะนั้นในชีวิตของคุณเนี่ยใช้กระเป๋ามาแล้วประมาณกี่ใบครับ
2: ผมว่าน่าจะสัก8ใบได้ครับพี่เอ็ด
1: โอ้อ่ะคุณผู้ดูที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าอาจจะคิดว่าเฮ้ย8ใบก็ไม่ได้เยอะนี่ไม่ได้ถึง20อุ๊ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
2: อุ๊ยผมดูแก่เหรอครับเนี่ย
1: ไม่ใช่ครับ
2: ยังดูแต่ว่าด้วยความที่เราชอบเดินทางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าอ่ะมันมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแตกต่างกันออกไป
1: คือ4ใบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ดูคิดว่าใบไหนแพงที่สุดครับ
2: ถ้าผมเดานะพี่เอสผมว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ที่สุด
1: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เดาว่าใบใหญ่ก็น่าจะแพงที่สุดซึ่งไม่ใช่
2: ครับ
1: เราเรียงกันอย่างนี้ครับใบนี้เนี่ยนะครับเป็นใบที่อยู่ในช่วงราคา 10,000 บาท
2: เฮ้ย
1: ใบนี้ไม่เกิน 5,000 บาทครับใบนี้ไม่เกิน 3,000 บาทครับและใบนี้ไม่เกิน 1,000 บาทครับ
2: ทำจากอะไรครับเนี่ย 1,000 บาท
1: แต่คำถามที่จะถามโจอี้ก็คือในฐานะที่เราเดินทางบ่อยใช่ป่ะ
2: ครับ
1: เวลาเราเลือกกระเป๋าเดินทางเราดูอะไรบ้าง
2: คือกระเป๋าเนี่ยพี่เอ็ดมันมีด้วยกัน2แบบแบบซอฟต์เคสกับแบบฮาร์ดเคสซอฟต์เคสเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าที่มีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้
1: อ
2: กระเป๋าผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเดินทางแล้วแบบอยากใส่เสื้อผ้าเยอะๆพี่เอ็ดจะสามารถยัดเข้าไปได้เพราะว่าผ้ามีความยืดหยุ่น
1: เขาจะพองปูดออกมาได้
2: แล้วมันก็จะเบาแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาที่พีเอสเนี่ยเดินทางไปแล้วเจอฝนโหมกระหน่ำเข้ามาเลยผ้าข้างในก็จะเปียกแล้วเปิดมาที่โอ้โหยังไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยเปียกก่อนแล้ว
1: แล้ว
2: ก็จะมีความเสี่ยงคือเวลาที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่กับคนที่แบกไปเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์โดนกรีดได้แล้วก็แบบที่สองก็คืออยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบฮาร์ดเคสซึ่งมันทำมาจากโพลีคาร์บอเนตหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดนึงที่มีความยืดหยุ่นเหนียวและคงทนแล้วก็โพลีคาร์บอเนตพวกนี้พี่ข้างในอะมันจะมีเหมือนโครงที่เป็นโครงเหล็กอีกทีนึงมันจะทรงมันจะแน่นเวลาโยนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกแล้วก็เวลาโดนทับจากกระเป๋าหลายใบเนี่ยของข้างในก็ยังคงแข็งแรง
1: นอกจากนั้นล่ะครับ
2: นอกจากนั้น
1: มีอะไรอีกครับ
2: ผมว่าเรื่องซิปก็สำคัญมากซิปกระเป๋านะ
1: ครับอยู่ในห้างแล้วก็ยืน
2: ไม่ใช่อันนี้อุ้ยปะโต้ก็คือเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนตัว ล็อกมาให้เราก็ลองดูว่าแบบเป็นยังไงมันมั่นคงไหมลองกดดูเนาะเนี่ยแล้วเราก็ลองใส่ดูคือของดีๆอ่ะพี่เอสเวลาเราจับแบบวัสดุเราจะรู้สึกได้ว่ามันมั่นคงอ่ะเราไว้ใจกับการที่เราเอากระเป๋าอ่ะไหลไปตามสายพานได
1: ้เพราะว่าชะตากรรมหลังจากที่ขึ้นสายพานไปนี่ก็หนักหน่วงอยู่
2: เราต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยมันกลับมาครบหรือเปล่า
1: เดี๋ยวเราไปดูภายในของแต่ละช่วงราคาเลยว่าเฮ้ย
2: มันแตกต่างกันยังไง
1: เขาเป็นยังไงราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันไหมเราขอดูจากตัวถูกสุด
2: ได้ได้ได้ได้ได้ซิปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะฝืดๆซิปจะมีความฝืด
1: ค่อนข้างฝืด
2: นี่คือขนาดครั้งแรกที่เพิ่งซื้อมานะแล้วถ้าใช้ไปสักแบบ2ปีมันจะมีความฝืดมากเพราะว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรก
1: ฝุ่นอะไรไปเกาะ
2: ใช่ความลื่นมันก็จะน้อยลงนี่เปิดมาเนี่ยใช้ได้แต่ว่าโครงเขาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับพี่เอสว่ามันอะไม่ค่อยแข็งแรง
1: บิดง่าย
2: ใช่ครับ
1: ใบนี้ครับ990บาท
2: เฮ้ยผมว่าคุ้มอยู่ลองเปิดนี่ซิปก็จะเหมือนตัวข้างนอกใกล้เคียงกันคือแหวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโครงข้างในเลยคือโครงตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆมันจะไม่มีเหมือนโครงเหล็ก
1: เอาไว้ดามให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องครับเหมือนบ้านที่ไร้เสาถูกต้องครับพี่ผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะแตกง่ายมากมาดูตัวอื่นดีไหมตัวต่อไป
1: ถัดมาเอาแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนแพงกว่าตัวไหน
2: ตัวนี้ใช่ไหมครับสีเทา
1: โอเคครับ
2: สีเทาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยราคาที่เท่าไหร่ครับพี
1: ่ไม่เกิน 3,000 บาทครับเดี๋ยวลองซิปหน่อยฮะถ้าลื่นขึ้นนะ
2: จะดีขึ้น
1: ลื่นขึ้น
2: ไม่มีโครงแต่ว่าด้วยวัสดุเขาการ
1: น่าจะแข็งแกร่ง
2: การทิมขึ้นมามันดูแข็งด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นขอบแบบนี้
1: ให้ท่านผู้ดูภายนอกนิดนึงครับ
2: ครับ
1: ไอการที่มีช่องอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเขาได้
2: ลดแรงปะทะได้หน่อยนึงครับผมเพราะว่าตัวนี้วัสดุดีขึ้นกว่าตัวตะกี้เลยนี่ตัวนี
1: ้
2: อ่ะดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ยืดพี่เอส
1: จริงๆมันต้องเป็นยางยืดที
2: ่ใช่ครับ
1: กัดกันหนึ่ง
2: ตัวนี้เนี่ยปกติแล้วถ้าเจอยี่ห้อที่มีราคาที่แพงหน่อยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะพี่เอสเราก็ยังสามารถปรับให้ตึงได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชือกผ้าธรรมดา
1: ใช่ซึ่งเจ้าตัวสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเป็นยางยืดนะครับน
2: ี่ยังเป็นยางยืดอยู่
1: ปกติจะเป็นยางยืดดึงแต่อันนี้คือแน่นๆเลยแล้วคุณมาเขามีสายรูดปรับความแน่นเอาไว้ให
2: ้
1: อันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็คือช่อง
2: เก็บของที่มากขึ้น
1: ที่
2: ซึ่งถามว่าจริงใช้ได้ไหมผมว่าเวลาใช้จริงๆอะพี่เอสด้วยความที่ตรงเนี้ยมันไหลออกแน่นอนมันเป็นผ้าเหมือนผ้าล่
1: ม
2: เวลาเราใส่ของไปเนี่ยแล้วถ้ากระเป๋ามันเกิดความอยู่ไหนอ่ะมันก็จะไหลแล้วก็จะวิ่งวนอยู่แล้วนี
1: ่นั่นนะสิ
2: เพราะว่ามันไม่มีซิปฟิต
1: เอาล่ะครับเราไปที่ช่วงราคาไม่เกิน 5,000 บาทครับ
2: โอ้ล้อเขาเรารู้สึกเลย
1: ลื่นมาเลยนี่ขนาดอยู่บนพรมนะเขายังมาได
2: ้ล้อเขาโอเคเลยนะครับลองดูซิปกันครับพ
1: ี่ซิป
2: เป็นไงบ้างครับพี่
1: ซิปลื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างกับตัวนี้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาจะต่างจากตัวหนูน่ะอย่างเห็นได้ชัด
2: ใช่

0: ซิปจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมันเหมือนขนาดใหญ่ขึ้น
1: และภายในครับ
0: นี่โอ้นี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ดีที่มีซิปทุกช่องเก็บของแยกให้2ฝั่งแล้วก็จะมีเป็ดอย่างที่ผมบอกว่าเก็บของเสื้อผ้าในนี้ก็จะไม่กระเด็นนี่ฮะโหใบนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนอกจากมียางยืดในตัวล็อกแล้วยังมี
1: ปิด
0: ติด
1: แล้วรูดได้ซึ่งซิปภายในลื่นทีเดียวครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แต่เนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่า
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นผ้าใบนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันจะลื่นมือ
0: แล้วก็จะเหมือน
1: ตัวถูกสุด
0: ดูเหมือนจะหนาขึ้นจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าฟังจากเสียงเนี่ย
1: มันไม่ฟอฟแฟบมากเท่าไหร
0: ่ใช่ครับ
1: เราไปดูพี่ใหญ่ของเราดีกว่าครับ
0: ตัวที่แพงที่สุด
1: 10,000 บาทครับ
0: จะเป็นยังไงนี่ครับสิ่งแรกที่มองเห็นภายนอกเลยก็คือเหมือนเขาจะมีซิปด้วยกัน2อันครับพี่เอสจะมี2ซิปด้วยกันเขาบอกว่ามันจริงๆมันสามารถขดแล้วก็ขยายได้เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ใช้ของเยอะเราก็ใช้แค่
1: เขาแบน
0: ใช่ครับแบนหรือแค่ซิปเดียวแต่ถ้าอยากให้มันขยายมากขึ้นก็เป็น2ซิปไปเลย
1: นี่ไงนี่ไงนี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แสดงว่าเป็นฟังก์ชัน
0: นี่พอเราปลดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบตัวคลายล็อกที่ทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยมีขนาดที่กว้างมากขึ้น
1: ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็มีแฮะ
0: ใช่ครับ
1: นี่ซึ่งตัวนี้ไม่เกิน 3,000 บาท
0: ครับ
1: ก็มีตัวขยายเหมือนกัน
0: นี่ขยายได้เห็นไหมพี่เอ็ดผมมันใหญ่ขึ้นประมาณนั้นนิ้วครึ่งเลยนะพี่อ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าครับพี่เอ็ดนี่ฮะโอ้เปิดมานี่คือจุดที่ขยายซิปมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเหมือนตะกร้าขึ้นมาเลย
1: แต่ที่สำคัญครับคือรู้สึกได้ว่าลายของผ้าด้านในจะเริ่ม
0: มีรายละเอียด
1: หรูหราขึ้นมา
0: ครับ
1: ช่องเก็บของนี่อาจจะยังดูไม่เยอะแบ่งช่องเท่ากับของใบที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับ
0: ครับ
1: เอ๊แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ข้างในของเจ้าตัวนี้ไม่หรูหราอย่างที่เราคาดนะครับ
0: เนอะ
1: เพราะเนี่ยนี่ก็เป็นเชือกแบบไม่ยืดหยุ่น
0: ครับ
1: คือตัวผ้าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมคาดหวังว่าเปิดเข้ามาม
0: ันจะว้าวกว่านี้
1: ใช่หมื่นหนึ่งมันต้องมีแบบช่องอันนี้สำหรับน้ำหอมครับช่องนี้ถุงเท้าช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ดีเวลาเรากดมันจะไม่ค่อยเข้าพี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี
1: ้มันจะบิดๆได้
0: ใช่มันเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยแต่นี่มันจะมีความแบบแน่นๆแน่นแน่น
1: ขออนุญาตนะครับเทียบกับตัว 5,000 บาท
0: ครับผม
1: เจ้าตัวนี้หัวมุมเขาก็ใช้ได้เหมือนกัน
0: ใช้ได้ใช่ไหมพี่ว่าเราต้องลองทดสอบด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะครับพี่เอส
1: น่าจะใช่ครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยผมว่าตัว 5,000 กับตัว 10,000 เนี่ย
0: มีความใกล้เคียง
1: เกือบไม่ต่างเลยนะแค่ดูภายนอกภายในอาจจะยังไม่สะใจครับต่อไปเราจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งคุณสามารถทดลองได้ทั้งก่อนที่จะซื้อกระเป๋าและบางอันก็ควรจะต้องซื้อกระเป๋าก่อนถึงจะทดลองได้นะครับ เพราะว่ามันน่าจะมีรอยแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับการทดสอบที่1ครับไถครับ
0: ไถตัง
1: ใช่ครับ
0: ไถกระเป๋าก็มีครับเราจะมาลองทดสอบล้อของกระเป๋าดูว่ามันจะมีความลื่นมากแค่ไหนเดี๋ยวไปลองผักไปเลยครับพี่เอส
1: เริ่มจากราคาถูกสุดนะครับ
0: ไปครับยังไงครับพี่ผมสังเกตว่าล้อเขาจะมีการแบบแกว่งๆนิดนึงเรามาลองตัวที่แพงขึ้นไปหน่อยครับ
1: อันนี้ไม่เกิน 3,000 ครับ
0: โห
1: บาทต่อไปครับ 5,000 บาท
0: ผมรู้สึกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยลื่นขึ้นกว่า2ใบแรกเลยครับ
1: เสียงเบากว่า2ใบนั้นแน่ๆแต่ความลื่นของเขาล่ะครับโอ้โห
0: รู้สึกได้เลย
1: และนี่คือ 10,000 บาทครับคุณผู้ดู
0: โอ้โห
1: เห็นได้ชัดเลยครับว่า2ใบที่เป็นราคาแพงที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: เสียงเบากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาระยะก็ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าด้วยแต่เรื่องระยะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ออกแรงเท่ากันก็เป็นไปได้แต่เรื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่ชัดเจนว่า2ใบที่ราคาแพงเนี่ยเสียงเขาจะเงียบกว่าแล้วก็ความลื่นกว่าแน่ๆอีกอย่างนึงที่คุณพอจะทดสอบก่อนที่จะซื้อกระเป๋าเขาได้นะครับก็คือลองดึงไอ้นี่ขึ้นลงใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับความสมูทของเขา
1: ความแข็งแรงกว่าร
0: ู้สึกได้
1: ตอนที่เอาขึ้นมาอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าตัว 10,000 กับตัว 5,000 เนี่ยนะครับตรงนี้เขาต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันแบบคนละโลกเลยครับอ่ะตัวที่ลองได้ครับ
0: ครับตอนขึ้นลงของ2เสาเนี่ยจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลย
1: มั่นคงการทดสอบเนี่ยไม่แนะนำให้คุณทำตอนก่อนจะซื้อเขานะครับ
0: ถ้ามันเสียหายเนี่ยคุณอาจจะโดนหิ้วปีกออกจากห้างได้นะครับ
1: และการทดสอบต่อไปก็คือ
0: การ drop test หรือว่าการโยนลงมาจากที่สูงนั่นเองครับพี่เอส
1: กระเป๋าแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดินทางแน่นอนว่าโดนโยนแน่นอนเดี๋ยวเราลองโยนมาจากระเบียงที่อยู่ชั้น2ข้างบนเนี่ยนะครับดูว่าเมื่อตกลงมาปั๊บเป็นยังไงอันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์นะครับในกรณีที่คุณโดนแฟนของคุณไล่ออกจากบ้านนะครับแล้วแบบเอาเสื้อผ้าออกไปให้หมด
0: ไปซะโยนลงมาจากชั้น2
1: ซึ่งผู้เข้าประกวดท่านที่1 นะครับมาในพิกัดไม่เกิน 1,000 บาทนะครับค่ายมวยเหลืองอึ่งถึงนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะครับปล่อยเขาลงมาได้เลยครับผม
0: 3 2 1ไปครับ
1: ทางการหน้าครับโอ้โห
0: โอ้นี่ครับพี่เอสด้านขวาของมุมกระเป๋าเลยครับ
1: ถ้าตรงนี้แต่จะถือว่าพังก็ไม่ใช่
0: ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็มีรอยถลอกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อยังคงหมุนได้ดีอยู
1: ่
0: ยังคงลากได้ดีอยู่โอเคถือว่า
1: พังครับถ
0: ือว่า
1: ผู้เข้าประกวดใบที่2นะครับ 3,000 บาทนะครับสีเทาสะเดาจักรวาลนะครับลงมาได้ครับ
0: เฮ้ยโอ้ยแน่นๆแต่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลย
1: เรียกว่าศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยทำให้ตัวเขานะครับลงมาในท่าแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นรอยที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านนี้ทั้งหมดเลย
0: เฮ้ยเลื่อนล้อกันดูไหมครับ
1: อ่ะ
0: เฮ้ยก็ยังใช้งานได้ดีอยู
1: ่ท่านที่3นะครับ5,000บาทนะครับ
0: ครับ
1: ผู้ส่งเข้าประกวดคือสีน้ำเงินเกินห้ามใจเข้าที่ครับ
0: ไปครับเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับพี่เอสล้อนี่มีรอยนิดหน่อยครับพี่เอส
1: ผมคิดว่านะครับกระเป๋าในขนาด22นิ้วเนี่ยนะครับคือศูนย์ถ่วงเขาจะใกล้เคียงกันพอตกลงมาเขาตกลงมาท่านี้ทั้งคู่2ใบเลยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หัวมุมของเขาเนี่ยไม่บุบเหมือนกับเจ้าตัวสีเหลืองตัวที่ผมสงสัยที่สุดพิกัด 10,000 บาทครับเขียวเลี้ยวมาดูเข้าที่ครับเอื้อได้ไกลกว่าเพื่อนครับผม
0: มีรอยนิดหน่อยผมว่าส่วนใหญ่นี่ถือว่าผ่านแล้วก็ได้ดีเลยแหละ

0: ่อไปเราจะทดสอบด้วยกันทุบเขาครับ
1: เฮ้ยเราจะใช้อะไรทุบครับพี่เอส
0: กำปั้นมาครับเอาละครับตอนนี้ค้อนก็อยู่ในมือของน้องโจอี้ของเราแล้วนะครับเราจะเริ่มจากเหลืองอึ่งฉึ่งนะครับ
1: ผมจะพยายามทุบให้แรงเท่ากันนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อยถือว่ากระจายน้ำหนักให้ดีมาลองดูขอบครับแข็งแรง
0: ด้วยราคา 1,000 บาทของเขานะครับแล้วก็ทุบลงไปเนี่ยมันไม่เบานะ
1: ครับ
0: ไม่ทะลุถือว่าเยี่ยมนะ
2: เดี๋ยวเราจะลองทุบตรงตัวล็อกด้วยนะครับเผื่อว่าเราเจอกับมิตรแท้เดินทางของเรานะครับมิตรฉาชีพนะครับ
1: เอาละเฮ้ยซิปเป็นหน่อย
0: เปิดได้ไหม
1: เฮ้ยใช้ได้ครับ
0: อยู
1: ่มาดู
0: ต่อไป
1: 3,000 ใช่ไหมครับตัวนี
0: ้ครับ
1: มันทะลุเข้าไปเลยครับพี่เอสเฮ้ยทำไมใบพันหนึ่งมันยังเหนียวแน่นมากกว่าครับเนี่ย
0: ใช่ในความเป็นจริงแล้วใบพันหนึ่งควรจะทะลุนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสของเขากว้างกว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะน้อยกว่าเราต้องเปิดกระเป๋าแล้วมั้งครับกว่าจะเอาออกมา
1: ผมทำได้ครับพี่เอสไป
0: โอ้คุณเป็นคนที่เอาอะไรออกมาจากกระเป๋าได้เก่งมากเลยนะครับ
1: อันนี้ถือว่าตกรอบไปเลยไหมครับพี่เอส
0: ตกเลย
1: ตกรอบเลยครับ
0: ไปเลยครับนี
1: ่ไปเลยครับบ๊ายบาย
0: นี่ก่อนเลยไปมาครับต่อไปตัวความหวังครับ
1: ครับ
0: 5,000 บาทครับ
1: แม่ผมแหละไม่กล้าทุบแรงเลยแต่ว่าเพื่องานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนแข็งแรงที่สุด
0: ครับผม
1: พร้อมครับ1 2 3เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย

0: ซ้ำครับ
1: คุณผู้ดู
2: เอ้ามาลองขอบกันบ้างดีกว่า
1: ขอบครับ
2: ขอบก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามาลองซิปกันหน่อยดีกว่าอุ้ยใบนี้มันเจ๋งจริงเลยครับแสดงว่าจุดอ่อนเขาเนี่ย
0: อยู่ที่
2: ตัวล็อกเพราะว่าทุบเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากซิปที่ล็อกกับตัวนี้กระเด้งออกมาแล้วตรงด้านข้างเนี่ย
1: ไปด้วยคือจะบอกว่าตัวล็อกไม่แตกก็ใช่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ก็สามารถเอาทุกอย่างออกไปจากกระเป๋าได้แล้วนะฮะ
2: มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับพี่เอส
1: ครับ
2: น่าจะเหนียวกว่าตัวอื่นนะ
1: เป็นไปได้
2: ลองดูยังเหนียวอยู
1: ่บุบดันออกมาคืนรูปได
2: ้ครับ
1: ไม่ถึงกับทะลุเข้าไป
2: เรามาดูตัวล็อกของเขากันดีกว่าครับใบมือเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเหมือนตัวตะกี้หรือเปล่าอันนี้ผมเข้าล็อกแล้วนะครับกดไม่ออกแล้วครับ
1: โดยรวมก็ถือว่าย
2: ังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าตัวปกติแล้วตัวล็อกตัวนี้มันพังเราก็ยังหาพวกตัวแม่กุญแจต่างหาก
1: มาล็อก
2: แทนได้ก็ถือว่าใบนี้ผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่า
3: ในกรณีของโพลีคาร์บอเนตนะคะเป็นพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะในผลิตภัณฑ์จำพวกถ้าเป็นอดีตก็คือขวดนมเด็กก็ถ้าปัจจุบันที่เห็นกันเยอะๆก็คือพวกแว่นนิรภัยเนี่ยค่ะตัวสมบัติของโพลีคาร์บอเนตค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากจริงๆโพลีโพรพิลีนเนี่ยนะคะเราเห็นกันอยู่ในบ้านเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกเราซื้ออาหารแช่แข็งนะคะรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเรากับพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับโพลีคาร์บอเนตแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งตัวโพลีโพรพิลีนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานในตัวกระเป๋าชนิดแขนได้เช่นกันข้อดีของโพลีโพรพิลีนก็คือของเขามีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาโพลีโพรพิลีนมาทำกระเป๋าเดินทางชนิดแขนเนี่ยในความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำเหมือนทนแรงกระแทกบ่อยๆโยนบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะแตกได้ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะโพลีโพรพิลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วๆไปเลยเพราะฉะนั้นราคาเขาจะต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตสำหรับ ABS นะคะจริงๆ ABS เนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อย่างน้อย3ชนิดในโครงสร้างเขาอะค่ะจริงๆถ้าเรานึกถึง ABS เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับโพลิเมอร์อีกตัวนึงที่เรียกว่าโพลีสไตรีนเพราะงั้นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเขามีข้อดีของเขาคือเขาค่อนข้างแข็งคล้ายๆกับโพลีคาร์บอเนตคราวนี้ข้อเสียของโพลีสไตรีนคือมันเปราะนึกถึงกระจกอะค่ะมันแข็งจริงแต่ถ้าแบบเรากดมันไปนิดนึงมันก็แตกโพลีสไตรีนตัวเขาจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการปรับปรุงวัสดุตัวนี้ให้มีความเหนียวมากขึ้นคือชอบความแข็งของเขาทรงตัวแต่ว่าอยากจะเพิ่มความเหนียวให้มันทนแรงกระแทกได้ถูกไหมคะถ้าเอาโพลีสไตรีนไปโยนแตกแน่นอนในครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาตัวโพลีสไตรีนนะคะโดยการผสมองค์ประกอบของยาแล้วก็ตัวยางที่มีพวกเข้าไปเนี่ยทำให้ตัววัสดุ ABS เนี่ยทนแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการทนแรงกระแทกสูงของตัวโพลีสไตรีนพวกนี้ได้นะคะวัสดุ ABS ที่เราเห็นอยู่ตามรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นนะคะอย่างผนังตู้เย็นนะคะที่เป็นแบบด้านข้างนะคะตรงนั้นก็เป็น ABS นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็เคสไดร์เป่าผมหรือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในครัวเรือนนะคะคราวนี้จริงๆตัววัสดุแบบสมมติ ABS หรือโพลีคาร์บอเนตนะคะเห็นชัดเลยในใบที่เหมือนโยนลงมาหรือแม้กระทั่งคอนทูร์ก็หายโยนลงมาแทบไม่เกิดรอยเลยค่ะแล้วก็กระเด้งกระดอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตเลยนะคะส่วนตัว ABS เนี่ยตอนที่เขาทูร์ไปสังเกตว่าถึงแม้ใบแรกเลยนะคะเหมือนเขาทุบแล้วถึงแม้มันจะไม่แตกเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสังเกตนะคะเขาจะเห็นเป็นรอยขาวๆขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะตัว ABS เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงตัววัสดุโดยทั่วไปแล้วโพลีคาร์บอเนตน่าจะทนแรง

0: ครับในสภาวะการใช้จริง
1: หลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเจอจริงบ้างแต่บางทีเนี่ยมันก็เอ็กซ์ตรีมขึ้นมา
0: ใช่อ
1: ย่างที่เราได้ลองใช้ค้อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาค้อนไปทุบกันหรอก
0: ยกเว้นว่ามิตรแท้ของเรา
1: ถูกต้องครับแต่เราก็อยากให้เห็นเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันแรงมันมากจริงๆเนี่ยโดนเข้าตัวกระเป๋าที่จุดใดจุดหนึ่ง

0: เที่ยวของคุณเป็นแบบไหนน่าจะเหมาะกับราคาประมาณไหนและมันสบายกระเป๋าคุณไหมมันคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายออกไปไหมแต่ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับโจอี้ครับ
1: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
0: ที่มาให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วยทุบกระเป๋าให
1: ้ครับผมยินดีฮะ
0: สำหรับวันนี้ครับซื้อเก่งของเรานะครับก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้กันก็รอติดตามนะครับยังไงวันนี้ผมเอ็ดดี้กับ
1: โจอี้ครับ
0: ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: สวัสดีครับ

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ Animal Speak ตอนนี้เรานำเสนอเจ้า2ตัวนี้ค่ะแต่ตัวนึงรู้จักค่ะกระต่ายแต่อีกตัวนึงคุณผู้ชมคงไม่คุ้นใช่ไหมคะตัวนี้เขาเรียกว่า Sugar Glider หรือจิงโจ้บินนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราตามคุณหมอมาดูว่าเจ้าสัตว์2ชนิดนี้เขาเลี้ยงและรักษากันยังไงค่ะที่นี่เป็นที่แรกที่เรามาถึงนะคะบึงฉวากค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนนี้ของบึงฉวากเรียกว่าเกาะกระต่ายพอเราเข้ามาบริเวณเกาะกระต่ายก็จะพบกระต่ายถูกเลี้ยงปล่อยให้เป็นอิสระค่ะแล้วก็มีส่วนที่เป็นกระโจมเล็กๆไว้ใช้บังแดดฝนเป็นหลังๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปหาอาจารย์อ้อยที่มาปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่กันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ตรงนี้ที่เรายืนอยู่นะครับก็เป็นเกาะกระต่ายของบึงฉวากนะครับส่วนเกาะกระต่ายเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาเอากระต่ายมารวมกันนะครับเวลาเอากระต่ายมารวมกันเนี่ยก็จะมีทั้งปล่อยที่พื้นแล้วก็อยู่ในโรงเรือนในกรงนะครับซึ่งกระต่ายที่อยู่ในข้างนอกบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะปล่อยอิสระนะครับกระต่ายก็จะเดินกินอาหารขุดรูนะซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยนี่ก็เป็นรูที่กระต่ายขุดนะฮะอันนี้คือเป็นธรรมชาติเลยกระต่ายก็จะขุดรูเล่นของเขาไปนะครับหรือว่าถ้าช่วงที่ร้อนๆเนี่ยกระต่ายก็จะมุดลงไปแล้วก็หลบแดดนะครับคือจริงๆเนี่ยเกาะนี้ที่เขาทำก็คือเนื่องจากว่าตอนแรกเขาทำเหมือนกับจะเป็นเกาะกระต่ายให้คนมาท่องเที่ยวแต่เนื่องจากว่าพอคนทั่วไปรู้ว่าที่นี่มีเกาะกระต่ายคนก็จะแอบเอากระต่ายมาเอามาปล่อยที่เกาะเขาก็เพิ่มปริมาณขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นจนเหมือนกับเขาไม่ได้แผนว่าจะมีกระต่ายเยอะขนาดนี
0: ้คุณผู้ชมคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่ามีกระต่ายเยอะขนาดไหนกันก็ไปดูให้เห็นกับตากันเลยค่ะโอ้โหทำไมเยอะอย่างนี้ล่ะคะเนี่ย
1: อันนี้ก็จะเป็นกระต่ายที่อยู่ในกรงแล้วเราก็จะมีการเปลี่ยนออกไปวิ่งที่เขาจะมีการเปลี่ยนออกไปวิ่งบ้างเพื่อสลับกันให้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กระต่ายตัวผู้ที่ยังไม่ทำหมันก็จะอยู่ในนี้ก่อนพอทำหมันเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อยออกไปเพราะว่าถ้าปล่อยออกไปเนี่ยผสมพันธุ์กันก็จะเกิดลูกเกิดหลานขึ้นมาโอบเต็มไปหมดจำนวนกระต่ายที่เห็นเนี่ยประมาณสัก 2-300 ตัวนะฮะเพราะว่าก็จะมีทั้งที่คนเอามาปล่อยไว้ผสมพันธุ์ออกลูกเองก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมีการคุมกำเนิดนะครับก็กระต่ายที่อยู่ที่นี่เนี่ยแน่นอนครับเป็นกระต่ายที่สายพันธุ์ผสมเกือบหมด 100% นะฮะเพราะว่าไม่น่าจะมีพันธุ์ดีๆที่คนเอามาปล่อยทิ้งไว้อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากมาร์กิ้งเนี่ยก็จะเป็นมาร์กของพวกดัชนะฮะเป็นมาร์กของดัชนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ดัช 100% ผสมมานะครับอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นนิวซีแลนด์ไวท์นะครับแต่ว่าน่าจะโดนผสมมาเหมือนกันนะครับทำให้มันแกร่งกว่าปกติเพราะถ้าเป็นนิวซีแลนด์ไวท์จริงๆน่าจะต้องสัก3โลอะไรเงี้ยนะฮะกระต่ายพวกนี้คือกระต่ายที่พ่อแม่เขาไม่เลี้ยงละเราต้องเอามาเลี้ยงเองนะฮะก็คือป้อนนมให้เขานะครับนมที่เราจะใช้ป้อนเขาก็คืออาจจะเป็นพวกนมอาจจะเป็นนมแมวนมสุนัขหรือว่านมแพะก็ได้นะฮะสามารถให้ได้แต่ไม่ควรให้นมวัวนะฮะเพราะว่าจะท้องเสียได้ง่ายโดยปกติแม่1ตัวเนี่ยสามารถคลอดลูกได้ครั้งหนึ่งประมาณสัก 4-5 ตัวต่อครอกตั้งท้อง1เดือนผสมทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงถ้าสมมุติได้สัก3ครอก4ครอกอาจจะตีสัก4ครอกแล้วกันฮะปีนึง4ครอกก็20ตัวต่อแม่1ตัวแม่100ตัวก็คูณเข้าไป

0: ลูกที่จะเกิดมาอีกถ้าไม่คุมเนินเนี่ยปีนึงเนี่ยโหปริมาณเป็นพันตัวนะฮะซึ่งน่ากลัวมากนะครับ
1: มาอีกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีการรวมตัวผู้ที่เลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์แล้วเราจะมาทำความรู้จักวิธีเลี้ยงและรักษาไปกับคุณหมอนกค่ะ
2: ด้วยลักษณะของพื้นฐานของตัวชูการ์ไกลเดอร์เองก็จะมาจากทางฝั่งของตัวทางออสเตรเลียนะคะชูการ์ไกลเดอร์ที่เขาถึงเรียกกันว่าไกลเดอร์เพราะว่ามันมีในส่วนของตัวที่มันปีกยาวๆออกมาอย่างนี้ระหว่างตัวขานะคะมันก็คือบางคนจะเรียกว่ามันบินได้แต่จริงๆเนี่ยลักษณะของทางพวกนี้เนี่ยเขาจะทำให้เขาร่อนได้นะคะได้ระยะเป็นระยะค่อนข้างไกลนะคะเป็นระยะเป็นเมตรเลยถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มของธรรมชาติเองนะคะตัวผู้กับตัวเมียจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะถ้าตอนเด็กๆเนี่ยตัวเมียกับตัวผู้จะเหมือนกันเลยหน้าตาจะน่ารักอย่างนี้เหมือนกันเลยนะคะให้เราให้ดูในส่วนของตรงช่วงใต้ท้องถ้าตัวเมียจะมีตรงกระเป๋าหน้าท้องนะคะนี่อย่างเงี้ยค่ะคือกระเป๋า
3: พอจะเห็นกระเป๋าหนูไหมคะ
2: เห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้คือกระเป๋าหน้าท้องของเขา
3: จะมีนม
2: ใช่จะมีหัวนมอยู่ในนี้นะคะเป็นที่ที่เขาเอาไว้สำหรับใช้เลี้ยงลูกของเขาเองนะคะพอเริ่มเต็มวัยนะคะสักประมาณ 4-5 เดือนตัวผู้จะเริ่มมีหัวที่ร้านนะคะเหมือนอย่างคนนี้นะคะจะเริ่มเห็นหัวที่ร้านมันเป็นลักษณะในส่วนเฉพาะของตัวผู้นะคะซึ่งมันจะเป็นลักษณะของตัวการสร้างต่อมไขมันหลักๆเลยในตัวผู้จะมีต่อมไขมันทั้งหมดพวกในกรณีของการสร้างไขมันหรือสารที่มันจะใช้ในการสร้างอนาเขตประมาณ3ที่ด้วยกันนะคะก็จะมีอยู่ที่หัวนะคะแล้วก็จะมีอยู่ตรงแถวหน้าอกนะคะแล้วก็จะมีอยู่ในส่วนของตรงข้างๆตรงรอบๆก้นนะคะซึ่งในตัวผู้เนี่ยจะมีการพัฒนาไปมากกว่าตัวเมียในส่วนของตัวชูการ์ไกลเดอร์เองนะคะก็จะมีในหลายๆสีด้วยกันนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะตามพันธุกรรมของพวกกลุ่มของพวกกฎพันธุกรรมของพวกเมนเดลนะคะโดยส่วนมากก็คือจะเป็นลักษณะของสีสแตนดาร์ดที่เราจะมีอยู่กันที่เราจะพบกันเยอะก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกนี้นะคะสีสแตนดาร์ดนะคะจะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะอันนี้คืออีกแบบนึงที่เป็นลักษณะของสีที่เป็นกลุ่มของตัวไวท์เฟสด้วยกันนะคะซึ่งถ้าเกิดเราดูดีๆก็จะแตกต่างจากตัวของ normal ธรรมดาเห็นไหมคะว่ามันจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบนึงที่เป็น normal นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของสีขอบตาที่เขาค่อนข้างดำขึ้นมานะคะความแตกต่างกันจะคนละแบบกันนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่หาค่อนข้างยากนิดนึงจะเป็นกลุ่มของตัวโมไซอิกนะคะ
1: ชูการ์ไกลเดอร์แต่ละชนิดก็จะมีราคาที่ไม่เท่ากันนะคะณขณะนี้ก็สามารถพอเลี้ยงกันได้จำนวนมากส่วนราคาน่ะเหรอคะมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นค่ะ
4: ค่ะก็คือราคาของโมอะค่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับที่ความขาวขาวมากขาวน้อยอะค่ะถ้าเกิดว่าบางตัวที่ยังมีเส้นหลังที่ยังเป็นสีดำอยู่ก็คือยังขาวขาวน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่ราคาอยู่ที่ประมาณ10,000-20,000ปัจจุบันนี้ราคาตกลงเพราะว่าเนื่องจากมีคนเริ่มเพาะได้มากขึ้นแต่ถ้าเป็นขาวขาวงี้ก็ยังคงราคาอยู่ที่3-40,000อยู่อะค่ะ
1: ถ้าไม่รักกันจริงละก็คงจะทุ่มทุนเลี้ยงกันไม่ได้นะคะเนี่ย
5: ที่เลือกเลี้ยงก็เพราะว่ามันน่ารักอะมันเวลาแบบไต่มันก็ติดมือเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันก็จะเห่าเรียกให้เรามาแบบเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เขาจะเห่าเรียกเรามาเล่นด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติจะเห็นแบบตระกูลกระรอกอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีตัวไหนที่ส่งเสียงเห่าเหมือนสุนัขแต่ว่าชูก้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่กลางคืนเวลาเขาอยากออกมาเล่นอย่างเงี้ยเขาก็จะเห่าเรียกเจ้าของให้รู้ว่าฉันอยากออกมาแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าเขามันเป็นความสามารถพิเศษที่เห่าได
1: ้เอาล่ะค่ะน่ารักยังไม่พอนะคะแถมเห่าได้อีกด้วยจะเป็นยังไงนะเรากลับมากันที่เกาะกระต่ายนะคะกระต่ายเยอะขนาดนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมย่อมจะมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาค่ะและถ้าเกิดกระต่ายที่ถูกทิ้งอยู่บนเกาะเนี่ยไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตได
0: ้ก็หลังจากที่เราเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะพานักศึกษาที่สนใจเนี่ย มาดูเคสจริงว่าเคสจริงในกระต่ายเนี่ยมันจะมีอะไรได้บ้างอย่างเช่นที่เราเจอไปก็จะมีฟันยาวท่อน้ำตาตัน ผิวหนังอักเสบอะไรเงี้ยนะครับเราก็ให้เขามาเจอเคสจริงการรักษานะครับสัก10-20 ปีที่แล้วเวลาเขาสอนจับกระต่ายคือเขาจะสอนจับดึงหูแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าดึงเนี้ยถ้าพี่ปล่อยมือนี้เนี่ยน้ำหนักกระต่ายก็จะโดนทิ้งลงไปแล้วตรงหูเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดเส้นประสาทซึ่งกระต่ายก็จะเจ็บมากมันก็จะนิ่งเพราะมันเจ็บมันทำอะไรไม่ได้อันนี้คือท่าที่ผิดแต่ท่าที่ถูกก็คือช้อนขึ้นมาแล้วช้อนก้นทุกครั้งนะ พราะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยกระต่ายหูตั้งเวลาเราจับงี้ปุ๊บถ้าเกิดเส้นประสาทเสียหายบางทีหูมันอาจจะพิการแล้วก็หูตกได้บางทีก็มีเลือดข้างได้อันนี้ต้องระวังเห็นหายใจปะมีเสียงด้วยอันนี้คือเสียงที่ไม่ปกติคือปกติจะไม่มีเสียงอย่างนี้อาจจะเกิดจากหนึ่งก็คือติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นก็คือไม่ใช่ปอดนะส่วนต้นเหมือนเราเป็นหวัดมีน้ำมูกไอเสียงเปลี่ยนมักจะมีอาการก็คือหายใจแรงกระต่ายมันระบายความร้อนด้วยการหายใจแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนที่หูแต่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองวัดไข้ดูก่อนว่ามีไข้หรือเปล่าถ้ามีไข้ต้องเช็ดตัวก่อนที่จะทำอย่างอื่นนะ
1: ก่อนอื่นนะคะคุณหมอก็จะตรวจดูอุณหภูมิตรวจตามร่างกายต่างๆกระต่ายตัวนี้เนี่ยไม่มีไข้นะคะแต่ก็มีอาการอย่างหนึ่งที่คุณหมอพบค่ะ
0: เคสนี้เนี่ยคือที่เราตรวจร่างกายเราจะพบว่าอัณฑะเนี่ยเป็นแผลนะครับอัณฑะเป็นแผลตรงนี้เนี่ยพอดูจากสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยกันแล้วเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่เขาโดนพวกสัตว์มีพิษกัดเช่นมดนะฮะเพราะว่าเวลาเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ตามพื้นหญ้านะครับตามบ้านกระต่ายแล้วก็จะอยู่บนพื้นนะฮะคราวนี้ถ้าโดนแล้วทำยังไงบ้างแล้วก็รักษาให้ยาอย่างเช่นยาลดปวดนะช่วงแรกคือต้องให้ยาลดปวดยาแก้แผลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีแผลแล้วเนี่ยก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะด้วย
1: เคสต่อมาที่มักจะเป็นกันเยอะเลยก็คือเรื่องของตาค่ะ
0: ตาเป็นยังไงบ้างมีขี้ตาหรือเปล่าหรือว่าตามันมีลักษณะของแผลเป็นหรือว่าแผลที่กระจกตาหรือเปล่าก็ต้องคอยดูอย่างเงี้ยฝั่งเนี้ยตาก็จะเป็นแผลเห็นไหมแล้วก็รอบๆตามีขี้ตาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผิดปกติถ้าตรวจเจอก็ต้องเอามาที่โต๊ะเราจะได้ทำการรักษา
1: คุณหมอนะคะก็ได้ทำการสอนวิธีการล้างท่อน้ำตาให้นักศึกษาดูนะคะแล้วก็บอกกับเราว่าสาเหตุที่ทำให้ตาอักเสบนั้นนะคะก็มีหลายสาเหตุค่ะสาเหตุที่1อาจจะเกิดจากฝุ่นละออง2เกิดจากแผลที่กระจกตาจนอักเสบและ3นะคะทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงค่ะว่าฟันเนี่ยก็มีผลทำให้ตาอักเสบได้ค่ะ
0: เนื่องจากว่าฟันกระต่ายเนี่ยมันจะยาวได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็จะยาวทั้งด้านตัวรากแล้วก็ยาวด้านตัวที่อยู่ข้างในปากนะฮะมันสามารถยาวได้ตลอดชีวิตแล้วก็พอยาวขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ท่อตามันอยู่ตรงนี้รากฟันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเบียดท่อตาทำให้เกิดการอุดตันนะครับ
1: ฉะนั้นเคสต่อมาคงหนีไม่พ้นเรื่องของฟันนะคะ
0: คราวนี้ฟันกระต่ายเนี่ยปกติฟันกระต่ายจะยาวตลอดชีวิตทุกซี่นะทุกซี่เลยยาวหมดถ้าฟันยาวด้านหน้ายาวด้านในก็มีโอกาสที่จะยาวเพราะอะไรกระต่ายเวลาฟันมันสึกเนี่ยมันจะสึกจากการที่มันบดกันคือมันไม่ได้บดตรงๆมันบดอย่างนี้คราวนี้พอฟันหน้ามันค้ำกันเนี่ยนึกออกไหมพอฟันหน้ามันค้ำปุ๊บฟันกรามมันก็ไม่สามารถบดได้เนื่องจากฟันข้างบนมันค้ำกันทำให้เกิดช่องว่างคราวนี้ต้องตัดฟันหน้าก่อนฟันล่างถึงจะเคี้ยวได
1: ้คุณหมอก็สาธิตให้ดูจะเลยค่ะกูตะฟันกระต่ายตัวนี้ยาวอย่างเดียวไม่พอนะคะยังเหยินอีกต่างหากก็เริ่มจากการวางยาสลบที่เหมาะสมแล้วก็รอให้น้องกระต่ายเริ่มหลับคุณหมอก็ตัดฟันหน้าออกให้สั้นลงทั้งล่างและบนค่ะ
0: ก็จะตัดออกละนะครับเดี๋ยวเราก็แต่งเจียให้นิดนึงนะครับด้านบนก็เหมือนกัน
1: หลังจากตัดฟันหน้าแล้วก็ตรวจดูฟันด้านในถ้าเกิดว่ายังยาวไปก็ต้องกรอออกค่ะมิฉะนั้นอาจจะส่งผลทำให้มีปัญหาในการกินอาหารหรือถ้าเกิดว่าเป็นปัญหามากเนี่ยก็จะทำให้รากฟันยาวทะลุกรามแล้วก็จะเกิดกรามล่างและถ้าเกิดว่าทะลุกรามบนก็จะเกิดฝีขึ้นที่ตาค่ะคุณผู้ชม
0: อันนี้ก็รอให้เขาฟื้นนิดนึง
1: มาที่ฝั่งของชูการ์ไกลเดอร์กันบ้างค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ทิ้งท้ายกันนะคะว่าเสียงเห่าของน้องชูการ์นั้นเป็นอย่างไรและมันจะหมายถึงอะไรลองมาฟังกันค่ะ
2: เสียงนะคะเสียงที่น้องๆเขาบอกว่ามันเหมือนมีลักษณะของการเห่าเรียกนะคะที่เราเรียกกันว่าเสียงเห่าเนี่ยก็คือจริงๆก็คือเป็นลักษณะของการส่งเสียงร้องนะคะเพื่อที่จะเหมือนเป็นช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าพวกกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาเป็นลักษณะของสัตว์ที่เขาหากินกลางคืนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตกเวลาในช่วงของกลางคืนเขาต้องการที่จะออกมาเล่นหรือออกมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็คือเขาก็จะร้องเรียกเจ้าของต่างๆให้ออกให้มาสนใจเขานะคะ
1: และอีกเสียงนึงนะคะฟังแล้วจะเป็นอารมณ์ไหนเอ่ย
2: อันนี้นะคะเป็นลักษณะพฤติกรรมของการขู่ของเขาแล้วล่ะค่ะเวลาที่เขาได้กลิ่นอะไรต่างๆที่มันผิดปกติไปคนเลี้ยงกลิ่นของคนเลี้ยงหรือกลิ่นของคนอื่นต่างๆสัตว์แปลกๆอย่างอื่นที่เขาได้กลิ่นเขาก็จะขู่ขึ้นมา
1: เราก็ได้รู้จักธรรมชาติและความเป็นชูการ์ไกลเดอร์กันแล้ว สิ่งต่อมาที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ทราบก็คือการเลี้ยงอย่างถูกวิธีค่ะ
2: อาหารที่เหมาะสมกับเขาจริงๆก็คือจะเป็นลักษณะในกลุ่มของผลไม้นะคะตามชื่อเลยนะคะชูการ์ไกลเดอร์ก็คือชูการ์แปลว่าน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นผลไม้ที่จะกินก็คือจะเป็นผลไม้กลุ่มรสหวานทั้งหมดไม่ได้มีการห้ามการกินผลไม้อะไรได้เลยนะคะกินได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองมากกว่าว่าเขาจะกินแบบไหนนะคะหรือจะชอบกินผลไม้อะไรแต่เท่าที่เห็นหลายๆคนเลี้ยงก็คือจะชอบกินผลไม้เกือบทุกชนิดนะคะที่มีรสหวานแต่จะเบื่อง่ายมากเช่นวันนี้พรุ่งนี้ให้กินแอปเปิ้ลอีกวันนึงจะเริ่มเบื่อแล้วค่ะจะเริ่มต้องเปลี่ยนมีลักษณะของการเปลี่ยนผลไม้ไปเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มกินนะคะอีกอย่างนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกตัวน้ำผึ้งเองนะคะอีกอย่างนึงที่เขาควรจะต้องได้รับก็คือเป็นกลุ่มของพวกตัวแมลงนะคะไม่ว่าจะเป็นหนอนนกนะคะหนอนแว็กซ์นะคะหรือเป็นพวกกลุ่มของตัวจิ้งหรีดบางคนก็คือจะเป็นลักษณะของการอบแห้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของตัวหนอนที่มันเป็นๆมันจะค่อนข้างที่ได้รับสารอาหารที่มันค่อนข้างครบกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวหนอนนะคะแล้วตัดสินใจเลี้ยงแล้วแหละชูการ์ไกเดอร์เลี้ยงมาแล้วแต่ว่ากลัวหนอนสิ่งที่เราจะสามารถให้เสริมได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกไข่ไก่นะคะพวกที่เป็นลักษณะของไข่ต้มไข่ตุ๋นนะคะหรือพวกปูอัดบางอย่างนะคะนิดนึงให้ได้นะคะเราไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขาสามารถย่อยปริมาณของตัวโปรตีนได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าย่อยไม่มากนะคะการให้ที่เยอะเกินไปในกรณีของการได้รับโปรตีนที่เยอะเกินไปจะทำใหหนึ่งก็คือท้องผูกนะคะสองก็คืออ้วนมากเกินไปนะคะพอเริ่มอ้วนแล้วเนี่ยก็จะเริ่มขยับเคลื่อนไหวร่างกายลำบากนะคะพอเคลื่อนไหวร่างกายลำบากก็จะเริ่มนอนอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะรอกินนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดโรคอ้วนตามมา
1: ปัญหาอ้วนนี่ไม่ได้มีแต่เฉพาะคนนะคะน้องชูการ์ก็เป็นกันเยอะเลยทีเดียวถ้าเกิดตามใจปากมากเกินไปคุณหมอบอกว่าอีกวิธีนึงคือให้น้องเขาเนี่ยออกกำลังกายภายในกรงที่เลี้ยงควรจะเป็นกรงทรงสูงแล้วที่ที่น้องนอนเนี่ยควรจะจัดอยู่ด้านบนสุดไว้ให้น้องเขาได้ปีนป่ายหรืออาจจะมีลูกล้อให้คอยวิ่งเล่นก็จะสามารถช่วยลดไขมันได้อีกทางนึงนะคะไม่จบเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะบางเคสอ้วนมากๆก็จะมีปัญหาตามมาด้วยค่ะ
6: หน้าท้องเขาอะค่ะน่าจะติดเชื้อเพราะว่าเขามีน้ำเหลืองๆไหลออกมา
2: เลียมากไหมคะ
6: เขาเลียเองไม่ถึงเขาก้มไม่ถึงอะค่ะจะอ้วน
2: มันอ้วนมากค่ะมันไม่สามารถเขาจะเลียได้นะคะ
1: คุณผู้ชมคะอยากจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าการเลียก็คือการทำความสะอาดของน้องๆเขาค่ะ
2: ก็ยังคือมันมีลักษณะเป็นลักษณะของการอักเสบอยู่ภายในนิดนึงนะคะก็คือเป็นลักษณะของดูเหมือนมีลักษณะของการติดเชื้อที่ผิวหนังเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวหนองตรงนี้หรือคราบสกปรกตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไปเช็คอีกทีนึงนะคะว่ามันเป็นลักษณะของการติดเชื้อหรืออะไรหรือเปล่ากลมๆเล็กๆเล็กๆทั้งหมดรอบๆนี้เป็นลักษณะของตัวแบคทีเรียนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มันมาเก็บกินตัวแบคทีเรียทีนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยเราจะทำให้เราทราบว่าเป็นลักษณะของการติดเชื้อนี่เราจำเป็นที่จะต้องกินยานะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือ1ดูแลเรื่องของความสะอาดให้ได้นะคะแล้วก็ทำความสะอาดบ่อยๆค่ะหลักๆก็คือเช้ากับเย็นนะคะอีกแบบนึงอีกวิธีที่2ก็คือต้องกินยาแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่กินเนี่ยเดี๋ยวหมอกลัวว่าเดี๋ยวพอมันอักเสบมากขึ้นจะยิ่งทำให้เขาไปเลียมากขึ้นแล้วพอเลียมากเนี่ยก็มันจะเหมือนแบบยิ่งเลียยิ่งมันอ่ะแล้วจะกัดตัวเองทีนี้จะกัดตัวเองไปหมดเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวมียาให้กลับไปทานไม่มียาลดปวดนะคะคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของความเจ็บปวดเพราะว่ายังกินได้เองเป็นปกติดีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของยาฆ่าเชื้อแล้วก็ตัวที่ให้เอาไปเช็ดทำความสะอาด
1: ทีนี้โรคอ้วนก็ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าเคสต่อมาจะเป็นอะไรค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาที่เกาะกระต่ายนะคะคุณหมอและนิสิตสัตวแพทย์ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อตรวจรักษากระต่ายที่มีปัญหาทั้งเรื่องตาเรื่องของฟันและอาการบาดเจ็บต่างๆทางคุณหมอไม่ได้ทำงานเป็นกลุ่มอยู่เพียงผู้เดียวนะคะยังมีกลุ่มนี้อีกค่ะเรียกว่ากลุ่มบ้านโพรงกระต่าย
0: สมาชิกบ้านโพรงกระต่ายนะครับเขาก็จะมาช่วยกันแปลงขนหวีขนแล้วก็ดูแลสุขภาพกระต่ายเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นเรี่ยวแรงที่ช่วยกันทำให้กระต่ายเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ อย่างเงี้ยฮะก็คือพอเล็บกระต่ายยาวมากนะครับเราก็จะมาช่วยกันตัดเล็บให้นะครับเพราะว่า

0: ที่นี่คนค่อนข้างน้อยนะฮะเป็นยังไงบ้างวันนี
1: ้ก็ดีค่ะได้มาช่วยเหลือกระต่ายที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็มีจำนวนไม่จำกัดอะค่ะกับเทียบกับปริมาณกระต่ายที่ค่อนข้างเยอะก็เลยเหมือนชักชวนเพื่อนๆในพันทิปอะไรเงี้ยค่ะห้องกระต่ายอะค่ะมาช่วยกันหวีขนตัดเล็บให้น้องกระต่ายที่นี่ให้เพื่อที่ให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจากที่เคยมาหลายๆปีอย่างเงี้ยคือก็ดูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกๆปีอะค่ะ
0: แล้วจากกระต่ายที่แบบอยู่แบบลำบากนะฮะถือว่ากระต่ายแบบกินอาหารก็กรงก็ไม่ค่อยดีนะฮะถ้วยน้ำก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็กระต่ายก็สุขภาพแย่เราก็จะมาช่วยกันก็คือเป็นโครงการเหมือนกับต่อเนื่องทุกๆปีนะจะมีทั้งมหาลัยคนละกระต่ายน้องๆที่สนใจแล้วก็จะมาช่วยกันนะครับ
1: ก็อย่างคนที่เป็นคนเลี้ยงเนี่ยค่ะก็จะมีประสบการณ์ในการหวีขนตัดเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระหว่างทำไปด้วยก็จะสังเกตน้องตัวนี้ตาเหมือนจะมีปัญหาหรือมีอะไรก็จะได้ส่งเคสต่อให้คุณหมอช่วยดูต่อได้เลยทีเดียวก็คือมาพร้อมกันก็คือเหมือนช่วยกันไปเลยทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะอยากฝากถึงคนที่ไม่เคยเลี้ยงหรือว่าสนใจจะเลี้ยงกระต่ายค่ะคือกระต่ายไม่เหมือนหมาไม่เหมือนแมวคือก่อนที่จะเลี้ยงอ่ะอยากให้ทุกคนทำการศึกษาก่อนว่ากระต่ายจริงๆแล้วกินอะไรไม่ใช่กินผักบุ้งไม่ใช่กินแตงกวากระต่ายอายุที่เหมาะสมที่ควรจะซื้อมาเลี้ยงอ่ะอายุเท่าไหร่กระต่ายแคะมีจริงหรือเปล่ากระต่ายเด็กที่ยังไม่หย่านมแม่ความจริงมันคือกระต่ายแคะค่ะที่เขาบอกว่าไม่โตไปกว่านี้หรอกอันนี้2เดือน3เดือนแล้วจริงๆอ่ะแคะออกมาจากท้องพ่อท้องแม่มากกว่าไม่ใช่กระต่ายแคะค่ะก็อยากฝากถึงตรงนี้มากกว่าทางบ้านพงเนี่ยก็พยายามจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องไม่ซื้อขายกระต่ายเด็กมาพักนึงแล้วก็พยายามให้ความรู้เรื่องอาหารโภชนาการที่ถูกต้องสำหรับกระต่ายอะค่ะว่าจริงๆแล้วกระต่ายควรจะกินหญ้านะสัดส่วนในการให้ระหว่างอาหารเม็ดกับหญ้าควรจะให้อะไรมากกว่ากัน
2: พอดีเกิดเดือนเดียวกันก็เลยอยากจะทำบุญวันเกิดแล้วพอดีเห็นโครงการนี้พอดีครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์เพราะที่บ้านก็เลี้ยงกระต่ายอยู่ด้วยครับผม
3: เดี๋ยวนี้กระต่ายก็เหมือนจะคนเริ่มเลี้ยงมากขึ้นนะคะแล้วคู่ขายก็มีมากขึ้นด้วยก็เลยอยากจะให้ศึกษาก่อนว่ามันต้องมีความพร้อมยังไงในก่อนที่จะเลี้ยงอะค่ะ
4: ส่วนเรื่องกระต่ายแคระที่คนนิยมเลี้ยงเขาจะเรียกกันสั้นๆว่า ND หรือ Netherland Ruff เป็นพันธุ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกค่ะกระต่ายพันธุ์นี้เป็นที่ต้องการของผู้เลี้ยงจำนวนมากนะคะจนพ่อค้าหัวใสนำกระต่ายสายพันธุ์ปกติที่มีอายุน้อยลักษณะไล่เรียกกันนำมาขายแล้วมาบอกเราว่าเป็นกระต่ายแคระค่ะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมากลับตัวโตขึ้นเรื่อยๆความน่ารักก็ผิดไปจากที่ผู้ซื้อตั้งใจไว้แต่แรกซึ่งคิดว่าตัวเองโดนหลอกบางรายเนี่ยเขาก็เลยนำมาปล่อยทิ้งไว้ก็มีช่างน่าสงสารน้องกระต่ายค่ะ
0: กระต่ายที่ยังไม่อยากนมดูยังไงบ้างหนึ่งก็คือตัวเนี่ยจะไซส์เล็กๆอยู่ในฝ่ามือของเรานะฮะอยู่ในฝ่ามือเล็กๆสองก็คือว่าขนเนี่ยมันจะเป็นขนที่ยังไม่ผลัดขนดีนักก็จะมีขนแซมออกมาขนที่ยังยาวอยู่แซมออกมาบ้างนะฮะถ้าเปิดฟันดูเนี่ยก็จะพบว่าลักษณะฟันเนี่ยมันยังไม่โตเต็มที่คือยังมีลักษณะสีฟันที่ยังไม่ใช่ฟันสีปกติที่เป็นสีขาวล้วนอ่ะมันจะมียังใสๆอยู่นะใสๆนั่นคือการเจริญเติบโตของฟันยังไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นกระต่ายที่เด็กอยู่นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยค่อนข้างคล้ายกับกระต่ายพันธุ์ ND มากต้องใช้ประสบการณ์ในการดูนิดนึงหรือว่าหาข้อมูลหรือว่าหาแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วแบบกระต่ายแคะตัวละ200ไม่มีในโลกฮะกระต่ายแคะตัวละ200เพราะว่าส่วนใหญ่กระต่ายสายพันธุ์ ND ที่เราบอกว่าเป็นกระต่ายแคะของจริงเนี่ยคือน้ำหนักประมาณ1โลนะฮะตัวนึงก็ 2-3 พันขึ้นไปตัวละ 2-300 ตามตลาดนัดนี่ไม่มีนะ
4: นี่ไงล่ะคะได้ฟังจากคุณหมอไปแล้วไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก่อนเลี้ยงก็ควรจะคิดให้รอบคอบก่อนนะคะเนี่ยมาถึงเจ้าชูการ์กลายเดอร์กันบ้างค่ะเจ้าชูการ์สองตัวนี้ก็ถูกเจ้าของทิ้งเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของน้องๆกลุ่มนี้อยู่ค่ะ
5: ดูนะคะตั้งแต่แรกนะคะที่เราให้ดูแล้วชูการ์ไกเดอร์หางยาวสวยน่ารักนะคะตัวนี้นะคะเป็นชูการ์ไกเดอร์นะคะที่มีการทำลายตัวเองหางเหลือแค่นี้นะคะหางสั้นแค่นี้สุดโคนนะคะทีนี้เนี่ยปัจจัยอีกอย่างนึงนะคะที่จะทำให้เกิดปัญหาของการทำร้ายตัวเองต่างๆก็คือว่าเครียดนะคะค่อนข้างเครียดนะคะอาจจะแรกๆเลี้ยงมาดูแลเอาใจใส่ดีนะคะหลังๆเริ่มงานเยอะเรียนหนักต้องสอบหอไม่ให้เลี้ยงต้องแอบหลบๆซ่อนๆนะคะไม่ได้มีเวลาที่จะมาใส่ใจเหมือนเดิมนะคะด้วยตัวเขาเอง

0: เองเขาก็ค่อนข้างที่จะเครียดเนื่องจากว่าแต่ก่อนเคยได้รับการเลี้ยงดูอย่างนั้นเคยมีคนมาเล่นด้วยนะคะหลังๆอ้าวไม่มีแล้วแล้วทีนี้ทำอะไรดีเบื่อไม่รู้จะทำอะไรเลียตัวเองกัดตัวเองนะคะทำร้ายตัวเองนะคะยิ่งเลียยิ่งมันยิ่งมันยิ่งกัดเข้าไปนะคะพวกนี้เนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นนะคะบางตัวกัดจนขนาดหางขาดนะคะแล้วก็บางตัวก็คือกัดจนขนาดที่ตัวอวัยวะเพศของเขาเกิดการฉีกขาดนะคะพวกนี้เนี่ยเวลาที่เรารักษานะคะเราจำเป็นที่เราจะต้องมีการบางทีอาจจะต้องให้ในกลุ่มของตัวยาระงับประสาทนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เขาผ่อนคลายนะคะแล้วก็ไม่มาทำลายตัวเองแต่ว่าพวกนี้มันก็คือเป็นลักษณะของการรักษานะคะปัญหาหลักๆก็คือเขาเครียดขาดการดูแลขาดการใส่นะคะเราต้องพยายามเข้าใจกับเขาให้เวลาเขาเยอะขึ้นเขาออกมาเล่นขึ้นต่อวันอาจจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อวันได้เลยนะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องเล่นกับเขาให้มากขึ้นอีกตัวหนึ่งนะคะที่น้องเขามีการอุปการะมานะคะดูภายนอกดูธรรมดาดูเผินๆดูปกติมากนะคะค่อยๆดูไปนะคะหยิบออกมาลองดูลักษณะตามตัวนะคะค่อนข้างที่จะมีลักษณะของตัวพวกผิวหนังอักเสบนะคะแล้วก็ดูนะคะหางเหลือสั้นนิดเดียวณตอนนี้เดี๋ยวลองดูการเดินของเขาดูสองขาหน้าเป็นเหมือนปกติดูสองขาหลังใช้ไม่ได้นะคะพิการนะคะเห็นไหมคะปัญหาของภาวะของการพิการแบบนี้เนี่ยมันมีได้หลายแบบเหมือนกันนะคะถ้าเป็นลักษณะของการอาจจะเป็นลักษณะของการที่โดนกัดโดนกระแทกอะไรต่างๆในส่วนของตรงแถวๆสันหลังในช่วงของท่อนทางด้านตรงเอวลงมานะคะการควบคุมขาเห็นไหมคะสัตว์เขาลากขาแบบนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นลักษณะของการอัมพาตจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของการอัมพาตทั้งสองขาด้านหลังเลยนะคะอย่างนี้เนี่ยเราอนุมานได้หลายๆสาเหตุนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดแบบนี้นะคะก็คือว่าอันดับแรกก็คือว่าถ้าสภาพค่อนข้างโทรมอาจจะเกิดจากปัญหาของการขาดสารอาหารนะคะขาดสารอาหารกระดูกบางนะคะมันก็จะเป็นผลที่จะทับว่าเวลาที่มันกระดูกบางแล้วก็เป็นบางในช่วงของตัวไขสันหลังมันก็จะทำให้เกิดเป็นปัญหาของโรคของการขาดสารอาหารพวกกลุ่มของตัวกระดูกบางแล้วก็มีผลในการอัมพาตได้นะคะหรืออีกสาเหตุหนึ่งถ้าเป็นลักษณะของที่เกิดแบบเฉียบพลันนะคะอาจจะเกิดจากการโดนกระทบกระแทกอะไรต่างๆในส่วนของตัวไขสันหลังในส่วนของตรงช่วงท่อนเอวนะคะที่จะทำให้ตัวเส้นประสาทที่มันมาเลี้ยงในส่วนของตัวสองขาหลังเนี่ยเกิดความผิดปกติไปนะคะสาเหตุที่เกิดขึ้นมันก็คือแล้วแต่ว่ามันจะเกิดยังไงการรักษามันก็จะแตกต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการขาดสารอาหารเราก็จะต้องมีการเสริมอาหารให้นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของพวกแคลเซียมนะคะพวกนี้เนี่ยบางทีคนที่เขาขายถ้าเขาเอาออกมาจากแม่ค่อนข้างเร็วแล้วด้วยตัวเขาเองไม่ได้รับการป้อนนมเสริมอะไรต่างๆอย่างเพียงพอมันก็จะเป็นผลที่จะทำให้ตัวเขาเองขาดสารอาหารขาดแคลเซียมค่ะร่างกายจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้นะคะก็จะเกิดโรคของในส่วนของตัวกระดูกบางเกิดขึ้นนะคะการกลับมาใช้ขาได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการฉีกขาดว่าตัวเส้นประสาทมันมีการฉีกขาดรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าฉีกขาดรุนแรงมากแล้วมาพบช้าการกลับมาใช้ขาได้ก็น้อยลงนะคะ
1: คุณผู้ชมคะสัตว์ต่างๆที่เราเลี้ยงไว้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องรับผิดชอบการรับภาระด้านอาหารการกินการรักษาเมื่อเขาป่วยล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เลี้ยงควรที่จะยึดถือปฏิบัติเราก็ได้ทราบถึงธรรมชาติของการเลี้ยงดูของสัตว์ทั้งสองชนิดแล้วสิ่งไหนนะคะที่ไม่แน่ใจในการรักษากับสัตว์เลี้ยงก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งไปเพื่อที่จะทำให้เจ้าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเรานั้นปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอค่ะสุดท้ายนี้ Animal Speaks ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: แม้ว่าโลกของวัฒนธรรมอาหารไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนแต่รากเหง้าของหัวใจวัฒนธรรมอาหารไทยก็ยังคงอยู่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่ให้หายไปตามกาลเวลาและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์
1: เราจะชิมอาหารของแต่ละประเทศซึ่งอาหารแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องเทศแต่ละที่แต่เราอยู่เมืองไทยเรากลับมาเมืองไทยรสชาติของคนไทยที่อยากได้ชิมหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องถูกปากคนไทย
2: กล้าทำกล้าทดลองในสิ่งใหม่อย่างพี่ไม่เคยลองเลยในเรื่องของผักเชียงดาอะไรก็ตามที่ถ้าเราลองหยิบจับแล้วลองเอามาทดลองดูแล้วถ้ามันได้ผลแล้วมันเวิร์กมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้

0: พรรคเชียงดาคือหนึ่งในพรรคท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือด้วยความที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆจึงทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นแซงดาเจียงดาผักกูดผักวนผักม้วนไก่หรือผักเซงเป็นต้นครับส่วนชื่อกลางที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือผักจินดานั่นเองครับและสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักเชียงดาก็คือจิมนิมาอินโดรัมซึ่งคำว่าจิมนิมานั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูที่แปลว่าผู้ฆ่าน้ำตาลเนื่องจากในผักเชียงดามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลและชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้เล็กนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ฟังเกร็ดความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เรามาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าเจ้าผักเชียงดานั้นมีความพิเศษอย่างไรถึงได้เป็นที่นิยมในการนำเสนอออกมาเป็นเมนูในแบบต่าง
1: ๆจุดเริ่มต้นก็คือที่เรารวบรวมผักพื้นบ้านเข้ามาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือผักเชียงดาหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่าในผักเชียงดาเนี่ยมันไม่ธรรมดานอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วใช่ไหมคะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยล่ะค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยทำเป็นจริงเป็นจังค่ะเราก็นำมาหาวิธีการแปรรูปในลักษณะต่างๆในผักเชียงดาเนี่ยเขาจะมีสารจุดเด่นๆอยู่เขาเรียกว่าสารจินิวิกแอซิดนะคะสารตัวเนี้ยนะคะเขาจะมีโครงสร้างนะคะหรือโมเลกุลอะคล้ายน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายก็นึกว่าน้ำตาลมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปอะค่ะและที่สำคัญสารตัวเนี้ยจะไปช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะคะทำให้ตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่ร้อยสมดุลทำไมเขาเรียกว่าเป็นตัวฆ่าน้ำตาลโดยแท้จริงนะคะคือเขาจะไปรักษาต้นเหตุของโรคเลยนะคะถือได้ว่าเป็นผักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทางศูนย์ของเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนประสบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเกษตรกรโอ้โหทั่วทุกภูมิภาคเลยมาอบรมที่เราหลังจากอบรมแล้วก็จะแจกต้นกล้าพันธุ์ให้กับเกษตรกรนำไปปลูกที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้มีนะคะผักเนี่ยปลูกแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้กับครัวเรือนของเขาได้แล้วสามารถทำให้เป็นอาชีพหลักของเขาได้เลยณตอนนี้
0: แม้จะดูเหมือนผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ความพิเศษของผักเชียงดาที่ให้แก่ผู้บริโภคนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนอกจากความพิเศษทางด้านคุณค่าอาหารแล้วหากผักเชียงดาถูกนำไปหลอมรวมให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารอิตาลีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับเมนูลาซานญ่าเชียงดาน้ำพริกอ่องจากร้านคุ้มหอมกันได้เลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมพฤติพงษ์เกียรติเจริญวัฒน์นะครับเจ้าของร้านอาหารคุ้มหอมคาเฟ่แอนด์อาร์ตแกลเลอรี่ครับตัวโครงการเชียงใหม่แกสโตมี่เนี่ยเป็นการทำอาหารในลักษณะรูปแบบใหม่เป็นลักษณะของเอาผักพื้นบ้านหรือว่าวัสดุพื้นบ้านเอามาทำให้มีมูลค่ามากขึ้นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ตัวรูปแบบของอาหารเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงลักษณะขององค์ประกอบปกติบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่น่าที่จะเอาเข้ามาทำในรูปแบบของอาหารได้กลับมาในอยู่ในรูปแบบของอาหารซึ่งอาหารที่เราจะนำเสนอหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะแตกต่างไปร้านอาหารที่นี่เราใช้ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกเองที่แม่กระจานรายการอาหารที่เราเอาเข้ามาทำในณปัจจุบันนี้ก็คือตัวผักเชียงดาซึ่งผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือมูลค่าของผักเชียงดาจริงๆถ้าเราไปทำไม่มีมูลค่าอะไรแต่เรายกผักเชียงดาขึ้นเอามาทำในอาหารอิตาเลียนซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารเมนูของเราวันนี้นะครับจะเป็นลาซานญ่าผักเชียงดาน้ำพริกอ่องครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการทำโปรเซสตัวนี้ก็คือเราต้องคัดตัวผักเชียงดา

อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวน้ำพริกอ่องก็จะเป็นสูตรที่อยู่ในตัวราซานญ่านะครับเป็นสูตรน้ำพริกอ่องเมืองจะเป็นออกสีแดงๆคือใช้มะเขือเทศแล้วก็ตัวหมูแล้วก็ตัวพริกแกง

ัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้น้ำพริกอ่องเรามีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นสูตรเมืองแล้วก็สูตรไทยจะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไป

ถามว่ารูปร่างหน้าตาของตัวรันสัญญาของเราเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาตัวรันสัญญาของเราก็เหมือนกับรันสัญญาที่ขายอยู่ที่อื่นเหมือนกันแต่การตกแต่งจานและรสชาติจะต่างกันเพราะว่าตัวที่เราใส่ลงไปในนั้นเราจะมีตัวไข่ปลาคาเวียร์ผักเชียงดาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับในการตกแต่ง

0: ัวผักเชียงดาเองรสชาติจะคล้ายๆกับตัวผักโขมอย่างที่บอกนะครับแต่ตัวผักเชียงดาเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรเองช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ลดน้ำตาลตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้จะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติที่ออกมาจะมีทั้งครีมชีสและก็ตัวแผ่นพาสต้านะครับรูปลักษณ์ของหน้าตาอาหารเองจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนสำคัญทำให้กับลูกค้าเลือกถ้าถามว่าเป็นแค่ตัวน้ำพริกอ่องเฉยๆไปที่ไหนก็เป็นน้ำพริกอ่องแต่ถ้าเราน้ำพริกอ่องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปใส่ในตัวอะไรที่ลูกค้าไม่เคยเห็นก็จะทำให้ลูกค้าว้าวในอาหารประตูนั้นถามจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเราสามารถไปดูอาหารแต่ละที่พัฒนาอาหารแต่ละที่แล้วกลับเอาเข้ามาทำในบ้านเราก็ได้อาหารแต่ละชาติอย่างที่ทำอยู่อย่างผักเชียงดาตัวราซัญญาเองเนี่ยเป็นอาหารอิตาลีแต่เราเอารสชาติของวัฒนธรรมผลผลิตของพื้นบ้านเอามาทำเพื่อต่อยอดทำให้อาหารมีคุณภาพทำให้คนต่างชาติได้ว้าวหรือคนไทยเองได้ว้าวในรสชาติที่เราเห็นรูปลักษณ์แบบใหม่ๆ
1: เป็นเมนูที่ผสมความเป็นอิตาลีและความเป็นภาคเหนือได้อย่างลงตัวเลยครับคุณผู้ชมหากใครที่ชอบอาหารแนวฟิวชั่นแบบนี้ไม่ควรพลาดเมนูนี้อย่างแน่นอนครับและเมนูปิดท้ายในวันนี้คือเมนูที่นำผักเชียงดามาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมปังหน้าตาจะเป็นอย่างไรรูปร่างจะออกมาเป็นแบบไหนไปพบกับเชฟก้อยผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูนี้เชียงดาบันให้เราได้ดูกันครับคุณผู้ชม
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติพรพงสายใจนะคะชื่อพี่ก้อยค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเตาอุ่นค่ะเลิกแล่นเดิมทีก็คือน้องสาวพี่ค่ะก็คือทำงานอยู่ในหน่วยงานในมช.ค่ะแล้วก็เห็นพี่เองเปิดร้านเบเกอรี่แถวๆหลังมออยู่แล้วเนาะก็เลยแนะนำโครงการแกสโตรโนมีให้พี่ลองเข้าร่วมดูเพื่อเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นประโยชน์กับทางร้านพี่ก็เลยลองเข้ามาร่วมโครงการนี้ดูค่ะคือเขาจะลิสต์ตัววัตถุดิบมาให้เราเลือกใช้เนาะว่าเอ้ยเราอยากลองใช้ตัวไหนดูพี่ด้วยความที่พี่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วพี่ก็เลยลองลิสต์ดูว่าเมนูไหนหรือว่าวัตถุดิบไหนที่สามารถเอามาอะแดปต์ได้กับตัวเบเกอรี่เราแล้วพี่ก็เลยเห็นตัวหนึ่งก็คือผักเชียงดาซึ่งพี่แบบลองเอามาอะแดปต์ดูว่า

ันน่าจะคล้ายๆกับผักขมก็เลยเลือกวัตถุดิบตัวนี้เป็นตัวหลักในการทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะก็คือจริงๆเนี่ยที่พี่เลือกผักเชียงดาวก็คือจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายในบ้านเราในเชียงใหม่อย่างเมื่อกี้พี่ขับรถผ่านมาที่สตูเนี่ยก็จะเห็นคุณป้าขายข้างหน้าก็คือหาง่ายมากเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเท่าที่พี่รู้มานะคะในผักเชียงดาเนี่ยวงการเบเกอรี่ยังไม่ค่อยมีใครนำมาใช้เพราะว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยไอตัวผักเชียงดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปทำเป็นพวกชาผักเชียงดาหรือว่าทำประกอบเป็นอาหารซะส่วนใหญ่พี่ก็เลยว่าลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าลองเอามาประยุกต์ใช้กับตัวโปรดักต์ของที่ร้านก็คือโปรดักต์ของที่ร้านของพี่ก็คือเป็นตัวขนมปังสูตรเตาอุ่นอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็เลยลองเอามาทวิสต์เอามารวมกันก็ออกมาเป็นนี้ซึ่งผักเชียงดาที่พี่รู้จักมาเนี่ยก็คือสรรพคุณเขาเยอะอยู่แล้วเมนูนี้นะคะก็คือพี่ตั้งชื่อเมนูตามตัวเลยก็คือเชียงดาบันก็แปลตามตัวก็คือเชียงดาก็คือผักเชียงดาบันก็คือตัวเบสบันที่พี่โลออกมาเป็นก้อนเป็นคำเพื่อให้สะดวกทานง่ายอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบรวมๆก็คือถ้าเป็นในส่วนของขนมปังทางร้านก็คือเราใช้แป้งขนมปัง

็คือเราก็ตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปของการทำขนมปังเลยไอตอนที่เรามิกซ์โดเข้าไปในตัวขนมปังเนาะมีของแห้งกับของเหลวเราใส่ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนึงพอช่วงที่มันได้ที่เราใส่เนย

แล้วก็ตัววัตถุดิบหลักของเราก็คือตัวผักเชียงดาจริงๆแล้วตอนที่พี่ลองครั้งแรกเนี่ยผักเชียงดาถ้าเราลองทานสดๆนะคะมันจะมีรสชาติที่ขมแล้วก็พี่กลัวในเรื่องของความเหม็นเขียวถ้าสมมติว่ามันไปเข้ากับตัวเบเกอรี่กับตัวบันของเราเนี่ยมันจะเข้ากันไหมทานไปแล้วแล้วมันจะมีความเหม็นเขียวไหมคนทานเขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วนในการทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยลองเอาอีตัวผักเชียงดาเนี่ยค่ะมาเสียบกับตัวเบคอนเพื่อให้กลิ่นตัวน้ำมันเบคอนเนี่ยไปกบในเรื่องของความเหม็นเขียวในตัวผักแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผักมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงสุกแล้วรสชาติเขาก็จะมีความหวานขึ้น

0: ก็เอาเข้าอบได้เลยอบประมาณ14นาทีค่ะก็จริงๆแล้วเมนูนี้พี่อยากจะบายไอเดียเนาะว่าจริงๆเราสามารถทานเพลนได้นะหรือว่าเราสามารถเอาตัวเพนบันตัวนี้มาทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานได้หรือว่าเป็นแม้กระทั่งแอปเปไทเซอร์เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยได้ค่ะถ้าเป็นอาหารหวานก็สามารถทำไปเป็นเฟรนช์โทสต์ได้เลยนะคะคือจริงๆแล้วตัวนี้พี่อยากให้มันเป็นตัวเพนที่เราสามารถเอาไปทานอะไรก็ได้ด้วยความที่เป็นสูตรขนมปังจากร้านเต้าอุ่นอยู่แล้วเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของความสดใหม่อยู่แล้วก็คือตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะมีความนุ่มเนาะแล้วก็หอมตัวเนยอยู่แล้วด้วยความที่เรามีผักเชียงดาผัดกับตัวน้ำมันเบคอนนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไปชูในเรื่องของกลิ่นน้ำมันเบคอนเนี่ยมันจะไปชูในเรื่องของกลิ่นกบในเรื่องของความเหม็นเขียวของผักลงทําให้คนที่ทานไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่ชอบผักเลยแบบอีกับผักเลยเนี่ยมันสามารถทานได้เพราะว่าพี่ทดสอบกับตัวลูกพี่เองก็คือเขาก็ทานได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทดสอบกับคนที่แบบไม่ชอบทานผักเลยพอเราไม่ได้บอกว่าในเนี้ยมีอะไรก็คือเขาก็ทานได้พี่ก็รู้สึกมันแฮปปี้มันซักเซสกับสิ่งที่เราตั้งไว้ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่มองว่าตัวนี้เหมาะกับทุกวัยทุกคนนะคะก็คือทั้งคนที่รักสุขภาพแล้วก็ทั้งคนที่ชอบทานพวกเบเกอรี่เองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวผักเชียงดากับตัวเบเกอรี่จริงๆแล้วมันเหมือนคอนทราสต์กันนะเบเกอรี่เขาจะมีเขาเรียกว่ากลัวอ้วนกลัวนั่นนี่เวลาคนทานเบเกอรี่แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องคุมน้ำหนักนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วอ่ะไอตัวผักเชียงดามันมีสารที่เขาเรียกว่าลดน้ำตาลในเลือดมันก็เลยแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันพอดีพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้คนที่ไม่ทานผักก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบได้นำวัตถุดิบเนี่ยมาใช้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้สรรพคุณแล้วก็มีความคิดอยากจะลองเอาผักเชียงดาเนี่ยไปรังสรรค์เมนูหรือว่าอยากจะลองเทสลองทานดูเนี่ยค่ะคำว่าเสน่ห์อาหารเหนือในมุมมองพี่ก้อยนะคะก็คือพี่มองว่าอาหารเหนือคือแบบมันตรงคอนเซปต์ less is more คือความเรียบง่ายแต่มันมีแบบอะไรอยู่ในนั้นอย่างอาหารเหนือเนี่ยความเรียบง่ายคือหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาใช้หาง่ายราคาไม่แพงแต่มาแบบทำเมนูต่างๆให้เกิดรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์มันเลยแบบว่าเราคิดนอกกรอบเราก้าวข้ามผ่านในจุดที่มันเป็นกรอบของเบเกอรี่ไปแล้วสามารถหาสิ่งใกล้ตัวของใกล้ตัวมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได้
1: ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผักอย่างเชียงดาก็สามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับที่มีความนุ่มฟูและส่งกลิ่นหอมจนไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้เลยแหละครับคุณผู้ชมแม้จะเป็นผักพื้นบ้านธรรมดาของภาคเหนือแต่เมื่อถูกนำไปรังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ๆก็ทำให้ผักธรรมดานี้ได้ถูกยกระดับให้มีความพิเศษมากขึ้นและคุณค่าของผักพื้นถิ่นก็ได้ถูกส่งต่อไปให้ใครอีกหลายคนได้ลิ้มลองและเข้าใจความพิเศษนี้สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมานำเสนออะไรในแบบคุกคัลเจอร์ให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งนั้นโปรดอดใจเอาไว้แล้วเทปหน้าพบกันครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไส้ได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, TERRESTRIAL PLANT, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก aquatic plants, AQUATIC, aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายจากการออกกฎคำสั่งหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นการฟ้องเรียกค่าทดแทนการเวรคืน

ที่ดินผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ต้องไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน10ปีนั้น

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขา

เตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องรู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอการรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องหนึ่งเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลา

ลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ทราบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ซาบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกๆครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงๆการเจรจาต่อรองมันไม่ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่หกรู้ปรับรู้เกมอันที่เจ็ดรู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่แปดรู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรอง
จะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

สวัสดีครับวิตามินข่าวตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับเจ้าความเครียดว่าสาเหตุและอาการนั้นเป็นอย่างไรครับวันนี้วิตามินข่าวจะชวนน้องๆมารู้จักวิธีคิดเพื่อพิชิตความเครียดกันครับ

0: ครับ
1: ครูต้องย้ายโรงเรียนทุ่งสงครูเครียดมากครูต้องฝากเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่ง
0: แล้วเพื่อนบ้านอยู่ไกลมากไหมลูก
1: ซอยถัดไปเอง
0: อยู่ห่างบ้านเราซอยถัดไปก็เดินไปหาเขาได้เห็นลูก
2: ยากอะไรอ่ะ
3: พี่ซุปคะถ
0: ้
3: าหนูต้องย้ายโรงเรียนนะคะพี่เทพเครียดเท่าไหร่มันก็จะอยู่ดีค่ะ
0: จริงจริง
3: มองบวกดีกว่าค่ะก็เพื่อนที่โรงเรียนเก่ากับเพื่อนที่โรงเรียนใหม่มาบวกกันก็มีเพื่อนเยอะแยะแล้วใช่ไหมคะ

0: คุณฟูครับปิดปากทำไมครับ
1: กลัวพี่ซุปรู้มั้ยครับ
0: กลัวพี่ซุปรู้ยิ่งปิดปากเนี่ยพี่ยังสงสัยเลยเป็นอะไรคร
1: ับ ว่าฟันน่าจะผุอะครับ
0: ฟันผุแล้วยังไงครับ
1: เนี่ยครับมันหลออะครับ
0: โอ้โห
2: พี่ซุปคะเราต้องอย่าเครียดกับเรื่องธรรมชาติที่แก้ไขไม่ได้อย่างเช่นเรื่องฟันหลอค่ะหนูดูตัวเองในกระจกนะคะยังน่ารักเลยยังตลกเลยแล้วมันจะไม่ขำได้ยังไงล่ะคะ
0: เพื่อนเราเห็นก็ยังต้องขำเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: ขำไหมล่ะนั่น

0: ่สุครับครับเครียดจะหมดเลยอะครับว่าคุณจะทำงานอะไรส่งครูดี
1: แล้วเรื่องที่ครูคิดนี่คือเรื่องอะไรครับเผื่อครูจะช่วยได
0: ้ครูคิดเรื่องอะไร
1: เออ
0: ครูคิดไม่ออกเลยครับพี่ครูว่าครูคิดเรื่องอะไรไม่ออกเนี่ย
1: เครียดมากเลยครับ
2: พี่สุขาถ้าเรากินออกก็ต้องอย่าเครียดแล้วก็ลองขยับค่ะขยับออกจากสิ่งที่ทำให้เราเครียดค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะผ่อนคลายแล้วก็จะคิดออกค่ะ
1: ลองขยับค่ะ

0: ชัวร์เมื่อเราอ่อนล้าคิดว่าไร้ค่าจงมองกลับมาที่ครอบครัว
1: ไหวไหมครู
2: ไหวครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้ครูไม่เหลือใครแล้ว
1: โอ้ไม่เหลือใครเลยเหรอ
2: ใช่
1: แล้วที่บ้านไม่มีใครอยู่ด้วยเลยเหรอครับตอนนี
2: ้อ๋อมีอาม่าอาตงอาเตียอาแปะอาเจ๊อาอึ๋งอาม่า
1: ครูบอกไม่เหลือใครแล้วไง
2: มันเหมือนไม่มีอะค่ะพี่ซุปไม่มีคำสนใจผมเลย
1: คิดไปใหญ่เลยเนาะ

0: ทุกวันนี้นะคะเราชอบคิดกันไปเองค่ะว่าเราไม่มีใครแต่ที่เราอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้นะคะเพราะเรามีครอบครัวค่ะ
1: จริงด้วยครับถ้าอย่างนั้นเวลาที่เราเครียดเนี่ยเราก็ต้องมองกลับไปที่ครอบครัว
0: ใช่แล้วค่ะเวลาเราเครียดเวลาเราเหนื่อยอ้อมกอดคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะคือกำลังใจที่ดีเลยค่ะพ่อแม่กอดเราแล้วก็กอดพ่อแม
1: ่
0: นี่แหละค่ะคือพลังรักแห่งครอบครัวค่ะ
1: อ้อมกอดครับความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคนและเราก็สามารถป้องกันและรับมือกับความเครียดได้ด้วยการมองบวกมองขำลองขยับและมองกลับมาที่ครอบครัวทุกปัญหามีทางออกครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสวัสดีครับ

0: วันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับผม
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังครับป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: แล้วนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: มั้ยมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ
1: ่ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: เนาะบางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ท่านถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้ร้อยกว่าลู
0: ร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถึ
0: ง
2: ด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเ
1: บ็ดราวหนึ่งตับนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โ
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงแล้วมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
0: กำลังลง
3: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: วางเบ็ด
0: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได้
0: วางเยอะไม่ได
3: ้วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
3: ไหลเกินครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าน้อยเบ้าน้อยอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
3: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้
0: อ
3: ะ
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
3: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2ตับ2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
3: า
0: ะ
3: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
3: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
3: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วย
3: ใ
0: ช่ไหมคะแล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูก
3: ไ
0: หมต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
3: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
3: คือกดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
3: ส่วนมากจะปลาลึกกิน
1: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
0: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ ยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
1: การกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
4: เบา
5: เบาเบาเบาเบา
6: เบ็ดตัวใหญ่เลยรุดเลยอ่ะว่าง
1: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
6: ปลาเดทัก
0: อะไรอ่ะ
6: ปลา
0: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
6: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
4: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
6: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
6: ปลารูดรด
0: ปลารูอะไรรดๆนะคะ
6: รูดรด
0: รูดรดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
6: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
6: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาครูดคราด

0: จากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้ก็ได้อ
1: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊านี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณป้า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลก
0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ
1: ปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
1: หมกก็คือคั่วกลิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะ
3: ค่ะ
1: อันนี
3: ้ขูด
1: ขูด
3: ขูด
1: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
3: ชิ้น
1: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: คนขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
3: ขูดทีครึ่งค่ะขูดทีครึ่ง
1: คือทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
3: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่าง
3: ใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหม
3: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
1: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
3: ็
1: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
3: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
3: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้
1: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
3: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
1: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
3: ่ใส่หมดเลย
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่หวานหรอก
1: อ๋อเหรอ
3: ค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข
3: ่ไข
1: ่ไข่เลย
3: ไข่สองใบ
1: ตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
3: ผสมเลย
1: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
3: ชอบเผ็ดใช่ไหม
1: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
3: ในย่าน
1: บ้านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทอง
3: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
3: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
1: ใส่นี่เลยนะ
3: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
1: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
3: ใช่
1: แล้วก็แบบที่สับ
3: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
1: โรยเลยนะ
3: โรยไปเลยใบมะกรูดชิมรสชาติมันอย่าบอกใครเลยความอริดอร่อยอย่างนี้เลย
1: น้ำปลานี่ต้มไหม
3: น้ำปลานี่
1: ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
3: ทีมงานอุ้ยอร่อยรู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
1: นี่ปลาหวานตัวเองเลยนะ
3: ไม่เนื้อปลาหวาน
1: มากเลยปลาหวานใช่ไหม
3: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
1: ได้อยากกินเลย
3: ไม่ชิมดูสิไม่
1: อันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก็จะบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสานกันค่ะครับอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ไก่ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็ไปบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียม
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำ
1: เห็นไหมเห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมไม่มากโกนเลย
0: ได
1: ้ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้ขวดอะไรอ่ะร้อยสิ
0: ร้อยหมากหมากเลย
1: เออร้อยหมากหมากเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: ห่อหมกก่อนเลยอันนี้
1: เป็นของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจับนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมะจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นี่
0: ห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: กลิ้งปลาสามเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆกับคั่วกลิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: ของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมะเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บางที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเผอจาของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจานค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่ออะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: ก็อร่อยมาก
3: อีกันล้ำคันนาด
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักอีกเอาน้ำเปล่าไอ้ยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแม
1: ่
0: อร่อยจริงๆอะไรจะพูดบอกอร่อย
1: มันลิ้นมาก
0: มันลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้ว
4: มา
0: จ้า
4: โอเคมาลูกอ่ะอมรินทร์ทีวี

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: ม แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์คดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มันดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหลงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: งจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ทั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับ
1: และอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมหายหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
2: สวัสดีครับ
3: อ้าวเต๋าม
2: าถึงนะถึงนะ
3: เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
3: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
2: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศ

0: มีชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูทิกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต่าก็อยู่กับอเล็กแล้วก็กุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กุดอนแล้วก็อเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะครับ
2: ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกุดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: นี่5เนาะ
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่สองนะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
2: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็ปลุกว่าเฮ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกุดอน
1: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
2: ครับ
1: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียวจบ
0: หมดไป
1: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่นี่ก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58
2: ร
1: เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปแล้วเราก็เล่าเรื่องสนุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
2: ็
1: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
0: ังไงครับ
1: ปัญหาการจราจรติดขัดตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
2: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
1: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
2: ้ครับ
1: ชุมชนก็ให้นักเรียน

0: นักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
1: ่
0: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู่นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
2: เรียนรู้ไปด้วยกัน
0: เรียนรู้ไปด้วยกัน
1: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบ
2: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
1: ตั้
2: งแต่อาคารอาหารอาภรณ
1: ์
2: แล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
1: วันนี้ขอบคุณกดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆนะครับที่มาถามคำถามดีๆครับได้ยินกดอนแล้วให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
3: มีเจอไรเลย
1: พูดถึงเตรียมกันไว้เลยเตรียมไว้เลย
0: น้องเต๋าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
1: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
0: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมก็จะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต๋อมาพักที่โรงแรมหูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

0: อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองต่างหากที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ครับโอ้โหเป็นไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับ
1: บ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

สน่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต๋าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เพอร์ราณกันนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุกีสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์เพอร์ราณกันนิทัศน์

0: ำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง
1: ถึงแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

ตอนที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากม้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอน

0: นี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินทองทองอีกล่ะ
2: นั่นสิ
1: ทำไมถึงเป็นแบบนี้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน
3: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
4: มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
3: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหานี
5: ่ wow.
3: ในเล่มเนี่ยมี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
4: โอ้ยเยี่ยมเลย
3: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

0: สวัสดีครับ
1: ขณะนี้ผมและพี่มหาอยู่กันที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารซึ่งในวัดเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่3ผสมผสานศิลปกรรมแบบจีนสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตที่ชาวจีนนิยมเรียกว่าซัมโปกงรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลวงเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนที่เข้ามาค้าขายแบบเดียวกับสมัยอยุธยาที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ริมฝั่งน้ำณวัดพนัญเชิง
2: สำหรับพระอุโบสถมีขนาดเล็กกว่าพระวิหารสร้างโดยเจ้าพญานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตรน้อมเกล้าถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนั้นยังมีหอระฆังสำหรับไว้ระฆังยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทางเข้าวัดมีเจดีย์หินทำมาจากเมืองจีนเรียกว่าถังเป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก
3: โอ้โหดูอะไรอยู่ครับเนี่ย
4: นี่ไงลายเนี่ย
3: อ๋อเซี่ยวกั้ง
4: ใช่
3: แหมเห็นลายไทยเนี่ยผสมผสานกับลายจีนอย่างนี้นึกถึงอะไรอย่างรู้ไหม
4: อะไร
3: หัวสิงโตไงเล่า
4: อ๋อ
3: เคยเห็นสมัยเด็กๆ เขาเอามาเชิดตามสันจ้องสันเจ้า
4: เ
3: ป
4: ็
3: นสิริมงคล
1: อยู่แค่ตรงวัดกัลยาณ์เนี่ยเดี๋ยว
3: แหล่งที่เขาทำอยู่ตรงนี้เหรอ
1: ทำอยู
3: ่โอ้ยตายไม่รู้เลยเนี่ยเคยเห็นแต่สมัยเด็ก
1: ๆเออเดี๋ยว
3: พอจะพาไปดูหน่อยได้ไหม
1: อยู่ตรงนี้แหละเนี่ย
3: ตรงนี้นะ
1: เนี่ย
3: เดี๋ยวทางนี้หรือทางโน
1: ้นเนี่ยแหละแถวๆเนี้ยเดี๋ยววนดูก่อน
3: รู้จริงมั้ยเนี่ย
1: รู้จริงๆ
3: ไปดิ
1: ไปนี่ไงอยากจะดูช่างทำหัวสิงโตใช่ไหมนี่พามาเจอตัวจริงเลยฉายานะแรมกัลยาสวัสดีครับผม
3: เอาจริงเลย
1: อยากรู้อะไร

0: ไปถามน้าเลย
1: อยากรู
2: ้ครับ
1: ประวัติความเป็นมาของการเชิดสิงโตฮะ
2: ครับ
1: มีมาตั้งแต่สมัยไหน
2: เชิดสิงโตมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร
1: ์ครับ
2: นะครับโดยชาวจีน4คนเข้ามาในประเทศไทย
1: ครับ
2: มาเล่นเขาเรียกโลโก้หรือโลโก้หรือว่ากายกรรมจีนก็วันนั้นเป็นวันดีของประเทศไทยก็คือวันเฉลิมฉลองวันเกิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของพระเจ้าตากไม่ทราบได
0: ้
2: ก็เลย4คนนี้เป็นกายกรรมจีนก็อีกคนหนึ่งก็มีทางพลังภายใน
1: อ
2: ีกคนหนึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องมายากลอีกคนมีเรื่องตัวเบาก็เลยอีกคนหนึ่งขาดแต่อีก3คนก็เลยออกว่าคิดว่าทำสัตว์ที่มันเป็นสิริมงคลหรือว่าสัตว์ที่ในตำนานก็คือสร้างหัวสิงโตขึ้นมา
1: ตั้งกันนั้นเลย
2: ครับตั้งกันนั้นมาสิงโตประเทศไทยก็คือกลายพันธุ์มาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี
0: ้และที่สืบทอดมาจนทุกวันนี้ในอยู่ในย่านวัดกัลยาณ์นี่คือมีที่มาที่ไปยังไงครับ
2: ที่มาที่ไปก็คือมันเป็นรุ่นสู่รุ่นคือเสี่ยมสอนอ่ะใครเห็นใครก็อยากเล่นเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกและอย่างมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย
0: สมัยก่อนตรงนี้มีหลายคณะไหมครับหรือว่า
2: ตรงนี้มี3คณะแต่จริงๆอ่ะจริงๆมีมากกว่าแต่ที่โดดเด่นและคงทนและอยู่นานก็คือ3คณะ
0: แล้วจนทุกวันนี้เหลืออยู่กี่คณะ
2: ยังมีอยู่ครับ
0: แล้วสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับ
2: โอ้โหถ้านับเป็นร้อยนะนับมันเป็นร้อยนะ
1: เป็นร้อยปี
2: เป็นร้อยครับเพราะตัวกับผมนี่ก็60ฝ่าแล้ว
1: กี่รุ่น
2: มันก็โอ้โหหลายสิบรุ่นนะแล้วแต่
1: เป็นสิบรุ่นเลยนะ
0: แล้วที่ณปัจจุบันตรงนี้ที่วัดกัลยาตรงนี้เนี่ยมีคนที่ยังทำอยู่เยอะไหมครับ
2: มีฮะก็มีพวกน้องๆทำหัวสิงโตกระดาษทำหัวสิงโตไม้ไผ
0: ่
2: ก็มีทำที่ทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำการแสดงเองเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิงโตสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่ลายไฟแต่สิงโตสมัยนี้เขาจะเอาเจ้าเอาเทพเอาอะไรใส่เข้าไปด้วย
1: อะไรที่เป็นมงคล
2: ครับเขาก็จะเรียกหัวสิงโตหัวนั้นว่าหัวสิงโตจักรพรรดิจักรพรรดิก็คือรวมเทพรวมเจ้าร
1: วมสิริมงคลรวมเทพรวมเซียนทั้งหลาย
2: ครับอยู่ในนั้นคือพูดง่ายๆว่าตุ๊ดจีนปีนึงอ่ะอย่างคุณพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็อยากจะได้หัวสิงโตแบบนี้แต่มันแพงมากหัวหนึ่งอ่ะ 20,000 บาทแต่เด็กเล่นไม่ถึงอาทิตย์ก็พังก็เลยเอามีคนคิดค้นก็นำหัวปูนมาหล่อทำสิงโตกระดาษ
0: อ๋ออย่างนี้ถ้าลองอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการทำหัวสิงโต
2: วิธีการทำอ่ะแรกเริ่มเดิมทีก็จะยากนิดนึงเกี่ยวกับการปั้นปูน
0: ปั้นปูนเป็นหุ่นก่อน
2: ครับเป็นหุ่นแล้วก็ครั้งแรกก็คือจะนำน้ำเนี่ยมาชโลมที่ปูนแล้วก็นำกระดาษเปล่าเนี่ยมาปิดให้ทั่วเสร็จพอมาถึงชั้นที่2ก็คือจะลงแป้งลงแป้งที่กระดาษที่ปะแล้วก็คือเอากระดาษ
1: ปะ
2: ตัวนี้ปะลงไปทีนึงมันก็จะเป็นชั้นที่2
0: กระดาษนี่เป็นกระดาษอะไรก็ได้
2: กระดาษอะไรก็ได้ที่ว่า
0: หนังสือพิมพ์เก่าอะไรได้หมด
2: ได้หมดหนังสือพิมพ์กระดาษปูนแต่เป็นกระดาษปูนส่วนมากที่จะนิยมใช
0: ้ถุงปูนใช
2: ่
0: ไหม
2: ครับ
1: มันเหนียวกว่าใช่ไหม
2: เหนียวกว่าด้วยและหาง่ายด้วยนะครับก็จะมาปะสัก 3-4 ชั้นแล้วก็นำมีดมากรีดข้างหลังแล้วก็แบะออก
1: ผ่าออก
2: ครับแล้วก็นำมาเย็บรอยเย็บรอยก็โดยการปะเชื่อม
0: ปิดไม่ให้เห็นรอยที่เย็บ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าหัวที่เชิดจริงคือต้องขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่สาร
2: ครับ
1: เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าหัวใหญ่เวลาวิธีการทำ
2: ครับ
1: ต่างจากหัวเล็กยังไง
2: หัวใหญ่แตกต่างจากหัวเล็กยังไงขั้นแรกก็คือต้องขึ้นขอบนิดนึงขอบก็คือที่เห็นมี
1: ตรงคอไหมเนี่ย
2: หวายถักนะเขาเรียกขอบ
1: ต้อง
2: ตอนนี้ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางจะกี่นิ้ว45นิ้ว35นิ้วหรือ20นิ้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บถึงจะมาขึ้นโครงค่อมขั้นต่อไปก็คือเป็นการติดกระดาษติดกระดาษชั้นแรกก็จะอาจจะยาวสัก2นิ้วถึง3นิ้วคือปะเป็นพื้น
1: แผ่นใหญ่อย่างเงี้ยปะ
2: ไม่ได้
1: เพราะ
2: มันจะทำให้ย่นจะทำให้ย่น
1: ทีละนิดทีละ
2: ครับจะต้องใช้พูดง่ายว่าต้องใจเย็นมากครับแล้วเสร็จหลังจากนั้นก่อนที่จะมาลงสีลงอะไรก็มีการฉีดน้ำนิดหนึ่ง
1: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อให้มันตึงเหมือนว่าวอ่ะเหมือนว่าวนะเวลาเราจะเล่นพ่นแล้วก็ไปตากให้มันลมให้มันตึงพอตึงเสร็จปุ๊บเวลาการวาดลงวาดลายมันจะได้สวยมันจะได้พลิ้ว
1: พอทาสีเสร็จเรียบร้อย
2: ครับทาสีเสร็จลงลายเสร็จก็มันอยู่ที่คนจะเล่นสไตล์ไหนอีกเหมือนกัน
1: การเขียนลาย
2: ค่ะเขียนลายก็เป็นอยู่ที่จินตนาการของช่าง อยู่ที่จินตนาการของคนทำหรืออยู่ที่จินตนาการของผู้วาดจ้าง
1: เขียนลายลวดลายอะไรเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปผมเห็นนะตา
2: เพราะตาเนี่ย
1: ตาใช้วัสดุอะไร
2: ตาเนี่ยสมัยก่อนในอดีตจริงๆเขาจะใช้ดินปั้น
1: ปั้นแล้วแปะกระดาษ
2: เป็นแบบ
1: แปะกระดาษ
2: แล้วก็แปะกระดาษ
1: แล้ว
2: ถึงจะมาถึงจะมาแกะออกแกะออกแล้วก็จะมาแต่สมัยนี้เขาง่ายเขาไปร้านกึ่งบอกเอาเท่านี้เป็นทรงนี้ทรงนี้ช่างมันเห็นมันก็ฟูฟูฟู
1: ผมเคยเห็นพี่ตามแดงๆด้วย
2: ตาแดงๆเนี่ย
1: เขาทำ
2: เขาใส่หลอดไฟเข้าไป
1: เอาหลอดไฟใส
2: ่หลอดไฟก็คือมันเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการแสดงแต่จริงๆสมัยก่อนอ่ะเขามีตาไฟจริงแต่ไม่มีสีแดงจะเป็นสีไฟเหลืองๆไฟฉายบ้านเราเห็นไหมไฟฉายบ้านนอกแดงๆก็คือใช้ไฟฉายเลย
1: ดวงเล็ก
2: ๆครับเอา
1: เ
2: ขี้ยวเขี้ยวอ่ะฝังกับไฟแล้วก็ติดกาวไว้แล้วก็ต่อสายเข้าไปข้างในมัดให้แน่นๆอย่าให้หล่นก็แค่นั้น
1: เห็นมีต้องมีติดขนเขินอะไรด้วย
2: ขนติดขนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าดั้งเดิมจริงๆอ่ะเขาจะใช้ขนกระต่าย
1: ขนกระต่าย
2: กระต่ายจริง
0: ๆตามหน้าตามคิ้วอะไร
2: ครับนั่นแหละจะใช้ขนกระต่าย
1: ผูดชุดนิ้วอ่ะเน
2: า
1: ะ
2: ครับใช้ชุดนิ้วแบบนั้นอ่ะจะใช้ขนกระต่าย
0: แล้วถ้าไอ้เคลายาวๆครับ
2: เคลาเนี่ยส่วนมากสมัยก่อนเขาจะใช้หนวดม้าหางม้า
1: หางม
2: ้
1: าม
2: าทำเป็นหนวดแต่สมัยนี้มันไม่มีละเนี่ยอย่างนี้ยังเป็นเอ็นนะนี่ไม่ใช่หางนะ
1: นี่นะ
2: นี่เป็นเอ็น
0: เหมือนวิกผมใช่ไหม
2: ครับสิงโตสมัยนี้จึงไม่มีสิงโตที่เท่ามีแต่สิงโตหนุ่มอย่างเดียว
0: อ๋อเพราะมันยังไม่ยาวเป็นแก
2: มันจะขนตาจะไม่ยาว
1: ขนสั้น
0: ผมเห็นเนี่ยมีแบบกระพริบตาได้ด้วยเนี่ยม
2: ัน
0: ดั้งเดิมเป็น
2: เหมือนเดิมอะ
0: เป็น
2: แบบนี้แต่ระหว่างสิงโตไทยกับสิงโตนอกไม่เหมือนกันสิงโตนอกเนี่ยเขาจะโยงหูตามาอยู่ที่มือข้างเดียวครับแต่สิงโตไทยอะด้วยความถนัดก็คือจะเป็นเชือกโยงมาเหมือนกันหูตาแต่ว่าใช้มือตรงกลางเหมือนใช้เป็นเชือกห้อยแล้วก็ใช้ดึง
0: อันนี้ก็แล้วแต่ช่าง
2: ฝี
0: มือแต่ละคน
2: แต่คนไทยถนัดแบบนี้มากกว่
1: า
2: แต่เมืองนอกเขาถนัดแบบนี
1: ้ถนัดกรรม
2: ครับครับผม
1: โอ้โหวันนี้ดับ
2: ครับ
1: ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลย
2: ครับผม
1: เรื่องสิงโตแหมอยากรู้มานาน
2: คร
1: ับแหมขอบคุณคุณสแตมเหมือนกันนะอุตส่าห์พามาจนถึงที่นี่นะ
0: โอ้กว่าจะมาเจอผมวนรอบโบสถ์ไป3รอบ
1: ใช่จะถามอยู่ว่าวนทำไม
0: เพราะเขาอยู่ข้างนอกแหมต้องขอบคุณนาแรมกัลยานะครับ
1: หรือ
0: นัทธวัชชัย
2: แสงอุเสน
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับ

องๆชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่หนึ่งเล่มที่สองแล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรงสองเส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่สามเล่มที่สี่และเล่มที่ห้าเสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

ตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

ร็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่าย

0: กว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พี่แบมทำงานเป็น analyst ในฝ่าย product ค่ะ
1: ค่ะพี่แบมคะ analyst ฝ่าย product เนี่ยมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างเหรอคะ
2: ค่ะก็อย่างแรกเรามาทำความเข้าใจก่อนดีกว่าว่าฝ่าย product คืออะไร
1: ค่ะอ
2: ย่างแรกเลยเราคิดว่า product คืออะไรทุกบริษัทต้องมีอย่างเช่นบริษัท Apple เราคิดว่า product ของเราคืออะไร
1: iPhone
2: ถ้าเกิด Agoda อย่างเงี้ย product จะเป็นอะไรบ้าง
1: เว็บแอปAgoda อย่างงี้
2: ค่ะจริงๆแล้ว Agoda มี product มากกว่านั้นนอกจากเว็บไซต์จากทางที่ลูกค้าใช้จองแล้วเรายังมีเว็บไซต์ที่เอาไว้ให้โรงแรมบริหารบนเว็บไซต์ของเราด้วยแล้วก็ยังมี product อื่นๆมากมายทั้งที่เราใช้ภายในองค์กรแล้วก็เป็นพวกเหมือนข้อเสนอต่างๆที่เราช่วยโรงแรมเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษต่างๆใน product แต่ละตัวเนี่ยมันจะต้องมีการหา opportunity ก็คือว่าเราควรจะต้องทํา product อะไรขึ้นมาตัวนึงตัวนี้เราก็ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆมีการทำการทดลองเพื่อจะดูว่าเราจะต้องมีการกำหนดทิศทางของ product ตัวนี้ไปในทิศทางไหนในส่วนของ product ที่เรามีอยู่แล้วอย่างเช่นเว็บไซต์หรือว่า system อื่นๆที่เรามีเนี่ยเราก็อาจจะเอาข้อมูลที่เรามีอยู่มาวิเคราะห์เพื่อหาว่าทำยังไงให้มันดีขึ้นให้มันได้ประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นงานของ analyst ในการหาว่าวิธีไหนคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้ประสิทธิผลมากที่สุด
1: แล้วตอนที่พี่แบมเรียน ICT มหิดลเนี่ยพี่แบมเรียนแทร็กอะไรมาถึงมาเป็น analyst
2: เรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์มาก็จะค่อนข้างตรงสายที่เพราะว่าคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เนี่ยเขาก็จะมีหลักสูตร special topic in computer science ที่จะเน้นไปทาง data analytics and data science แล้วก็จะมีวิชาเช่นวิชา data mining and warehouse ที่ก็ช่วยให้เราสามารถรู้วิธีการใช้ tools ต่างๆในตัวเดต้าเบสของเราด้วย
1: แล้วถ้าสมมติอยากจะมาเป็นแอนาลิสต์แบบพี่แบมอย่างเงี้ยแล้วต้องมีสกิลด้านไหนบ้างล่ะคะ
2: อย่างแรกเลยคณิตศาสตร์คือเน้นๆเลยจะเป็นเรื่องสถิติอะไรอย่างเงี้ยที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ตอนมัธยมแต่ว่าพอมาเป็นแอนาลิสต์ก็จะแอดวานซ์หน่อยตรงที่แบบว่าเราต้องมีการคำนวณเพื่อทำโมเดลต่างๆส่วนเขียนโปรแกรมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่ามันไม่ใช่หัวใจหลักมันคือเครื่องมือที่เราเอามาใช้ตัวคณิตศาสตร์เนี่ยคือหัวใจหลักที่ช่วยให้เราคิดวิธีการแก้ปัญหาออกมาได้คือเราสามารถนั่งคำนวณมือก็ได้แต่ว่ามันเยอะเกินไปเราก็ต้องใช้ตัวพวกนี้เข้ามาช่วย

0: จะแนะนำให้รู้จักพี่อีกคนนึงจาก ICT มหิดลช
1: ื
0: ่อพี่ต้นอยู่ในตำแหน่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ค่ะ
2: พี่ต้นคะตำแหน่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้าง
3: ตำแหน่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์หรือบางที่อาจจะเรียกว่า developer บางที่อาจจะเรียกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือเขียนโปรแกรมเพื่อเสกให้สิ่งที่ฝ่าย product เขาคิดว่าจะทำเป็นจริงขึ้นมาได้เราเขียนโปรแกรมเสร็จก็ QA ก็ไปเช็ครอบสุดท้ายพอผ่านปุ๊บเราก็สามารถเอาไปให้ผู้ใช้จริงใช้งานได้เมื่อผู้ใช้จริงสามารถใช้งานแล้วมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นเราต้องคอยเหมือนมอนิเตอร์โปรแกรมเราด้วยว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเช่นเหมือนผู้ใช้จองแล้วมีเออร์เลอร์อะไรหรือเปล่าหรือผู้ใช้มีคนจองกี่คนตรงตามที่เราต้องการหรือไม่
2: พี่ต้นคะถ้าอยากมาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์บ้างเนี่ยจะต้องมีสกิลอะไรบ้างคะ
3: อย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเขียนโปรแกรมเพราะเป็นหน้าที่หลักของเราที่จะเขียนโปรแกรมซึ่งเราต้องมีพื้นฐานที่ดีในการเขียนโปรแกรมแล้วก็ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรเพื่อให้เราสามารถเขียนโปรแกรมได้ดีขึ้นอย่างที่สองที่เราต้องมีก็คือการออกแบบโปรแกรมซึ่งก็คือการเขียนโปรแกรมมันทำให้มันใช้งานได้ใช่ไหมแต่ถ้าโปรแกรมเราไม่ออกแบบให้ดีเนี่ยก็อาจจะมีบั๊กเยอะหรือว่าแก้ไขยากในอนาคตฉะนั้นเราต้องมีสกิลในการออกแบบโปรแกรมที่สามารถทำงานได้ถูกต้องทำงานได้เร็วและสุดท้ายก็คือการสื่อสารหลายคนอาจจะคิดว่าเนี่ยเรามาเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยวันๆเราทำงานอยู่หน้าคอมไม่ต้องคุยกับใครอันนั้นไม่จริงเพราะว่าเราต้องทำงานเป็นทีมต้องคุยกับคนอื่นมากมายเราเขียนโปรแกรมไม่ได้เขียนคนเดียวเราเขียนเป็นทีมเราก็ต้องคุยกับคนอื่นเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
2: พี่ต้นเรียนแท็กอะไรมาเหรอคะทำไมถึงอยากมาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร
3: ์พูดถึงเรื่องการอยากมาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ก่อนก็คือพี่มีความชอบอยู่แล้วที่จะเขียนโปรแกรมฉะนั้นพี่ก็เลยเลือกที่จะมาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ส่วนการเรียนนั้นพี่เรียนแท็กคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กมาซึ่งมันสอนเกี่ยวกับว่าคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเนี่ยมันสื่อสารกันยังไงซึ่ง Agoda เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ใหญ่เราไม่สามารถรันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวแล้วให้คนจำนวนมากมาใช้พร้อมกันได้แต่จริงๆเราคือเราต้องมีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจำนวนมากมายเพื่อรองรับผู้ใช้จำนวนมากที่ต้องการเข้ามาใช้งานความรู้ที่ได้จากสายการเรียนเน็ตเวิร์กเนี่ยก็สามารถเข้ามาช่วยให้เราเข้าใจและเขียนโปรแกรมในส่วนนี้ได้
2: แล้วการที่พี่ๆ2คนทำงานในองค์กรใหญ่ขนาดนี้เวลาทำงานมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะ
0: มีอยู่แล้วค่ะปัญหาเป็นสิ่งที่เจอทุกวันเนาะก็ปัญหาหลักๆที่พี่เจอมาตอนที่พี่ทำงานบริษัทที่ใหญ่ขึ้นคือเวลาเราทำ implement product อะไรเงี้ยมัน impact ในภาพกว้างมัน impact ระบบใหญ่แล้วมันมีผลต่อระบบหลายๆจุดถ้ามันผลกระทบหลายๆอย่างเกิดขึ้นมันอาจจะทำให้ซิสเต็มเราดาวได้ถ้าระบบมันดาวมันก็มีผลกระทบกับกำไรบริษัทอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องสื่อสารกันให้ดีในแต่ละทีมเราแก้ตรงนี้เราไปโดนทีมนี้นะเราบอกทีมเขาหรือยังแล้วเขามีคอนเซิร์นอะไรไหมเขาอยากจะให้เราระวังตรงไหนไหมประมาณนั้น
3: อีกวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ได้คือเขียนด็อกิวเมนต์ไว้เยอะๆเพราะเหมือนบริษัทมันก็จะมีเหมือนเป็นที่หนึ่งอ่ะเว็บไซต์ภายในไว้ให้ทุกคนสามารถไปเขียนด็อกิวเมนต์ได้ฉะนั้นถ้าเราเขียนด็อกิวเมนต์ไว้แล้วคนอื่นมาเสิร์ชคนอื่นก็จะเจอว่าระบบนี้ทำงานอย่างนี้ทำให้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

0: ไปให้ช่วยไหมคะ
1: น้องหญิงสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: นี่แหละครับน้องหญิงแขกรับเชิญคนพิเศษของเราที่จะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับเอ๊ะแต่ว่าเห็นแต่งชุดนักศึกษานี้โดดเรียนมาหรือเปล่าครับไม่ไปเรียนหรอ
0: ยังมีไปเรียนต่อค
1: ่
0: ะ
1: อ๋องั้นถามก่อนเลยดีกว่าว่าทางน้องหญิงเองเนี่ยเรียนที่ไหนเอ่ยคณะอะไรปีอะไรครับ
0: ตอนนี้นะคะกำลังศึกษาอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะภาคภาษาอังกฤษตอนนี้อยู่ปี4ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: ถามนิดนึงว่าชื่อร้านนี้ต้องอ่านว่าอะไรเนี่ยพี่อ่านไม่มั่นใจในการอ่าน
0: เซตติโน
1: ค่ะเซตติโนใช่ไหมครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไร
0: จริงๆมันมาจากคำว่าเปตติโนค่ะเป็นภาษาอิตาลีแปลว่าแฮปปี้ค่ะแต่ทีเราผันตัวแรกมาเป็นตัวแซดแทน
1: ตัวแซดจะเป็นคำว่าความสุข
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คืออยู่ในร้านนี้ก็จะมีความสุข
0: ใช่อยากให้ลูกค้าใช้ของเราแล้วมีความสุข
1: อ๋อยิ้มแย้มเริ่มต้นจริงๆเนี่ยทำไมถึงคิดที่จะมาทำเครื่องหนังหรือเป็นพวกกระเป๋าแบบนี
0: ้คือต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงมาขายของวันนี้ก็คือเหมือนแบบตอนเด็กๆใช่ค่ะ
1: ร
0: ู้สึกอยากแบบโตขึ้นไปแล้วอยากเป็นแบบ
1: เป็นเจ้านายตัวเอง
0: ไม่ใช่ก็ใช่ด้วยนิดนึงใช่ตอนเด็กชอบแบบได้สติกเกอร์ฟรีมาแล้วไปขายคนงานที่บ้าน
1: อ๋อแสดงว่ามีหัวการค้าตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: ก็ค่ะก็ชอบด้านนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนมาเต็มที่ค่ะแต่ทีนี้เราก็เลยเลือกเรียนคณะบัญชีภาคภาษาอังกฤษที่ธรรมศาสตร์พอเข้ามาเรียนปุ๊บเราได้รู้จักเพื่อนได้รู้จักรุ่นพี่ในที่แบบคนที่รู้สึกว่าแบบเขามีแพชชั่นคล้ายๆกับเรามีความสนใจคล้ายๆกันเนี่ยค่ะเหมือนเราก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันเรื่อยๆใช่ป่ะคะจนมาปี2อะค่ะมีรุ่นพี่ที่รู้จักชวนมาทำแบบเฮ้ยเนี่ยเราลองมาทำอะไรสักอย่างขึ้นมาไหมแบบอยากลองมาเป็นเจ้าของธุรกิจดูไห
1: ม
0: เราก็โอเคมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเริ่มเร็วเราก็ได้เปรียบคนอื่นใช่ป่ะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเราก็เลยโอเคงั้นมาทำกันตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ค่ะว่าเราจะทำอะไรดี
1: จับต้นชนปลายไม่ถูกรู้แต่ว่าอยากมีอะไรเป็นของตัวเอง
0: ใช่รู้แค่ว่าเราฟอร์มทีมขึ้นมาปุ๊บ5คนทุกคนอยากมี
1: คือเราเป็นหนึ่งในนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับทุกคนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรดีเราก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆค่ะจนสุดท้ายก็มาจบที่เครื่องหนังอะค่ะจริงๆนี่เป็นประสบการณ์โดยตรงจากพี่ในทีมคนนึงอะค่ะคือช่วงนั้นที่เขาเรียนจบใช่ป่ะคะปี4ยังอยู่ปี2เออเขาเรียนจบปุ๊บเขาเริ่มมองหาแบบของที่ต้องใช้ในการทำงานนะคะซึ่งกระเป๋าหนังก็เป็นอะไรที่แบบสิ่งที่จำเป็น
1: เด็กจบใหม่มาปุ๊บเริ่มเข้าทำงานต้องมีเปลี่ยนกระเป๋าใหม่
0: ใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยแบบกระเป๋าหนังที่คุณภาพดีค่ะแต่ว่าราคาไม่สูงมากหายากมากในตลาดค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้างั้นเราลองมาทำกันเองดูไหมค่ะ
1: ยังย้อนกลับไปนิดนึงว่าเรา5คนอ่ะมาเจอกันได้ยังไงเป็นพี่ที่คณะทั้งหมดเลยป่ะ
0: มีหญิงอยู่ธรรมศาสตร์คนเดียว
1: คนเดียว
0: อีก4คนอยู่จุฬาค่ะ
1: อ๋อแต่เป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมหรือว่า
0: คือหญิงรู้จักกับพี่ฝั่งอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่หญิงก็เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมหาลัยอะค่ะแล้วตอนนั้นมันมี business case ที่ธรรมศาสตร์เป็นคนจัดแล้วพี่เขามาแข่งพอดีเราก็เลยได้แบบ
1: รู้จักกัน
0: ใช่ได้ connection นะคะ
1: โอ้ก็ดีนะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำกิจกรรมของทางคณะ
0: ใช่
1: แสดงว่าเราก็เป็นคนที่แบ่งเวลาร่วมกิจกรรมของคณะด้วยเป็นส่วนใหญ่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ชมรมอะไรบ้างไหมครับในตอนเรียน
0: จริง BBA ไม่ค่อยมีเป็นชมรมนะคะอย่างถ้าเป็นกิจกรรมคณะค่ะคืออย่างตอนปีหนึ่งอะค่ะก็เป็นรองประธานรุ่นของ BBAพอขึ้นปี2ใช่ป่ะคะก็จะมีแบบกิจกรรมก็เป็นไปสมัครเป็นคณะกรรมการพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอะค่ะก
1: ็
0: คือเนี่ยจะได้ทำร่วมกับฝั่งไทยด้วยที่ไม่ใช่แค่ BBA อะค่ะ
1: ครับเราเป็นฝั่งอินเตอร์
0: ใช่เราเป็นฝั่งอินเตอร
1: ์แล้วตอนนี้หลังจากที่ทำกิจกรรมด้วยมีกิจการของตัวเองด้วยเราสามารถแบ่งเวลาได้ต้องมีเรียนด้วยนะ
0: ใช่คือเหมือนจริงๆหญิงรู้สึกว่าคนเรามันมีเวลาสำหรับทุกอย่างอยู่แล้วอะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกที่จะเวลานั้นน่ะแบ่งให้กับอะไร
1: คือเหมือนแบบความสำคัญ
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่าถ้าเราล็อกเวลาสำหรับแบบที่จะทำตามความฝันของตัวเองเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีเวลาสำหรับสิ่งนะคะอย่างตอนนี้ใช่ค่ะหญิงก็แผนว่าแบบโอเคคิดว่าตัวหญิงเองเนี่ยสามารถทำทีหนึ่งได้มากสุดคือ3อย่างก็คือตอนนี้คือเรียนด้วยอันที่2คือเวลาสำหรับกิจกรรมในคณะค่ะกับอันสุดท้ายก็คือเซตติ้งค่ะ
1: แล้วตั้งแต่พอมาทำเครื่องหนังปุ๊บเราเริ่มแรกมาจากกระเป๋า
0: ใช
1: ่ไหมครับดูกระเป๋าเปล่านี้เลยไหมหรือว่าเป็น
0: ใช่ค่ะมีรุ่นนี้แล้วก็มีเป็นกระเป๋าตังค่ะจริงๆเซตติโนมีเขาเรียกว่าอะไรโค้ดประจำแบรนด์ก็คื

0: we make sure you look good ค่ะก
1: ็
0: คือเหมือนเราอยากให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยใส่อะไรพอแบบหยิบอะไรมาแมทช์กันไงรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกว่าแบบดูดีใช่
1: ดูดีมีสไตล
0: ์ต้องดูดีแบบตั้งแต่หัวจรดเท้า
1: อ๋อคือตั้งแต่เดินเข้ามาก็ดูดีแล้ว
0: พอใช้ของก็ยิ่งดูดีขึ้นมาอีก
1: อ๋อและอย่างเราเคยมีฟีดแบคถามลูกค้าแล้วหรือมีระบบสมาชิกไหมหรืออะไร
0: มีค่ะตอนนี้มีเป็นเมมเบอร์การ์ดค่ะก็คือจะมีลูกค้าที่แบบติดตามแบรนด์เรามาตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นเลยเขาก็จะแบบคอยติดตามมาทุกคอลเลคชันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะ
1: ครับและอย่างตัวเครื่องหนังเองอ่ะเอามาจากไหนอ่ะพวกผลิตภัณฑ์หนังเราไปหาวัตถุดิบ
0: คืออย่างช่วงแรกที่เริ่มเล็กๆเราก็เดินตลาดหนังอะค่ะตรงเจริญรัตน์คือเราทั้งทีม5คนเนี่ยก็ไปเดินตลาดหนังไปนั่งเลือกทีละผืนเลยนะคะว่าแบบเอ้ยผืนนี้เราจะเอาผืนนี้โอเคผืนนี้ไม่โอเคไง
1: แต่ละคนมีความรู้ทั้งเรื่องนี้ก่อนไหมหรือว่าเราก็
0: ตอนแรกไม่มีค่ะไม่มีใครมีพี่คนหนึ่งที่มีแบบพวกเครื่องหนังเขาชอบอยู่แล้วแต่ทีนี้แบบด้วยความที่ทุกคนอยากทำเราก็เลยช่วยกันศึกษาช่วยกันดูว่าแบบเวลาเนี่ยต้องแบบดูยังไงอย่างเงี้ยค่ะแบบอันนี้เป็นรอยหรือไม่เป็นรอยยังไงแต่พอธุรกิจมันขยายขึ้นใช่ไหม
1: ค
0: ะตอนนี้ก็เริ่มโตพอที่จะสั่งหนังจากโรงงานได้ค่ะคือสั่ง
1: ฟอร์มเป็นล็อตๆได้แล้วผมตอบรับยังไงหลังที่เราฟีดแบ็กจากที่เราเปิดร้านมันระยะ
0: ค่อนข้างดีนะคะถ้าในเรื่องของผลตอบรับเพราะว่าอย่างเปิดมา2ปีก็โตขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีฟีดแบ็กด้านลบเท่าไหร่
1: เป็นเรื่องคุณภาพของ
0: ใช่ค่ะ
1: และจากของนี่ถือว่าเราขายเฉพาะแค่หน้าร้านหรือว่าเรามีขายออนไลน์ด้วย
0: มีขายออนไลน์ด้วยค่ะเพราะเราเริ่มมาจากออนไลน์ก็ยังขายออนไลน์ต่อไปแล้วก็มีใช่ค่ะแต่ก็มีหน้าร้านที่นี่ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีอีกที่หนึ่งคือที่ห้างคริสตัลอะค่ะ
1: ซึ่งเปิดใหม่
0: ใช่ค่ะที่เปิดใหม
1: ่และจากการทำงานสัก2ปีที่ผ่านมาเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง
0: จริงๆต้องแบ่งเวลาก็ค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะที่แบ
1: บ
0: จะสอบแล้วนี่ก็ต้องมาทำหรือว่าแบบกิจกรรมก็ต้องทำเหมือนทุกอย่างมัน
1: ปนเดี๋ยวนี้เขาก็จบหมดแล้ว
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นพี่เขาก็จบกันแล้ว
1: จริงๆอุปสรรคก็คือแค่เป็นเรื่องของการแบ่งเวลาแล้วเรื่องลักษณะการทำงานร่วมกับคนอื่นหรือว่าลักษณะการรับมือลูกค้าผมเชื่อว่าขายของมันต้องเจอลูกค้าแปลกๆบ้างแหละ
0: ก็มีค่ะแต่ว่าอย่างกรณีลูกค้าคือส่วนใหญ่ที่แบบลูกค้าจะคอมเพลนมาคือเรื่องชนิดของหนังนะคะเพราะว่าเหมือนจริงๆหนังที่เราเริ่มใช้ตอนแรกเนี่ยค่ะหนังตอนนี้ค่ะไม่ใช่เป็นตัวออยเนี่ยค่ะคือจริงๆหนังชนิดเนี้ยมันนิยมที่ต่างประเทศมากค่ะแต่ว่าที่คนไทยยังไม่ค่อยได้ใช้กันแบบยังไม่ค่อยนิยมอะค่ะ
1: รู้จักม
0: ากใช่เพราะว่ามันหนังชนิดนี้มันเป็นหนังที่แบบเป็นลอยง่ายแต่คือใช้นิ้วถูออกได
1: ้
0: ทีนี้เราก็แบบตอนแรกเราก็แจ้งอะไรเงี้ยแต่เหมือนด้วยความที่คนไทยยังไม่ค่อยคุ้นกับหนังประเภทเนี้ยค่ะก็จะมีแบบฟีดแบ็กมาเรื่องหนังบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆหนิงว่ามันเป็นเสน่ห์ของหนังอย่างนึงด้วยนะการที่แบบเรามีกระเป๋าของเราแล้วเราแบบมันเป็นรอยเฉพาะตัวของเราเองอะค่ะเหมือนเราเป็นคนทำให้รอยนั้นเกิดขึ้นด้วยตัวเองค่ะ
1: โอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังเรื่องราวดีๆกับน้องหญิงในช่วงหน้านะครับว่าเขาจะมีการแบ่งเวลาในของการทำงานหรือของการเรียนและของอนาคตได้อย่างไรครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อหน้าคนใหม่เอาละครับกลับมาอยู่กับน้องหญิงนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการวางแผนการเงินของการชีวิตส่วนตัวแต่เริ่มแรกเลยว่าหลังจากที่เรามีกิจการของตัวเองเนี่ยเรามีการแบ่งเวลาให้กับครอบครัวแล้วก็ส่วนตัวของเราเองบ้าง
0: ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยค่ะครอบครัวหญิงเหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างสนับสนุนให้ทำกิจกรรมเรื่อยๆค่ะก็คือแต่ว่า
1: ในลูกตามนั้น
0: ใช่จะทำอะไรทำอย่างเงี้ยเหมือนแบบก็บอกก่อนแต่จะไปไหนก็บอกก่อนนะคะแต่ว่ามีแค่วันอาทิตย์ตอนเย็นที่ต้องกลับมากินข้าวด้วยกัน
1: เป็นเหมือน family day
0: ใช่ค่ะเป็น family day
1: แล้วเขาสนับสนุนหรือมีความคิดเห็นอะไรบ้างไหมกับการที่เรามาทำกิจกรรม
0: คือจริงๆตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกเราไปบอกโปรเจกต์นี้โปรเจกต์อย่างนี้นะก็บอกเขาก็เหมือนแบบค่อนข้างเป็นห่วงนิดนึงค่ะแต่เหมือนพอตอนนี้มันอะไรหลายๆอย่างมันอยู่ตัวเขาก็เห็นว่าแบบเนี่ยมันก็โตมาได้ขนาดนี้เขาก็
1: เป็นห่วงเรื่องอะไรตอนแรก
0: เหมือนเขาก็ผ่านประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาเยอะค่ะเขาก็คาดเป็นห่วงว่าแบบเนี่ยเหมือนต้องมีการวางแผนดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยแบบจะทำอะไรก็ต้องรู้จักวางแผน
1: แล้วตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยสงสัยมากเลยว่าเราเอาเงินทุนมาจากไหนเพราะบางคนอยากมีกิจการของตัวเองแต่มีข้ออ้างเลยข้ออ้างที่เป็นคอมมอนที่เป็นยอดฮิตคือฉันไม่มีเงินทุนไม่จะเริ่มยังไง
0: ค่ะจริงๆอันเนี้ยเราเริ่มกันจากเล็กๆอะค่ะก็เลยเงินเล็กๆพวกนั้นคือเป็นเงินแบบเก็บสะสมมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วใช่แล้วก็จริงๆก่อนมาทำเซตติโนอันเนี้ยค่ะ ช่วงม .6 ปีหนึ่งเนี่ยก็เคยศึกษาพวกเล่นหุ้นนะคะมีเล่นหุ้นบ้าง
1: อ๋อคือนอกจากเก็บออมสะสมเด็กๆแล้วก็เอาเงินบางส่วนที่ออกมาลง
0: ใช่ค่ะ
1: และจริงแล้วส่วนตัวมีคนหลังเก็บออมแบ่งเงินสะสมเป็นยังไงบ้าง
0: จริงๆแบบหญิงได้มาทุกเดือนค่ะหญิงจะแบ่ง 20% ไว้ออมแบบเก็บไว้ก่อน
1: เก็บไว้ก่อนเลยคือ
0: ใช่
1: เพราะว่าเลยนั่นแหละ
0: ใช่เพราะถ้าเราไม่หักก่อนนี่สิ้นเดือนก็
1: สมมติมี100ก็20บาท
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเก็บไว้ไหนนี่
0: คือ
1: แบ่งเหมือนปกติเลย
0: เปล่าค่ะคือ 20% ใช่ป่ะค่ะอันได้ 20% นี้ก็แบ่งครึ่งด้วยอ่ะแบบเหมือนครึ่งนึงแบบก็เก็บแบบพวก long term อะค่ะกับอีกครึ่งนึงก็คือเหมือนแบบพวกออมปกติที่แบบหญิงรู้สึกว่าพอด้วยความฝันนะคะที่ว่าแบบอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งเราก็ไม่มีทางรู้ว่าแบบเมื่อโอกาสนั้นนะมันจะ pop up ขึ้นมาเมื่อไหร่ค่ะ
1: เกิดขึ้นมา
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรา invest ในแบบ long term อย่างเดียวอะพอเราต้องการใช้เงินจริงๆแล้วเราจะแบบเอาออกมาไม่ได้ทีนี้ก็คือเหมือนแบบก็เลยมีก้อนนึงที่แบบเป็นออมเพื่อแบบเพื่อให้มัน
1: แบ่งเงินสดที่เราสามารถเรียกใช้ได้อย่างที
0: ่
1: เราต้องการและอีก 80% ที่เหลือไปไหนเอ่ย
0: ก็มีค่าใช้จ่ายแบบพวกค่ารถค่าน้ำมันแล้วก็ค่าเดินทางค่ะแล้วก็ค่าอาหารใช้จ่ายส่วนตัวมากกว่า
1: ก็ได้ว่า 20% นี้เราตั้งเป้าเลยไหมว่าเราต้องทำได้ทุกเดือนแบบนี
0: ้ใช่ค่ะทุกเดือนค่ะ
1: ลำบากไหมตอนแรกหรือทำไมถึงเราคิดว่า 20% มันเพียงพอเพราะจากอะไร
0: จริงๆเหมือนการที่ได้ 20% มาเหมือนเราก็ต้องแบบประมาณตัวเองด้วยแบบประเมินตัวเองว่าเดือนนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเราจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่แล้วเราจะมีเก็บประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ จนเราตั้งเป้าว่าโอเคทุกเดือนเราต้องเก็บได้ 20% นะคะอย่างสมมุติว่ามันจะมีเงินก้อนนึงแบบไปเที่ยวไปเที่ยวเงี้ยค่ะไว้สร้างคอนเนคชั่นอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราออมเราต้องไปเบียดเบียนตัวเองรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอ่ะมันไม่แฮปปี้อ
1: ่
0: ะ
1: และอย่างที่บอกนะสนใจมากที่ยีบอกว่าค่ากินแต่เราไม่ใช่กินปกติเหมือนกินเล่นเพื่อความหรูถ่ายรูปปกติแต่บอกว่าเรากินเพื่อคอนเนคชั่นหมายความว่าไง
0: ใช่ค่ะคือเหมือนหญิงรู้สึกว่าการที่เราแบบไปเที่ยวหรือไปกินอะไรกับเพื่อนนะมันไม่ได้หมายความว่าเราไปเพื่อสนุกอย่างเดียวแต่เหมือน
1: ไปแฮงเอา
0: ท์ใช่หรือว่ามันก็ได้ประโยชน์มันก็เป็นอะไรที่ได้ประโยชน์นะคะ
1: มันก็มีความสุขใช่ตอนนั้น
0: แล้วว่าเราก็เหมือนแบบเราได้คอนเนคชั่นด้วยเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าในอนาคตเราต้องพึ่งเขาหรือเขาต้องพึ่งเราหรือเปล่าแค่รู้สึกว่ารักษาความเป็นเพื่อนไว
1: ้เพราะที่สังเกตว่าจากคอนเนคชั่นตรงนี้มันก็ตอบโจทย์ชีวิตเราหนึ่งเพราะว่าการที่เรามีตรงนี้ได้อะมันก็เกิดมาจากคอนเนคชั่นตรงนั้นเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะส่วนหนึ่งด้วยไม่ว่าจะโปรโมทหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเรามีคอนเนคชั่นที่ดีมันจะช่วยให้การทำงานของเราง่ายขึ้น
1: แล้วคิดว่าการออมหรือการเงินมีประโยชน์ยังไงบ้างไหมที่เราถึงต้องเก็บ 20%
0: คิดว่ามีประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถึงเวลาที่เราต้องใช้เงินแล้วถ้าเราไม่ออมถึงเวลานั้นเราก็จะอาจจะพลาดโอกาสหลายๆอย่างไปอะค่ะ
1: แล้วโดยปกติอย่างน้องหญิงเองอะเรียน BBA ด้วยซึ่งเป็นเหมือนทำบัญชีการเงินอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: สิ่งนี้มันมาช่วยซึมซับหรือช่วยสอนอะไรไหมให้เราเป็นคนบริหารจัดการเงินเก่งขึ้นหรือเปล่าถ้าเทียบคนปกติ
0: หญิงเรียนด้าน finance มาค่ะก็หญิงว่ามันช่วยได้ส่วนหนึ่งนะหมายถึงแบบมันสามารถเอาแบบความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะพวกแบบอาจจะทำรายรับรายจ่ายได้ด้วยค่ะแบบทำพวก cash in flow outflow อย่างเงี้ยแล้วก็แพลนหรือว่าแบบช่วยตัดสินใจในเรื่องของการที่จะเอาเงินออมเนี่ยไปลงทุนหรือไปต่อยอด
1: แต่จริงต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ของน้องเองก็ไม่ค่อยเหมือนเด็กทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าเด็กทั่วไปอาจจะวัยนี้อาจจะแค่มีกินมีใช้มีเที่ยวมีกระเป๋าใหม่เกินวันก็พอแล้วหรือเปล่าทำไมเราถึงมีความคิดที่ดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่ประมาณนึง
0: จริงๆคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งอะค่ะเหมือนคุณพ่อก็เป็นไอดอลนึงว่าแบบแต่ก่อนเขาก็เริ่มจากศูนย์นะคะจนเขามีทุกวันนี้ได้หญิงก็เลยรู้สึกว่าหญิงก็อยากจะเริ่มอะไรด้วยตัวเองเหมือนกัน
1: ได้เรียนรู้จากตัวอย่างใกล้ๆตัว
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยอยากเป็นคุณพ่อเป็นไอดอล
0: ใช่
1: แต่เราก็สนุกไปกับมันถูกไหมคร
0: ับ สนุกค่ะ
1: เฮ้ยเพ่งที่ว่าเราจะต้องถึงมันเท่านู้นเท่านี้ภายในเวลา5ปี10ปีเท่านี
0: ้จริงๆค่อนข้างเฟล็กซิเบิลนะคะเหมือนทำอะไรที่เราแฮปปี้โดยที่แบบมันยังไม่ได้หลุดไปจากแผนที่เราหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะค่ะ
1: ก็คืออาจจะเป็นวางกรอบหลวม
0: ๆใช่
1: เอ้ยเราอยากมีกิจการแบบนี้แต่ปล่อยให้เวลามันทำงานหรือปล่อยให้เราทำทุกวันเนี่ยให้ดีที่สุดไป
0: ใช่ค่ะ
1: และในอนาคตมองว่ากิจการสติโน่เนี่ยเป็นไงบ้างวางแผนไว้ยังไง
0: จริงๆถ้าในด้านของที่เป็นสินค้าค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือเราตอนนี้เราเริ่มมีการออกแบบดีไซน์ กระเป๋าใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็มีการแบบเพิ่มอักเซสซอรี่อย่างตอนนี้เราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์สวีเดนนะคะ Daniel Wellington แล้วก็มีแพลนว่าเราอยากจะไปต่างประเทศด้วยโดยที่แพลนเราเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มมองแบบประเทศอาเซียนนะคะอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ค่ะญี่ปุ่นเนี่ยค่ะใช่ก็ตอนนี้ก็เริ่มรีเสิร์ชแบบพวกมัลติสตอร์ของแต่ละประเทศอยู่อะค่ะว่ามีร้านไหนที่เราสามารถแบบเอาของเราไปฟิตอินได้ไหมหรือว่าแบบว่าของเราไปฝากขายได้บ้าง
1: แต่ก็ตั้งเป้าว่าจะใช้ชื่อแบรนด์นี้แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: คงไว้ไม่ว่าจะไปตลาดไหนก็ตาม
0: ใช่
1: สุดท้ายแล้วให้ฝากของถึงนักศึกษาวัยเรียนหรือคนธรรมดานั่นแหละที่ยังไม่มีกิจการเป็นของตัวเองถ้าเขาอยากจะมีเขาต้องเริ่มยังไงหรือเขาต้องทำยังไงบ้าง
0: คือก็อยากจะฝากว่าแบบอย่ากลัวที่จะลงมือทำนะคะเพราะว่าถ้าเรามัวแต่กลัวค่ะเราจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งนั้นอีกก็ได้เราจะไม่มีโอกาสที่แบบทำความฝันของเราให้สำเร็จอะค่ะ
1: เพียงแค่คุณเริ่มเดี๋ยวทุกอย่างมันมาเองแหละเพราะตอนอย่างน้องหญิงเริ่มน้องหญิงก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: และส่วนสำหรับใครที่บอกว่ายังไม่มีเงินทุนให้คำแนะนำเขายังไงดี
0: เริ่มออมเงินค่ะหญิงคะคือหญิงว่าคือเหมือนแบบการที่จะเริ่มธุรกิจหนึ่งยังไงมันก็ต้องมีเงินทุนค่ะคือถ้าคุณไม่รู้จักออม
1: ก็ต้องมี
0: คือถ้าคุณไม่รู้จักออมเนี่ยคุณก็ไม่มีเงินทุนนะคะคือจริงไม่ได้มองว่าคุณจำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะนะคะยิ่งแค่รู้สึกว่าต่อให้มีเงินทุนเล็กๆอ่ะแต่คุณก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได
1: ้เล็กๆนี่สักหลักหมื่นอย่างนี้ก็เริ่มได้ไหม
0: ยิ่งว่าเริ่มได้นะคะ
1: จริงๆไม่บางคนอาจจะมองว่าโหยฉันต้องมีแสนก่อนฉันต้องมีล้านก่อนถึงจะเริ่มได้จริงๆถึงไม่จำเป็นเลยนะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่านี้ก็ไม่ได้เริ่มมาจากเงินล้านหรือว่าอะไรเลยค่ะ
1: ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางน้องหญิงมากๆนะครับที่ให้ความรู้หรือให้ข้อคิดดีๆในการเริ่มต้นธุรกิจแบบนี
0: ้
1: เห็นไหมครับคุณผู้ชมทางน้องหญิงเองก็เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็เริ่มต้นที่จะลงมือทำไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะเลยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจแบบน้องหญิงนะครับช่วงหน้าครับไปเราไปติดตามกูรูกันเขามีเคล็ดลับแนะนำวิธีการวางแผนการเงินให้แบบฉบับนักศึกษาครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
3: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกูรูของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆกับข้อคิดในการวางแผนการเงินในแบบฉบับนักศึกษากันครับ
4: ค่ะสำหรับนักศึกษานะคะก็อยู่ในวัยที่กำลังแสวงหานะคะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเขาจะแสวงหาทั้งโอกาสในชีวิตทั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ความหมายในชีวิตนั้นการแสวงหาของเขาเหล่านี้รวมกับว่าในวัยของเขาเนี่ยเป็นวัยที่มีพลังแล้วก็มีเวลาเยอะมากนะคะมันก็จะทำให้เขาควรจะใช้เวลาไปปล่อยพลังในทางสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะตรงนี้สำคัญมากคือถ้าเด็กๆไม่สามารถบริหารจัดการเวลาแล้วก็พลังที่มีอยู่ได้เนี่ยอนาคตเขาก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เขาอยากให้เป็นนะคะตอนนี้ถ้าเรามองในเรื่องของการเงินไม่ว่าเขาจะมีเป้าหมายยังไงในชีวิตไม่ว่าเขาจะอยากจะมีอนาคตแบบไหนนะคะที่เขาเรียนอยู่เขาจะชอบหรือไม่ชอบอะไรจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ต้องใช้เงินไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องคิดนะคะทางนึงที่จะช่วยเขาได้ก็คือเคล็ดลับสำคัญเลยนะคะวันนี้ให้3เคล็ดลับสำคัญที่ทำให้เขาค้นพบตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จในการจัดการการเงินของตัวเองนะคะ1ก็คือเขาต้องใช้เวลาใช้พลังที่เขามีเนี่ยในการหาค้นหาตัวเองค้นหาตัวเองอย่างเช่นนะคะเขาอาจจะไปฝึกงานเขาอาจจะไปหาประสบการณ์ในที่ที่เขาสนใจนะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ซึ่งมันก็มีทั้งแบบที่ใช้เงินแล้วก็ไม่ใช้เงินนะคะที่ไม่ใช้เงินก็ง่ายใช่ไหมคะสนใจตรงไหนก็เข้าไปทำได้เลยแต่นี่มันก็มีบางเรื่องที่อาจจะต้องใช้เงินบ้างเช่นสมมติเขามีความสนใจในเรื่องของการที่จะพัฒนาตัวเองอยากเรียนพิเศษอยากเรียนภาษาอยากไปใช้เวลาช่วงซัมเมอร์สั้นๆในต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะอบรมคอร์สอะไรที่เกี่ยวกับวิชาชีพอย่างเงี้ยต้องใช้เงินนะคะมันเด็กๆก็จะต้องวางแผนให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้เจอว่าตัวเองควรจะพัฒนาตัวเองไปในทางไหนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยทางเลือกในชีวิตมันเยอะนะคะ2ก็คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องชัดมากๆหลักการง่ายๆในการกำหนดเป้าหมายทางการเงินนะคะคือ1เนี่ยเขาต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตเขาก่อนพอเรารู้ว่าเป้าหมายในชีวิตเราคืออะไรใช่ไหมคะในการกำหนดเป้าหมายทางการเงินให้คีย์เวิร์ด3คำนะคะจำง่ายๆจำแม่นๆเลยค่ะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่นะคะอีกทีนะคะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างเช่นสมมติเด็กๆบอกว่านะสาวว่าโตขึ้นอยากจะไปเป็นนักวางแผนการเงินนะคะซึ่งเป็นวิชาชีพในแวดวงการเงินที่กำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆเลยนะฮะอยากจะเป็นนักวางแผนการเงินเขาก็ต้องหาข้อมูลแล้วว่าการจะเป็นนักวางแผนการเงินเนี่ยเขาต้องอบรมเขาต้องไปเรียนเขาต้องไปสอบอะไรบ้างนะคะแล้วมันใช้เงินยังไงบ้างอย่างเช่นวางแผนว่า อีกสัก5ปีหลังจากเรียนจบได้ทำงานมีประสบการณ์แล้วอยากเป็นนักวางแผนการเงินแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็ต้องใช้เงินนะคะอบรมประมาณ 10,000 บาทถ้าเขามีเป้าหมายชัดว่า5ปีอยากเป็นนักวางแผนการเงินใช้เงินอบรมเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันก็จะบอกแล้วอ๋อหลักสูตรที่1ใช้เงิน 10,000 บาทก็ต้อง

0: พยายามมาคิดว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยต่อเดือนเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายนี้นะคะถ้า1ปีข้างหน้าจะอบรมหลักสูตรที่1เรามีละเป้าหมายชัดอบรมหลักสูตรที่1 10,000 บาทในอีก1ปีข้างหน้าเห็นมั้ยฮะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่เพื่อให้บรรลุเป้าใหญ่ที่จะเป็นนักวางแผนการเงินในระยะกลาง5ปีเค้าก็จะรู้ว่าอ๋อเค้าต้องเริ่มออมเงินแล้วล่ะนะคะเดือนละ800ถึง900บาทปีนึงเค้าก็จะมี 10,000 บาทเพื่อที่จะไปเรียนตรงนี้ได้นะคะงั้น1ใช้เวลาในการหาทางเลือกที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้ได้2ตั้งเป้าหมายให้ชัดๆแล้วก็3สําคัญที่สุดเลยนะคะเค้าบอกว่าทําใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทํางั้นเค้ามีแผนแล้วมีเป้าแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังนะคะมันต้องหลักง่ายๆนะคะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักลงมือทำเพราะฉะนั้นต้องทอนะคะทำทันทีแต่นี้ให้ไกด์ง่ายๆนะคะเพื่อที่จะเป็นกรอบให้ปฏิบัติได้เลยก็คือท่องไว้เลยค่ะว่าเรามี4รู้ครบแล้วหรือยังนะคะเรารู้หาไหมใน4ปีที่เรียนหนังสือเนี่ยนะคะในมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนตัวนะคะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่เรามีเวลาที่จะใช้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดงั้น4ปีเนี้ยถ้าเราจะใช้เวลามาหารู้หานะคะอาจจะหางานทำหารายได้พิเศษใครมีทักษะสอนพิเศษได้ก็ไปสอนพิเศษนะคะหรืออยากจะไปฝึกงานที่ได้สตางค์ก็มีนะคะหรืออยากจะขายของออนไลน์มันเป็นช่วงที่เขาจะทดลองทดสอบเนี่ยได้แล้วก็ได้เงินด้วยนะคะ1คือรู้หา2ต้องรู้เก็บออมนะคะหาเงินได้เยอะเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะเพราะว่าเงินที่หามาได้มันไม่มีค่าเท่าเงินที่รักษาไว้ได้มันรู้ออมสำคัญมากอย่ามองว่าเราเงินน้อยเราเลยออมไม่ได้นะคะไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยให้เริ่มออมทันทีนะคะแล้วก็3ในเรื่องการรู้ใช้การรู้ใช้เนี่ยสำคัญตรงคีย์เวิร์ด2คำง่ายๆนะคะคือ need กับ want อันนี้ต้องเขาเรียกทบทวนต้องเตือนตัวเองเสมอๆนะคะว่าความจำเป็นคืออะไรความต้องการคืออะไรอยากให้หาพวกคาถาเรียกสติตัวเองอะค่ะอย่างเช่นเวลาจะไปซื้อของเนี้ยเราก็ต้องหาวิธีเตือนสติตัวเองนะคะอย่างถูกแค่ไหนลดแค่ไหนถ้าไม่ใช้ก็ไม่ซื้อเนี่ยมันก็จะช่วยลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงไปได้ก็เราก็ง่ายๆแล้วนะฮะมันก็ช่วยให้เรารู้ใช้ได้และสำคัญก็คือจากเวลาที่เขามีอยู่เนี่ยจากเงินที่หามาได้ที่ออมไว้ได้มันต้องรู้ขยายดอกผลก็ง่ายๆนะคะมันมีแหล่งความรู้มากมายที่จะช่วยเราในเรื่องของการต่อยอดให้เงินมาช่วยเราทำงานนะคะจริงๆตรงนี้มันไม่ต้องเริ่มตอนคุณเรียนจบแต่4ปีที่เรียนหนังสือเนี่ยอยากให้ใช้เวลาใช้พลังในการที่มาทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในทางการเงินก็จริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะมันง่ายแล้วมันก็ทำได้เลยทำทันทีนะคะ
1: เอาละครับเราก็ได้ประโยชน์กันไปเต็มอิ่มแล้วนะครับทำให้เรารู้ว่าการวางแผนทางการเงินไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับคุณผู้ชมก็รู้แล้วว่าไม่ว่าผู้ชมจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วไม่มีคำว่าสายคุณก็สามารถทำได้ครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมรายการเงินทองต้องวางแผนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัปโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะรู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: กวันพฤหัสบดีที่2เดือนมีนาคมของทุกปีสมาคมโรคไตนานาชาติได้กำหนดให้เป็นวันไตโลกหรือ World Kidney Day สำหรับในประเทศไทยพบผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมากกว่า 30,000 รายซึ่งอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยตระหนักถึงความสำคัญและอุบัติการของภาวะไตเสื่อมเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นทั้งทั่วโลกและในประเทศไทยส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลงการให้ความใส่ใจกับสุขภาพไตและตรวจคัดกรองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและให้การรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไตอย่างเหมาะสมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจโรคไตมากขึ้น
1: คืองานวันไตโลกแต่ละปีเนี่ยมันจะมีเรียกว่าธีมของแต่ละปีซึ่งกำหนดมาตามสากลอยู่ละปีนี้ธีมของทางสากลเนี่ยเขากำหนดวันไตโลกใช้ชื่อว่า Aging Kidney ก็คือไตของผู้สูงอายุก็พยายามจะรณรงค์ให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีการตระหนักถึงโรคไตมากขึ้นเพื่อจะได้เรียกว่าป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตในผู้สูงอายุเพราะนั้นที่จัดงานวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นไปตามธีมสากลว่าปีนี้เรามุ่งเน้นที่จะให้การรณรงค์เกี่ยวกับโรคไตในผู้สูงอายุครับ
0: สาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานนิทรรศการวันไตโลกทุกปีซึ่งในปีนี้จัดภายใต้แนวคิดสูงวัยไตแข็งแรงซึ่งนิทรรศการได้จัดพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคไตและมีบริการคัดกรองโรคไตฟรีให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยการตรวจปัสสาวะเพื่อวัดปริมาณโปรตีนการตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลและไขมันการตรวจวัด Angle Bacterial Index และให้คำปรึกษาโดยอายุรแพทย์โรคไต
1: คนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและประกอบทั้งคนไข้โรคไตเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงค่าจ่ายที่รักษาสูงก็คือประกอบด้วยการเรียกว่าการฟอกเลือดล้างไตการล้างทางช่องท้องและการปลูกถ่ายไตนะครับเพราะนั้นเมื่อตระหนักถึงตรงนี้แล้วเนี่ยประกอบกับอุบัติการของคนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนสูงมากในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17% ของอุบัติการโรคไตแล้วเรามีข้อมูลทางด้านงานวิจัยว่าถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์ให้คนไข้ป้องกันตัวเนี่ยอาจจะเรียกว่ารักษาโรคไตในระยะแรกเริ่มได้ซึ่งก็เท่ากับเป็นการลดภาระการล้างไตในระยะยาว
0: ช่วงแรกพบกับการเสวนาในหัวข้อโรคทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงศักดิ์วารีแสงทิพย์อาจารย์อายุรแพทย์โรคไตศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐอัศสันตชัยอายุรแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและศาสตราจารย์นายแพทย์สุชายสุนทราภาศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
2: คือตอนนี้สถานการณ์โรคไตเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยโดยใช้ข้อมูลของสมาคมโรคไตเนี่ยเราจะมีอุบัติการหมายว่าคนที่จะเป็นโรคไตเนี่ยอยู่ประมาณ 17% ของคน65ล้านเนี่ยมันคิดคร่าวๆก็ประมาณสัก10ล้านคนโรคไตเนี่ยเราแบ่งคร่าวๆเป็น5ระยะหมายถึงว่าตามไตเนี่ยมันเหมือนเครื่องกรองก็คือระยะก็แบ่งตามได้ว่าอัตราการกรองว่ากรองได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดไตกรองปกติเนี่ยอัตราการกรองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันคือ 100% นะครับเราก็แบ่งลดหลั่งไปเรื่อยจนถึงระยะที่5คือระยะที่แบบแย่ละจะต้องไปฟอกเลือดจะต้องไปล้างไตจะต้องไปเปลี่ยนไตเนี่ยอัตราการกรองเนี่ยเหลืออยู่น้อยกว่า 15% นะฮะนั่นหมายถึงว่าทุกระยะรวมๆกันเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก10ล้านคนนะครับใน10ล้านคนเนี่ยสถานการณ์คือพอถึงระยะ5เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณจุด 5% ก็คืออยู่ประมาณสัก100,000-200,000คนที่จะต้องเข้าเครื่องล้างไตฟอกเลือดล้างช่องท้องนะครับในจำนวนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะ พราะว่าเราคิดประเมินคร่าวๆการล้างไตการฟอกเลือดเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนก็เอาง่ายๆครับประมาณ 2-3 แสนบาทต่อคนต่อปีเพราะนั้นถ้าเกิดเราป้องกันได้เราไม่ให้เป็นโรคไตทุนค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเยอะอันนี้ก็คือสถานการณ์โดยรวมของโรคไตในประเทศไทยครับ
3: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเราจะเริ่มเป็นโรคไตแล้วแล้วสาเหตุของมันนะคะที่จะเป็นโรคไตเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเข้ามาสู่ภาวะที่เราต้องรับภาระมากมายขนาดนั้นนะคะอาจารย
2: ์คือสาเหตุโรคไตเนี่ยผมว่าหลักๆจะมีหลายโรคนะครับเราพูดโดยรวมก่อน

0: ดยรวมแบบว่าถ้าเกิดถามว่าโรคไตเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรมากที่สุดเบาหวานนะครับอันที่สองความดันสูง2อันเลยนะครับ2อันเนี่ย อยู่ประมาณ 60-70% ของสาเหตุโรคไตละอีก 30% เนี่ยก็เกิดจากโรคที่ว่าไตอักเสบไตอักเสบเนี่ยพวกเราพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจอ่ะแต่โรคถ้าบอกว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยทุกคนอ๋อแหละเป็นโรคไตที่ว่า SLE อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไตวายได้อีกการหนึ่งถ้าใครมาจากทางภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับโรคนิ่วโรคนิ่วเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขบ้านเรานะครับอีกการหนึ่งเนี่ยผมว่าประมาณไม่น้อยคือประมาณสัก 5-10% เลยนะเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเกิดจากเราทำตัวเองนะครับเพราะว่าสมัยนี้จะมีคนโฆษณาเยอะมาโฆษณายาโฆษณายาบำรุงโฆษณาเห็ดเหิดก็มีนะทางท่องทางเช่าเลยไม่ต้องพูดแล้วกันนะคือมันจะมีเยอะแล้วบางทีเราก็ไม่เข้าใจเราก็ไปซื้อมากินแล้วก็ทำให้เป็นโรคไตนะจากยาจากอาหารที่เราคิดว่าจะช่วยเนี่ยก็ทำให้เป็นโรคไตเพราะนั้นโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะป้องกันได้แน่ๆก็คือเรื่องยานะถ้ายาตัดไป 10% ของคน10ล้านคนเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่อันที่สองก็คือถ้าเป็นเบาหวานถ้าเป็นความดันเนี่ยเป็นแล้วมันคงรักษาไม่ได้สองโรคเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือผ่อนหนักให้เป็นเบาก็คือพยายามดูแลตัวเองให้ดีคุมน้ำตาลให้ดีคุมความดันให้ดีเพื่อว่าที่ผมบอกไงว่าโรคไตมันมีหลายระยะก็จะทำให้มันไประยะที่5เนี่ยช้าๆหรือน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาครับ
1: ก็อย่างที่อาจารย์ว่านะฮะว่ามีสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาโรคไตตอนนี้เนี่ยผมว่าถ้าดูธีมวันนี้เนี่ยเราบอกว่าสูงวัยไตแข็งแรงก็ต้องมาเรียนถามอาจารย์ประเสริฐแล้วนะครับว่ากลุ่มคนที่สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องโรคไตเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย
2: ์ครับครับคุณหมออนุรุตนะก็คำถามคือว่าโรคไตในคนสูงอายุเนี่ยมีมากขึ้นจริงหรือเปล่านะครับนะฮะต้องบอกว่ามีมากขึ้นจริงนะครับนะฮะก็สาเหตุไม่ง่าย3อย่างนะครับจังไม่ง่ายนะครับนะฮะอันแรกเลยคือเนี่ยจํานวนคนสูงอายุของไทยเนี่ยนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันที่2ครับก็คืออายุมากเนี่ยก็มากับความเสื่อมของร่างกายความเสื่อมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ไตนะเสื่อมหมดทั้งตัวนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นผมงอกหรือจะเป็นสมองเริ่มจะเสื่อมนะหัวใจก็ทํางานไม่ค่อยดีนะครับไตก็กรองของเสียไม่ดีอย่างที่ทางเกษตรว่านะครับนะฮะหรือกล้ามเนื้อก็จะไม่แข็งแรงเป็นต้นนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยก็ความเสื่อมทุกคนต้องมาแน่นะครับนะฮะปัญหาที่3นะครับก็คือการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้องทำให้โรคไตที่มันไม่น่าจะเกิดอ่ะมันก็เกิดขึ้นนะครับนะฮะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญนะที่ทำให้โรคไตในคนอายุมากเนี่ยจึงเพิ่มมากขึ้นถามว่าเอ๊ะทำไมคนอายุมากถึงดูแลตนเองไม่ดีล่ะก็ง่ายๆเลยครับนะฮะคือเพราะว่าพอมีอาการขึ้นมาใช่ไหมครับเฮ้ยแก่แล้วก็เป็นงั้นเองไม่เป็นไรมันยังไม่ได้ไปหาหมอหรอกนะครับเช่นบางคนเริ่มจะมีปัสสาวะบ่อยหน่อยเฮ้ยไม่เป็นไรมันพอท่านแก่แล้วมันก็เงี้ยแต่ที่ไหนได้อาจจะไตเริ่มเสื่อมแล้วใช่ไหมครับนะแล้วรีบมาหาหมอเร็วขึ้นนะครับนะก็อาจจะให้มีการรักษาต่างๆเนี่ยก็ช่วยชะลอไม่ให้ไตมันเสื่อมเร็วนะครับ
1: ก็มีอีกประเด็นนึงนะครับอาจารย์พอดีเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นประเด็นเยอะมากแล้วตัวผมเองก็เคยได้ยินเหมือนกันแม้กระทั่งในครอบครัวตัวเองเนี่ยเรื่องของการใช้ยานะครับยาที่คุณหมอสั่งไปเนี่ยนะครับนะก็จะบอกว่ามีคนบอกกันต่อๆกันไปว่าการกินยาเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหากินยาเยอะๆไม่ดีนะไอ้ยาที่หมอสั่งเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเป็นยาอะไรนะแต่ชอบไปกินนะยาที่ไม่รู
3: ้
1: ไอ้ของที่ไม่รู้อ่ะชอบนะครับก็เลยเรียนถามอาจารย์ประเสริฐนะฮะเรื่องของการกินยาเยอะๆเนี่ยมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรอะไรบ้างหรือเปล่าอาจารย์
2: ชมครับยาก็เหมือนดาบสองคมถ้าใช้ถูกต้องนะครับนะมันก็ช่วยเราให้เรามีชีวิตยืนยาวให้เราแข็งแรงถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องก็กลับเป็นผลเสียกับตัวเรายาเนี่ยเราจะใช้นะครับนะต้องรู้ว่ามันเป็นสารเคมีนะครับนะมันไม่ใช่เป็นขนมที่เราจะกินเองไ ราะนั้นมีบ่อยใช่ไหมฮะโดยเฉพาะในคนสูงอายุเนี่ยเวลาเข้าไปในเพื่อนชมรมผู้สูงอายุใช่ไหมฮะก็ฉันกินแล้วดีเธอเอาไปกินมั่งอย่างนี้นะครับนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะยาเป็นสารเคมีมันไม่ใช่ขนมที่จะมาแบ่งปันกันได้เพราะทุกครั้งที่เราจะกินยาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะก็ขอให้ปรึกษานะครับนะปรึกษากับคุณหมอที่เราสนิทชิดเชื้อด้วยนะครับนะเสมอนะครับนะฮะแล้วก็เวลาเอายาไปเนี่ยอย่าลืมเอาไอ้กล่องยาหรือฉลากยาไปให้หมอเขาดูด้วยนะครับนะฮะแต่บางทีก็เจอเหมือนกันนะยาจากเมืองจีนเอาไปให้ดูอ่านไม่ออกนะครับนะก็อย่างนี้ยาพวกนี้ก็คำเสียสำคัญเลยคือตับวายนะครับนะในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นข่าวคือฮามาในช่วงที่ผ่านมา5ปีเนี่ยว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ชอบยาจีนนะครับนะคนญี่ปุ่นก็ไปซื้อยาจีนมาใช้ปรากฏว่าพบว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีอุบัติการของการตับวายนะครับนะโอ้โหสูงขึ้นเยอะเลยอย่างเงี้ยนะครับนะนั้นตายก็เช่นเดียวกันนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับนะเรื่องของยานั้นต้องคิดว่าเป็นดาบสองคมทีนี้จะถามต่อไหมครับว่ามียาอะไรบ้างครับหลักๆที่ชอบทำให้ไตเสื่อมในคนสูงอายุนะครับนะฮะก็ตรงนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนะฮะก็ยากลุ่มแรกนะครับคือยาแก้ปวดข้อทั้งหลายยาแก้ปวดข้อนะครับนะฮะประเภทข้อเสื่อมข้ออักเสบข้อเข่าเงี้ยนะครับเราก็มักจะไปได้ยาพวกทางการแพทย์เขาเรียกว่ายาพวกเอนเซดนะครับนะฮะยาแก้การอักเสบยาพวกนี้ครับนะฮะถ้าใช้สั้นๆเนี่ยมีประโยชน์เพราะช่วยลดอาการปวดอักเสบได้ดีแต่ผมเจอบ่อยเหมือนกันอาจารย์ขอยานี้หน่อยสิบอกว่าไม่ได้นะคุณป้ายานี้กินแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็พอไม่ได้เนี่ยคุณกินทุกวันไม่กินเดินไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยยาพวกนี้ใช้นานๆนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตเนี่ยไม่ดีนะครับนะแล้วทำให้เกิดภาวะเกลือคั่งในร่างกายทำให้บวมนะครับยาพวกกินไปแล้วขาบวมนะครับนะแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมนะครับนะเพราะเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแล้วก็เผลอๆนะครับกระทบชิ่งไปต่อหัวใจอีกนะครับเพราะเกลือมันคั่งใช่ไหมหัวใจก็วายตามมานะครับนะเพราะนั้นจะเห็นว่ายาแก้ปวดข้อเนี่ยก็ขอร้องนะครับอย่าไปซื้อกินเองนะครับนะฮะก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยพบคุณหมอนะครับนะเราถามคุณหมอว่ายาพวกนี้กินกี่วันดีนะครับนะฮะมีบ่อยเหมือนกันที่มาหาผมบอกว่าเนี่ยอาจารย์ยานี้หมอกระดูกให้มากินแล้วดีขอเนี่ยหมอให้มาแค่7เม็ดอาจารย์สั่งให้หน่อย2เดือนอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ได้คุณหมอเขาจะให้แค่7วันเพราะรู้ว่าให้แต่นั้นเนี่ยมันจะเป็นผลเสียอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปรู้ดีครับนะไปกินเกินก็ที่คุณหมอก็อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะยากลุ่มที่2นะครับนะที่จะเป็นผลเสียต่อไตนะครับนะที่ต้องระวังเลยคือยาลดความดันนะครับยาลดความดันเนี่ยยาบางอย่างเนี่ยก็เป็นยาขับปัสสาวะนะครับนะก็ระวังว่าถ้าให้มากไปนะครับนะความดันเลือดมันต่ำเกินไปนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแทนที่จะดีกับแย่อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็จะมาถามว่าเนี่ยอาจารย์เป็นความดันสูงกินยาไปเรื่อยเนี่ยไตจะเสื่อมไหมก็ตอบว่าเป็นได้ทั้ง2อย่างคือถ้าไม่กินไตเสื่อมหรือถ้ากินไม่ดีไตก็เสื่อมตามทันมั้ยครับนะเพราะว่ามันดาบ2คมไงเพราะเนี่ยถ้าใครกินยาอะไรอยู่เนี่ยพยายามติดตามกับคุณหมอเค้านะครับนะฮะบางทีเราเจอบ่อยว่าหมอให้ยาไป3เดือนเจอหมอทุกทีก็3เดือนยาเดิมนี่นะครับนะตอนหลังก็เลยไม่ไปหาหมอซะเลยนะเอาตัวอย่างยาไปซื้อที่ร้านขายยาครับนะอย่างเงี้ยกินมา3ปีแล้วอย่างเงี้ยนะโอ้อย่างงี้อาจจะแย่แล้วนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับเรื่องยาความดันแล้วก็ยาอีกตัวหนึ่งที่อาจจะต้องระวังมากๆครับคือยากลุ่มพวกที่ว่าเป็น ACEI นะครับนะก็ยาพวกที่ลงท้ายด้วยไอ้ริ้วๆนะฮะเช่นอินาลาพริวเพลินโดพริวนะครับพวกนี้นะครับนะพวกระวังว่ายาพวกนี้เนี่ยในคนเอเชียเนี่ยกินแล้วจะไอนะพวกเราเคยมีประสบการณ์ไหมฮะเวลาไอเนี่ยไปหาหมอกินยาความดันหรือเปล่านะครับถ้ากินยาพวกนี้ก็จะทำให้ไอได้เยอะในคนเอเชียเราอีกทางครับยานี้ก็ทำให้ไตมันเสื่อมลงได้เหมือนกันถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องระวังมากๆในเรื่องของยากลุ่มนี้นะครับนะแล้วก็เรื่องของความดันนะครับนะก็ระวังยาบางอย่างทำให้ความดันขึ้นไตก็เสื่อมนะพวกเรารู้ไหมครับว่าอย่างเช่นยาไข้หวัดเนี่ยที่เราใช้กันประจำใช่ไหมยาลดน้ำมูกอ่ะพวกซูโดเอฟีตรีนนะครับนะพวกนี้กินแล้วมันจะง่วงแล้วก็ทำให้น้ำมูกแห้งเนี่ยพวกนี้ทำให้ความดันขึ้นนะพอความดันขึ้นเนี่ยไตก็แย่ลงนะอย่างเงี้ยนะก็คงจะพอเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกันนะฮะ
3: ค่ะก็ได้รับความรู้จากอาจารย์นะคะในเรื่องของการใช้ยาหลักที่สำคัญเลยนะคะของการใช้ยาเพื่อไม่ให้เกิดโรคไตขึ้นในอนาคตนะคะก็คือเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งการรักษาของหมอนะคะถ้าเกิดคุณหมอสั่งให้รับประทานยาแบบไหนก็คือควรจะรับประทานยาตามนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมียาเสริมอะไรที่เราอยากจะรับประทานก็ปรึกษาคุณหมอซะก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะทีนี้เรามาลองมองในด้านของระบบทางเดินปัสสาวะนะคะว่าในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างที่อาจารย์จากประสบการณ์และอาจารย์เคยพบมาที่เกี่ยวกับทางด้านโรคไตอะค่ะอาจารย
4: ์ผมจะพูดถึงโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะนะฮะโรคที่เราพบบ่อยมากสุดก็คือโรคต่อมลูกหมากโตนะฮะต่อมลูกหมากเนี่ยก็คืออวัยวะหนึ่งในระบบเสื่อมพันธุ์เพศชายนะเป็นก้อนลูกเขาคล้ายเการัดนะฮะล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้นต่อจากกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ชิดด้านในของกระดูกหัวเดาหน้าต่อทวารหนักมีขนาดประมาณ2คูณ3เซนติเมตรนะฮะหนา2เซนทำหน้าที่สร้างของเหลวและสารหล่อเลี้ยงตัวสุจิให้แข็งแรงและสามารถเสืบพันธุ์ได้ขนาดคือในช่องคลอดหลังลูกการร่วมเพศคราวนี้ต่อมลูกหมากโตก็เป็นความผิดปกติของมีการเจริญเพิ่มทั้งขนาดและจำนวนของเซลล์มากกว่าปกติทำให้ต่อมลูกหมากโตเป็นก้อนเนื้องอกซึ่งมี2ชนิดชนิดธรรมดาจะพบบ่อยมากอีกชนิดหนึ่งเป็นชนิดร้ายเรียกว่ามะเร็งนะฮะลักษณะเซลล์ไม่เหมือนกันต่อมหมากโตชนิดธรรมดาไม่ใช่มะเร็งและไม่กลายเป็นมะเร็งแต่ทั้งสองโรคอาจจะพบร่วมกันได้ในบางคนนะเพราะทั้งนี้เนื่องจากตำแหน่งที่เกิดโรคทั้งสองอยู่คนละบริเวณกันของต่อมลูกหมากคราวนี้ต่อมหมากโตธรรมดาเนี่ยเป็นการเจริญผิดปกติของกลุ่มเซลล์ต่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆท่อปัสสาวะเมื่อโตขึ้นก็จะบีบท่อปัสสาวะให้ตีบแบนแล้วก็ยาวทำให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะเป็นผลให้ปัสสาวะไหลไม่สะดวกสาเหตุไม่แน่ชัดไม่มีใครทราบแต่คิดว่าเกิดจากอายุที่มากขึ้นเพราะว่าผู้ชายที่อายุมากกว่า50ปีเนี่ยจะมีอุบัติการณ์ของต่อมลูกหมากโตประมาณ 50% ถ้าถึง80ปีมีโอกาสอุบัติการณ์ถึง 100% นะฮะอันที่2คิดว่าจากชื่อว่าจากฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนนะซึ่งส่วนใหญ่สร้างจากลูกอัณฑะเนี่ยส่วนน้อยมาจากต่อมหมวกไตซึ่งจะเปลี่ยนฮอร์โมน IDST เนี่ยกลายเป็นฮอร์โมนอีกชนิดนึงซึ่งไอฮอร์โมนนี่จะทำให้ต่อมหมากโตขึ้นคราวนี้อาการของต่อมหมากโตเป็นยังไงนะฮะอันแรกจะปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืนนะฮะอันที่สองต้องรีบไปถ้าไปไม่ทันก็ลาดก่อนอันที่สามถ้าทิ้งไม่นานไปมันโตขึ้นต้องเบ่งต้องรอนานกว่าจะออกนะฮะแล้วปัสสาวะไม่พุ่งแล้วปัสสาวะอ่อนลงกระปิดกระปอยถ่ายหยุดเป็นหลายครั้งปัสสาวะไม่สุดแล้วเหลือค้างอยู่บางครั้งก็มีการอักเสบร่วมด้วยทำให้ปัสสาวะปวดแสบมันนี่ผลแทรกซ้อนของต่อมหมากโตมีอะไรบ้างนะอันแรกมีปัสสาวะเป็นเลือดเพราะต้องเบ่งนะฮะสองปัสสาวะไม่ออกนะอันที่สามมีการข้างๆของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อได้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็มีถุงยื่นจากกระเพาะปัสสาวะไปถ้าทิ้งไปก็ไตเสื่อมแล้วก็บางคนต้องเบ่งนานก็เกิดไส้เลื่อนนะฮะเกิดวิสุทธิ์ลมทวารได้อันนี้โรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่เจอก็คือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะคราวนี้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่มีลักษณะเหมือนมะเร็งของอวัยวะอื่นนะฮะคือมีการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ที่เยื่อที่บุทั้งผนังด้านในของกระเพาะปัสสาวะเป็นก้อนเนื้องอกเข้ามาในโพรงกระเพาะปัสสาวะนะฮะมีลักษณะคล้ายเห็ดหรือสาหร่ายนะหรือปะการังมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในระยะแรกจะยังไม่ลุกลามนะเข้ามาในกล้ามเนื้อแต่ทิ้งไม่นานมันจะลุกลามได้สาเหตุของมะเร็งนะฮะเชื่อว่าเกิดจากการสูบบุหรี่นะฮะนอกนั้นเกี่ยวกับอาชีพบางอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีโรงกลั่นน้ำมันโรงทำสีหรือพวกอุตสาหกรรมดักเช่นรถยนต์สิ่งทอสิ่งหนังสัตว์ลักษณะของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะฮะพวกนี้จะมาด้วยปัสสาวะเป็นเลือดนะฮะแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดตอนสุดแล้วเป็นให้หายนะฮะพวกนี้จะไม่เจ็บบางทีปัสสาวะเป็นเลือดสดแล้วก็มีก้อนชิ้นเนื้อมาด้วยก็ได้นะฮะโรคนี้พบมากในคนอายุประมาณ 50-80 ปีนะฮะจะพบในชายมากกว่าหญิงอัตราส่วน4:1การวินิจฉัยนะจะวินิจฉัยได้ไงพวกนี้จะมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดและตรวจปัสสาวะมีเลือดจริงนะแล้วอาจจะเอ็กซเรย์ฉีดสีดูนะว่าในกระเพาะปัสสาวะมีก้อนเนื้อไหมในบางครั้งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะทำ CT สแกนก็จะพบว่ามะเร็งมันกินมากน้อยขนาดไหนเรื่องสุดท้ายที่พูดคือเรื่องนิ่วนะนิ่วที่เราเจอบ่อยนะนิ่วเนี่ยที่แท้จริงเราไม่รู้ว่านิ่วทางเดินปัสสาวะเองเกิดขึ้นยังไงก็ยังไม่มีใครรู้แต่คิดว่ามันไม่สมดุลระหว่างสารที่ละลายกับน้ำที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะนะฮะสาเหตุก็คิดว่ามี7อย่างอันแรกมีการข้างๆของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมีการ กินน้ำน้อยทำให้ปัสสาวะเข้มข้นขึ้นขาดวิตามินเอความเป็นกรดด่างในปัสสาวะผิดปกตินะหรือมีสารแปลกปลอมในทางเดินปัสสาวะหรือขาดพวกสารบางอย่างที่เรียกออโตฟอสเฟตอันนิ่วในเกิดได้ตลอดทางนะนิ่วในไตนะในกล้วยไตในท่อไตก็ได้พวกนี้จะมี

0: การปวดถ้าไม่นิ่วในกระเพาะปัสสาวะการรักษาอาจจะส่องกล้องแล้วก็ไปชี้ไปที่ไปเอาเครื่องขบนิ้วไปขบออกถ้าเป็นนิ้วเล็กนะฮะถ้านิ้วใหญ่ก็ต้องผ่าออกคราวนี้ลักษณะของนิ้วถ้าเอ็กซเรย์มี2ชนิดเอ็กซเรย์เห็นกับเอ็กซเรย์ไม่เห็นนะคือถ้าเอ็กซเรย์เห็นส่วนใหญ่ก็เป็นนิ้วทึบแสงถ้าไม่ทึบแสงก็เรียกเอ็กซเรย์ไม่ทึบแสงพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นนิ้วชนิดยูริกคราวนี้ถ้าเป็นนิ้วเนี่ยสมัยใหม่เรามีการเจาะรูไปที่ไตแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ้วแล้วดูดนิ้วออกมานะฮะหรือการนอนใช้เครื่องสลายนิ้วแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ้วยิงให้นิ้วแตกหรือถ้านิ้วมันใหญ่แล้วก็ต้องผ่าออกนะฮะอันนี้นิ้วในไตนิดเดียวแต่ว่าทำให้ไตเป็นหนองต้องตัดออกโอเคผมก็มีเรื่องพูดเรื่องโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่ในพบในคนแก่ได้ขอบคุณครับ
1: ก็คุณอาจารย์สุชัยนะผมว่าอาจารย์สุชัยครบเลยอาจารย์พูดครบตั้งแต่เรื่องของปัสสาวะบ่อยนะฮะว่าเหตุใดที่ทำให้เกิดปัสสาวะบ่อยนะครับเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะเรื่องของการต้องเบ่งว่าทำไมถึงต้องเบ่งฉี่ในบางคนว่าทำไมถึงมีปัสสาวะที่ปนเม็ดเลือดนะบางทีเม็ดเลือดอาจจะเห็นด้วยตาเราเองก็ได้หรือว่าต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจนะเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งจ้องดูว่าฉี่มีเลือดหรือเปล่ามันดูไม่ง่ายเท่าไหร
2: ่งั้นเดี๋ยวเราให้อาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ช่วยสรุปอาการที่ชัดเจนเมื่อกี้เรามองไปทางด้านของโรคระบบทางเดินปัสสาวะแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเรามุ่งมาที่โรคไตอาการที่ชัดเจนที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคไตแล้วนะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องรีบมาหาคุณหมอเพื่อได้รับการรักษาเบื้องต้นได้แล้วเนี่ยอาการหลักๆที่จะต้องกลับไปสังเกตตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรียนถามอาจารย์เกรียงศักดิ์เลยค่ะ
3: เอาแบบฟันธงเลยนะฮะฟันธงก็คือเจาะเลือดแล้วค่าไตมันขึ้นอันนี้เป็นแน่ๆอันนี้แบบปันธงนะครับแต่บางทีเราไม่ได้เจาะเลือดนะครับเราก็มีชีวิตอยู่ทุกๆวันเนี่ยอาการที่จะบ่งบอกเป็นโรคไตแน่ๆเลยก็คืออาการที่เราสังเกตว่าปัสสาวะเราเป็นฟองแล้วไปตรวจพบว่ามันมีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะนะครับอาการปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยอาจจะมาร่วมกับอาการบวมนะครับบวมเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตเองเนี่ยก็คือ1มีบวมไหม2ปัสสาวะเป็นฟองหรือเปล่าอันที่3เนี่ยผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคงจะเคยวัดความดันถ้ามีความดันสูงมีอาการบวมนะครับปัสสาวะเป็นฟองสามอันเนี่ยค่อนข้างแน่นอนแล้วเป็นแน่นะครับแต่เป็นมากเป็นน้อยนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นปุ๊บต้องล้างไตเลยนะครับมาตรวจกันก่อนเพราะว่าบางอย่างบางโรคเนี่ยรักษาได้นะครับรักษาหายได้นะครับ
2: ค่ะก็ได้ทราบถึงอาการไปแล้วนะคะหลักๆเลยที่จะต้องดูแลตัวเองถ้าเกิดพบอาการเหล่านี้นะคะก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องคิดแล้วว่าเราควรจะมาพบแพทย์ดีกว่านะคะการรักษาเบื้องต้นรักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยจะทำให้ชะลอการเกิดโรคในระยะยาวในระยะที่อันตรายลดลงได้นะคะ
3: ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับโรคไตของประชาชนเนี่ย เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าการรณรงค์การจัดความรู้โรคไตเนี่ยมีกันอยู่แพร่หลายองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาโรคไตเนี่ยที่เช่นกระทรวงสาธารณสุขนะครับสปสช.รวมถึงสมาคมต่างๆเนี่ยเรียกว่าร่วมมือร่วมใจกันที่จะให้คนไข้เนี่ยมีความรู้โรคไตมากขึ้นเพราะนั้นในการประชุมครั้งนี้ก็มีการรณรงค์เพื่อให้คนไข้เนี่ยตระหนักถึงว่าโรคไตมีความสำคัญและสามารถป้องกันได้ถ้าเราจะป้องกันครับอาหารและยาเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะป้องกันโรคไตไม่ให้กำเริบมากขึ้นอาหารเนี่ยที่เราแนะนำเช่นอาหารรสเค็มอาหารโปรตีนต่ำประกอบกับยาต่างๆที่อาจจะมีผลต่อโรคไตเช่นยาแก้ปวดต่างๆเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากเพราะนั้นการเสวนาในวันนี้เนี่ยเราจะนำความรู้ต่างๆที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยควรจะระวังตัวเมื่อเป็นโรคไตว่ากินอย่างไรและก็ถ้าเกิดจะต้องกินยาเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์อย่างไรครับ
4: ช่วงนี้พบกับการเสวนายาและอาหารสำหรับผู้สูงอายุโดยอาจารย์เภสัชกรวีระชัยชัยจามรจากมหาวิทยาลัยสยามและผู้

0: ด้วยศาสตราจารย์ดร.ชนิดาประโชติการจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
1: เรียนถามอาจารย์วีรชัยอะค่ะว่าผู้สูงอายุเนี่ยทำไมถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการใช้ยามากกว่าคนวัยอื่นๆนะคะ
2: เนื่องจากพออายุเราเยอะขึ้นนะครับก็โรคก็จะมาทักทายแล้วก็มาสวัสดีกับเราเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็โดยทั่วไปก็คงจะแบ่งเป็นลักษณะของโรคเรื้อรังที่จะมาในอายุที่มากขึ้นหรือว่าเมื่อร่างกายที่มีภาวะเสื่อมขึ้นไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุเอางี้ก่อนดีกว่าก็คือว่าก็เลยเป็นสาเหตุว่าส่วนนึงเนี่ยเราก็จะมียาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมมติพออายุมากขึ้นเงี้ยครับเราเริ่มเจออย่างเช่นเริ่มมีเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับโชคไม่ดีหน่อยมีเบาหวานร่วมด้วยนะครับพออายุเยอะขึ้นอุ๊ยมีภาวะเสื่อมของอวัยวะต่างๆนะครับมีข้อเข่าจะเริ่มมีปัญหานะครับสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้มีการใช้ยาที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอสักพักนึงอุ๊ยเราเริ่มรู้จักคนรอบตัวเราอะไรเงี้ยครับคนนั้นก็บอกว่าอุ๊ยยาที่นี่ก็ดีนะอันนั้นก็ดีนะเม็ดดำๆยาลูกกรเหล่านี้ก็ดีนะนะครับเราก็ไปเสาะแสวงหาเพื่อให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เราเจออยู่ในปัจจุบันทั้งยาที่คุณหมอให้ก็มีมาละส่วนนึงนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของยาสมุนไพรยาลูกกรนต่างๆที่เราไปหามาแล้วอาจจะไม่แน่ใจว่ามันทำได้จากอย่างไรหรือมันมาจากอย่างไรนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยก็เลยทำให้เรามียาที่เพิ่มมากขึ้นพอยามันเยอะขึ้นมันก็ง่ายในการที่จะเอาสับง่ายๆก็คือยามก็จะเริ่มตีกันแล้วนะครับพอตีกันปุ๊บตัวไหนแพ้ตัวนั้นก็หมดฤทธิ์ไปตัวไหนชนะออกฤทธิ์มากกว่าที่เราต้องการนะครับเราก็จะเกิดโทษจากยาได
3: ้ก็รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมว่ายาสมุนไพรหรือว่ายาแผนโบราณกับยาแผนปัจจุบันเนี่ยมีผลต่อไตอย่างไรรวมถึงการซื้อยาต่างๆเหล่านี้มารับประทานเองมีผลต่อไตอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
2: แล้วคงจะแบ่งยาเป็นหลายๆรูปแบบนะครับก็ยาแบบแรกก็คือยาแผนปัจจุบันที่ทุกท่านเนี่ยสมมติว่าไปที่ร้านยาหรือมาที่โรงพยาบาลที่คุณหมอที่หาประจำเนี่ยก็จะมียาที่เราเรียกกันว่ายาแผนปัจจุบันเราเป็นง่ายๆอย่างนี้ละกันนะครับยาเหล่านี้เนี่ยถามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโรคครับเราจำเป็นที่ต้องใช้ยาอยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่ายาเหล่านั้นเนี่ยเราใช้ยาเยอะแยะไปหมดเลยเงี้ยมันจะมีปัญหาหรืออันตรายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะครับอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เนี่ยอันตรายมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วคุณหมอเขาจะปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพราะแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็ไอ้ส่วนของอาการข้างเคียงอาจจะเกิดขึ้นได้แต่คิดว่าทั้งหมดทั้งปวงก็อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถ้ารับประทานตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็มาพบคุณหมอเป็นประจำสม่ำเสมอคุณหมอก็จะคอยตรวจนั่นตรวจนี่ตรวจเจาะเลือดหรือดูผลแลบต่างๆที่จะช่วยประคองไม่ให้ยานั้นเนี่ยมีโทษมากเกินไปหรือว่าประโยชน์ที่ลดลงนะครับยาในกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือลักษณะของยากลุ่มที่เป็นยาสมุนไพรนะครับหรือว่ากลุ่มของพวกยาลูกกรผมขอพูดร่วมกันเลยดีกว่านะครับยาสมุนไพรเป็นยาที่มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะบ้านเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็พัฒนาต่างๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าในสมมติเราไปเลือกซื้อในแหล่งที่มีความแตกต่างกันนะครับเราอาจจะต้องเลือกดีๆหน่อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของการเก็บลักษณะของสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่ต่างกันผมคิดว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นปัญหาของว่าทำไมคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ถึงคอยเตือนเรานักหนาเลยว่าระวังนะอย่าใช้ยาอะไรที่เราไม่แน่ใจเพราะเราไม่ทราบว่าที่มามันเป็นอย่างไรมันมีการปนเปื้อนอะไรหรือเปล่าซึ่งมันจะเป็นอันตรายในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือมีการเติมสารพวกสเตียรอยด์เพราะหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมยานี้มันดีจังเลยอ่ะนะครับกินแค่เดียวหรือกินแค่ไม่กี่วันก็หายเพราะบางทีอาจจะมีการใส่สารสเตียรอยด์เข้าไปมันก็เห็นผลไวนะครับลดการอักเสบกินแล้วหายปวดนั่นปวดนี่อาการที่มันน่ารำคาญต่างๆมันก็ดีขึ้นแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลระยะยาวไปเรื่อยๆรวมถึงพวกนี้ก็จะมีผลของทำให้น้ำในร่างกายเพิ่มขึ้นความดันต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่ตอบคำถามก็คือว่าก็จะส่งผลต่อการทำงานของไตในระยะยาวได้นะครับอีกตัวนึงที่เป็นยาแผนปัจจุบันแต่ว่าหาได้ง่ายก็คือพวกยาแก้ปวดนะครับขออนุญาตยกตัวชื่อกลุ่มที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรามักจะเรียกกันว่าเอ็นเซดหรือว่ายาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เงี้ยนะครับบางทีเราหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายแล้วเราก็ทานสมมติเราเจ็บเล็กๆน้อยๆเราเดินไปไหนนู่นนี่นั่นปวดเมื่อยต่างๆนานาเงี้ยครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ทานบ่อยพอทานแล้วมันก็ดีเนาะมันก็หายปวดไวเหมือนกันเป็นนิดเป็นน้อยเคล็ดขัดยอกเล็กน้อยแล้วก็กินเป็นระยะยาวสุดท้ายยาเหล่านี้ครับก็มีผลต่อการทำงานของไตทั้งสิ้นบางทีเราแจ็คพอตเรารู้แล้วกินมาเป็นหลายปีติดต่อกันเงี้ยครับอ้าวโชคดีซะแล้วมีไตวายเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราจากการที่เรากินยาเหล่า

0: นี้โดยที่อาจจะไม่ได้ถามใครหรือว่าตัดสินใจใช้ยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอนะครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราจะต้องกินยาเยอะๆหลายชนิดนะคะจะถามว่ามันจะมีผลกับโรคไตยังไงบ้างไหมคะเห็นว่ามีคนไข้จำนวนมากเลยที่ว่ากินยาหลายตัวแล้วกลัวจะเป็นโรคไต

0: ถ้าเรามีโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเราทราบอยู่แล้วว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักจะเหนี่ยวนำให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับเราก็จะบอกว่าอุ้ยยากลุ่มนี้เป็นยาที่ดีสำหรับเราเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราคุมความดันได้ดีนะครับรวมถึงเบาหวานหรือภาวะต่างๆที่เหนี่ยวนำให้เกิดโรคไตในอนาคตเนี่ยสุดท้ายยาเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเราชะลอไม่ให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับเพราะงั้นกลุ่มนี้เราก็จะแยกไว้บอกว่าอุ้ยเป็นยาที่ดีนะครับรวมถึงเราก็ไปดูยากลุ่มอื่นที่อาจจะมีผลต่อไตแต่ผู้ป่วยจำเป็นนะครับเราก็มีวิธีการเราบอกว่ายากลุ่มนั้นคงไม่ได้ห้ามใช้เช่นยาแก้ปวดบางคนอุ๊ยปวดเข่าจะแย่จะไม่ให้กินเลยเหรอคงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามาหากันเถอะว่ายามันมีเยอะอะครับยาสมมติยาแก้ปวดสมมติเราคุยกันเรื่องยาแก้ปวดเราก็ยาแก้ปวดมีเยอะแยะไปหมดเลยเราก็พยายามจะเลือกอย่างไรเลือกขนาดให้เหมาะสมเลือกระยะเวลาให้เหมาะสมเลือกตัวยาให้เหมาะสมสิ่งเหล่านี้เราบอกว่าอาจจะเคยได้ยินใครมาบอกว่าตัวนี้กินนานแล้วไตวายก็คงไม่ใช่สำหรับเราเพราะเราได้รับการเลือกมาแล้วเลือกเฟ้นมาแล้วว่าขนาดที่เพียงพอระยะเวลาที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าประเด็นหลักคืออันเดียวเลยครับก็คือปรึกษาคุณหมอนะครับปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเขาก็จะค่อยๆแนะนำว่าตัวไหนเป็นอะไรแล้วตัวไหนมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรประโยชน์ดึงให้สูงที่สุดเลยนะครับแล้วใช้คิดร่วมกันว่าเราทำไงให้โทษจากการใช้ยาเหล่านี้มันน้อยที่สุดเพื่อประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็ไตเราต่อไปในอนาคตนะครับ
1: รบกวนถามอาจารย์ครับว่าในปัจจุบันนะครับที่สื่อมีความหลากหลายเนี่ยมีทั้งช่องฟรีทีวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีการพูดถึงนะครับอาหารเสริมต่างๆที่สามารถรักษาโรคหรือว่าป้องกันโรคได้นะครับจะได้ไม่ต้องล้างไตเนี่ยยกตัวอย่างเช่นน้ำด่างหรือว่าน้ำหมักนะครับหรือว่าพวกเห็ดหลินจือเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยมีความคิดเห็นหรือว่าข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
0: อันนึงที่มักจะแนะนำนะครับเวลาที่มีคนไข้มาถามเรื่องยากับผมเนี่ยว่าเอ๊ะไอสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยังไงผมก็มักจะตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีจะเรียกว่าเป็นยังไงดีจะเรียกว่าเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็นยาสมุนไพรใดที่จะช่วยนะครับในเรื่องของการเขาเรียกอะไรว่าเปลี่ยนจากที่ไตไม่ดีกลับมาเป็นไตดีเงี้ยครับตามที่เขามักจะโฆษณากันบางคนก็บอกว่าเนี่ยรักษาโรคไตหายโรคความดันหายโรคเบาหวานหายนะครับก็คือจากข้อมูลที่มีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็บอกว่ามันคงไม่มีหรอกนะครับที่มีข้อมูลในปัจจุบันที่ชัดเจนว่าสามารถที่จะเปลี่ยนจากคนไข้ที่มีภาวะไตวายอยู่แล้วเนี่ยกลับมาเป็นไตที่สมบูรณ์หรือว่าเป็นดั่งที่สมัยอายุ20-25นะครับแต่สิ่งที่ผมมักจะชี้ประเด็นก็คือว่าบางอย่างมันก็มีอันตรายเหมือนกันเช่นสมุนไพรบางชนิดหรือพวกเห็ดบางอย่างนะครับหรือพวกผลไม้บางอย่างที่เขายกตัวอย่างว่าสามารถที่จะช่วยได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องมามองว่าของข้างในมันมีอะไรนะครับบางทีมันมีแร่ธาตุบางอย่างที่มันมากเกินไปถ้าเป็นอย่างคนไข้ไตวายเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าอุ๊ยแร่ธาตุตัวนึงที่ชื่อว่าโพแทสเซียมเราคงต้องระวังเยอะๆเพราะมีผลต่อการเต้นของหัวใจปกติร่างกายเราขับได้ทางการปัสสาวะออกมาแต่ถ้าไตเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็เก็บสะสมเยอะๆนะครับสุดท้ายเนี่ยการรับประทานเหล่านั้นเราอาจจะได้ประโยชน์ส่วนอื่นแต่เราจะมีโทษจากสิ่งที่มันมากเกินความจำเป็นและร่างกายมันขับออกไม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีภาวะโรคอะไรเนี่ยเราก็มักจะไม่ไปห้ามเขาอยู่แล้วเพราะว่าก็คงมีกระบวนการในการจัดการสิ่งที่มันเกินได้แต่สมมติเราบอกว่าอุ๊ยเรามีภาวะไตวายอยู่เงี้ยครับไอ้การขจัดของเสียออกมันน้อยลงพอน้อยลงเสร็จปุ๊บของเสียมันเยอะเมื่อเทียบกับคนปกติก็จะเกิดโทษจากภาวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นผมก็มักจะแนะนำประมาณอย่างนี้มากกว่าว่าแร่ธาตุบางอย่างมันก็เกินความจำเป็นก็ทำให้เราอันตรายในระยะยาวได้ครับ
1: หากมีความสับสนในการจัดยาหรือว่าเลือกยาเนี่ยอาจารย์จะมีคำแนะนำหรือว่าเทคนิคที่จะให้ในช่วงท้ายสรุปรวบยอดนี้นะครับให้กับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงอายุเองในการจัดการเรื่องที่มียามากมายหลายชนิดในการรับประทานเนี่ยอย่างไรเพื่อให้การบริหารยาถูกต้องแล้วก็ป้องกันการเกิดอันตรายในผู้สูงอายุอะครับ
0: วิธีหนึ่งและก็คือเรื่องของการที่เรามีบันทึกเรื่องยานะครับมีสรุปเลยว่ายาที่เรามีที่ทันสมัยที่สุดไปถึงรายการยาที่ถูกต้องที่สุดในขณะนั้นเนี่ยเรามีรายการยาอะไรอยู่บ้างทั้งยาที่คุณหมอสั่งยาที่เราซื้อเองนะครับมีรายการยาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเก็บไว้กับตัวเราเนี่ยนะครับแล้วก็คอยปรับเสมอเมื่อคุณหมอท่านใดก็แล้วแต่ปรับยาให้เรานะครับอันที่2เนี่ยสิ่งที่เราช่วยได้อย่างที่ทุกท่านน่าจะยังเคยได้เห็นบ้างก็คือพวกกล่องต่างๆที่ช่วยในการจัดยาเช่นวันจันทร์ต้องทานอะไรบ้างวันอังคารทานอะไรบ้างวันพุธทานอะไรบ้างแต่ผมฝากไว้เรื่องนึงก็คือเรื่องของลักษณะของยาบางแต่ละอย่างยาบางอย่างมันไม่สามารถที่จะแกะออกจากฟอยล์ได้หรือแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ใส่มาได้นะครับสามารถถามเภสัชได้ครับว่ายาไหนที่เราควรแกะทั้งเม็ดมาแล้วใส่กล่องร่วมกันได้หรือยาแบบไหนที่ขอตัดเป็นตัดจากฟลอยด์จริงๆแล้วค่อยใส่เข้า

0: ไปในกล่องยาของท่านไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเราฉีกออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับบางทีอาจจะยาสําคัญอาจจะสูญสลายไปแล้วหรืออาจจะเหลือแค่เม็ดแป้งกินให้เราอิ่มเฉยๆเท่านั้นเองนะครับก็น่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยได้แต่มันอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างเช่นบางอย่างที่กินไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละสัปดาห์เช่นจันทร์พุธศุกร์หรืออะไรประมาณนี้อาจจะใช้ปฏิทินนะครับในการที่จะช่วยเพราะว่าบางทีเราก็ลืมกันเอ๊ะกินไปหรือยังยาบางอย่างไม่เหมาะในการที่จะกินซ้ําโดยที่เราไม่ได้ไม่ทราบว่าเรากินไปแล้วเมื่อไหร่อย่างไรครับ
1: ครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
2: การตรวจคัดกรองนี่มีความสำคัญมากครับถ้าเกิดว่าในประชาชนทั่วไปเนี่ยการตรวจปัสสาวะเนี่ยถือเป็นการตรวจพื้นฐานซึ่งง่ายนะครับแล้วก็ไปตรวจได้ทุกโรงพยาบาลแต่ก็มักจะอยู่ในโปรแกรมที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยตรวจร่างกายประจำปีพนักงานอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยก็จะเป็นการกรองไปชั้นนึงอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปตรวจร่างกายประจำปีถามว่าอาการอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเนี่ยก็ยังมีอยู่ 2-3 อย่างอย่างที่1ก็คืออาการบวมอย่างที่2ก็คืออาการปัสสาวะมีเลือดปนอย่างที่3ก็คือการที่ปัสสาวะเนี่ยสังเกตแล้วเหมือนฟองเบียร์เลยถ้าเกิดมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยสาแพทย์เพื่อจะเช็คว่าท่านเป็นโรคไตหรือไม่ครับ
1: การบริโภคอาหารเนี่ยมีหลากหลายเหลือเกินในปัจจุบันมีทั้งอาหารสำเร็จรูปแล้วก็อาหารปรุงสุกเองนะครับทำกันที่บ้านแต่ในวันนี้งานของเราคืออยากให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีไตแข็งแรงนะครับรบกวนถามอาจารย์เกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารอย่างไรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังครับอาจารย์ครับ
3: สิ่งที่ง่ายที่สุดในการที่ทำให้ไตเราแข็งแรงนะคะก็คือลดอะไรก็ตามที่มันอร่อยนะเพราะว่าพอเราแก่ตัวลงเนี่ยเราต้องลดกิเลสลงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามอาจารย์ง่ายๆก่อนว่าทำไมเราต้องกินอาหาร5 หมู่ซึ่งเป็นข้าวมีหมวดเนื้อสัตว์มีผักมีผลไม้ทำไมเราไม่ไปกินใบไผ่เหมือนหลินหุ้ยแล้วก็โตหรือทำไมเราไม่ไปกินกล้วยอ้อยช้างก็ตัวเบลเริ่มนะคะทำไมเราไม่ไปกินแค่นั้นก็พอนะคะเนื่องจากหมอคงทราบว่าระบบย่อยของเรานะคะมันไม่เหมือนกับสัตว์เหล่านั้นมันต่างกันตรงที่ว่าของเราเนี่ยมันย่อยแป้งตั้งแต่ในปากเราเลยเพราะถ้าเกิดเราอมข้าวไปนานๆปั๊บเนี่ยมันก็จะหวานนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการย่อยตั้งแต่เรากินข้าวไปแล้วก็ย่อยเป็นเล็กๆที่สุดที่เขาเรียกว่าน้ำตาลนะคะหรือกลูโคสแล้วน้ำตาลนั้นเนี่ยก็จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดเราแล้วท่านก็คงเข้าใจว่าเมื่อเข้าไปแล้วไอ้น้ำตาลมันไปไหนที่เรากินมันก็เอาไปร่างกายจะมีส่วนหนึ่งที่ชื่อตับอ่อนที่จะผลิตฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลินนะอินซูลินก็จะเหมือนกับรถบรรทุกมารับเอาไอ้น้ำตาลนั้นน่ะที่เมื่อกี้เราเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ำตาลเอาเข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายเราไปเผาแล้วก็ทำให้เราเกิดคำว่าพลังงานไตของท่านเนี่ยเปรียบเหมือนกระชอนดังนั้นเวลาท่านเทน้ำไปปกติมันก็จะไหลผ่านมาได้อย่างดีๆแต่ถ้าเผื่อเราเทน้ำเชื่อมลงไปในกระชอนไม่ช้านานไอ้กระชอนนั้นก็จะตันถูกไหมคะพอตันเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อท่านมีน้ำตาลในเลือดสูงเยอะๆคนที่เป็นเบาหวานไม่ควบคุมการกินนะคะไม่ควบคุมไอ้พวกข้าวแป้งไม่ได้ควบคุมน้ำตาลขนมหวานทานเข้าไปปุ๊บเมื่อท่านแก่ตัวลงบอกแล้วพอเราแก่ตัวลงเนี่ยอะไรมันก็เสื่อมไอ้รถบรรทุกก็ไม่ค่อยมารับแล้วในเมื่อมันไม่มารับน้ำตาลก็จะสูงขึ้นเลือดเราก็จะคล้ายๆน้ำเชื่อมนะมันก็วิ่งไปที่ไตพอไปที่ไตมันเหมือนกับการกรองมันเหมือนกับตะแกรงพอเทลงไปปุ๊บไอ้เลือดเหล่านี้ไอ้น้ำตาลเนี่ยก็จะไปติดอยู่ตามรูกระชอนในที่สุดไอ้ไตก็จะไม่สามารถขับเอาของเสียออกได้ไม่กรองออกได้แล้วถ้าเกิดติดอยู่นานๆเป็นไงคะใครเคยเห็นกระชอนเป็นรูรั่วถูกไหมคะพอมันติดนานๆเข้าเลือดไปเลี้ยงใหญ่เยอะเข้าในที่สุดไอ้รูนั้นก็จะใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นปุ๊บท่านก็จะเห็นว่าเข้าไปตรวจปัสสาวะท่านเพราะว่าพอรูใหญ่ปุ๊บไอ้ของที่ไม่ควรจะออกมาจากร่างกายเราเช่นโปรตีนเนี่ยเป็นสารที่ได้จากหมวดเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ควรร่างกายไม่เคยขับเอาออกนะคะไม่เคยขับเอาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไตก็ปล่อยให้โปรตีนหลุดออกมาเขาก็จะพบในปัสสาวะหรือไข่ขาวซึ่งไม่ควรจะหลุดออกจากร่างกายเราก็จะเจอและพอกระชอนเรารูใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานถ้าท่านควบคุมน้ำตาลไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะคือไอ้กระชอนเหล่านั้นก็จะเป็นรูใหญ่ขึ้นไอ้ไข่ขาวก็จะพบในปัสสาวะนั้น อันแรกเลยก็คือถ้าท่านเป็นเบาหวานนะคะก็ต้องคุมให้ได้เรื่องข้าวแป้งน้ำตาลท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยงในปี2558เนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์
4: ค่ะใช่ค่ะ
3: มันจะมีเพิ่มเนี่ยตอนปีนี้เราประมาณ 10% ต่อไปก็13อีกไม่ช้านานอีก3ปี4ปีอาจารย์ก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกท่านนะคะเพราะอีก3ปีอาจารย์ก็จะเกิน60ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัยแต่คำว่าสูงวัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีเขาเรียกว่า active aging ก็คือท่านที่มานั่งในที่นี้อาจารย์จะเรียกว่าเป็นผู้ที่สูงวัยนะคะเราจะไม่ใช้สูงอายุนะอาจารย์จะใช้สูงวัยที่มีคุณภาพเพราะท่านยังสามารถยังอยากรู้ยังอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะยังมานั่งฟังและสามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้เพราะฉะนั้น3เสาหลักก็คือ1สุขภาพถ้าท่านจะแก่ตัวลงอย่างมีคุณภาพท่านต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะประการที่2ต้องมีความมั่นคงหมายถึงอะไรมั่นคงหมายถึงว่าเมื่อแก่ตัวลงเราอยากสบายเราไม่อยากมีหนี้มีสินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องแพลนไว้ล่วงหน้าก่อนท่านเกษียณนะถึงแม้ว่าท่านเกษียณไปแล้วท่านก็ต้องแพลนอีกว่าท่านจะทำยังไงในอนาคตนะคะความมั่นคงต้องมีอันที่3ก็คือการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้อาจารย์ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้น3อันเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า active aging ก็คือเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็อันส่วนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเราแก่ทำไมเราแก่เราแก่ก็คือทฤษฎีที่ว่าเซลล์เราเสื่อมนะมันเหมือนกับตั้งเวลานะมันเสื่อมไปเองไตท่านก็เสื่อมนะคะไตอาจารย์ก็เสื่อมท่านอย่าไปบอกแต่เสื่อมช้าเสื่อมเร็วขึ้นอยู่กับว่าถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านเป็นความดันแล้วหรือท่านทานยาอย่างที่เมื่อกี้ท่านเภสัชว่าทานยามั่วไปหมดนะเยอะไปหมดปวดนิดปวดหน่อยก็กินละนักไตก็จะทำงานหนักขึ้นท่านก็จะเริ่มเสื่อมเร็วกว่าปกตินะคะถ้าท่านเป็นเบาหวานแล้วไม่คุมความดันไม่คุมกินเค็มตามใจปากท่านนะคะมันก็จะเกิดความเสื่อมโดยเฉพาะไตอาจารย์ก็เสื่อมณขณะนี้แต่มันเสื่อมตามวัยนะคะให้มันสมวัยของเราแล้วก็อนุมูลอิสระนะคะก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ทำให้เราเหี่ยวได้กับอีกอันหนึ่งคือเรื่องฮอร์โมน
1: ครับเมื่อสักครู่นะครับได้เรียนถามอาจารย์วีรชัยไปนะครับในเรื่องของอาหารเสริมต่างๆรวมถึงน้ำด่างน้ำหมักหรือว่าพวกเห็ดลิ้นจือครับก็เลยจะรบกวนสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับในส่วนอาหารพวกนี้ว่าเป็นอาหารเสริมพวกนี้มีประโยชน์จริงไหมแล้วก็แม้กระทั่งพวกที่ชะลอความเสื่อมของร่างกายอย่างแอนตี้เอจจิ้งหรือว่าต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีผลต่อไตด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
3: คือจริงๆการต้านอนุมูลอิสระหรือทำให้เสื่อมช้าลงก็คือการทานอาหารธรรมชาตินะคะก็คือผัก5สีนั้นมี5สีมีสีอะไรบ้างนะคะสีม่วงซึ่งเราก็จะได้จากพวกองุ่นสีม่วงนั้นมะเขือสีม่วงกะหล่ำปีสีม่วงนะคะแล้วก็พวกผักใบเขียวนะคะซึ่งเราทานกันอยู่แล้วนะคะสีขาวก็จะเป็นพวกกระเทียมพวกหอมนะคะสีเหลืองก็จะมีพวกแครอทก็ได้นะคะพวกส้มนะคะสีแดงก็จะเป็นพวกมะเขือเทศนะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยมันจะมีสารที่เมื่อกี้นี้ท่านว่าก็คือต้านอนุมูลอิสระพอกินเข้าไปปุ๊บไอ้เม็ดสีเหล่านี้มันจะไปจับกับอนุมูลอิสระแล้วก็ขับออกมาทำให้ไอ้ตัวอนุมูลอิสระยังไม่ทันไปจับกับเซลล์เรานะคะก็ทำให้มันขับออกไปได้นะคะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยต้องพยายามทานเพราะว่านี่ดูนะคะของบ้านเรามีอะไรบ้างมีเยอะแยะเลยกะเพรานะคะไปทานก็ได้วันนี้กลับไปทานผัดกะเพรานะคะทำผัดกะเพรากับปลานะคะหรืออะไรก็ได้แล้วก็ตำลึงนะคะทานแกงจืดตำลึงของเรานี่แหละนะพวกขิงข่าพวกบวบนะคะพริกจินดาพวกหอมแดงนะพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระหมดเลยซึ่งท่านหาได้ด้วยธรรมชาติไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อไอ้เม็ดแล้วเมื่อกี้ท่านเภสัชก็กล่าวแล้วไอ้การสกัดออกมาเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นซึ่งเมื่อเข้มข้นเมื่อกี้ท่านจำได้ไหมคะไตเราซึ่งเป็นไอ้ตะแกรงรูซึ่งพอเสื่อมมันก็จะแย่แล้วยิ่งถ้าเผื่อท่านทานสารบางตัวที่ร่างกายต้องขับออกไตก็จะทำงานหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราทานจากธรรมชาตินะคะดีที่สุด
1: รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมอีกนะครับที่มีการพูดคุยกันในช่วงต้นที่พูดถึงตะแกรงที่รั่วแล้วก็มีโปรตีนหลุดออกมาบางคนอาจจะเข้าใจว่าโปรตีนหลุดออกมาแล้วสามารถรับประทานโปรตีนเพิ่มหรือว่าต้องรับประทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นไหมในผู้ที่มีโปรตีนรั่วหรือว่าเป็นโรคไตหรือว่าเป็นเบาหวานครับอาจารย์ครับ
3: คืออันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าต้องทานโปรตีนให้พอนะคะแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็หลุดออกไปเพราะว่าไตเราจำตะแกรงได้ไหมคะพอมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตะแกรงที่มันมีขี้สนิมขึ้นแล้วเป็นรูๆนะใครเคยใช้ตะแกรงคั้นกะทิจนกระทั่งแบบมันมีรูใหญ่ๆนะพวกนั้นก็จะเหมือนกับไตเรานี่มันก็พอรั่วปุ๊บโปรตีนไอไข่ขาวหรือที่เรียกว่าอัลบูมินในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะหลุดออกมานะเพราะไข่ขาวหลุดเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือเวลาปัสสาวะก็จะเป็นฟองนะครับเป็นฟองเลยนะคะไม่ใช่เราไปยืนฉี่สักไกลสำหรับผู้ชายจนเป็นฟองนะคะต้องแบบเป็นฟองอยู่นานๆนะคะเราสังเกตได้อันนั้นก็คือไข่ขาวนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราควรจะกินโปรตีนเพิ่มไหมคำถามก็เช่นเดียวกันเลยอาจารย์จะถามท่านว่าถ้าท่านมีตะแกรงที่มันเป็นรูๆแล้วท่านจะบีบอะไรใส่ให้มันลงไปเยอะๆไหมในตะแกรงนั้นมันก็ยิ่งรั่วลงมาอีกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไตเสื่อมนะคะถ้าเผื่อหมอบอกไตเสื่อมระยะที่3นะเวลาเขาบอกท่านไตเสื่อมถามแพทย์ถามพยาบาลว่าฉันเป็นเสื่อมระยะไหนเพราะเขาคำนวณได้ถ้าเป็นระยะ3 4 5การกินไข่ขาวการกินโปรตีนอาจะพูดอย่างนี้ดีกว่าโปรตีนที่พบในเนื้อสัตว์นะคะไอ้ไข่ขาวคำว่าไข่ขาวเนี่ยไม่ได้พบเฉพาะในไข่ขาวจริงๆแล้วเนี่ยมันพบได้ในหมวดเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพราะแอลบูมินพบได้ในเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านเป็นไตระยะ3 4 5ท่านต้องลดปริมาณโปรตีนลงคือลดการกินเนื้อสัตว์ลงเพื่อไม่ให้ไอ้ไข่ขาวเนี่ยมันยิ่งหลุดเข้ามาเยอะออกมามากไอ้รูตะแกรงก็จะยิ่งแย่ลงนะคะแต่ในขณะเดียวกันท่านต้องกินให้พอนะคะเพราะว่าเมื่อทุกครั้งที่ท่านทานเนื้อสัตว์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเผาเสร็จแล้วมันจะได้ของเสียของเสียที่เกิดจากการเผาเนื้อสัตว์ก็คือคำว่ายูเรียนะอาจารย์พูดง่ายๆแล้วกันยูเรียเวลาท่านปัสสาวะออกมาอยู่ในโถท่านทิ้งค้างคืนตื่นขึ้นมาได้กลิ่นอะไรคะได้กลิ่นแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียเหล่านั้นเนี่ยคือการเกิดจากการเผาหมวดเนื้อสัตว์นะหมวดเนื้อสัตว์พอเผาเสร็จแล้วได้แอมโมเนียแอมโมเนียเป็นสิ่งที่เป็นพิษกับร่างกายไม่ต้องการต้องขับออกทางปัสสาวะนะคะถ้าไตท่านทำงานปกติมันก็ขับออกมากับปัสสาวะพอไตมันเสื่อมมันขับออกไม่ได้ของเสียก็จะคั่งอยู่ในเลือดท่านหมอก็จะไปเจาะพยาบาลก็จะบอกท่านคำว่าของเสียในเลือดเรียกว่า BUN บันก็จะสูงนะอีกตัวหนึ่งคือครีเอทินินก็จะสูงเขาก็จะบอกเพราะว่าเขาเจอของเสียในเลือดไตมันเอาออกไม่ได้และของเสียนั้นถ้ามีเยอะๆขึ้นลิ้นท่านก็จะเริ่มขมกินอะไรก็ไม่อร่อยเพราะภาวะยูริเมียจะเกิดขึ้นหายใจออกมาก็ได้กลิ่นแอมโมเนียนะเดินแบบเริ่มเบื่ออาหารคลื่นไส้อยากจะอาเจียนได้ในเนื้อสัตว์อันนั้นคือเป็นระยะเกือบจะต้องล้างไตแล้วนะคะถ้าเป็นเยอะๆนั่นคือของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกไปเพราะฉะนั้นท่านต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาพยาบาลปรึกษานักโภชนาการนักกำหนดอาหารเขาก็จะดูผลแลบของท่านแล้วก็บอกว่าท่านทานได้หรือไม่ได้ตอนนี้ค่ะ
2: การดูแลใจเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือถ้าท่านไม่ได้เป็นโรคไตอาหารที่มีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าจะสามารถที่จะลดอัตราการไตได้ก็คือการลดเค็มเพราะการลดเค็มเนี่ยจะทำให้ความดันไม่สูงแล้วความดันไม่สูงเนี่ยก็จะมีผลกระทบทำให้ไตเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคไตเนี่ยน้อยลงแต่ถ้าท่านเป็นโรคไตแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองดีเนี่ยการเรียกว่าการเสื่อมของไตไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะชะลอลงทำให้การเสื่อมของไตช้าลงแล้วก็เรื่องยานะครับจะมีผู้หวังดีเยอะเลยมานำเสนอยาจีนยาไทยนะสมุนไพรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วเนี่ยยังไม่ข้อมูลที่ชัดเจนว่ารักษาไตได้เพราะนั้นผมว่าก่อนจะกินยาพวกนี้เนี่ยขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ท่านดูแลอยู่ก่อนครับ
4: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024197291024198383หรือทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th

0: เครื่องกรองน้ำนะครับบางทีน้ำไหลน้ำไม่ไหลบ้างนะครับน้ำเนี่ยไม่แรงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะแรงกว่านี้ค่อนข้างมากนะครับไส้กรองเนี่ยบางทีเขาบอกเป็นอายุบอกได้ว่ากรองแต่ละตัวเนี่ยนะครับสามารถกรองน้ำได้กี่ลิตรกี่ลิตรเรื่องดูง่ายๆแค่ต้องเอาใจใส่ดูแลนะครับ
1: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube ไม่โดน channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับ
0: สำหรับปัญหาที่จะพูดในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเครื่องกรองน้ำนะครับบางทีน้ำไหลน้ำไม่ไหลบ้างนะครับเป็นปัญหาที่แก้ง่ายๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเปลี่ยนเจ้ากรองที่อยู่ข้างในตัวเครื่องกรองน้ำต่างๆเหล่านี้นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยเครื่องกรองน้ำแทบจะทุกประเภทนะครับจะมีกรอง2ตัวนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้กรองสิ่งสกปรกนะครับก็จะมีความละเอียดที่เพียงพอที่จะดักจับฝุ่นที่มาอยู่ในบางทีมันอยู่ในท่อนะครับและตัวที่2ก็คือตัวคาร์บอนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อเนี้ยนะครับที่มีตัวคาร์บอนอยู่ซึ่งก็จะเป็นกระบวนการที่สำคัญในการที่จะกำจัดกลิ่นกำจัดสีซึ่งจะทำให้เรารู้สึกว่าจะช่วยทำให้กลิ่นคลอโรลีนนี้หายไปทีนี้ถ้าไม่ใช่2ตัวแบบนี้นะครับตัวที่3นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของเรซินนะครับช่วยปรับปรุงสภาพน้ำนะครับทำให้น้ำไม่กระด้างนะครับแล้วก็ช่วยปรับปรุงเรื่องของสีเรื่องของสภาพของน้ำนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟิลเตอร์ตัวแรกนะครับมีคาร์บอนแล้วก็มีเรซินนะครับปกติถ้าไม่ใช่3นะครับก็จะมี5ซึ่ง5เนี่ยก็จะมีอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือตัวของ UF นะครับก็คือเป็นอัลตราฟิลเตอร์ก็คือเป็นการกรองที่ละเอียดมากขึ้นนะครับทำให้กรองสิ่งเจือปนเล็กๆเนี่ยนะครับลงไปได้อีกซึ่งก็เป็นกระบอกเจ้าตัวกระบอกตัวนี้นะครับพอผ่านไอ้ตัวแบบนี้เสร็จนะครับก็จะมีการปรับกลิ่นแต่งกลิ่นนะครับก็คือทำให้กลิ่นน้ำมันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น5ขั้นตอนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นใช้ UV เนี่ยนะครับใช้ในการฆ่าเชื้อนะครับที่อาจจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำนะหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับกรณีแบบเนี้ยนะครับง่ายสุดกรองสิ่งสกปรกปรับปรุงกลิ่นในเบื้องต้นนะครับท่านคิดว่าน้ำที่เป็นต้นทางของน้ำท่านเนี่ยมาแล้วมีสิ่งเจือปนมากอยากจะมีความรู้สึกว่าได้ยิ่งขึ้นนะครับก็แนะนำเป็นตัว UF นะครับหรืออยากจะสบายใจนะครับแล้วได้ UV นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ฆ่าเชื้อโรคนะครับแต่ละแบบราคาก็แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ถูกสุดนะครับนอกเหนือจากการเลือกเครื่องกรองน้ำที่เหมาะสมกับท่านนะครับเรื่องที่สำคัญมากๆเลยที่คนมักจะปล่อยปละละเลยนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนไส้กรองตัวนี้นะครับกรองแต่ละประเภทเนี่ยจะมีอายุในการใช้งานโดยเฉลี่ยเขียนกันไว้ในประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับและถ้าเกิดเป็นเรซินก็ดีหรือว่าตัว UF ก็ดีนะครับก็จะมีอายุ9เดือนถึง12เดือนนะครับไส้กรองเนี่ยนะครับบางทีเขาบอกเป็นอายุบอกได้ว่ากรองแต่ละตัวเนี่ยนะครับสามารถกรองน้ำได้กี่ลิตรนะครับเฉลี่ยก็ประมาณ1,000ลิตรใช้น้อยเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนในระดับ6เดือนถึงปีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าท่านมีน้ำเนี่ยวิ่งผ่านฟิลเตอร์มากน้อยแค่ไหนหรืออีกแบบนึงนะครับน้ำเริ่มไม่ไหลนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่บอกว่าท่านควรจะเปลี่ยนกรองน้ำได้แล้วนะครับตัวเนี้ยนะครับในครัวผมเนี่ยนะครับมีปัญหานะครับน้ำมันเริ่มไหลอ่อนแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนไส้กรองผมก่อนนะครับตอนนี้น้ำไม่ไหลแล้วครับผมเปิดน้ำแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้การไหลของน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่แรงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะแรงกว่านี้ค่อนข้างมากนะครับกรณีที่น้ำไม่ไหลอย่างเงี้ยจะลองพิจารณาตรวจสอบระบบท่อซะก่อนนะครับว่าท่อทางน้ำเข้าฟิลเตอร์เนี่ยนะครับมันหักมันพับมันงอหรือเปล่านะครับเพื่อเช็คเสร็จแล้วปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่าระบบท่อต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีการรั่วไม่มีการซึมหรือว่าไม่มีการพับหักงอเนี่ยนะครับก็ตัวสำคัญเลยครับก็คือเรื่องของตัวกรองทีนี้ขั้นตอนในการเปลี่ยนกรองนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญมากเลยนะครับแล้วก็จะมาทุกกรองเลยโดยเฉพาะกรองแบบนี้นะฮะสังเกตได้มันจะมีเขี้ยวนะครับแล้วก็ใส่เป๊ะเลยเนี่ยนะครับเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดท่านใส่ไปเนี่ยท่านสามารถที่จะขันได้เลยแล้วกรองก็จะหน้าตากรองก็จะประมาณนี้นะครับถ้าท่านซื้อมาจากที่ไหนนะครับบอกรุ่นที่ท่านใช้เนี่ยนะครับเขาก็จะหยิบมาให้ได้เลยนะครับใช้กรองของบริษัทของใครของมันนะครับก็จะทำให้เรามั่นใจได้นะครับพวกนี้ผ่านการทดสอบนะครับว่าคุณภาพใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนอีกถอดอีกตัวหนึ่งนะครับทั้งสองกระบอกนะครับเวลาออกมาเนี่ยนะครับจะมีตัวซีลตัวนี้ด้วยนะครับพยายามใส่คืนเข้าไปนะครับผมแนะนำนะครับก็ทำความสะอาดในส่วนที่เป็นกระบอกพวกนี้นะครับก็ช่วย

ไปได้เยอะนะครับไม่ได้ถ้าออกมาทำความสะอาดนานๆก็จะลื่นได้นะครับมากใหม่แล้วครับนี่กองใหม่นะครับผมแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อถอดมาแล้วนะครับมันให้มั่นใจว่าตัวยางตัวเนี้ยนะครับอยู่กับที่ของเขานะครับก็จะมีล็อกใส่เรียบร้อยนะครับวางไว้ตรงกลางเฉยๆเพราะว่าในกระบอกวันนี้ก็จะมีหัวล็อกไว้อยู่ครับอันนี้เป็นกองฝุ่นนะครับอันนี้เป็นกองคาร์บอนนะครับผมก็ขันเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าของผมเนี้ยได้นะครับโอเคเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเปิดน้ำเนี่ยเอาแก้วมารองนะครับจะเห็นเป็นฝุ่นสีดำมันมาจากไอตัวกรองคาร์บอนนะครับทำให้มันเซตตัวซะก่อนนะครับก็มักจะเปิดน้ำทิ้งไว้สักประมาณ5นาที10นาทีนะครับคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับเรื่องดูง่ายๆนะครับแค่ต้องเอาใจใส่ดูแลนะครับเขียนไว้เลยนะครับว่าวันนี้นะครับวันที่เท่าไหร่แล้วเปลี่ยนกองไปแล้วนะครับใช้น้ำเยอะๆเนี่ยผมแนะนำนะนี่ติดมิเตอร์น้ำไปเลยท่านจะได้รู้เลยว่าปริมาณน้ำที่วิ่งผ่านกองเนี่ยสักเท่าไหร่นะครับแล้วจะช่วยทำให้ท่านตัดสินใจได้ว่าถึงเวลาที่ท่านควรจะเปลี่ยนกองแล้วหรือยังเปลี่ยนกองเนี่ยนะครับทำให้น้ำใสนะครับแต่ถ้ากรองใจนะครับผมทำเพื่อคุณนะครับพบกับผมได้ใหม่อาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างนะครับเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมเองได้ครับ

รู้หรือไม่ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้องเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่หมู่บ้านอินทรีทับไทยตำบลทมอําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ภารกิจในการติดตามค้นหาเรื่องราวของกินอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นเราอยู่กันที่ดินแดนอีสานใต้ได้เวลาพามารู้จักกับเรื่องราวของปลาเปลือไปลุยกันครับ

0: ช้านี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่กัญญาแล้วก็ยายสมินนะครับคุณยายกินข้าวยัง
1: ยัง
0: กินข้าวกี่โมง
1: ประมาณโมง
2: 10โมง
0: ประมาณ10โมงเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินลุยเก็บยอดปลาเปลอะคนสุรินทร์เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนก็คือรอเรือ
2: ใช่
0: ออกเสียงอีกครั้งว่า
1: ปลาเปลอะปลาเปลอะ
0: นะครับมันคือยอดผักที่เราจะไปตามหากันวันนี้

0: เรามีสมุนตามมา2ตัวด้วยยายไหนเถามันเป็นแบบไหนครับ
1: นี่เด็ดนี่เลย
0: อ๋อนี่เหรอ
1: จ้า
0: อ๋อโอ้ยมดแดงกัดยายไหมน่ะ
1: เยอะตรงนี
0: ้เถานี้ก็ได้อะฮะ
1: จ้า
0: โอเคนี่คือยอดที่อวบอ้วนที่ยายบอกว่าเหมาะที่จะนำไปรับประทานเพราะว่ายังอ่อนอยู่นะฮะ
2: ลักษณะทั่วไปของปลาเปลือกนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งลำต้นมีหนามโค้งขึ้นปลายหนามมีความแหลมคมมักพบขึ้นตามป่าดงดิบเขาป่าดิบชื้นป่าโปร่งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังพบได้มากทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานหากดูจากลักษณะทางกายภาพของปลาเปลือกสามารถเทียบเคียงได้ว่าปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่อยู่ในวงข้าวเย็นเหนือซึ่งลักษณะเด่นของพืชในวงนี้คือเป็นไม้เถามีมือพันเป็นคู่ออกตามข้อใบเดียวเรียงเวียนสลับเรียงตรงข้ามหรือเป็นวงรอบลำต้นนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งสามารถใช้มือเกาะเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นหรือเลื้อยไปตามพื้นดินมีมือเกาะเป็นคู่ตามโคนก้านใบแตกยอดอ่อนเยอะในช่วงหน้าฝนเมื่อแก่ก้านจะเหนียวลำต้นส่วนอ่อนจะเป็นสีเขียวส่วนที่แก่นั้นจะมีสีแดงเข้มอมน้ำตาล
0: นกเยอะแยะเลยนะฮะมันร้องว่าอะไรไม่รู้ยายอ๋อแซงแซวหางบ่วงใช่ไหม
3: ใช่ใช่
0: แซงแซวหางบ่วงมันจะมีบ่วงที่ยื่นเป็นหางออกมา
2: ชื่อปลาเปลือกนั้นเป็นชื่อเฉพาะในภาษาเขมรเนื่องจากในพื้นที่บ้านทับไทยเป็นพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์คนเขมรอาศัยอยู่มีพื้นที่ในการทำนาและพื้นที่ป่ามีพืชผักหลากหลายชนิดให้เก็บรับประทานโดยปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่พบได้ตามริมหนองน้ำหรือหัวไร่ปลายนายายสมินเล่าให้ฟังว่ารู้จักกินปลาเปลือกมาเป็นเวลานานเก็บกินมาตั้งแต่เด็กเพราะรุ่นคุณพ่อคุณแม่พากินมาและได้ส่งต่อมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการกินปลาเปลือกสืบต่อกันมาสู่รุ่นต่อรุ่นและส่งต่อมาถึงรุ่นพี่กัญญาซึ่งเป็นลูกสาวก็รู้จักเก็บกินและสามารถเก็บขายโดยจะนำไปขายที่ตลาดนัดสีเขียวซึ่งเป็นตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์จากคนในจังหวัดสุรินทร์โดยตลาดแห่งนี้มีพี่กัญญาเป็นประธานกลุ่มด้วยล่ะครับ
0: คุณผู้ชมครับคุณยายมุดอยู่ได้ยินแต่เสียงอยู่ในไอ้ดงต้นไม้ข้างในอันนี้ก็คือ1ยอดยอดปลาเปลือกยายตรงนี้มีอยู่2ยอดเนี่ย
1: จ
0: ้
1: า
0: ให้เราสังเกตไปจากใบนะครับถ้าเกิดว่าโอ้ยายมดแดงมดแดง
1: มดแดงเยอะ
0: มดแดงโอ้โหสองรังเลยครับตรงนี้ยายวิ่งหนีออกไปแล้วทั้งมดแดงทั้งนายมดแดงเยอะมากแล้วก็ได้ยินเสียงนกเยอะเลยครับ

0: เมื่อสักครู่คุณยายเห็นยอดที่มันเลื้อยไต่ไอ้ตอไม้สูงเสียดายมันงามอยู่ 3-4 ยอดยายปีนไม่ไหวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไม่ไหว
0: ที่อยู่ในมือคุณยายตอนนี้คือยอดผักหวานป่าเอาไปแกงกับไข่มดแดงได้
1: จ้า
0: ถ้างั้นเราแหย่มดแดงไปด้วยเลยไหมมันกัดเราดีจังเลย
1: จ้า

0: พี่กัญญาบอกว่าเวลาเก็บไปขายนั้นจะกำละ10บาทซึ่งขายดิบขายดีเพราะคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันไม่ค่อยเข้าป่าเก็บหาของกินเวลาที่เก็บผักจากป่าไปขายก็จะขายดีโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ปลาเปลือแตกยอดคือในช่วงหน้าฝนคนที่กินเป็นก็จะชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งเฝ้ารอซื้อกันเลยล่ะครับตรงนี้นะครับได้ยอดสวยๆละออจะนับเลยเนาะ
1: จ้ะ
0: โอ้ยหิวโหยโหยโหยโหยหิวมาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้น้องตั๊กได้รับเกียรติจากสาวงามประจำหมู่บ้านรวมตัวประจันบานจัดการปรุงเมนูเด็ดเป็นเคล็ดลับเฉพาะพื้นที่โดยจะนำพากบมาร่วมสมทบปรุงเมนูที่มีชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบ

0: ต้นพี่แหม่มเตรียมก่อเตาจุดไฟ3สาวนำพากบไปจัดการทำโดยจัดการดึงลอกเอาหนังออกทิ้งฟักเครื่องในออกแต่ที่ต้องระวังอย่างยิ่งก็คือส่วนท้อง
1: เคล็ดลับในการทำกบนะคะจะพยายามไม่ให้หนังท้องกบขาขาดหรือว่าทะลุนะคะเพราะว่าจะทำให้ยัดไส้ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าขาดหรือทะลุแล้วก็
2: เป็นทำเป็นเนื้ออย่างเดียวเนื้อผสมกับเครื่องยัดไส้อย่างเดียวค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างน้ำอีกหลายรอบจนกว่าจะสะอาดได้เวลาลงคมสับเล็บเท้าแยกออกมาแล้วได้เวลาลงคมสับขยับมือระรัวฟาดมีดสับลงไปบนตัวกบจนกว่าจะแหลกแบบนี้นะครับด้านพี่แก้วช่วยปอกมะพร้าวส่วนน้องตั๊กช่วยปอกหอมแดงฟาดมีดกระเทาะเปลือกกะลานำพามาสาวขูดด้านสองสาวก็กำลังสนุกกับการลงมือสับพี่แก้วได้เวลาขยับนำมะพร้าวมาคั้นบีบเพื่อเอาน้ำกะทิส่วนพี่แหม่มช่วยซอยตะไคร้ตามไปน้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมจากนั้นจึงซอยขาตามมาคือกระชายปิดท้ายจึงซอยขมิ้นจัดการล้างหอมแดงและกระเทียมส่วนคุณยายช่วยได้เด็ดยอดมะขามตามไปจึงนำพริกแห้งลงไปโคลกต่อจากนั้นคือตะไคร้โคลกต่อไปจึงใส่คาก่อนจะนำพาพริกแห้งเม็ดใหญ่มาหั่นซอยแล้วทยอยใส่ลงตามจากนั้นได้ความตามด้วยกระเทียมแล้วจึงซอยหอมแดงก่อนจัดแจงนำไปโคลกรวมกันเมื่อโขลกไปสักพักถ่ายทักด้วยกระชายและขมิ้นเพิ่มรสเปรี้ยวให้น่ากินด้วยยอดมะขามโขลกให้แหลกแล้วแทรกตามด้วยกะปิเกลือแกงและน้ำตาลทรายโขลกให้ทุกอย่างเข้ากันได้จนกว่าจะพอใจแล้วจึงตักแยกขึ้นมาพักไว้จากนั้นจึงช่วยกันเด็ดใบกระเพราและยอดปลาเปลือเตรียมไว้รอล้างน้ำแล้วหั่นลงคมยอดกระเพราก็ล้างเช่นกันได้เวลานำพาเนื้อกบลงใส่ในกะละมังคลุกเคล้ากับพริกแกงออกแรงขยับจัดการลงมือคลุกขั้นตอนนี้สนุกเพราะต้องลงมือคลุกให้พริกแกงสมุนไพรแทรกซึมเข้าไปในเนื้อกบตามไปสมทบคือมะพร้าวขูดเร่งมือคลุกรุกประสานไม่นานก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวจากนั้นจึงตั้งกระทะได้วาระเทใส่คือน้ำกะทิจากนั้นได้เวลานำพาเนื้อกบลงไปพบความมันผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกว่าจะเข้าเครื่องได้เรื่องสมุนไพรส่งกลิ่นหอมโชยออกมาเราจะต้องผัดไปจนกว่าน้ำกะทิจะแห้งแทรกซึมเข้าไปสู่เนื้อกบนะครับปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบกระเพราเล่นเอายิ่งชวนให้หอมจนต้องพร้อมชวนกันชิมจากนั้นจึงตามลงใส่คือยอดปลาเปลือ

0: ก่อนจะตักแยกพักไว้รอให้เย็นตัวลงสักครู่ขั้นตอนต่อไปได้เวลานำพามายัดใส่ในตัวกบจนพบกับความอวบอิ่ม
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบค่ะหรือว่าแปลว่ากบยัดไส้ย่างนะคะคำว่าอังค่ะแปลว่าย่างค่ะคำว่าแก๊บแปลว่ากบค่ะส่วนคำว่าบ๊อบแปลว่ายัดหรือว่าหมกค่ะ
0: ก่อนจะนำพายัดใส่ในไม้ไผ่เรียกตามภาษาเขมรน่ารักว่า
2: อังแก๊บกิ๊บตะมอดอัง
1: อังแก๊บกิ๊บตะมอดอังอังแก๊บก็คือก
2: บ
1: กีบก็คือ
2: หนีบ
1: ตะมอด
2: ตะมอดคือไม้ไผ
1: ่แล้วก็อังก็คือ
2: ย่าง
1: เอาไปย่างฉะนั้นก็เป็นอังแก๊บกีบตะมอดอังฝึกนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: น่ารักดีเดี๋ยวต่อไปเอาไปอังกัน
2: เอาไปอังกัน
0: จากนั้นขั้นตอนที่เหลือจึงนำไปย่างไฟย่างไปด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะระอุสุกเมนูนี้ขอบอกว่าปัจจุบันทำขายอยู่ที่ตลาดนัดขายดิบขายดีจนลูกค้ารอคิวยาวเหยียดรอกันเป็นร้อยๆไม้เลยล่ะครับพลิกกลับสลับด้านย่างไฟอีกไม่นานก็ได้การระอุสุกท่วนทั่วแค่เห็นก็อยากชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติอังแก๊บบ๊อบขอบอกว่าหอมกลิ่นสมุนไพรอย่างแรงดับคาวสิ้นซึ่งกลิ่นกบแต่พบกับความหวานฉ่ำของเนื้อภายในรสชาติของสมุนไพรมีทั้งเผ็ดร้อนหอมและซ่าเข้าท่าลงตัวประสานความมันจากกะทิมิผิดหวังอร่อยจริงจังจนหยุดไม่ได้กันเลยล่ะครับ

0: นะคะเมนูนี้ค่ะมีชื่อว่าอ่อมปลาดุกนาใส่ยอดปลาเปรอะค่ะในภาษาเขมรออกเสียงว่า
1: สงอไตรเนงเสรดะตรุปปะเปรอะ

0: เริ่มต้นพี่แหม่มนำหม้อใส่น้ำขึ้นตั้งเตาพี่กัญญายกเอาหอมแดงมาปอกน้องตั๊กช่วยปอกกระเทียมก่อนจะลงคมหั่นตะไคร้ไว้เป็นท่อนตามมาจึงจัดการซอยหัวคาพี่แก้วนำปลาดุกนาที่ทำเตรียมไว้ไปล้างน้ำนำพาใบหญ้านางมาล้างก่อนจะช่วยดึงเด็ดจัดการเสร็จซอยหั่นต่อจากนั้นจึงนำไปโขลกให้แหลกส่วนน้องตั๊กช่วยเด็ดยอดชะอมเมื่อน้ำที่ต้มไว้เดือดได้ที่ตามต่อทันทีพี่แหม่มตักข้าวหอมมะลิสุรินทร์ลงใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าล้างซาวๆก่อนจะนำพาใส่หม้อน้ำเดือดจัดการคนให้ข้าวกระจายทั่วหม้อปิดฝารอเวลาให้เดือดอีกสักพักสองสาวทายทักนำใบแมงลักมาจัดการดึงเด็ดเมื่อโขลกใบหญ้านางแหลกจึงตักแยกขึ้นมาเตรียมคั้นน้ำแต่ตอนนี้ข้าวหอมที่ไว้ก็เริ่มสุกเดือดพร้อมที่จะนำพาไปเช็ดน้ำกลิ่นข้าวหอมสุรินทร์ก็โชยส่งกลิ่นมันช่างหอมหอมเทน้ำออกจนกว่าจะแห้งเสด็จนี่แหละครับที่เรียกว่าเป็นการเช็ดน้ำแล้วนำพากลับไปตั้งไฟอีกรอบก่อนจะส่งมอบน้ำย่านางเทกลองรองใส่หม้อได้เวลาช่วยกันเด็ดผักชีลาวแล้วถึงคราวนำพาใบตองมาปิดทับข้าวในหม้อจัดการต่อล้างหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำย่านางลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วมาช่วยกันเด็ดยอดปลาเปลือก
1: ยอดปลาเปลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราชิมสดค่ะจะมีรสชาติขมนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวปลายนิดๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ๆค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาปรุงโดยการผ่านความร้อนค่ะจากรสชาติขมนะคะจะกลายเป็นรสชาติเปรี้ยวค่ะโดยปกติก็ชาวบ้านก็จะกินจิ้มน้ำพริกใช่ไหมคะ
2: ใช่ลูกจิ้มน้ำพริกค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะเอายอดปลาเปลือกนี่แหละค่ะใส่ในแกงอ่อมด้วยค่ะ
2: รสชาติดีค่ะถ้าแกงใส่ในแกงก็คือรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงไม่ขม
1: เอกลักษณ์ของแกงอ่อมที่นี่นะคะก็คือจะใส่น้ำย่านางค่ะเหมือนกับแกงเปลือกของที่อื่นนะคะแต่ว่าถ้าแกงอ่อมที่อื่นค่ะจะไม่ใส่ย่านางนะคะ
2: แกงเปลือกที่นี่คือเราจะใส่ในส่วนของหน่อไม้เนาะใส่หน่อไม้เข้าไปอะค่ะก็คือเราเรียกว่าแกงเปลือกแต่ว่าถ้าเป็นแกงอ่อมก็คือเราใส่น้ำย่านางแล้วก็ไม่ต้องใส่ในส่วนของหน่อไม้ก็คือเราจะปรุงด้วยปลาเปลือกปรุงด้วยผักอื่นๆนะคะจะมีหลายๆผักด้วยกันแล้วก็อาจจะใส่ปลาช่อนนาค่ะรสชาติก็จะกลมๆ
1: ค่ะ
0: พี่แหม่มจัดการเปิดฝาหม้อข้าวที่กำลังระอุร้อนแล้วจึงใช้ไม้กวนคนอีกครั้ง
1: อันนี้พี่แหม่มใส่ใบตองลงไปทำไมอะคะ
3: ใส่เพื่อห่อให้อากาศเพื่อทำให้ข้าวนะสุกเร็วใช่ค่ะเพื่อการปิดอากาศให้ข้าวมันสุกเร็ว
1: ก็คือว่าเวลาที่เราหุงเช็ดน้ำเนี่ยพอเราเช็ดน้ำออกแล้วเราก็จะใส่ใบตองปิดเข้าไป
3: ใช้ฝาปิดสักพักแล้วเราค่อยเปิดมาแล้วคนดูว่าข้าวใกล้สุกยัง
1: ก็จะช่วยให้อัน
3: นี้คนข้างที่หนึ่งเราก็ดูว่าใกล้สุกยังดูพอประมาณอีกสักอันนี้คือใกล้แล้วอีกประมาณสัก5นาทีก็
1: ก็คือใบตองนี้จะช่วยให้ข้าวเราอุ่นแล้วก็มีความหอมด้วย
0: เมื่อน้ำย่านางเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานตามลงคือหอมแดงกระเทียมข่าและตะไคร้ปล่อยให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักนำปลาดุกนาพาลงใส่ปล่อยต้มไปด้วยไฟแรงจนกว่าปลาดุกนาจะสุกนะครับตอนนี้ข้าวหอมสุรินทร์ที่หุงไว้ก็สุกใช้ได้เสร็จเรียบร้อย
1: อันนี้ก็คือข้าวหอมมะลิสุรินทร์ใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นข้าวที่ชาวบ้านช่วยกันปลูก
3: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นข้าวอินทรีย์ค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะข้าวพันธุ์นี้มีสโลแกนว่ายังไงคะ
3: หอมยาวขาวนุ่ม
1: หอมยาวขาวนุ่มหอมก็คือว่าตั้งแต่เป็นต้นกล้าเนี่ยจนมาหุงสุกก็มีความหอมใช่ไหมคะยาวขาวก็คือว่าเมล็ดข้าว
3: เต็
1: มยาวขาวสวย
3: ขาวสวยค่ะ
1: แล้วนุ่ม
3: นุ่มเวลาหุงขึ้นหม้อค่ะสวยเห็นไหมคะ
1: หอมยิ่งหุงเช็ดน้ำอย่างนี้ด้วยนะคะชิมเป่าก่อนนะ ุ่มจริงๆด้วย
3: ได้ความหอมถ่านเตาถ่านได้กลิ่นใบตองที่เราปิดไว
1: ้ครบเครื่องเลย
3: ครบเครื่องค่ะ
1: ข้าวก็นุ่มอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: ยิ่งหุงเช็ดน้ำแบบนี
3: ้
1: จะง่าย
3: จะง่ายจะนะเ
0: น่แล้วจึงเทน้ำย่านางลงไปเพิ่มเติมให้กลายเป็นน้ำแกงเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปรุงรสด้วยปลาร้ากลิ่นนั้นหอมลอยมาเย้ายวนชวนหิวเลยล่ะครับปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลทรายตามต่อได้ด้วยน้ำปลาได้เวลานำยอดปลาเปลอะลงใส่ตามไปคือยอดชะอมกลิ่นความหอมน่าชมก็ลอยขึ้นมาแล้วนำพาผักชีลาวลงใส่ปิดท้ายโรยไปคือผักอีตูแกงอ่อมปลาดุกนาสุดหรูก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเมนูนี้เราจะนำพาข้าวหอมมากินพร้อมกับแกงใหม่แต่ละคนก็โดนใจสิครับยังไงจะงับรับประทานด้วยความอร่อยแกงอ่อมใส่น้ำย่านางก็บรรเจิดเกิดความมันได้เนื้อหวานจากปลาดุกนาหอมเข้าท่าทั้งกลิ่นน้ำปลาร้าและชะอมผสมผักอีตูอร่อยน่าดูคือยอดปลาเปลอะให้ความเปรี้ยวออกมาหอมเข้าท่าคือข้าวหอมสุรินทร์เมนูนี้มันช่างน่ากินหอมจริงๆครับ

ปลูกมะม่วงไม่รู้จักออกช่อสักทีก็เหมือนกันครับก็ต้องศึกษาว่าเพราะอะไรมะม่วงจึงออกช่อเพราะอะไรมะม่วงจึงไม่ออกช่อ

ไอ้ที่เพื่อนบ้านเขาออกของเราไม่ออกชอกก็แปลว่า1ดินของเราไม่เหมือนดินของชาวบ้าน2ระบบรากของมะม่วงนั้นมีไม่มากเท่ากับของเพื่อนบ้านเพราะนั้นต้นไม้จะออกช่อมะม่วงจะออกช่อดอกได้เนี่ยมันมีเหตุผลอยู่2ประการด้วยกัน1มันเครียดจนมันต้องเร่งขยายพันธุ์ไม่รู้ว่ามันจะผ่านฤดูความเครียดนี้ไปได้หรือเปล่ามันเกรงว่ามันจะตายมันจึงเร่งขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ก็มักจะออกในฤดูเรียกว่าก่อนฝนมานะก่อนตายมันก็จะมีความเครียดคนสมัยโบราณวิธีแกล้งให้ต้นมะม่วงมีความเครียดเขาจะเอาค้อนไปทุบมันบ้างเขาจะตะปูไปตอกมันบ้างบางคนก็เอามีดไปคว้านกิ่งมันพอมีดคว้านกิ่งเอาเปลือกออกอาหารและน้ำเลี้ยงนี่ขึ้นไปหล่อเลี้ยงกิ่งนั้นไม่สำเร็จกิ่งนั้นก็จึงออกช่อดอกนะเพื่อจะให้มันรีบขยายพันธุ์ก่อนมันจะตายนี่คือวิธีการที่หนึ่งที่คนสมัยโบราณเขาปลูกมะม่วงกันเขาก็จะมีวิธีการบังคับให้ออกดอกด้วยการสร้างความเครียดให้มันแต่มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งง่ายกว่ามากคือบำรุงดินให้สมบูรณ์บำรุงรากให้มันสมบูรณ์พอรากขนอ่อนมันแตกจำนวนมากรากขนอ่อนถูกพัฒนากลายเป็นรากฝอยพอรากออกสมบูรณ์เต็มที่ต้นมะม่วงจะแทงช่อดอกอวบใหญ่แล้วก็เราก็บำรุงต่อมันก็จะจากช่อดอกก็จะติดเป็นผลบางทีติดมากเกินไปโดยซ้ำไปนะอันนี้คือวิธีที่บำรุงให้สมบูรณ์ที่สุดมันก็ออกดอกนะติดผลได้ดีเหมือนกันและวิธีนี้เป็นวิธีที่ออกมาแล้วรสชาติก็จะดีอร่อยช่อดอกก็จะเหนียวแข็งแรงกิ่งก็จะเหนียวแข็งแรงก็จะทนน้ำหนักเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นแนะนำให้เลือกวิธีที่สองคือบำรุงระบบลินให้สมบูรณ์บำรุงรากให้อุดมสมบูรณ์แล้วมันจะออกช่อดอกเอง

านเกษตรไม่ได้เป็นงานที่ต้องลำบากต้องอยู่ในไร่ในนายากจนไม่ใช่ครับการที่ทำให้ประเทศไทยกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งคือการเกษตรที่เราถนัดเราไม่มีทางสร้างรถยนต์ได้เราไม่สร้างเครื่องบินได้เราไม่มีทางสร้างอะไรได้เลยแล้วเก่งกว่าคนอื่นในโลกนี้แล้วสามารถขายคนอื่นนี้เราต้องสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรเท่านั้น

0: ษตรหลายคนคงรู้สึกนึกถึงอะไรที่ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจแต่กลับมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับการเกษตรซึ่งอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร
1: สวัสดีครับผมบพิษตั้งวงกิจนะครับก็อาชีพของผมสร้างนวัตกรรมนะครับทางการเกษตร
0: รองศาสตราจารย์ดร.บพิษตั้งวงกิจผู้มีส่วนสำคัญของไทยในนวัตกรรมด้านการเกษตรทั้งคิดประดิษฐ์และสร้างผลักดันให้นวัตกรรมทางการเกษตรไทยทัดเทียมกับสากล
1: ตอนนี้ประเทศไทยก็จะพูดถึงไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมเนี่ยมีหลายรูปแบบผมเลือกที่จะทำนวัตกรรมที่พูดง่ายๆคือทำเสร็จแล้วมีคนใช้

ม่ได้เอาไปขึ้นหิ้งพูดถึงการเกษตรเราจะพูดถึงอเมริกาพูดถึงยุโรปเขาทำพืชเก่งๆเราก็มาเลือกพืชที่เราเรียกว่าเป็นท็อปปิคอลท็อปปิคอลก็คือพืชที่มันอยู่ในเขตเอเชียเขตร้อนชื้นแน่นอนอเมริกาหรือว่ายุโรปมันคงจะสู้ผมไม่ได้ครับผม

ผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับเกษตรเลยครอบครัวผมเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องของไฟฟ้าเกิดกับมันมาตั้งแต่เล็กๆเลยแต่เห็นคนนี้ก็คือคิดว่าอยากจะเป็นนักคอมพิวเตอร์อยากจะเป็นนักเทคโนโลยีแต่เราประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเพียวๆจะไปสร้างยานอวกาศจะไปสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคงไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันคงไม่สามารถใช้ประโยชน์กับคนไทยได้นะครับก็เลยไปคิดว่าโอเคถ้าเกิดเราจะมีนวัตกรรมของเราเองสักอย่างนึงหรือนวัตกรรมที่ขายได้สร้างอาชีพทำให้กับครอบครัวได้นวัตกรรมนั้นน่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตอนที่ผมเรียนหนังสือแล้วผมก็สอบได้คณะเกษตรตอนนั้นคณะเกษตรก็เป็นกรหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมก็นึกว่าผมติดหมอเพราะได้กรหนึ่งแต่ความจริงกรหนึ่งก็คือคณะเกษตรถามว่าพ่อแม่ผมอยากให้เรียนเกษตรไหมพ่อแม่ผมไม่อยากให้เรียนเกษตรเพราะเขาคิดว่าจบไปแล้วจะจนหลายๆคนคงได้เคยได้ดูคลิปอาจารย์เฉลิมชัยพูดถึงโอ้ยมาเรียนศิลปะทำไมเรียนมันจนอะไรต่างๆแล้วอาจารย์เฉลิมชัยก็พูดว่าทุกอาชีพมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าผมไม่ได้แพ้อาชีพไหนเลยไม่ได้แพ้เพื่อนคนไหนเลยที่จบโรงเรียนติวอุดมด้วยกันกับผมเราก็มีความภาคภูมิใจว่าในประเทศเราถ้าเราเป็นประเทศเกษตรมันต้องมีคนที่ทำได้เกษตรมาเมื่อทำงานที่ตัวเองรักมันก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขเรียนจบนะครับจริงๆแล้วสิ่งแรกเรียนจบก็คือกลับไปทำธุรกิจที่บ้านแน่นอนก็คนเป็นคนหนุ่มไฟแรงคิดอาจจะไม่เหมือนกับครอบครัวก็เลยออกจากบ้านผมก็สอบทุนได้ก็ไปเรียนเป็นวิศวกรนะครับอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็วันนึงก็ผมก็มาที่กำแพงแสนที่ผมเรียนจบผมก็มองดูโอ้โหที่กำแพงแสนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นฝันของผมที่มันกว้างดีนะเราน่าจะทำอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะดีมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนเราก็จะได้สอนองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็จะมีคนที่เป็นนักบัณฑิตคนที่มีทำงานทางสาขานี้มากขึ้นมากขึ้นในประเทศนั่นคือสิ่งที่สำคัญผมก็อยู่ที่นี่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยไปไหนขึ้นจากกลเกษตรถามว่ามีกี่เครื่องมือก็คงมีเป็นร้อยเครื่องมือนะครับแต่ภาคภูมิใจเคยเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมในการออกแบบรถไถเดินตามเราไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาเปล่าไม่ใช่นะครับรถไถเดินตามที่คนไทยใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีแบบไทยๆเลยเชื่อไหมครับว่ามีอยู่ยุคหนึ่งช่วงหนึ่งคนไทยซื้อของไทยคนไทยเป็นคนออกแบบแล้วเราก็เป็นคนออกแบบ 100% 3ล้านคันผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดในเมืองไทยเลยที่คนไทยทำแล้วก็คนไทยก็ใช้ทั้งหมดรถไถเดินตามก็ทำให้ชีวิตชาวนาไทยดีมากเลยเปลี่ยนจากแรงงานควายมาเป็นรถไถที่เหมาะสมทุกคนทุกบ้านต้องมีทำนาทำสวนเล็กๆทำไร่ต้องมีรถไถเดินตามใช้จนกระทั่งเกษตรกรไทยร่ำรวยจากรถไถเดินตามจากนั้นก็พอเริ่มรวยก็เริ่มไปซื้อรถจากต่างประเทศมาตอนนี้เป็นไงครับชีวิตเริ่มแย่ลงเป็นหนี้ขายนาซื้อรถจากนั้นก็โดนยึดรถก็ไปจ้างเขามาไถนาไม่รู้จักเพียงพอในนวัตกรรมตรงนั้นเกษตรกลวิธานหรือว่าเครื่องจักรกลเกษตรมีความสำคัญมากๆเราสร้างความเจริญความรุ่งเรืองในระดับที่เขาควรจะเป็นมันมีคำคมของคนในโลกนี้หลายคนแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือ asset win ship from property and land to man and idea asset ก็คือทรัพย์สินเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากตึกหลามบ้านช่องมาเป็นแมนคือคนทำให้เห็นว่าสมัยก่อนคนที่ร่ำรวยที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดในโลกมักจะทำธุรกิจสร้างตึกหาบ้านช่องแต่ปัจจุบันนี้คนที่รวยที่สุดไม่มีทรัพย์สินเลยไม่ว่าจะเป็นบิลเกตไม่ว่าจะเป็นมาร์คแซคเคอร์เบิร์กก็คือมาจากแมนแอนด์ไอเดียทั้งนั้นอันนี้คือคำคมเลยซึ่งผมเอาจากคนอื่นมาแต่ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยผมเชื่ออยู่3อย่างผมเชื่อว่าเราต้องเริ่มต้นจากมีความสุขสนุกแล้วรวยจะตามมาถ้าผมมีความสุขผมทำต่อถึงแม้ไม่รวยถ้าผมสนุกผมก็ทำต่อถึงแม้ว่าผมไม่รวยแต่จริงๆแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณทำสิ่งหนึ่งอย่างมีความสุขแล้วมีสนุกแล้วผมเชื่อว่าความรวยก็จะตามมา

0: รถไถเดินตามเป็นเครื่องมือในการไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกและยังสามารถใช้ทำงานอื่นได้อีกมากมายท่อสูบน้ำพญานาคใช้ในการสูบน้ำเข้าและออกจากพื้นที่การเกษตร
1: เวลาที่เราจะออกแบบของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากเมื่อ 20-30 ปีแล้วนี่คนรุ่นผมนี่จะต้องเริ่มต้นจากหาไอเดียก่อนว่าจะทำอะไรจากนั้นก็ใช้มือวาดดรออิ้งเสร็จแล้วก็ไปให้ช่างทำเสร็จแล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวเครื่องเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบใช้ไปได้เอากลับมาลื้อทำใหม่แต่ในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่หรือว่าโดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถดีไซน์ทุกอย่างบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เราสามารถซิมูเลตมันคือทดสอบการทำงานเบื้องต้นของมันก่อนว่าในฟังก์ชันของมันเองในคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องไปทำงานจริงในไร่ในนานะมันทำงานได้ไหมไม่ทำงานได้เราก็แค่ส่งไฟล์ไปยังบริษัทที่มีเครื่องเลเซอร์หรือว่ามีเครื่อง 3D นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นอะไรแล้วครับเขาได้รับไฟล์มาเขาก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็แค่มา SMB ประกอบเข้าหากันจากนั้นก็คือ 80% มันจะทำงานได้อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะก็คือทำให้คอมพิวเตอร์ก็ทำให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นทำได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากยกตัวอย่างเช่นพันอ้อยเนี่ยเราต้องใช้คนก็คือผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลานานมากเราจะได้พันอ้อยพันหนึ่งเราใช้เวลา15 ปีปัจจุบันนักปรับปรุงพันก็แก่แล้วก็เกษียณกันไปหมดวันหนึ่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เราไม่มีเราคิดเราก็เป็น intelligent technology หรือว่า AI ขึ้นมาเราไม่สามารถตั้งเด็กรุ่นใหม่มาได้ตอนนี้เรากำลังบอกว่าคอมพิวเตอร์คือหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์คือสมองของคนเก่าๆที่มาช่วยกันคิดผมก็มีหน้าที่ทำสมองเหล่านี้ให้เป็นจริงศูนย์ปรับปรุงพันอ้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้มีเยอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นนักปรับปรุงพันเรากำลังสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการทำให้นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งโลกสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้เร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอ้อยจะผสมกันได้มันจะต้องออกดอกพร้อมกันทุกคนก็รู้แต่จะทำไงถึงให้มันออกดอกพร้อมกันมันอ้อยบางพันธุ์มาจากฟลอริดาบางพันธุ์มาจากบราซิลนั่นคือเราต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอาคารโฟโตวิลเลจเฮ้าส์อาคารเดียวเนี่ยมันจำลองบรรยากาศของประเทศอเมริกาของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของประเทศออสเตรเลีย3บรรยากาศนั่นคือกลางคืนกลางวันอุณหภูมิจะเหมือนกับประเทศต่างๆเหล่านี้เลยเมื่อผสมกันมันได้ลูกเยอะแยะเลยทำยังไงก็คือจะต้องมีเทคโนโลยีในการคัดเดี๋ยวทำให้ไวขึ้นก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ได้ทำแล้วสำหรับใช้คนไทยหรือเฉพาะอ้อยอย่างเดียวมันสามารถทำได้ใช้ทั้งโลกทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีได้บางคนก็อยากจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ใช้ประโยชน์แก้ปัญหาของตัวเองก็ถือเป็นนักประดิษฐ์ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นอินโนเวชันระดับโลกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดแตกต่างจากคนอื่นเราต้องเอาจุดเด่นของเราเป็นตัวตั้งจะสำเร็จทำเสียทำพลาดกี่ครั้งก็ไม่สำคัญสำคัญคือได้ทำไหมถ้าทำไปแล้วมันผิดพลาดก็ทำใหม่คำว่านักประดิษฐ์เนี่ยเราไม่ได้จำกัดที่ความรู้ว่าต้องเรียนจบหรือไม่เรียนจบอาชีพนักประดิษฐ์เนี่ยมันเหมือนเป็นอาชีพฟรีแลนซ์เมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นงานของรัฐหรือบริษัทจริงๆเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนที่จะกล้าลงทุนขนาดที่ว่าสร้างแล็บใหญ่โตให้คนคนหนึ่งเพื่อที่จะหาสิ่งประดิษฐ์อะไรสักหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มันก็เลยทำให้อาชีพนักประดิษฐ์เองมีทางเดินที่ค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วทุกคนอยากจะฝันหลายคนเด็กๆน้องๆฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือในเริ่มแรกก็คือต้องค่อยๆเดินทำเล็กๆขึ้นไปสะสมประสบการณ์ศึกษาหาความรู้หาสปอนเซอร์ที่ดีในที่สุดเราก็จะได้ทำสิ่งที่เราฝันคนหนึ่งทั้งชีวิตจบมาทำงานได้เงินเดือนเยอะอาจจะไม่เท่ากับคนหนึ่งทั้งชีวิตสามารถทำสิ่งประดิษฐ์ที่ดีแล้วมีคนใช้กันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เราก็อยากให้คนไทยมีนักประดิษฐ์เยอะๆประดิษฐ์ของใหม่ๆให้กับประเทศให้กับคนทั้งโลกนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพหลายอย่างคือประดิษฐ์เสร็จแล้วทำของตัวเองขายนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพขายสิทธิบัตรการเป็นนักประดิษฐ์เงินมันเป็นพาสซีฟมันนี่พาสซีฟมันนี่ก็คือมันอยู่ยาวเช่นเมื่อ25 ปีที่แล้วเราออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรชิ้นหนึ่งเขาให้เราแค่ 1% ของราคาเครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวที่ขายได้ในโลกเครื่องจักรกลเกษตรที่นั้นตอนที่เราออกแบบราคา3 ล้านเราได้คันละ 30,000 ปัจจุบันตัวนั้นราคา12 ล้านเราได้ตัว

สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นของที่นำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นแต่คนไทยเราก็มีความสามารถทำได้เช่นกันและนี่คือตัวอย่างผลงานที่คนไทยเป็นผู้ออกแบบ

102,000ขายไปทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าขายไปกี่ร้อยตัวคุณทำของแค่ชิ้นเดียวคุณสามารถอยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีรายได้ได้แล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลภาคภูมิใจที่คนทั้งโลกได้ใช้อย่ามองเรื่องรายได้มากเกินไปถ้ามองเรื่องรายได้มากเกินไปมันจะทำอะไรไม่สำเร็จผมเป็นคนที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมทำงานเลยถ้าวันหนึ่งที่ผมตื่นเช้ามาปุ๊บผมต้องไปทำงานผมคิดว่าวันนั้นคือผมไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้ผมคิดว่าผมไม่ทำสิ่งที่ผมรักทุกวันตื่นเช้าผมก็ไปการทำงานประดิษฐ์มันมีโอกาสที่ไม่สำเร็จเยอะวันหนึ่งถ้าคนเป็นนักประดิษฐ์ทำทุกอย่างสำเร็จไปหมดโลกนี้มันคงมีแต่สิ่งประดิษฐ์เมืองไทยมันคงจะมีที่สุดยอดเต็มไปหมดแน่นอนมันต้องมีของที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดกับสิ่งตรงนี้แค่ชิ้นเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

0: ชื่อนายธนพลศรีสุพัฒนกุลกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชาเกษตรกรมวิธานในประเทศไทยนะครับเมื่อเวลาเราพูดถึงการเกษตรคนส่วนใหญ่ก็นึกถึงว่าอาจจะมีการทำการเกษตรการเตรียมดินโดยการใช้แรงงานสัตว์เช่นโคกระบืออย่างเงี้ยครับผมอยากเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ของประเทศไทยเรื่องปัญหาการแรงงานนะครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆและจะไม่มีวันลดครับเราหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรเนี่ยไม่พ้นครับก็คือเราต้องใช้ผมน่าจะเรียนตรงนี้เพื่อให้พัฒนาแล้วก็คิดต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรไปเลยครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งของต่างชาติตลอดไปอยากเป็นผู้ให้ความรู้ครับผู้ให้ความรู้เกษตรกรเพราะว่าเราจะคิดเทคโนโลยีที่ใหม่ขนาดไหนที่ดีขนาดไหนถ้าเกิดว่าผู้ใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประโยชน์อะไรครับอยากให้ความรู้เขาว่าควรใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพให้ใช้ยังไงให้เกิดการคุ้มทุนมากที่สุดครับ
1: ชื่อนางสาววสิทธิคำพาปัดเป็นนิสิตภาควิชาเกษตรกรมวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะพอดีที่บ้านมีฟาร์มก็เลยคิดว่าก็คงจะกลับไปจัดการฟาร์มของตัวเองเพราะว่าการเรียนเกษตรกรมวิธานนั้นก็คือเราเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรแล้วก็ฟาร์มแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆค่ะการก็อยากจัดการฟาร์มให้มันเป็นสมาร์ทฟาร์มก็คือใช้เทคโนโลยีพัฒนาฟาร์มให้มันดีขึ้นนะคะก็เป็นแมคคาโทนิกมาใช้การสั่งการในฟาร์มต่างๆนะคะก็คือเราอาจจะใช้โปรแกรมผ่านสั่งการให้น้ำผ่าน Android ก็ได้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อรัตนาตั้งวงกิจนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชาเกษตรกลวิธานนะคะอยู่ในคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะชื่อก็บอกนะคะชื่อหลักสูตรจะบอกว่า1คุณต้องเรียนเครื่องจักรกลเกษตร2คุณก็ต้องเรียนเมคาโทนิกเกษตรจริงๆแล้วเมคาโทนิกมันก็มาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกบวกแมคานิกก็คือกลไกบวกกับอิเล็กทรอนิกเอาอิเล็กทรอนิกมาควบคุมกลไกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรรวมไปถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทางการเกษตรใครจะเรียนก็ต้องรักเกษตรก่อนแต่ว่ารักเกษตรแต่ว่าเป็นหัวก้าวหน้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะตราบใดที่คุณไม่รู้จักพืชไม่รู้จักสัตว์คุณก็จะทำอะไรเทคโนโลยีอะไรกับการเกษตรไม่ได้เลยตอนนี้จะไปเห็นว่าทุกที่เลยนายกก็พยายามจะพูดถึงโมเดิร์นฟาร์ม 4.0 สมาร์ทฟาร์ม 4.0อันนี้แหละคือหลักสูตรนี้โดยตรงเลยค่ะเราเน้นเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะ2เราเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วเป็นนวัตกรรมของคนไทยเองคือเราเป็นเขตร้อนเพราะฉะนั้นการเกษตรเราเป็นเกษตรทางเขตร้อนยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเครื่องจักรกลเกษตรหรือเทคโนโลยีในประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่เป็นเขตหนาวส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยถึงซื้อเข้ามาก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ใช้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเครื่องจักรกลเขาใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกับบ้านเราเพราะฉะนั้นคำว่าสมัยใหม่ของเราหมายถึงว่าเหมาะสมกับเราไม่ใช่ว่าแปลงเราเล็กแล้วเราก็ไปสมัยใหม่เป็นต้องใหญ่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเน้นว่าพัฒนาเองใช้เทคโนโลยีของคนไทยเองคนไทยผลิตเองได้ต้องยอมรับว่าการเกษตรของบ้านเราเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่อย่างเช่นโรงงานน้ำตาล40กว่าโรงในประเทศไทยต้องการเด็กเกษตรกรวิธานเพราะว่าโรงงานน้ำตาลก็จะมีฝ่ายเพื่อจักรเกษตรที่ออกไปช่วยชาวไร่ภาครัฐบาลมีไหมก็มีขาดแคลนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เพื่อจักรเกษตรไทยเองเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ในเมืองไทยนะคะเราส่งออกต่างประเทศด้วยกลุ่มเพื่อจักรเกษตรเราเนี่ยเราบุกตลาดแอฟริกาด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อจักรเกษตรเนี่ยมันบูมเยอะ
1: ในปี1นี่เราจะเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาบังคับของทางมหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็วิชาช่างพื้นฐาน
0: แล้วพอขึ้นปี2ก็จะมีการเรียนพวกเกี่ยวกับพวกช่างไฟช่างไม้ช่างประปาช่างปูนครับบางทีอย่างรถแท็กเตอร์เงี้ยครับมันก็จะมีระบบไฟเราก็ต้องเรียนรู้ระบบไฟ
1: แล้วก็พอปี3นิสิตทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงก็คือเราจะเริ่มเรียนวิชาทุ่นแรงทุ่นแรงก็คือการที่เรียนเกี่ยวกับการใช้รถแท็กเตอร์การใช้เครื่องมือต่างขับรถแท็กเตอร์จริงๆทำแปลงจริงๆใช้เครื่องมือจริง
0: ๆปี4ก็จะเป็นการเรียนในเรื่องของการแปรรูปแล้วเราได้ประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตแล้วเราก็มีการแปรรูปวัตถุดิบที่เราทำมาแปรรูปยังไงคิดแพคเกจจิ้งยังไงให้ผลผลิตเราเนี่ยสามารถอยู่ทนหรือว่าในการขนส่งไปได้ต่อครับก็คือการเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนบรรยายคู่กับ ปฏิบัติการไปก็คือเราเรียนบรรยายเพื่อให้รู้ว่าหลักการของอันเนี้ยทำยังไงอย่างไรมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็เราเรียนแลบไปเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างก็คือทุกวิชาจะมีแลบคู่ตลอดครับอย่างเช่นวิชาเซอร์เวย์ครับก็คือเซอร์เวย์ก็คือการทำให้เรามาทำงานง่ายขึ้นถ้าเราปรับระดับพื้นที่ดีการวางระบบน้ำการวางอะไรเงี้ยจะง่ายก็เหมือนการเริ่มต้นปลูกบ้านหลังนึงครับถ้าเกิดเรามีเสาที่ดีมีโครงสร้างที่ดีครับเราก็ไม่ต้องไปมัวซ่อมนู่นซ่อมนี่เยอะอะไรเงี้ยครับ
1: น้องๆที่จะมาสอบเข้าที่นี่ก็จะมี3วิธีนะคะก็คือจะเป็นวิธีแรกก็คือรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยวิธีที่2ก็จะเป็นโควต้าบุตรเกษตรแล้วก็วิธีสุดท้ายคือวิธีการแอดมิชชั่นตอนนั้นแอดเข้ามาค่ะก็เลือกสาขานี้เป็นอันดับ1เพราะว่าอยากเข้ามาเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแอดมิชชั่นมันสอบหลายวิชามากแต่ที่เน้นๆก็คือจะเป็นแกดแล้วก็แผ่น1แผ่น2ค่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดก็คือทำแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทดสอบว่าเราจะทำได้ดีไหมถ้าเราเข้าไปทำในห้องสอบจริง
0: ๆผมเข้ามาแบบรับตรงครับผมรับตรงก็คือใช้เกรดแล้วก็ใช้แกดแพดครับอ่านหนังสือหนักมากครับหนักกับพวกแกดแพดเพราะกลัวว่าแกดไทยก็กลัวจะทำไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแกดเชื่อมโยงใช้การวิเคราะห์เยอะผมคงอ่านอยู่เป็นเดือนนะผมหนึ่งเลยเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนต้องมีความพยายามก่อนสร้างปณิธานกับตัวเองว่าเราจะทำให้ได้แล้วเราก็จะทำได้เองครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรีสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truya.com
1: สนใจที่จะมาเรียนสาขานี้นะคะควรที่จะเป็นคนที่แบบว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าอดทนไหมชอบไหมเพราะว่ามันต้องลงไปทำงานจริงๆบางทีอาจจะต้องตากแดดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะมาทำงานในส่วนนี
0: ้เราเรียนอยู่กับเทคโนโลยีก็คือเราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราหยุดเทคโนโลยีก็นำลงไปแล้วเราต้องตามให้ทันครับเราเรียนเกษตรก็คือเราก็ต้องอยู่กลางแจ้งเพราะต้องมีความอดทนครับต้องสู้แดดสู้ฝนครับ
2: เด็กต้องรักการเกษตรก่อนเด็กที่อยากจะเป็นวิศวะไม่เหมาะสมที่จะเรียนเกษตรวิศวะคุณก็ต้องออกแบบอยู่ในห้องแต่ว่าเกษตรไม่ได้เราต้องลงไปในแปลงและต้องรู้ทุกจุดเพราะว่าเครื่องจักรกลตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำงานได้ทุกสภาพดินไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่ได้นะคะเครื่องจักรกลตัวเดียวนะไปทำงานในดินร่วนดินเหนียวดินทรายทำงานไม่ได้ต้องปรับ
4: ผมเองเนี่ยผมเกิดมาผมก็ชอบแกะนู่นแกะนี่ถอนนู่นถอนนี่ทำนู่นทำนี่ทำเห็นบ้างพังไปบ้างพังไปเยอะกว่าทำมาได้ทำพังไปติดชิ้นทำมา

0: ได้ดีชิ้นหนึ่งหรือทำได้เกือบดีชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบถ้าเรามีความสุขกับตรงนั้นแล้วเราทำใจได้กับการความล้มเหลวเราอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีอยากเป็นนักบริหารจัดการที่ดีก็มาเรียนที่นี่นะครับที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนคุณจะได้อยู่ในโลกที่กว้างได้ทำงานที่ตัวเองรักได้เรียนถึงตัวเองรักแล้วก็ได้ออกไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศตอนนี้
1: นานไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเกษตรกรเนี่ยเขาส่งลูกเขาไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากจนเหลือเกษตรกรอาวุโสอายุมากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาต้องการเครื่องจักรกลเกษตรเข้าไปช่วยเขาเพราะมันไม่มีแรงงานพอเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาก็เดือดร้อนกันเรื่องแรงงานเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราเหมือนกับยุบบุกเบิกเลยว่าเรียนด้านนี้แล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันนี้เราก็คิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยประเทศได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกร
2: ถ้าเราเรียนจบไปสิ่งที่เราจะช่วยสังคมได้ก็คือการพัฒนาเครื่องจักรกลพัฒนาให้การทำเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความทันสมัยแล้วก็เผยแผ่ความรู้ให้แก่เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนในปัจจุบัน
3: ความภาคภูมิใจของผมครับก็คือผมมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตท่านไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงแต่ท่านสามารถทำให้คนไทยเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยทำให้ประเทศเดินไปได้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ผมจะเดินตามรอยเท้าของพระองค์ท่านทำให้ประเทศพัฒนาไปมากขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ
0: เกษตรกรเป็นอาชีพที่ยากจนวันหนึ่งที่เราสามารถทำให้เขาร่ำรวยแล้วก็มีความสุขได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นกว่านั้นทุกวันนี้ความสุขของผมคือมองเห็นเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกลับมามีอาชีพมีพ่อแม่อยู่ลูกอยู่ด้วยกันในครอบครัวเราทำให้ครอบครัวเขาเหมือนอย่างครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้นั่นก็จะเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่สุดของชีวิตผม
4: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับเรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการเงินคู่สมรสเชื่อไหมครับมันมีตัวเลขที่แปลกมากเลยประมาณ1ใน3ของคู่สมรสที่จดทะเบียนนะครับจะจดทะเบียนหย่าทีเมื่อจดทะเบียนหย่านะครับแปลเราก็มานั่งดูกันแล้วว่าอะไรคือสาเหตุของการหย่าพบเลยนะครับว่าสาเหตุแรกที่คนหย่ากันเยอะเลยเนี่ยคือในเรื่องของปัญหาทางด้านการเงินทีเมื่อเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการหย่าเราก็มาดูนะครับว่าเราจะบริหารยังไงดีในเรื่องของการเงินเพื่อให้ชีวิตครอบครัวนะครับชีวิตคู่สมรสเป็นไปได้อย่างยั่งยืนมั่นคงอันที่หนึ่งเลยศึกษานิสัยกันก่อนแต่งเลยคำถามเลยก็คือว่าเราจะแต่งเพราะรักหรือแต่งเพราะเรื่องการเงินน้ำนับปัจจุบันนะครับถ้าเราศึกษาเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับความรักสำคัญก็จริงแต่ความสำคัญของเรื่องการเงินก็ไม่ได้น้อยกว่ากันศึกษานิสัยของคนที่จะแต่งงานด้วยว่าเขามีนิสัยยังไงบ้างอันที่สองเลยนะครับคุยกันให้เรียบร้อยกฎหมายบอกเลยนะครับสินส่วนตัวกับสินสมรสทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนแต่งงานคือทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหลังจากแต่งงานเป็นทรัพย์สินสมรสคุยกันให้เรียบร้อยอะไรคือทรัพย์สินส่วนตัวอะไรคือทรัพย์สินสมรสหนี้เหมือนกันหนี้ก่อนแต่งงานก็เป็นหนี้ส่วนตัวหนี้หลังแต่งงานก็เป็นหนี้สมรสคุยกันให้ชัดเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเจอคู่สมรสเราที่เรามีภาระหนี้สินอยู่หรือมีสถานะ

0: ทางการเงินที่ไม่มั่นคงอยู่ตัดสินใจให้ดีจะแต่งงานกับเขาไหมท่านมาที่3เลยฐานการเงินจะบริหารเงินกันยังไงบ้างเชื่อไหมครับในเมืองนอกเขามีการทำวิจัยตัวนี้เลยนะปรากฏว่าครอบครัวที่มีสุขภาพทางการเงินที่ดีที่สุดคือครอบครัวที่เปิดบัญชีร่วม
1: โอเค
0: เปิดบัญชีร่วมนะครับแล้วเวลาจะใช้จ่ายเงินจากบัญชีนี้จะต้องมีการคุยกันมีการตัดสินร่วมกันทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเงินที่เราจะบริหารเนี่ยนะครับจะใช้จ่ายแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนกับต้องผ่านการคัดกรองผ่านการวิเคราะห์ไปเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเป็นหนี้หรือมีฐานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงเนี่ยโอกาสจะเกิดขึ้นน้อยมาถัดมาเลยนะครับก็คือในเรื่องของตัวการตัดสินใจทางด้านการเงินใช่ไหมครับคนที่มีอิทธิพลมากๆเลยในเรื่องของการตัดสินใจทางด้านการเงินเลยนะคือแม่คือผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเพศที่เขาเรียกว่ามีความซีเรียสหรือกังวลกับอนาคตค่อนข้างเยอะส่วนผู้ชายหรือพ่อนะครับจะเป็นคนที่ตัดสินใจโดยที่มีแม่เป็นคนสนับสนุนเพราะฉะนั้นถ้าเรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการบริหารเงินเลยคือสามีภรรยาคุยกันเลยจะตัดสินใจเรื่องเงินหาพ่อต้องเป็นเขาเรียกอะไรมติเอกฉันท์ระหว่างคนที่เป็นพ่อและคนที่เป็นแม่การทำอย่างนี้นะครับทำให้การใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นเรื่องของการวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตเนี่ยจะเป็นไปอย่างรอบคอบและระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะใช้วิธีไหนแต่ละวิธีมีประโยชน์ต่างกันแต่วิธีที่ทำให้เราสามารถมีเงินเก็บได้ดีก็คือใช้บัญชีร่วมนะครับใช้เรื่องไหนตัดสินใจร่วมกันจะช่วยทำให้เก็บเงินอยู่ครับ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับตำนานของแม่ครัวหัวป่าที่ตำบลหัวป่าจังหวัดสิงห์บุรีกันครับว่ากันว่าที่นี่คือตำนานของความอร่อยในการปรุงอาหารเลยล่ะครับและจะพาไปล้วงสูตรตำรับอาหารจากลูกหลานของตระกูลแม่ครัวหัวป่ากันถึง5จานบอกเลยครับว่าวันนี้มีแต่คำว่าอร่อยอร่อยแล้วก็อร่อยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับแม่ตุ๊กลูกหลานของแม่ครัวหัวป่าเรานัดกันไว้ที่วัดพรมเทพาวาสหรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดฉลอนซึ่งมีประวัติศาสตร์ของแม่ครัวหัวป่าอยู่ครับก่อนจะไปรู้จักกับอาหารของแม่ครัวหัวป่าถ้ามาที่นี
1: ่ค่ะ
0: ต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับ
1: ค่ะมีอยู่หลายที่เลย
0: อันนี้คืออะไรครับที่คุณแม่เพิ่งออกมาเมื่อก
1: ี้อันนี้คือวิหารพระนอนค่ะ
0: พระนอนที่นี่เห็นเขาบอกว่าไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนที่อื่นเป็นปางสายญาตินี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่ปางที่ปราบอรินทราหูนะคะซึ่งถ้าเป็นพระนอนทั่วไปเท้าท่านจะเสมอกัน
0: เสมอกัน
1: แต่ที่นี่ไม่ใช่เป็นปางที่เหมือนกับเป็นปางสายญาติจริงๆคือหมายความว่า
0: พักผ่อนสบายสบายเป็นอิริยาบถที่เรียกว่าสบายสบาย
1: หลังจากตรัสรู้แล้วซึ่งจะมีไม่กี่องค์ในประเทศไทย
0: ซึ่งใครมาไหว้เขาก็จะมองแบบขอซึ่งแบบความสบายใจความสงบร่มเย็นอะไรพวกนี้นะครับผม
1: พระศรีมหาโพธินะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จมาในวันที่7สิงหาคมปีพุทธศักราช2449ท่านบันทึกไว้ในเสด็จประพาสต้นว่าต้นโพกิ่งตอนวัดนิเวศใหญ่โตงามดีมากแต่เอียงไปข้างหนึ่งเพราะหลบต้นมะม่วง
0: แล้วต้นมะม่วงไปไหนล่ะคร
1: ับ ก็ไปหมดแล้ว
0: เก่าแก่มากเก่าแก่จนต้นมะม่วงได้ตายไปแล้วแต่ว่าต้นโพต้นนี้ยังอยู
1: ่ค่ะ
0: อนุสาวรีย์ข้างหลังของเรานี้คืออนุสาวรีย์ของใครครับผม
1: อดีตท่านเป็นเจ้าเมืองพรหมบุรีท่านชื่อฟักค่ะ
0: ผมเรียกท่านฟักได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ท่านฟักนะครับก็คือเจ้าเมืองในสมัยที่รัชกาลที่5เสด็จมาตอนนั้น
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ก็คือเป็นคนที่จัดเตรียมทีมแม่ครัวหัวป่าในตอนนั้นใช่ไหมครับ
1: เป็นลูกสาวของท่าน
0: ที่จัดทีมลูกสาวของท่านเลยคือแม่ครัวหัวป่า
1: ใช่ค่ะคุณหญิงโหมดเป็นบุตรีของท่านที่จัดเตรียมแม่ครัวหัวป่าเพื่อทำอาหาร
0: เข้ามาในพิพิธภัณฑ์แล้วครับคุณแม
1: ่ค่ะ
0: โซนแรก
1: ค่ะ
0: ภูมิพรหมบุรี
1: ค่ะอันห้องนี้ก็จะพูดถึงว่าประวัติศาสตร์ของเมืองพรหมบุรีทั้งหมดก่อนที่เราจะรวมเป็นเมืองสิงห์บุรีพูดถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของเมืองพรหมบุรีห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จประพาสต้นสิงห์บุรีท่านบันทึกภาพด้วยพระองค์เองนะคะทรงถ่ายภาพ
0: อ๋ออันนี้คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นลายพระหัตถ์ของท่านเองเลยนะคะ
0: แล้วทำไมถึงกลายเป็นชื่อแม่ครัวหัวป่าล่ะครับ
1: เป็นชื่อพระราชทานพอท่านได้ทานน้ำของรสชาติของแม่ครัวหัวป่าเนี่ยทรงขอพระราชหฤทัยว่าแม่ครัวที่นี่ปรุงอาหารอร่อยก็พระราชทานชื่อแม่ครัวชุดนั้นว่าแม่ครัวหัวป่าปรุงอาหารอร่อย
0: คือมีบันทึกไว้หมดเลยว่ามีใครบ้างที่เป็นแม่ครัวป่าในยุคนั้นเขาบอกว่าโด่งดังถึงขนาดที่แบบว่าถูกเชิญเข้าไปทำอาหารในวังด้วย
1: เวลากลับจากกำแพงเพชรท่านก็มารับแม่ครัวบางส่วนเข้าไปทำอาหารข้าวหวานทำเครื่องต้นสอนให้คนในวังได้ทำอาหารชุดแม่ครัวหัวป่านี้ด้วย
0: แล้วก็มาถึงรุ่นที่เป็นทายาทล้วนๆ
1: ใช่ค่ะเป็นทายาทที่ทำอาหารแต่ละประเภทที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
0: วันนี้ผมจะเจอท่านใดบ้างเนี่ยนี่เลย
1: แม่สีแม่ตุ๊กแม่ตุ๊กค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้ผมจะเจอแม่สี
1: แล้วก็ป้าแอ๋ว
0: นะค
1: ะแล้วก็พี่นึกนี่แหละค่ะพี่แวว
0: ซึ่งหลายๆท่านในนี้ก็จะเป็นทายาทของแม่ครัวหัวป่า
1: ใช่ถูกต้องใกล้ชิดเลย
0: เดี๋ยวเราไปตามหาทายาทของแม่ครัวหัวป่าตัวจริงกันดีกว่าครับกับต้นตำรับอาหารโบราณทั้ง5จานที่เคยทำถวายรัชกาลที่5กันมาแล้วครับงานนี้แม่ติ๊กเลยเก็บใบทองหลางให้ผมเอาไปกินกับอาหารจานแรกของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เลยใช่ไหมเขาบอกว่าให้ไปเก็บใบทองหลางมากินกับปลาแหนมคุณยายชื่ออะไรครับ
2: นางอุดรอินทพันธ์ไง
0: คุณยายอุดร
2: จ้า
0: ผมเนี่ยเคยมาชิมปลาแหนมที่นี่แล้วผมจะบอกเลยว่าปลาแหนมที่นี่ไม่เหมือนปลาแหนมที่อื่นปลาแหนมที่นี่ไม่มีปลา
2: ไม่มีปลา
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงมันจะมีมะพร้าวขูดแล้วก็มีอันนี้เป็นข้าวคั่วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: เอาน้ำกระเทียมดองไปคั้นกะทิกับมะขามเปียก
2: มะขามเปียก
0: มันเป็นกะทิแบบไหนเนี่ย
2: แล้วข่านี่ตำให้ละเอียดแต่นี้
0: เอาข่าดิบตำละเอียดไปใส่กับข้าวคั่ว
2: ค่ะแต่อย่างนี้เลยหยิบแต่มะขามออก
0: แล้วก็เอาน้ำตาลปี๊บมาคั่วกับเครื่องที่เราผสมไว้ใช่ไหมครับแม่
2: ใช่ค่ะ
0: คั่วก็คือคุกวัตถุดิบหลักอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกระเทียมดองใช่ไหมแม
2: ่ถั่วอีจงนี
0: ่ถั่วลิสงด้วยนี่นี่ถั่วลิสงถ้าไม่มี
2: โน่นต้องอยู่ในหม้อหน่อยอีก
0: อ๋อมีอีกเดี๋ยวเอาไม่อีก
2: ไอ้ที่มันนี
3: ่เอาถั่วมาอีก
0: เอาถั่วมาให้แม่หน่อย
2: ที่มันแคบไป
0: มาแล้วถั่วมาแล้วถั่วมาแล้วทางนี้ก็กำลังทำทางนู้นก็กำลังเตรียมระวังกระต่ายบาดขานะพี่โอ้โหนี่แม่ต้องคั่วเองเลย
2: คั่วเองปุ่นปั่นเอง
0: แล้วแม่ไปเรียนสูตรนี้มาจากใครอ
2: ่
0: ะ
2: แม่ทำมา
0: แสดงว่าแต่ก่อนคุณแม่ก็ทำปลาแหนมขายเหรอ
2: เวลาแม่ทำเราก็มาดูก็มาช่วย
0: เอามาผมบังแดดใช่ไหมแม่เนื้อนี่มันร้อน
2: เออกระมังยังกว้างหน่อย
0: อ
2: ๋
0: อม
2: ัน
0: เล็กไปเอาสนุกดีคุณผู้ชมเวลาทำอาหารกันเยอะๆเน
2: า
0: ะ
2: ฉันต้องขูดมะพร้าวใส่อีกเนี่ย
0: เวลาทำบุญเขาก็จะมาทำกันเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมเอาแม่จะขึ้นกระต่ายแล้วคุณผู้ชมแม่จะขึ้นกระต่ายเดี๋ยวผมจะใส่กระต่ายให้กระต่ายให
2: ้ขูดมะพร้าวอีกมะพร้าวยกถุงมาเลย
0: ขึ้นตายก่อนแม่ขึ้นตายมาม
3: าหนูมาช่วยเขา
0: เดี๋ยวผมไปช่วยเขาก่อนแม่ทันแม่ครูหัวป่าไหม
2: ทัน
0: ท่านไหน
4: เอียวอิ่ม
0: เป็นหนึ่งในทีมแม่ครูหัวป่าที่เคยรับเสด็จราชการที่5เลยเหรอว้าวตัวจริงตัวจริง
2: ไหนแล้วมะนาวอ่ะแหววไปเอามะนาวไปไหน
0: มะนาวแม่เอามะนาวไปเอามะนาวก่อนเลย
2: เกลือป่นค่ะซื้อมายัง
3: เกลือป่นซื้อมายังน้องเอ้ยเกลือป่น
2: มีไหม
0: เกลือเดี๋ยวได้เอาอะไรเกลือป่นด้วยเหรอ
2: เกลือป่นด้วย
0: อ่ะนี่วันนี้เชฟใหญ่มาคุณผู้ชมผมต้องรีบทำงานหน่อยมะนาวมาแล้วครับแม่
3: ทำอาหารเหรอแม่เหรอ
0: กระบี่บีบไม่ทันใจไม่ทันใจออกไปเชฟออกไปเป็นไงยังไม่ลงจากกระต่ายเลยคิดดูยังไม่ลงจากกระต่ายเลยบีบแล้วมาอีกแล้วมะพร้าวแม่อีกไหมมะพร้าวมีคนขูดมาให้เอาไหม
2: เออเดี๋ยวใจอีกมะพร้าวอ่ะ
0: จะบอกว่าแม่อาจจะเปิดแมสบ่อยหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคุณยายหายใจไม่ค่อยสะดวกเอามะพร้าวโรยอีก
2: มะพร้าวโรยบน
0: ปกติเวลาผมกินปลาแหนมมันก็จะมีไส้กรอกกับปลาแหนม
2: คนละอย่าง
0: คือคนละอันกันนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นปลาแหนมสูตรโบราณแบบแม่ครัวหัวป่า
2: แม่ครัวหัวป่า
5: หลังจากโรยหน้าด้วยพริกหอมและเปลือกมะนาวก็จะนำมากินคู่กับใบทองหลางครับ

0: อร่อยอ่ะตอนที่เข้าปากไปนะมันเหมือนกินแม่งคำมากเลยครับแม่แต่พอเคี้ยวไปข้างในมันหอมมันนุ่มมันละมุนมันละลายในปากแล้วมันมีรสครบหมดเลยมันไม่ได้คล้ายกับปลาแหนมที่เราเคยกินเลยนะแค่มันชื่อเหมือนกันอันนี้มันหอมอร่อยมันละมุนมันแบบมีเผ็ดจากพริกมีร้อนจากหอมแดงมีความเปรี้ยวจากเปลือกมะนาว
1: ใบจังหลางมัน
0: โอ้ย
2: อร่อยแล้วอย่าย้ำลูก
0: ย้ำแล้ว
1: พอแล้วได้เก็บไปล้าง
0: อันนี้แค่อันเดียวเดี๋ยวยังไม่หมดเดี๋ยวผมขอจะบอกว่าขอขอบคุณแต่ก็คงยังไม่แยกกันหรอกเพราะผมจะไปหาใครนะไปแยกที่เรียกบ่อยๆแหละใครนะแหววแหววเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไปหาแม่แหววทางนู้นก่อนวันนี้ขอบคุณคุณยายมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปหาแม่แหววกันตรงนู้นโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ผมมาตามหาแม่แหววเลยเนี่ยคนไหนเนี่ยแม่แหววอยากรู้เลยโอ้โหทำไมคุณยายก็ถึงรอบชอบเรียกหาแม่แหววจังอะครับ
3: ไม่ป้าเขาติดปาก
0: ป้าเขาติดปากคนอื่นก็ไม่เรียกเขาเรียกแต่เราเนาะอย่างแม่แหววนี่เป็นทายาทของใครนะครับ
3: ของยายเกี้ยงค่ะ
0: อ
3: ัน
0: นี้แม่สีถูกไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: แม่สีเป็นทายาทใครนะครับ
3: อ่ำแดงสินค่ะ
0: ที่กำลังเตรียมกันอยู่นี่เป็นอาหารชื่อว่าอะไรครับ
3: ปลางบค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าปลาปิ้ง
0: และที่กำลังตำอยู่อันนี้เป็นอะไรครับ
3: คือน้ำพริกแกงค่ะใส่มะพร้าวเลยนะคะ
0: เดี๋ยวโคกมันไม่เล็กไปหรอแม
3: ่ก็น่า
0: เ
3: ดี๋ยวเราเอา
0: เอาโคกเอาหม้อมาหม้อมาดีกว่าหม้อนี้หม้อนี้ไหมแม่หม้อนี
3: ้มันก็จะใช้ตักตำไม่ได้อะจีน
0: เอาโคกใหญ่เรามีโคกใหญ่แม่เดี๋ยวผมไปเอาให้เดี๋ยวเราแบบสนใจทำอาหารพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่ามันเป็นปกติของบ้านเราเลยทุกคนทำเอง
3: มีงานแล้วก็มาช่วยกันทำอะไรอย่างเงี
0: ้ยแล้วมันก็จะถูกถ่ายทอดออกมาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าแบบวันนี้ฉันจะมาเรียนทำอะไรนี้เปล่า
3: ใช่ค่ะ
0: คือแม่เราก็สอนเรายายเราก็สอนแม่มาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อแล้วมันก็สืบทอดกันมาไปเรื่อยๆงั้นแปลว่าถ้าไม่มีพวกแม่ๆในวันนี้ทำต่ออาหารอันนี้จะสูญหายไปเหรอครับ
3: จะมีเด็กนักเรียนนะคะเมื่อก่อนพี่ตุ๊กเขาจะสอน
0: อ๋อตอนนี้มีเด็กนักเรียนมาเรียนแล้ว
3: แต่เดี๋ยวนี้แม่พ่อครัวหัวป่าน้อยกับแม่ครัวหัวป่าน้อยซึ่งได้ไปแข่ง
0: โอ้ไปแข่งขันเลยเหรอ
3: จ้ะ
0: ไปทำเอาอาหารแม่ครัวหัวป่าไปแข่ง
3: ใช่ค่ะ
0: ได้ที่เท่าไหร
3: ่ได้ที่เท่าไหร่คุณป้าตุ๊ก
0: ชนะเลิศมีเสียงแว่วๆมาบอกว่าชนะเลิศคุณผู้ชมก็ในนี้ก็จะมีพริกแกงมะพร้าวขูดเนื้อปลาแล้วก็หมูสับลวกเอาอะไรเพิ่มครับอะไรเพิ่มแม่
3: เดี๋ยวเอาปลา
0: ปลาอยู่ไหนแม่แมวนั่งแม่แมวนั่งปลาอยู่ไหนเริ่มเหนื่อยแล้วมันไม่ใช่เนื้อปลาธรรมดาอันนี้มันไปทำอะไรมาบอกหน่อย
3: สับใส่เครื่องมันด้วยค่ะมีกระชายมีหัวหอมมีตะไคร้มีข่าค่ะ
0: สุกแล้วหรือดิบ
3: สุกค่ะ
0: อ๋อคือสับแล้วไปผัดมานะน้องคุณผู้ชม
3: เดี๋ยวขอใส่ไข่ด้วยนะคะ
0: ใส่ไข่ต้องเป็นไข่เป็ดด้วยอันนั้นเป็นใบ
3: ใช่ใบยอก
0: ับใบข่าใบยอเนี่ยเคยกินในห่อหมกใบข่าเนี่ยไม่เคยกินเคยกินแต่ข่าอ่อนปกติใบข่าเราไปทำอะไรไหมไม่เคยเนาะ
3: ไม่เคย
0: มีไหมโรยหน้าด้วยกระเทียมซอยพริกซอยและใบมะกรูดซอยครับใบข่ามันชิมดิบได้ไหมแม
3: ่ได้เนี่ยมันเป็นสมุนไพร
0: ลองชิมหน่อยมันเป็นยังไง

0: ชาลิ้นเลยอ่ะโหเมื่อกี้ชิมใบขาไปไม่ได้ดูเลยแต่มันชาลิ้นมากเลยอ่ะแต่เดี๋ยวสุกแล้วมันจะชาน้อยลงใช่ไหม
1: ไม่ชาเลยค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกหรือยังอ่ะ
1: เราก็ดูจากใบตองนี่แหละค่ะ
0: ก็คือให้มันกิมเกรียมเยอะ
1: ๆค่ะ
0: แม่สีครับแล้วแม่แหววไปไหนครับอย่าบอกว่าคุณยายเขาเรียกไปอีกแล้วสงสัยคุณยายจะเรียกอีกแล้วหายไป
1: รายการหนึ่งค่ะ
0: ออกไปอีกไปเตรียมอีกอาหารอีกจานหนึ่งโอ้ยหอมอ่ะกลิ่นมันไม่เหมือนห่อหมกนะแม่มัน
1: ใช่เขาจะหอมมะพร้าว
0: หอมมะพร้าวหอมมะกรูดหอมข่า
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ยังไม่กินเลยนะคุณผู้ชมแค่เปิดอ่ะแล้วก็หอมใบตองด้วยอ่ะผมเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มากคุณผู้ชมเฮ้ยกินแล้วตื่นเต้นอ่ะคือปกติเวลาเรากินห่อหมกมันจะนิ่มแต่อันนี้มันเป็นแบบเนื้อมะพร้าวแบบกรุบๆเคี้ยวไปแล้วมันแล้วมันมีรสแบบห่อหมกอ่ะ
1: มันจะหอมใบยอไงคะ
0: ใช่ครับผมที่เด็ดคือว่ามันออกเปรี้ยวนิดๆจากมะขามเปียกซึ่งโดยปกติห่อหมกมันจะไม่มีรสนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยอร่อยแม่อันนี้อร่อยเลยอ่ะต่อไปเป็นอะไรครับเนี่ย
1: ต้มปลาหัวตาล
0: แม่แหววกลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้วค่ะ
0: หัวตาลมันคืออะไรครับคุณแม่ช่วยอธิบายนิดนึง
1: มันเป็นลูกตาลลูกอ่อนๆแล้วเรามาป่าตรงหัวออก
0: แต่ปัจจุบันนี้มันหายาก
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น
1: หน่อไม้ค่ะ
0: หน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้อะไรครับ
1: หน่อไม้ลืมแล้ง
0: อ่ะเริ่มเลยครับแม่อันดับแรก
1: ใส่ผิวมะกรูดเลยค่ะ
0: ตามด้วยข่าตะไคร้กระชายกระเทียมหอมแดงปลาทูตำไม่เข้ากันเลยครับตำเนื้อปลาทูจนละเอียดแล้วใส่อะไรต่อครับ
2: น้ำปลาค
0: ่
2: ะ
0: ใส่น้ำปลาลงไปเลยทางนู้นก็เป็นหม้อในหม้อมีอะไรอยู่ครับแม่สี
2: น้ำกะทิค่ะ
0: กะทิเป็นหัวหรือหางครับ
2: หางค่ะ
0: ปกติทำแกงเขาก็ต้องใส่หัวกะทิกันก่อนแต่สูตรของแม่ครัวป่าเขาหางก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกัน
2: หางก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหางไม่สุกค่ะ
0: ถ้าเกิดไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยเราอยากกินอย่างเงี้ย
3: เราก็ทำ
0: เราก็ทำกันเองคือเราก็สนิทกันวันนี้อยากกินอะไรก็มาช่วยกันอย่างเงี้ยเหรอ
3: ค่ะ
0: อย่างวันไหนอยากกินปลาแหนม
3: ปลาแหนมเหรอคะ
0: ก็ไปบอกคุณยายทำให้กินหน่อย
2: ขอใส่หมูเลยนะคะใส่หน่อไม้นะ
0: แล้วทำไมถึงไม่ใช้หัวกะทิล่ะแม่สีทำไมใช้แต่หาง
3: เราใช้เราราด
0: อ๋อเอาหัวราดหน้ามันจะอร่อยกว่าเพราะว่าถ้าเอาหัวไปต้มนานๆมันจะแตกมันใช่ไหมเราไม่เอามันเนาะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาจากนั้นเติมหัวกะทิลงไปเลยครับปิดท้ายด้วยใบมะกรูดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับหวานนำมันหวานหน่อไม้หวานกะทิแต่ผมว่าที่เด็ดคือว่าคิดว่าถ้าเป็นหัวตาลมันก็จะคล้ายๆกับหน่อไม้ถ้าเดานะความกรุบกรอบของมันความข้นความอะไรมันมาเกิดจากเครื่องล้วนๆเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดจะทำจริงๆต้องแบบต้องถึงเครื่องเลยนะผมถือว่าแกงถ้วยนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างนึงของที่นี่นะที่กินมาแล้วก็มีความรู้สึกเลยว่าไม่เคยกินรสชาติแบบนี้ที่ไหนไม่เคยกินอาหารลักษณะนี้ที่ไหนเลยต้องบอกว่าอันนี้คือที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยคุณผู้ชมต้องลองมาชิมกันก็ต้องขอขอบคุณคนที่ทำให้ชิมก่อนนะครับขอบคุณครับและอีกหนึ่งจานที่เรากำลังจะได้ชิมกันนั้นนะครับเป็นแกงโบราณที่หากินได้ยากจะมีให้กินเฉพาะช่วงเทศกาลหรืองานมงคลเท่านั้นวันนี้แม่สีเลยไปคว้าตัวแม่ครัวประจำวัดฉลอนมาช่วยเราทำกันครับ จะมาทำอะไรครับผมวันนี
2: ้แกงบวนค่ะ
0: แกงบวนนะครับอันดับแรกเริ่มจาก
2: ตำใบไม้ค่ะ
0: แปลกเลยอันนี้มาก็แปลกเลยใบอะไรบ้างครับ
2: อันนี้ใบมะตูมค่ะและอันนี้ใบยะนางค่ะอันนี้ใบขี้เหล็กค่ะ
0: เอาทุกอย่างนี้มาตำหมดเลยคั้นน้ำเหรอครับแม
2: ่ใช่ค่ะ
0: แล้วมาใส่ในแกงจะลดกลิ่นคาวได้แล้วก็กรองนะครับใช่ไหมครับแม่กรอง
2: ใช่ค่ะ
0: เรามาดูเครื่องแกงของแกงบวนกันต้องเอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม
2: ่ไปคั่วค่ะ
0: อันดับแรกมีกระชายมีกระเทียม
2: หัวหอม
4: แล้วก็มีผิวมะกรูด
0: ก็มีข่าด้วยข่าก็เอาไปคั่ว
4: แล้วก็ตะไคร้
0: แกงกับน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปเลยครับผมหลังจากนั้นตามด้วย
2: เดี๋ยวเราใส่เครื่องนี้ไว้เลย
0: เอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม่สี
2: ไปลวกก่อนค่ะมีปอดมีกระเพาะมีเนื้อมีตับมีไส
0: ้หลังจากที่ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปแล้วนะครับให้เคี่ยวต่อ 4-5 ชั่วโมงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาปิดท้ายด้วยใบมะกรูดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอ สูตรพวกเครื่องเทศที่เขาคิดเนี่ยมันน่าจะมีบางอย่างที่มันทำให้ตัวเครื่องในนุ่มขึ้นด้วยอาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณใช่ไหมแม่ใต้แบบละลายเลยอ่ะแล้วหอม
1: ใช่
0: ออกหวานนำนิดๆกลิ่นคาวนี่ไม่ต้องพูดใครบอกไม่กินเครื่องในเพราะเหม็นมากินอันนี้ถ้าเหม็นนะให้เอาไปคืนแม่สีเลย ไม่มีคุณผู้ชมรับรองเลยสุดยอดสวัสดีครับคุณแม่ครับผมแม่เฉลียงแม่เฉลียงนี่เป็นทายาทของแม่ครูโหป่าท่านใดครับ
1: คือแม่บางพรหมยนต์จ้ะ
0: แม่บางพรหมยนต์อันนั้นเป็นรุ่นคุณแม่หรือรุ่นคุณยายแม่เฉลียง
1: รุ่นคุณแม่จ้ะ
0: วันนี้จะทำอะไรให้เราชิมครับ
1: ขนมขี้หนูจ้ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับผมเคยได้ยินว่าที่นี่เขามีอีกชื่อหนึ่ง
1: ขนมละอองฟ้าจ้ะ
0: ขนมละอองฟ้าอ๋อ
1: แป้งข้าวเจ้าจ้ะแล้วก็ไข่แดงเอาน้ำใส่
0: ผมเห็นแม่ใส่แบบแม่ไม่ตวงเลยคือแม่แบบความเคยชินอย่างเดียวมันจะมี2สีชมพูกับสีเขียว
1: ใช่ชมพูก็สีกุหลาบ
0: แล้วถ้าเป็นสีเขียวอะ
1: ใบเตยจ้ะ
0: อาสยามอ้าวเงียบเลย ต้องนวดนานขนาดไหนผมนึกภาพไม่ออก
1: นวดได้มันเข้ากันเท่านั้นเอง
0: ขนมขุยหนูหรือขนมขี้หนูหรือละอองฟ้าเนี่ยถ้าเป็นสูตรของแม่ครูหัวป่านี่จะไม่เหมือนแต่ที่อื่น
1: ใช่ของเราละเอียดอ่อนนุ่ม
0: นั่นที่ความละเอียดอ่อนนุ่มโดนแป้งได้ที่แล้วก็มาถูในอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะแม่เครื่องมือตัวนี้
1: ตะแกรงตะแกรงลวด
0: ปกติเขาเอาไปทำอะไรนะเนี่ย
1: ก็ไปมุ้งลวดทั่วๆไป
0: อ๋อนี่แม่เอามาจากบ้านใครอ่ะ
1: นี่ทำไว้ไง
0: โอ้ไม่ได้ไปเอาบ้านเขามานะนี่ยุงเข้ายุงกัดเขาเลยนะคืนนี้ถ้าเราไปเอามาเนี่ย
1: คร
0: ับ ก็พอแป้งมาฝนให้มันเป็นผงๆเหมือนขี้หนูนั่นแหละอันนี้ผ้าขาวบางปิดลงไปเลยครับ
1: จ้
0: าเสร็จแล้วก็ไปนึ่ง
1: ไปนึ่งนึ่งประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง
0: อันนี้เราจะมาทำสีกันใช่ไหมครับแม่อย่างสีเขียวก็ใบเตย
1: ใบเตยจ้ะ
0: นะครับเดี๋ยวให้แม่สาธิตให้ดูสักสีหนึ่ง
1: ใบเตยตำ
0: เอาใบเตยมาตำครับตำเสร็จแล้วก็มากรองนะครับเอาแต่น้ำเลยเนาะแม่เนาะอันนี้พอนึ่งเสร็จแล้ว
1: นึ่งเสร็จแล้วก็ผสมสีน้ำเชื่อม
0: อ๋อนี่น้ำเชื่อม
1: ใช่
0: น้ำเชื่อมรอยดอกมะลิ
1: ใช
0: ่ต้องผสมสีตอนร้อนๆนะครับได้เลยคร
1: ับ ใช่ใช่
0: อันนี้แล้วก็ใส่ถ้วยได้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่
0: จัดเลยครับแม่ขอชิมหน่อย

0: จะบอกว่าหวานอ่อนๆแล้วความอร่อยของมันคือในมะพร้าวเนี่ยแม่แบบใส่เกลือไปเล็กน้อยเนาะแล้วไปนึ่งมะพร้าวมันออกเค็มๆแล้วมันมาตัดกับรสหวานอ่อนๆของขนมละอองฟ้าหรือขนมขี้หนูแล้วก็หอมใบเตยแล้วขนมขี้หนูอ่ะมันแบบมันเนียนๆละลายในปากอ่ะมันแบบนุ่มๆเข้ากันมากเลยแม่อร่อยมะลิกับใบเตยหอมๆหวานๆในขนมละอองฟ้าตัดกับมะพร้าวที่เค็มอ่อนๆมันๆ นะต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยครับบอกเลยว่าขนมขี้หนูเนี่ยผมชอบกินมากแล้วก็ไม่ได้กินมาเป็น10ปีแล้วครับผู้ชมอร่อยจริงครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ถึงตาผมโชว์ฝีมือบ้างแล้วครับบอกเลยว่าอาหารจานนี้เป็นไอเดียที่ได้มาจากแกงบัวล้วนๆเลยล่ะครับ
0: พอเห็นเครื่องในปุ๊บแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีวันนี้มีแต่แกงหลากหลายขอทำเป็นผัดบ้างผู้ชมโดยที่จะเอาสมุนไพรที่มีในแกงบัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะไคร้เป็นข่าเป็นมะกรูดเนี่ยครับผมเอาลงมาทำเป็นลักษณะแบบผัดนะคล้ายๆกับผัดพริกเกลือแต่ว่ามีรสชาติของสมุนไพรด้วยอันดับแรกเรามาเริ่มที่ตะไคร้กันก่อนเลยผู้ชมตัดตะไคร้ให้เป็นท่อนท่อนละประมาณ1นิ้วแบบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาลงไปตำแล้วเดี๋ยวตะไคร้จะออกมาเป็นเส้นสวยงามนะครับเหมือนที่เขาเอาไปทอดกินกันเลยคุณผู้ชมง่ายๆแค่นี้แล้วก็เอาข่านะครับมาซอยบางๆนะครับคุณผู้ชมเราจะได้กินสมุนไพรเข้าไปด้วยได้เลยครับหลังจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันท่วมๆแบบนี้เลยครับนำมาทอดนะครับมันจะทำให้น้ำมันหอมมากขึ้นแล้วจริงๆแล้วทำให้กินได้ง่ายขึ้นเพราะหลายๆคนไม่ค่อยกินสมุนไพรลองเลยทอดกรอบแล้วอร่อยครับคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยนี่เลยตะไคร้ที่เราโขกไว้คุณผู้ชมดูง่ายๆนะครับพอเริ่มหมดฟองแปลว่าน้ำในตะไคร้เริ่มหายไปแล้วแปลว่าตะไคร้ก็จะเริ่มกรอบนะครับแล้วก็ต่อด้วยทอดใบมะกรูดนะครับผมเอาไว้โรยหน้าสวยๆกลิ่นหอมๆนะครับใบมะกรูดลงไปแป๊บเดียวกรอบเลยนะครับผมแล้วก็เอาเครื่องในที่เราต้มจนเปื่อยแล้วนะครับลงไปคลุกกับแป้งชุบทอดทั่วไปเลยครับผมเอาเครื่องในมาร้อนแป้งออกนิดนึงเราไม่เอาแป้งเยอะเอาละแล้วก็เดี๋ยวเรานำลงไปทอดได้เลยครับคุณผู้ชมในน้ำมันร้อนๆเลยครับนำมาทอดแป๊บเดียวนะครับแค่พอให้ผิวด้านนอกกรอบนะครับเพราะว่าข้างในนั้นสุกและนุ่มอยู่แล้วครับผมเสด็จน้ำมันสักนิดนึงแล้วก็มาเตรียมไว้กับสมุนไพรเลยครับซอยต้นหอมเตรียมไว้นะครับผมหลังจากนั้นก็มีพริกชี้ฟ้าเหลืองอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมอันนี้ผมเอา

0: มาเพื่อเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเราเฉยๆครับในนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีพริกขี้หนูแดงนะครับให้รสเผ็ดนะครับพริกขี้หนูเขียวให้กลิ่นหอมแต่เผ็ดน้อยกว่าและก็พริกชี้ฟ้าเหลืองเอาไว้แต่งสีสวยๆรสชาติเผ็ดน้อยแต่มีกลิ่นหอมเหมือนกันครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนสักนิดนึงผมใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกทั้ง3สีนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยเครื่องในที่เราทอดไว้แล้วนะครับผัดให้เข้ากับเครื่องต่างๆเลยนะครับผมแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับประมาณสัก1ช้อนชาก็พอไม่ต้องเยอะครับและน้ำตาลจริงๆแล้วไม่ได้ออกหวานนะคุณผู้ชมน้ำตาลเพื่อตัดรสชาติเฉยๆเพราะฉะนั้นน้ำตาลใส่น้อยกว่าเกลืออีกครึ่งนึงคุณผู้ชมเสร็จแล้วอันนี้คือลักษณะของผัดพริกเกลือแล้วแต่ว่าผมเพิ่มความพิเศษโดยได้ไอเดียมาจากแกงบวชของแม่ก็คือว่าผมก็เลยเอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่ทอดไว้ลงมาคลุกเคล้าลงไปด้วยนะครับผัดด้วยไฟแรงๆแป๊บเดียวแบบนี้ปิดท้ายด้วยโรยด้วยต้นหอมนะครับ
1: อันนี้ลูกใส่อะไรบ้าง
0: อันนี้ผม
1: เครื่องในของคุณแม่ที่มีอยู่
0: ใช่แล้วก็ผมก็เอาไม่เปื่อยแล้วก็เอามาทอดแล้วมาผัดแบบอารมณ์แบบผัดพริกเกลือแล้วผมก็เพิ่มสมุนไพรลงไปอีกลองชิมเดียวครับแม
1: ่ถึงรสชาติมีความเผ็ดประแลมด้วยเค็มเกลือนิดๆส่วนที่มันเป็นเครื่องในเนี่ยมันก็จะกรุบกรุบ
0: ปกติเครื่องในที่เราเจอกันมันจะมาในรูปแบบต้มๆแต่นานๆจะได้กินเครื่องในในอารมณ์ที่แบบทอดๆแล้วก็แบบถึงเครื่องอร่อยแบบนี้สักทีนึงกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได้แม่ตุ๊กเอาอะไรมาฝากผมอีกถ้วยนึงไม่รู้อันนี้คืออะไรครับ
1: อันนี้ถ้าชาวบ้านทั่วไปก็จะเรียกว่าข้าวตอกน้ำกะทิเสิร์ฟในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส
0: เป็นสูตรของแม่ครัวหัวป่าไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ในนี้มันไม่ได้มีแต่ข้าวตอกนะมันมีอะไรบ้าง
1: ใช่ถูกต้องมันมีไข่กบ
0: ไข่กบแล้วนกปล่อยคือลอดช่อง
1: ลอดช่อง
0: นางลอย
1: นางลอย
0: ก็คือข้าวตอก
1: ข้าวตอก
0: เพราะมันลอยอยู่ข้างบน
1: ใช่ใช่ลงไปข้างล่าง
0: เป็นข้าวเหนียวดำเขาเรียกอะไร
1: ข้าวเหนียวดำเรียกไอ้ตื้อไข่กบนกปล่อยนางลอยไอ้ตื้อ
0: กะทิหอมมาก
1: หอมก็จะอบด้วยควันเทียนก็จะมีความหอม
0: กินอันนี้เผ็ดๆร้อนๆมาอันนี
1: ้ใช่ใช
0: ่โอ้โหเข้าเลยตอนแรกกินเข้าไปในปากเนี่ยน้ำกะทิควันเทียนมันหอมมากแต่พอเคี้ยวไปคุณผู้ชมข้าวตอกอ่ะมันกรอบแล้วก็ลอดช่องอ่ะมันนุ่มๆลื่นๆแล้วก็ตัวข้าวเหนียวดำมันหนึบแล้วกัดไปเจอเม็ดแมงลักมันมีกรุบกรุบ
1: นิด
0: คือมันเป็นแบบมันครบรสเลย
1: มันละมุนข้างใน
0: ใน
1: เวลาเรา
0: แล้วเวลาเรากินแบบมันเป็นขนมง่ายๆแต่ว่ามันมีแบบทุกรสสัมผัสกรอบนุ่มนิ่มหวานหอมหมดเลยวันนี้ได้มาเรียนรู้สูตรแม่ครัวหัวป่าจริงแล้วทำให้ผมได้ไอเดียมากมายในการทำอาหารเลยนะครับผมว่ามันไม่ใช่แค่ความอร่อยมันเป็นวัฒนธรรมอาหารมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความเป็นครอบครัวที่เราส่งต่อกันแบบรุ่นต่อรุ่นจริงๆทีนี้ก่อนจะจากกันต้องให้แม่ตุ๊กฝันนิดนึงผมคิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยคงมีหลายๆท่านแน่เลยคิดว่าอาหารแบบนี้ชีวิตนี้ฉันคงกินไม่ได้ทีนี้ถ้าอยากกินมากินได้ไหมครับแม่ตุ๊ก
1: ถ้าอยากชิมรสชาติของอาหารแม่ครัวหัวป่านะคะก็มาที่ชมรมแม่ครัวหัวป่าค่ะอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลหัวป่าอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
0: อาหารแบบที่ผมชิมในวันนี้คุณสามารถมาชิมได้แล้วก็อย่าลืมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เที่ยววัดชลอนแห่งนี้ด้วยนะครับรับรองว่าคุณจะทั้งอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องกลับไปอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ตุ๊กมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: รถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้รารู้รอดไปเลย
3: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขต ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออก

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริงกีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริง
2: สวัสดีครับโคตา
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี้นี่ซ้อมกันอยู่วะ
3: ครับผม
2: จริงๆผมไม่เคยได้ยินชื่อกีฬาโววีนัมใช่ไหม
3: ใช่ครับโววีนัมเพิ่งเคยได้ยินเลยใช่ไหม
2: เพิ่งเคยเลย
3: แต่จริงๆแล้วโววีนัมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย15ปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมาจัดตั้งเป็นสมาคมโววีนัมแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อปี2019หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เอง
2: แล้วจริงๆกีฬานี้มันเป็นกีฬาต่อสู้ที่มันมีเหมือนเบสิกคล้ายๆกับเทควันโดหรือว่ากีฬาต่อสู้ชนิดอื่นด้วยป่ะ
3: คือกีฬาโววีนัมนะครับประกอบด้วยคำ2คำก็คือโวกับวีนัมโวหรือวอเนี่ยแปลว่าศิลปะการต่อสู้วีนัมก็มาจากคำว่าเวียดนามวอเวียดนามก็คือศิลปะการต่อสู้ของเวียดนามมาเป็นโววีนัมนะครับผมมันก็เป็นศิลปะประจำชาติของเวียดนามเหมือนที่ประเทศไทยเรามีมวยไทยใช่ไหมครับเกาหลีมีเทควันโดญี่ปุ่นมีคาราเต้ยูโดอะไรแบบนี้เวียดนามเขาก็มีโววีนัม
2: ซึ่งโคตปาเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดมาก่อนใช
3: ่ไหมใช่ครับผมเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก็เลยเกิดความสนใจก็เลยเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต
2: ตอนนี้ก็คือกี่ปีแล้วครับที่เล่นมา
3: 15ปี
2: แล้วอย่างนี้ถ้าผมแบบไม่มีเบสิกเลยมันเริ่มยาก
3: เ
2: นี่ย
3: เคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับ
2: เคยเล่นเทควันโด
3: โอ้ยก็เหมือนผมเลยครับมาโน้นผมก็เล่นเทควันโดมาก่อนนะครับคือมันเล่นง่ายใช้มือใช้เท้าเหมือนกันอย่างในซีเกมที่ผ่านมาก็มีบรรจุนะครับนี่กฎกติกาการทำแต้มมันก็แตกต่างออกไปเขาก็จะทำยังไงให้กีฬานี้มีเสน่ห์นะครับโววีนัมอย่างนี้แล้วมันแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆเหตุที่เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนตราหยินหยางแดงน้ำเงินที่มีความสม

0: ดุลกัน
1: ครับ
0: สีแดงก็เหมือนความร้อนแรงเปรียบเสมือนกีฬาประเภทไฟติ้งส่วนอีกพาร์ทนึงสีน้ำเงินอ่อนไหวนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นศิลปะนั่นก็คือส่วนของเพอร์ฟอร์มาน
1: ซ์กีฬาวอลเวนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆมาร์เชียลอาร์ตก็คือศิลปะการต่อสู้นะครับ

0: จริงเพื่อกีฬาเพื่อการแข่งขันจริงๆแต่ว่าโววีนัมเนี่ยมันสามารถจะใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ด้วยป้องกันตัวได้จริง
1: ๆเป็นไงครับใส่ชุดแล้วพอดีไหมครับ
2: พอดีครับ
1: เหมือนเราใส่ชุดเทควันโดไหม
2: คล้ายๆเลยครับเหมือนเลย
1: พร้อมยังครับกับบทเรียนโววีนัมก็จะเริ่มให้เรียนพื้นฐานก่อนจะให้เริ่มจากทางเปอร์ฟอร์มานซ์ก่อนนะครับมันจะมีเกี่ยวกับท่าไร่รำการวอร์มแล้วก็การล้มที่ถูกต้องเพราะว่าในระหว่างการเล่นโบวีนัมเนี่ยมันมีการทำให้ล้มด้วยถ้าเกิดเราล้มไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะ
2: บาดเจ็บได้ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผม
1: ก่อนอื่นเลยนะเรามาเล่นโบวีนัมเราทักทายกันแบบสไตล์โบวีนัมดีกว่านะเล่นเทควันโดมาเขาทำยังไงเฉลียด
2: อ
1: ๋
2: อใช่ผมเล่นมา
1: แล้วแต่เป็นโบวีนัมคล้องหากันนะสมมติยิ้มไหลไหลนะครับโค้งแบบนี้นะครับ
2: โอเคครับ
1: โอเคนี่เราเริ่มถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับทำความรู้จักกันเรียบร้อย
2: ซึ่งตอนลองเนี่ยก็เริ่มจากการแบบวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อนตามปกติเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแบบยืดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้แบบร่างกายเยอะใช้ความยืดหยุ่นเยอะมันต้องแบบกระโดดต้องตีลังกาต้องเตะต้องต่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องยืดกันก่อนซึ่งพอยืดเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำท่าเบสิก
3: โววีนัมเราจะเทคทีละขาทุกท่าท่าดองชึงทั้งหมด21ท่าหรือท่ากระโดดของโววีนัมจะไม่มีการโดด2ขาเด็ดขาดทุกท่าเราจะเทค1ขาหมดอันนี้เป็นท่าวอร์มเทคขวาซ้ายขึ้นมานะครับดูอีกทีนะครับโอเคขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลยมาอยู่กับพี่พีทเลยไปนี่2ทีไปแล้วก็ไปแล้วเดินกลับไปเดินของท่านกลับไปตอนที่2ไปนี่เทคขึ้นทีละขาครับเราขึ้นขวาก่อนใช่
2: โอเค
3: อันนี้เป็นท่าวอร์มกางขาออกนะครับกางขาตึงนะครับมันเป็นท่าหนึ่งที่เราใช้ในการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นท่าหลับท่าเตะ1 2 3ประมาณนี้มันเป็นพาร์ทหนึ่งในการโชว์ของดอกชิงชายนะครับผมเสร็จของครับไปพร้อมไปไปท่าต่อไปแอนหลังนะครับมือกางออกขากางไว้ข้างหลังโอเคพร้อมไปนี่ท่านี้เป็นท่าสำคัญที่สุดโบวีนัมเนี่ยถ้าสมมุติเวลาเราโชว์เวลาเราจะเดินไปจุดมุ่งหมายที่2แต่ระยะไกลเขาจะไม่ให้เราใช้วิธีการเดินเขาให้เราใช้วิธีการหมุนหน้านะครับเช่นโชว์ฟันโชว์เสร็จปั๊บปรากฏว่าอาวุธตกไกลเป็นท่าบังคับเราจะไม่วิ่งไปหยิบอาวุธเราจะใช้วิธีหมุนหน้าไปหยิบอาวุธดีขึ้นไหมแล้วเขาลองดูอีกทีครับดีขึ้นตบมือโอเคมาพร้อมนะครับหมุนหน้าไป
2: ควาย
3: นั่ง
2: เอาไหล่ซ้ายลง
3: ยืดแขนไปใช่และ
2: ครับ
3: ไปเดี๋ยวค่อยขาไม่ค่อยหลังค่อยหลังดีขึ้นไหมใช่มือข้างนี้อยู่นะอันนี้เป็นท่าล้มบังคับของโววีนัมเขาเรียกว่าตบแมวอันนี้สมมติเวลาเราทำบนเบาะนิ่มง่ายมากโทษนะครับลองดูเตะ
2: ปึ๊บ
3: แล้วก็โดดครั้งนี้โดดข้ามขาเตะขึ้น
2: ปึ๊บ
3: แล้วโดดข้ามแต่มือต้องลงก่อนครับในแง่ของโววีนัมจริงๆเวลาลงนะครับเข่าจะไม่ลงเราจะลงท่านี
2: ้
3: หรือเราจะลงท่านี้แต่บอดี้จะไม่ลงแมวมันลงคือแค่มือกับเท้าสี่ขาเพราะฉะนั้นบอดี้จะไม่ลงพื้นเลยโอเคลองให้มันกลายเป็นจังหวะเดียวกันเออ โอเคท่าต่อไปเป็นแมวหน้า

0: โอเคอะแนวหน้าอ่ะมาลองดูลองบอกนิ่มนะโอ้โหสวยสวยสวยสวยมามามาอยากลองบอกบ้างไหม
1: มันจะต่างกันครับ
0: ไม่ต่างครับแต่นั่นแค่เซฟกว่าแค่นั้นเองเหมือนตอนเรียนเบสิกจะเล่นอนุกันซะส่วนใหญ่โอ้ดีครับดีครับดีครับอ่ะไปถ้าวอร์มถ้าวอร์มลุ้มหน้าธรรมดาเลยแล้วมือตั้งวางยกสะโพกขึ้นจะโดดขึ้นมือล็อกยกสะโพกได้เวลาโชว์จริงมันจะเป็นอย่างนี้สมมุติผมโดนพี่พีทเตะนะ
1: ครับ
0: พี่พีทมาเวลาโชว์จริงสมมุติสวิงปึ๊บปังอันนี้ผมอาจจะให้ดู
1: ได้ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นเริ่มเป็นเบสิกที่ยากแล้วของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไป
2: ชอบแพ้เจ็บ
0: โอเคไปอ่ะใครพี่นัดมา
2: จับเลยจับ
0: โอเคอันนี้จริงๆคือท่าวอร์มของโอวินัมเขาจะพูดเบสิกถ้าเหมือนเทควันโดก็คือวิ่งกระโดดแทงขาเตะเบสิกอะไรเงี้ยอันนี้คือท่าเบสิกของโอวินัม
1: โอเค
0: ซึ่งมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องของการตีลังกาเยอะขึ้น
1: หลังจากที่เราได้ลองทําท่าเบสิกต่างๆแล้วได้วอร์มเรียบร้อยก็พี่ๆเขาก็สาธิตเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาโวมินัมเพอร์ฟอร์แมนซ์มันมีแบบไหนบ้างแล้วจริงๆเวลาเขาที่เขาโชว์กันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งตอนได้ดูคือแบบโหเท่เลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบมาต่อยเตะหรือลําโชว์แต่มันคือการแสดงร่วมกันกับคู่ของเรากับทีมของเราที่มันเหมือนดูซีนนึงอยู่ที่แบบมันละสายตาจากใครไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนท่าแต่ละท่ามันก็จะมีแบบมีไฮไลท์ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูเสร็จพี่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันคือเรื่องของเทคนิคถ้าเราได้ไกด์ที่ถูกต้องถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเทคนิคที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ยากอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูพวกพี่ๆเขาทําก็ถึงเวลาที่ผมต้องลองก็ได้ลองซึ่งมันก็เป็นท่าที่เป็นท่าแบบหนีบคอโอ้โหตอนแรกก็เขาก็สาธิตให้ดูก่อน
0: วันนี้เราพูดถึงแต่ดองชึงแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าดองชึงคืออะไรถูกไหม
1: ใช
0: ่เดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูท่าดองชึงถังกัง
1: ถังกัง
0: ดองชึงถังกังคือท่าไฮไลท์ของโววินัมเราจะให้นักกีฬาชุดซีเกมมาทำให้ดูเลย
1: ได้ครับ
0: อันนี้คือพี่นิกพี่นัทพี่ปู้พี่พีทซึ่งนี่คือนักกีฬาชุดซีเกมแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยก็มารวมกันได้แบบแปลกมากเหมือนกันพี่นิกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแอคชั่นพี่นัทเป็นทหารแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็พี่ปู้เป็นนักแสดงช่องวันพี่พีทเป็นสตาร์ฮอลลีวูด
1: ครับ
0: ทั้ง4คนก็คือแบบมาอยู่ในสายแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าก็มารวมๆกัน
1: เยี่ยม
0: อยากลองดูเลยไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวรบกวนโชว์ดองชึงแต่เราจะไม่โชว์ยาวเราอยากให้ดูเป็นคัดเพื่อให้น้องได้สังเกตรายละเอียดได้ชัดขึ้นโอเคมาดูกันครับ
2: ออ
0: ก
2: ย
0: ิ
2: งไห
1: มก็ดูเหมือนพอเห็นทีละสเต็ปอะมันก็ดูง่ายขึ้นนะแต่พอเริ่มทำจริงๆมันเหมือนแบบมันใจนึงมันมีความแบบไม่แน่ใจไม่ค่อยกล้าว่าแบบจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองอยู่แป๊บนึงกว่าจะแบบกล้าขึ้นหรือแบบจังหวะตวัดเท้าให้มันถูกอะไรเงี้ยซึ่งพอลองครั้งแรกก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ท่ายังไม่ถูกต้องลองอีกจนแบบในที่สุดมันก็ได้แต่เรามันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเสน่ห์มากเลยพอมันทําได้แล้วเราเห็นรู้สึกว่าแบบจังหวะที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนหนีบขาเรียบร้อยแล้วมันจบท่าได้อ่ะมันฟินมากเลยมันเหมือนเราบินได้มันเหมือนเราแบบเราโชว์จบอะเราจบซีนได้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโหจริงๆถ้ามันฝึกต่อไปเราทำท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นได้เรื่อยๆอะเหมือนที่พี่ๆเขาทำได้อะมันคงฟินมากๆแล้วพอในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันมีความแบบถอยแล้วมันมี acting มาผสมอะมันยิ่งสนุกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่ถ้าเราแบบจะเล่นต่อเราสามารถที่จะต่อยอดได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบเบสิกตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กน้ำหนักเบาอ่ะการเล่นแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ ก็เหมาะกับเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะเล่นได้นะพอมันลองจริงๆอะไรเงี้ยได้ลองสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จบก็พี่ป่าก็ให้ลองอีกอันนึงก็คือเป็นแบบต่อสู้
3: เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือชุดมันอาจจะใช้คล้ายเทควันโดแต่เทควันโดไม่มีนวม
1: ไม่มีนวม
3: ถูกไหมเพราะเทควันโดมันต่อยหน้าไม่ได้แต่โววินัมเนี่ยมันต่อยหน้าได้นะครับหลักการเลยคือเดี๋ยวเราจะมีชุดเกราะนะชุดเกราะเนี่ยก็เหมือนเทควันโดเลยนะครับ
1: เดียวกันเลย
3: เราก็ใส่สนับแขนสนับขาแล้วก็มีเฮดการ์ดแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือนวมโววินัมเนี่ยต่อยหน้าเนี่ยได้1แต้มเตะตัว1แต้มเตะหัว2แต้มนี่คือในเรื่องของการสองแต้มจากมือนะ
1: ครับ
3: นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจับแบบโบวินัมนะครับอย่างเช่นสมมติเตะมาเนี้ยถ้าไปจับแบบมวยไทยอย่างนี้ไม่ได
1: ้ฟาว
3: อย่างนี้ผิดกติกาเขาจะกรรมการจะเตือน3ครั้งจะตัด2แต้
1: ม
3: นะครับแล้วถ้าเกิดเตือน3ครั้งตัดเขาเรียกว่า1รีมาย
1: ครับ
3: 3รีมายจะเป็น1วอร์นิ่งถ้าโดน3วอร์นิ่งโดนไล่ออกเลยแต่ว่าจับได้ในแบบของโววินัมคือ
1: จะไม่
3: ช้อนแบบนี้ไม่นี่เขาเรียกวงในเราจะช้อนวงนอกมุดเตะมาปึ๊บอย่างนี้นะครับอีกมือนึงขวางหน้าดันล้มลงไปอย่างเงี้ยได้แต้มมือนี้ดันที่หน้ามือนี้ช้อนถ้าสมบูรณ์เขาล้มแรงจะได้2แต้ม
1: โหดูความแรงด้วย
3: ใช่แต่ว่าสมมติว่าเตะมาปึ๊บแค่จับแบบนี้ปุ๊บตบปึ๊บล้มไปแค่นี้อย่างนี้เราได้แค่1แต้มคือท่าไม่สมบูรณ์แต่คือล้ม
1: ก็คือเสีย
3: ก็คือ1แต้มตีเป็นล้มไปเพราะว่าในระหว่างที่เราสู้กันอย่างเงี้ยสู้กันมุดเตะเตะต่อยๆมาใครคนนึงเสียหลักล้มไปปึ๊บสมมติล้มลงไปมือแตะพื้นเสีย1แต้มจําไว้เลยว่าล้มเสีย1แต้
1: ม
3: นะครับแล้วก็เราอยู่ในบริเวณสีเขียวนี่ใช่มั้ยบริเวณต่อสู้ถ้าคุณออกไปถึงสีดําออกขาเดียวไม่เสียแต้มออก2ขาเสียแต้
1: ม
3: ออกเสีย1แต้มนะครับมันจะมีสนามเหมือนเทควันโดอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราออกไปนอกบริเวณต่อสู้เสีย1แต้มต้องออก2ขาออกขาเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในระหว่างปุ๊บเรายังไม่เสียบาลานซ์หน่อยสามารถทำดอกชิงถังกลางได้ด้วยพี่ท็อปบอกว่า21ท่าใช่ไหมครับแต่ว่าในการต่อสู้แบบไฟติ้งเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้แค่6ท่าคือท่าที่อันตรายอย่างเช่นหนีบคอเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้ตอนสู
1: ้
3: เริ่มต้นด้วยหมัด1 2ก่อนสบายๆนะครับป่า1 2
4: ดีครับ
3: 3
4: ดีครับ
3: 4 5
4: 1 2ดี
3: 2
4: หนึ่งสองดีครับ
3: สาม
4: ปึ๊บดี
3: สี
4: ่ดี
1: ตอนที่โคตรป้าบอกว่าโอเคให้ลองเลยลองแบบลองไปเล่นอะไรเงี้ยเราก็แบบก็รู้สึกว่าก็ลอง
3: ยิ้มยิ้มไหลไหลโผงน้ำเงินพร้อมแดงพร้อมสู้กันเอาเลยครับป้าต่อยได้ไปเลยครับไปเตะได้เหมือนเทควันโดไปเออ

0: Yeah. I have one. จับขาได้นะช้อนอ่าโอเคครับออกครับขอบคุณครับขึ้นมาครับผมยิ้มยิ้มไหลไหลโอเคครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สนุกไหมครับ
1: สนุกดีครับรู้สึกว่ามันถ้าเล่นแบบไม่ต้องกลัวเจ็บอะมันเลย
0: ใช่
1: ต้องมีความแบบเถื่อนๆอยู่ถึงจะแบบ
0: เพราะว่ามันจะเป็นกีฬาที่แบบเอาเป็นมาร์ชอาร์ตจริงๆซึ่งมีการเจ็บตัวจริงๆคือมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับเทควันโดโอลด์สคูลเนี่ยว่าเตะเอาอิมแพคจริงๆไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เป็นแต้มเคลียร์หรือทัชชิ่ง
1: วันนี้ถือว่าครบถ้วน
0: ครบถ้วนนะครับคือหลักของโววินัมอย่างที่บอกว่าเหมือนหยินหยางเปอร์ฟอร์มานซ์และคอมแบทนะครับครบหมดแล้วนะครับคือน้องอัดอย่างที่บอกว่ามีพื้นฐานจากเทควันโดมาก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นนักเทควันโดมาเขาเตะดีแต่พอช่วงมีหมัดปุ๊บเขาก็จะเริ่มแบบมีกังวลเรื่องหมัด

0: แล้วเพราะว่าไม่เคยคุ้นกับการใช้หมัดมาก่อนก็ต้องไปฝึกฝนเรื่องหมัดเราเด่นด้านอะไรก็อย่าไปทิ้งแต่ด้อยด้านอะไรให้เสริมขึ้นไปส่วนในเรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยน้องอัดเนี่ยผมเห็นว่าเขาดูดีเลยนะเพราะหนึ่งล่ะบุคลิกเขาหุ่นเขาเนี่ยคล้ายๆกับนักกีฬาเวียดนามต้นตำรับเลยทีมโชว์เนี่ยเขาจะตัวเล็กๆอย่างนี้หมดเลยนึกออกไหมฮะตัวเล็กเนี่ยในทีมโชว์เปอร์ฟอร์มานซ์มันจะได้เปรียบในเรื่องของการกระโดดหนีบการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งหลายแหละคือยิ่งตัวเบาก็ได้เปรียบมันง่ายต่อคู่แสดงด้วยในการเซฟและกันหรือซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับผมน้องอัดเนี่ยถ้าผมให้ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเหมาะกับเปอร์ฟอร์มานซ์มากกว่าเพราะเขามีความคล่องแคล่วสามารถดองชึงเขาก็ทำได้ดีเลยนะฮะพอตัวเขาเบาผู้เซฟเนี่ยเขาก็สามารถแอคชั่นออกมาได้เต็มที่สมมุติว่าเขากระโดดหนีบ flying scissor kick หรือดองชึงถังกังเนี่ยไปให้ที่คู่ของเขาคู่เขาก็สามารถตีลังกาม้วนรับ acting ลงไปเหมือนกับโดนหนีบจริง
1: ๆเคยจริงถ้าผมอยากเล่นต่อเนี่ยแบบต้องมาฝึกอีกเยอะไหม
0: ก็คือถ้ามีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เราก็สามารถมาเริ่มต่อได้เลย
1: เริ่มเทคนิค
0: ใช่ครับคือเบสิกเนี่ยคือถ้าเราเล่นเทควันโดฟรีอย่างน้อยเราเตะเป็นแล้วแหละแต่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องกฎกติกาในการทำแต้ม
1: จริงๆมันเหมือนถ้าจะเล่นต่อมันคือมันเริ่มลงแบบเทคนิคต่างๆ
0: ใช่ครับก็เอาจริงๆแล้วก็คือต้องมีความฟิตระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเข้าคู่บ่อยคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริง
1: แล้วอย่างพี่ป่าทำไมถึงสนใจกีฬานี้ตั้งแต่แรกแล้วอะไรเป็นจุดที่แบบทำให้เรา
0: จุดที่ทำให้เราเริ่มสนใจก็คือตอนนั้นอ่ะคือเล่นเทควันโดมาเกือบ30ปีแล้วนะครับอายุ46แล้ว
1: โอ้
0: ครับผมตอนนั้นอ่ะเมื่อก่อนเล่นโอสคูลเราเล่นเทควันโดเป็นมาร์เชียลอาร์ตใช่ไหม
1: ครับ
0: มันเตะโอเคแรงเรารู้สึกว่ามันคือป้องกันตัวได้จริงๆเราเล่นมาร์เชียลอาร์ตเล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เพราะเราอยากไว้ใช้ป้องกันตัวจริงๆไม่ใช่เทควันโดไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาติสมาชิกเยอะนึกออกไหมฮะการแข่งขันแล้วการแบบวันเดียวจบเนี่ยเทควันโดเขาต้องเซฟนักกีฬาคือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละพอเปลี่ยนกฎกติกาแบบนี้สรีระนักกีฬาก็มีผลนี่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกีฬาละสรีระเราไม่ได้แล้วเราคุ้นเคยเราหัดมาแบบนี้เขาบอกว่าโววินัมมีความคล้ายกับเทควันโดและมวยไทยเราก็เลยลองไปหันเล่น
2: เรามาจากสายต่อสู้ก่อนเมื่อกี้ได้ลองต่อสู้ใช่ปะตอนนั้นเราไปแข่งแล้วเราได้ที่3กลับมาแล้วก็ได้เห็นโชว์ของต่างประเทศก็ชอบแล้วพอเริ่มประเทศไทยเริ่มทำทีมโชว์ขึ้นมาพี่ป้าก็เลยบอกว่าช่วยมาดูให้หน่อยช่วยมาแบบลองหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับผิดชอบตรงจุดนั้นแล้วก็เลยลงมาอยู่ทีมโชว
1: ์
2: ก็เลยอยู่ทีมโชว์ยาวมาเลย
3: ตอนแรกจริงๆก็ยังไม่ชอบอะไรครับแต่พอได้มาฝึกแล้วมันมีความพิเศษในช่วงท่าลำหรือท่าพิเศษเรื่องการแบบว่าผัดผลและการโดดหนีพอดองเชิงอะไรเงี้ย
4: พอมันได้เหรียญกลับมามันก็โอเคก็เลยต่อยอดพวกผมไปหลายคนแล้วก็เลยฟอร์มทีมกันทั้งหมด
1: ครับผมอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่บอกทุกคนทำแบบคนละอาชีพกันใช่ไหมครับแล้วจริงๆมันรวมกันได้ยังไง
2: ต้องเล่าก่อนว่าตัวพี่เองเล่นละครใช่ป่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะแบบรู้จักกับปู
3: ้
2: รู้จักกับพีทพีทเนี่ยรู้จักเพราะว่าพีทเคยทำกำกับแอคชั่นในกองละครไทยปู้นี่คือมาเรียนคิวบูกับเราก็เลยรู้จักแล้วพอได้รับโอกาสจากพี่ปาว่าลองดูทำทีมขึ้นมาเพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าชนะชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีโอกาสคัดตัวทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลยลองฟอร์มทีมรวมกันดูครับเราตั้งเป้าติดทีมชาติกันหมดแล้วนะ
3: ใช
2: ่ไม่เคยมีใครตั้งเป้าต่ำกันเลยเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราอยากไปแข่งต่างประเทศพร้อมกันทั้งทีมถ้าไม่ใช่ทีมเราหลุดไปแม้แต่คนเดียวพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากแข่ง
3: ใช่
1: คืออย่างตอนนี้ทุกคนก็ยังทำอาชีพควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬา
2: ใช่ครับอาชีพหลักของท็อปกับเป็นนักแสดงอาชีพหลักของพี่พีคือการไปเล่นหลังนอกซึ่งก็จะมีฟีลลิ่งพี่พีคจะแบบพี่เดี๋ยวผมต้องหายไป2เดือนนะอย่างเราสัมภาษณ์กันวันนี้อีกไม่เกิน15วันเดี๋ยวพี่พีคจะบอกพี่พีคจะไปอเมริกา2เดือนนะพวกเราบอกว่าพี่พีคครับพี่พีคซ้อมเองอยู่ทางนู้นวิดีโอคอลมาซ้อมกับผมนะครับอะไร
4: ดองชิมบูทูธอะไรเนี่ย
2: รู้จักการซ้อมบูทูธไหม
4: เฮ้ย
2: อันจริงๆมันเหมือนตลกนะแต่ว่าเมื่อหายไปคนนึงอ่ะพวกเขาก็ซ้อมกันได้โดยพวกเขาจะจินตนาการว่ามีพี่พีทอยู่ตรงนั้น
1: แต่ไม่มีคนซ้อม
2: แต่ไม่มีเขาก็ซ้อมกัน3คนก็เรียกการซ้อมบูทูธ
1: เจ๋ง
4: จริง
1: แล้วอย่างถ้าพูดถึงตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นโมวินัมจริงถือว่ามีเยอะไหมครับ
0: คือเอาจริงมีคนสนใจเยอะนะครับคือแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องโทษอะไรไม่ได้

0: มันอยู่ที่สถานการณ์โควิดด้วยจากปีแรกแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปลายปี2020นะฮะมีคนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประมาณ50คนนะครับปี2021มีคนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ100คนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสโมสรสมาชิกก็เพิ่มขึ้นอีกหลาย10สโมสรนะครับนี่ขนาดอยู่ใต้สถานการณ์โควิดเนาะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเราผ่านพ้นจากสถานการณ์โควิดไปได
1: ้
0: อ
1: ่ะก็น่าจะ
0: มันน่าจะมีความนิยมมากกว่านี้แล้ว4เกมภาพที่ออกไปประชาชนคนไทยหลายๆคนก็เห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่มีใน4เกม
2: ก็คือหลังจากที่ไปแข่ง4เกมมามันก็ยังมีเอเชียนเกมมันยังมีชิงแชมป์โลก
3: ชิงแชมป์โลกแชมป์เอเชีย
2: มีแชมป์เอเชียใช่มั้ยพี่แล้วก็ยังมีปีหน้าอีก4เกมปีหน้าอีกตะยังมีกําลังอยู่ตะแบบที่ยังมีกําลังมีลมหายใจก็ไปให้สุดแน่นอน
3: ก็คือเหรียญกะว่าจะต้องได้เหรียญทองให้ครบทุกแมตช
2: ์ใช่หวังเหรียญทองทุกแมตช
4: ์เหมือนกันครับความคิดเหมือนกันทั้งทีมแล้วก็อีกอย่างนึงคือความหวังคืออยากมาเป็นโค้ชด้วยพอเราไปถึงจุดสูงแล้วกลับมาเราก็มาแบบถ่ายให้เด็กดูหลังต่อคนต่ออะไรแบบน
3: ี้ตอนนี้โฟกัสของท็อปคือท็อปอยากทำให้โววินัมเป็นกีฬาที่รู้จักในแง่ของสากลในประเทศไทยเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยมีศักยภาพมากที่จะเล่นกีฬานี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายแล้วก็
1: ยังไม่เป็นที่รู้จัก
3: ซึ่งเราอยู่ในยุคที่เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติมาก่อน
1: คร
3: ับ แล้วเราก็อยู่ในจุดที่เทควันโดยังไม่แพร่หลายแบบนี
1: ้
3: พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่อะครับกีฬาแบบนี้มันตอบโจทย์กับคนไทยถามว่ากว้างไหมกว้างแต่ยังไม่มากก็ต้องพึ่งรายการต่างๆพึ่งสื่อต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันกีฬาโววินัม
1: แล้วจริงๆอยากรู้ว่าสุดท้ายถ้าแบบคนที่ดูอยู่แล้วเขาแบบอยากมาเล่นพี่ท็อปหรือแบบพี่ปู่พี่พีชแบบอยากแนะนำหรือว่าเขามาจอยที่ไหนได้บ้าง
3: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าสำหรับ performance team อะครับตอนนี้ถ้าทีมที่รู้จักท่าถูกต้องได้รับการอบรมจากต่างประเทศหรือมีความพร้อมที่สุดก็คือที่นี่ที่ Star Wovinam ตรงสนประชาชื่นนะครับ
1: ครับ
3: แต่ถ้าต่อสู้ก็จะเป็น process ที่ชัดเจนที่สุดคือของพี่ป่าน
0: อกจากนั้นคือตอนที่เราจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนก็มีผู้ฝึกสอนจากเนี่ยที่เปิดโรงยิมเทควันโดมวยไทยเนี่ยเขาก็มาอบรมเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาไปต่อยอดยังไงเขาไปเปิดหลักสูตรในโรงยิมเขาหรือเปล่าม
3: ันคือกีฬาของคนรุ่นใหม่ที่รักในมาร์ชัลอาร์ต
1: แต่ผมมาเล่นผมว่าแบบมันมีเสน่ห์มากเลยนะไม่ถึงว่าโอเคพอเราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าพอมาเล่นอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบ
3: นึกภาพว่าถ้าสมมติถ่ายละครนะ
1: เราวิ่ง
3: ดูดหนีบคอได้นี่คือหล่อมาก
1: เท่เลย
3: รับกำกับนะครับทีมผมรับกำกับแอคชั่น
1: กำกับแอคชั่นครับ
2: กำกับรับแสดงด้วย
1: ช่วงวันนี้แบบ enjoy กับการได้มารู้จักโววินัมแล้วก็ได้มาลองเล่นมากๆภาพแรกที่เราคิดไว้กับภาพที่วันนี้หลังจากที่เราได้มาลองเล่นมันแบบมันคนละภาพกันเลยแล้วความรู้สึกมันแบบรู้สึกดีมากเลยที่ได้มารู้จักกีฬาเนี่ยเอาจริงดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้มาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าเรารู้จักตั้งแต่เด็กอ่ะเราคงเลือกที่จะเล่นมันซึ่งจริงๆตอนนี้หมายถึงหลังจากที่เรามาลองวันนี้ถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อไหมก็เป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อก็คิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาเล่นโววินัมมารู้จักกีฬานี้แล้วก็มาลองดูผมว่ามัน

ือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาล

ารได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับผม
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังครับป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทํามาเป็นครอบครัวใช่มั้ยมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำมาอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้นี่ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: เนาะบางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะ

0: ็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
1: สายม
0: ัน
1: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
2: ท่านถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
2: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
2: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
2: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
3: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
1: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงเนี่ยก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
1: ถึงด
0: ิน
1: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
1: ตั้งบนดินเลย
3: เบ็ดราว1ตาบนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โ
3: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
2: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
2: หักลง
0: กำลังลง
2: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
2: วางเบ็ด
0: จ้ะ
2: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได้
0: วางเยอะไม่ได้
2: วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
2: ไหลเกินครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป๊ะก็ต้องเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป๊ะก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าเอาหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
2: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้
0: อ
2: ่
0: ะต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
2: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมุติเราวางสัก2ตับ2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
2: า
0: ะ
2: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
2: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
2: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
2: แล้ว
0: คือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
2: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
2: คือปลดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
2: ส่วนมากจะปลาเล็กกิน
3: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
0: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมา

0: คือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
1: เบา
2: เว้นตัวใหญ่เลย
3: รุดเลยอ่ะว่าง
0: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
3: ปลาเดทัศ
0: อะไรอ่ะ
3: ปลา
0: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
3: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
1: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะ
3: อ
0: ันนี้ปลาอะไรคะ
3: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
3: ปลารูดรถ
0: ปลาอะไรรถรถนะคะ
3: รูดรถ
0: รูดรถหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
3: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
3: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาครูดคราด

0: จากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป้าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้นก็ได้
1: อย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป้าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊ะนี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณป้า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลกประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดตรังค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
1: หมกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะอันนี
3: ้ขูด
1: ขูด
3: ขูด
1: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นช
3: ิ้น
1: ๆขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ขูดตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
3: ขูดครึ่งค่ะขูดที่ครึ่ง
1: ขูดทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
3: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่าง
3: ใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
3: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
1: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
3: ็
1: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
3: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
3: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร
1: ้โกรธหั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
3: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
1: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
3: ่ใส่หมดเลย
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่หวานหรอก
1: อ๋อเหรอ
3: ค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข่เลย
3: ไข่2ใบ
1: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
3: ผสมเลย
1: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
3: ชอบเผ็ดใช่ไหม
1: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่านบ
3: ้
1: านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเนาะ
3: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
3: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
1: ใส่นี่เลยนะ
3: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
1: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
3: ใช่
1: แล้วก็แบบที่สับ
3: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
1: โรยเลยนะ
3: โรยไปเลยใบมะกรูด

0: ความอริดอร่อยอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: น้ำปลานี่ต้องไหม
0: น้ำปลานี่
1: ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
0: ทีมงานเอ้ยอร่อยไม่รู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ย
1: นี่ผม
0: ปลา
1: หวาน
0: มากไม่เนื้อปลาหวานมาก
1: เลยปลาหวานใช
0: ่
1: ไหม
0: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
1: ได้อยากกินเลย
0: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
1: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก็จะบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสากันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็ของเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: แ
0: ค่น
1: ั้นเอง
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำใช่ไหม
1: เห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมให้มากก่อนเลย
0: ได
1: ้ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ
1: ใส่ปลา

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรเนี่ยร้อยสิ
0: ร้อยหมักๆเลย
1: ร้อยหมักๆเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: ห่อหมกก่อนเลยอันนี้
1: เป็นของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยละมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจ้ะนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของม้าทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะม้าจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นี่
0: ห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: กลิ้งปลาสางเนี่ยนะคะเนื้อเขาอ่ะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆกับคั่วกลิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: ของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บังที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพื่อจำเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอใจค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
2: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
2: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่อเขาเรียกอะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันไป
2: อร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
2: ชอบอร่อยมาก
3: อีกันลำคันหน้า
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองน้ำเปล่าอายุว่าทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันไปเลยแม
2: ่
0: อร่อยจริงๆอะไรจะพูด
2: หม
0: ดอร่อย
2: ละมุนลิ้น
0: ละมุนลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้ว
4: มา
0: จ้ะ
4: มาลูก
0: อ่ะอมรินทร์ทีวี

่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะฮะคำถามของวันนี้คือช่วงนี้ร้านอาหารขายลำบากจะปิดไปก่อนหรือสู้ต่อดีคะเอาเป็นว่าผมแบ่งสัก3อย่างแล้วกันนะครับ1คือลำบากแต่ไม่ขาดทุนนะฮะเข้าใจลำบากแต่ไม่ขาดทุนเนาะมันลำบากอะมันขายยากขึ้นนะแต่ไม่ขาดทุนนะเพราะนั้นถ้าไม่ขาดทุนทำต่อครับทำต่อหาวิธีการเพิ่มช่องทางครับวันนี้ก็มีคนจะมาช่วยท่านเพิ่มช่องทางตั้งเยอะแยะนะแพลตฟอร์มทั้งหลาย 7-8 แพลตฟอร์มครับสมัครเข้าไปหมดเลยครับไม่ได้เสียอะไรครับนะเสียตอนที่มันจะเป็นตอนที่เราขายของได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการมองการรับรู้การมองเห็นได้เยอะขึ้น อีกวิธีนึงของคุณก็คือต้องหาดูครับว่าคุณสามารถจะหาลูกค้าใหม่ได้ไหมอ่ะแถวๆนั้นน่ะนะเดินใบปิวก็ได้นะครับใบปิวยังมีประโยชน์อยู่นะครับหลายคนบอกก็รับมาแล้วก็ทิ้งครับคนส่วนน้อยครับรับมาแล้วทิ้งคนส่วนใหญ่ยังถือเอามาอ่านดูอยู่ครับแบบที่2ครับลำบากแบบขาดทุนแต่ไม่มากขาดทุนแต่ไม่มากเท่าไหร่ดีเราเรียกมากหรือไม่มากเอาเป็นว่าถ้าเราขาดทุนในระดับนี้เรามีร้านข้าวแกงอยู่ร้านนึงเคยขายได้เดือนละแสนวันนี้มาเหลือ50,000แล้วขาดทุนเดือนละ5,000นะฮะขาดทุนเดือนละ5,000ถ้าขาดทุนเดือนละ5,000รับได้ไหมรับได้ไหมกลับมาดูเงินก่อนถ้าเงินในแบงค์ของเรามีสัก 200,000 ตั้งไว้เลยครับยอมอึดสัก 100,000 เพราะอะไรครับเพราะการทำงานแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการดูแลลูกค้าเราครับลูกค้าเราก็จะต้องมีอะไรกินเหมือนกันนะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีปักหลักเขาอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มมีโอ้โหขนาดลำบากเรายังสู้เลยเป็นต้นนะอันนี้แบบที่2แบบที่3ครับลำบากและแบบขาดทุนมากปิดครับแต่ก่อนปิดเตรียมการให้เรียบร้อยก่อนนะฮะปิดแบบไหนครับลูกค้าเรามีไหมเราติดต่อลูกค้าเราได้ไหมทำยังไงดีที่เราจะมีการเก็บรายชื่อลูกค้าของเราหรือติดต่อเขาได้ครับเพราะถ้าคุณเคยขายอาหารแล้วมันใช้ต้นทุนเยอะนะสิ่งที่คุณจะต้องทำในช่วงที่คุณปิดไปแล้วแล้วคุณจะทำอะไรอ่ะก็เปลี่ยนวิธีการขายครับเช่นปิดร้านเช่าถ้าคุณเช่าร้านอยู่แล้วค่าโสหุ้ยมันคือร้านเช่าปิดแล้วกลับมาทำที่บ้านก็ทำได้นะครับก็เป็นการเปลี่ยนวิธีการได้ในขณะเดียวกันเปลี่ยนจากการขายอาหารที่มันต้องใช้ต้นทุนเยอะๆมาขายอะไรดีบราวนี่ไหมครับนะฮะพอเห็นอะไรใหม่ก็จะลองกันได้อย่างนี้เป็นต้นที่สำคัญคนไทยมีความเชื่อถือคนแปลกหน้าสูงมากครับเพราะฉะนั้นต่อให้เราแปลกหน้าในเฟซบุ๊กก็มีคนสั่งเราแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะอีกอันหนึ่งก็คือกระบวนการในการที่จะมีพอได้ลูกค้ามาเราก็จะสามารถโอนถ่ายลูกค้าจากธุรกิจเดิมร้านอาหารเดิมที่ทำมาสู่ร้านอาหารใหม่เพราะนั้นคุณก็ปิดอยู่ช่วงหนึ่งในตรงนั้นแล้วก็สามารถจะมีธุรกิจแล้วถ้ามันรันไปได้ก็กลับมาทำต่อครับก็เป็นคำตอบของเรื่องนี้นะครับขอบคุณมากครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดนี้นะครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: เดินผ่าน
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่าน
2: บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้เอ๋ลอยไปเลย
2: ไม่ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนกัน
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: เออโอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมในหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการซุดตัวครับซึ่งปัญหาซุดตัวนี่พี่ฮองเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาซุดตัวอยู่แล้วแต่เพียงแค่เราจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี่ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
1: จนแต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติเหรอ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับโดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ยมันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได้
1: วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ย
1: มัน
2: จะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสซุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พรา
2: ะด
1: ิน เ
2: น
1: ี่ย
2: ใช่มันจะรั่วไปอีกมันเลยทำให้เกิดปัญหาการซุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพิองเตะถ้าสังเกตนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: เออใช่ใช่ใช
2: ่ถ้าสมมติเราไปยึดโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการนี้ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
2: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
2: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
2: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย

0: มีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
1: ไปดูครับ
2: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้าน
1: อ่
2: ะ
1: ใช่ครับ
2: เออซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
1: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
2: ฟ้าผ่าเนี่ย
1: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่วันเนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
2: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
1: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลย
2: อ
1: ะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตเลยว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
2: เดินสำรวจรอบบ้าน
1: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
2: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
1: ใช่ง่ายกว่าเดิน
2: คือเห็นรอยร้าวชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหม
1: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
2: เออ
1: ใช่เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
2: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอะ
1: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
2: ตัวพื้นเลย
1: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
2: เออ
1: นี่ครับ
2: โอ้โห
1: เห็นนะครับ
2: เออว่ะเฮ้ยเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกเลย
1: ใช่ครับเนี่ยเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอะใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
2: นี้โอ้อันนี้ไม่เอะไม่ได้นะครับ
1: อันนี้เราต้องเอะใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับ
2: เอออันนี้น่ากลัวนะคืออันนี้ไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
1: ถ้าเราสังเกตอ
2: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
1: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
2: โอเค
1: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
2: คือตัวพื้นได้ต่อเติม
1: ใช่ครับ
2: แต่นี่คือหลัก
1: ใช่ครับ
2: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
1: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
2: อ๋อเหรอ
1: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
2: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควร
1: ใช่
2: แต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
2: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
1: ตัวผนังเนี่ยก็ตัวดีใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
2: า uh-huh.
1: เกิดการซุดตัวหรือเปล่า
2: uh-huh.
1: เนี่ยด้วยการที่สังเกตด้วยส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าเขารู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
2: โอเค
1: ใช่ okay. ครับ
2: วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
1: ี่
2: ย
1: ใช่ครับ
2: อย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาอย่างเงี้ยผมพูดโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
1: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปี
2: ทุกปีท่วมประจำ
1: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
2: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วมันก็ซุดอีกได้
1: ใช่ครับ
2: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
1: ใช่
2: ไหมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
1: อาจจะมีความชื้นดิน
2: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
1: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นเกิดการซุดตัวแน่นอนนะครับ
1: ครับผม
2: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะไปด
1: ู
2: ก
1: ัน
2: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
3: สร้าง20ปีได้แล้วครับ
2: 20ปีนานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วมันไม่น่าซุดแล้วป่ะ
3: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
2: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
3: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
2: โอเค
3: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
2: โอเค
3: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็ม6เหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
2: เล็กๆ
3: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเค้าก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
2: ้โอเค
3: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งซุดเร็ว
2: ซึ่งเสานี่คือระวัง
3: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
2: ย้ายใหม่
3: อ
2: ัน
3: นี้เพิ่งทำใหม่
2: โอเคโอเคตอนแรกอยู่บ
3: นเหล็กแล้วนี่ครับ
2: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ
3: ๋
2: อม
3: ัน
2: ก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
3: ใช่
2: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
3: ใช่
2: ไหมมันเป็นแต่โครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
3: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
2: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
3: ใช่ครับ
2: แล้วทำไงอะฮะ
3: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุด แล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
4: ็
3: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
4: ถูกต้องถูกต้องแม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
3: ครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนาเดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2 เมตรครึ่ง
4: สูงมาก
3: ซึ่งเรา

0: คิดว่า
1: น่าจะพอ
0: มันพอกับน้ำแล้ว
1: ครับ
0: ปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
1: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
0: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
1: ครึ่งชั้นหนึ่ง
0: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
1: เออนี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะเผื่อแล้ว
1: สองไม่ครึ่งจากระดับ
0: แต่ยังไม่พอ
1: ไม่พอ
0: ใช่ครับแล้วสมัยนี้มันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
1: ครับ
0: มันท่วมนานมาก
1: ท่วมไม่ผันอ่ะ
0: 3เดือน4เดือน
1: ท่วมอยู่งั้นเลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งสุดเข้าไปใหญ
1: ่หนักเลยนะ
0: ครับผม
1: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
0: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเหมือนกันเช
1: ่
0: นประตูก็จะบวม
1: อ่ะใช่แน่นอน
2: ถูกต้องครับ
0: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ย
1: ร
0: วมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
1: ครับ
0: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
1: โอเค
0: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
1: แน่นอนแน่นอนแต่มากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างก็ดูแลให้
0: เยี่ยมเลยครับ
1: นะฮะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
0: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
1: ้
0: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
1: ี้
0: นะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับมันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการ
1: ครับ
0: ช่วยท่อน้ำทิ้งให้ใหม
1: ่เดี๋ยวลองให้ช่าง
0: แล้วก็ทำฝ
1: ้
0: าให้ด้วย
1: ตรงไหน
0: หน่อยครับ
1: ทำให้หมดเลย
0: เยี่ยมเลย
1: ครับผม
0: ครับ
1: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
1: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
3: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
1: ก็ปีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
3: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
1: ดูก็เดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาใช่เอาล่ะอาตอมครับ
3: ครับผม
1: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี
3: ้ฮะก็โด
1: ยเกิดขึ้นตรงนี
3: ้วิธีหลักๆนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ยิงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดา
1: โอเค
3: หรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
1: PU โฟม
3: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
1: คือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
3: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจนเต็ม
3: ใช่ครับ
1: ค่อนข้างเต็ม
3: ครับ
1: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
3: ได้ครับ
1: แต่ว่านี่ปูมันเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
3: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
1: มันเสื่อมแล้วนะ
3: ใช่ครับออกให้หมด
1: แล้ว
3: เราก็จะเปิดแผลใหญ
1: ่คร
3: ับแผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบอะครับมาฉาบใหม่เลยก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
1: โอเค
3: ครับ
1: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
3: ใช่ครับพี่
1: ถูกไหม
4: แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพ
1: ี่อะไร
4: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
1: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
4: ใช่แต่จริงๆอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
1: ๆอ๋อ
4: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
1: ไม่ได้
4: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
1: คือไปแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
4: ไม่ได้ครับท่านผู้ชมไม่ได้
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยไปดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบเสาออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
4: ไม่ได้
1: พังนะเว้ยบ้านอ่ะ
4: ใช่ครับ
1: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
4: ่
1: า
4: เตือนแล้วนะคร
1: ับ ใครจะไปแยกถงแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกเลยฮะ
4: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
1: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
4: ฉาบหนา
1: แล้วพอกเสา
4: ให
1: ้หนา
4: ใหญ่ขึ
1: ้
4: น
1: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทั้งไงกระเบื้อง
3: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋อน้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
1: ใช่
3: เราก็จะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
1: แยกออกเลย
3: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
1: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
3: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดิน
1: อ
3: ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
1: อาจจะมีอีก
3: แต่
1: มันอาจจะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
3: ใช่ครับ
1: เพราะอย่างที่บอกว่ามันซุดที

0: ก็เซนหนึ่ง
1: ครับ
0: อย่างมากก็เซนครึ่งเนี่ย
1: ครับ
2: มีวิธีหนึ่งพี
0: ่
2: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลย
0: เออ
2: พยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
0: อย่าเดินผ่านเนี่ย
2: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
0: ้เออ
2: ใช่
0: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีก
1: ใช่
0: ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
2: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
0: นะซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับถ้างั้นก็มันต้องดูดี
2: ๆครับ
0: เอออย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางทีบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเง
1: ี้ยครับ
0: สต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเงี้ยโหลดเยอะนะเว้ย
1: ครับ
0: น้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
2: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
0: ี้
2: ย
0: นิ่งไปกันใหญ
2: ่ต้องระวัง
0: นะเพราะฉะนั้นก็
2: ครับ
0: ประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากตองเลยแล้วกัน
1: ครับผม
0: จัดการให้หน่อย
1: ครับ
3: สกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจนในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มอยู่
2: ยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็มีปูนบิดๆไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอา
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: ก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเงี้ยเหรอคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก
0: ้ระดับใหม่เลยหรอ
1: เลยเอาอันรูทเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเลี้ยวมาค
2: ื
0: ออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนนี้ตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก
2: ็
0: ได
2: ้
0: ใช่
2: เออลอยไปเลย
0: เออไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานน่ะให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: คร
0: ับ ก็เรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: ใช่
0: เจ้าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม
1: ่
0: ให้มันไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ส่วนมันจะสุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะก็ดี
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้น
1: ผม
0: น่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ
1: ่
0: ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วจริงไหม
1: รั่วจริง
0: เอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้ใช่
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับเอาละ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ่ะแล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนคอท่อใหม่ครับแล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: ก็ดีเผื่อไว้ก่อน
0: เ
2: ผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดีเอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องสวิตช์ที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาละโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่อันนี้สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ทำขอบ
0: ต้องจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่ครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากบิเนียม
1: ใช่ครับสำเร็จใช่ไหมครับใช่ครับสำเร็จเลย
0: สำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช
0: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมโน่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่แล้ววางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู
1: ่
0: โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

ราก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่นี
0: ่โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัวบัวเก่า
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: Amarin TV
6: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชีคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์

0: เป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

จริงๆแล้วต้องพิจารณาว่าเรามีเรี่ยวแรงมาทำงานก็ถือว่ามีบุญแล้วมีความสุขจากการที่ได้ทำงานมองเห็นคนที่ตกงานไม่มีงานจะทำแล้วก็มองเห็นงานว่าเนี่ยคือดูแลชีวิตเนี่ยคือคุณค่าของชีวิตนะถ้าคิดว่าจะทำงานเพื่อหาเงินอย่างเดียวไม่เห็นคุณค่าของงานไม่เห็นคุณค่าของการกระทำงานไม่เห็นคุณค่าของรายได้เราก็มองสิ่งที่มันสูงกว่าที่นอกจากงานเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานได้คือคนที่สุขภาพดีคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ถ้าร่างกาย

ไม่ดีนะสมองสติปัญญาไม่ดีเขาก็ไม่ให้ทำงานต้องภูมิใจในความแข็งแรงของตนเองภูมิใจในความสามารถของตนเองภูมิใจที่เราสามารถทำงานได้ให้มีความสุขกับการทำงานอย่าไปมีความสุขว่าต้องได้เงินหรือต้องได้สิ่งที่มากกว่าการทำงานเพราะฉะนั้นคนจำนวนมากอยากทำงานแต่ไม่มีโอกาสได้ทำงานเราต้องมีความสุขกับการทำงานเพียงเท่านี้ก็จะมีความสุขกับการทำงานได้แล้วเจริญพร

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ Animal Speak ตอนนี้เรานำเสนอเจ้า2ตัวนี้ค่ะแต่ตัวหนึ่งรู้จักค่ะกระต่ายแต่อีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมคงไม่คุ้นใช่ไหมคะตัวนี้เขาเรียกว่าชูก้าไกลเดอร์หรือจิงโจ้บินนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราตามคุณหมอมาดูว่าเจ้าสัตว์2ชนิดนี้เขาเลี้ยงและรักษากันยังไงค่ะที่นี่เป็นที่แรกที่เรามาถึงนะคะบึงฉวากค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนฉวากเรียกว่าเกาะกระต่ายพอเราเข้ามาบริเวณเกาะกระต่ายก็จะพบกระต่ายถูกเลี้ยงปล่อยให้เป็นอิสระค่ะแล้วก็มีส่วนที่เป็นกระโจมเล็กๆไว้ใช้บังแดดฝนเป็นหลังๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปหาอาจารย์อ้อยที่มาปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่กันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ตรงนี้ที่เรายืนอยู่นะครับก็เป็นเกาะกระต่ายของบึงฉวากนะครับส่วนเกาะกระต่ายเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาเอากระต่ายมารวมกันนะครับเวลาเอากระต่ายมารวมกันเนี่ยก็จะมีทั้งปล่อยที่พื้นแล้วก็อยู่ในโรงเรือในกรงนะครับซึ่งกระต่ายที่อยู่ในข้างนอกบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะปล่อยอิสระนะครับกระต่ายก็จะเดินกินอาหารขุดรูนะซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยนี่ก็เป็นรูที่กระต่ายขุดนะฮะอันนี้คือเป็นธรรมชาติเลยกระต่ายก็จะขุดรูเล่นของเขาไปนะครับหรือว่าถ้าช่วงที่ร้อนๆเนี่ยกระต่ายก็จะมุดลงไปแล้วก็หลบแดดนะครับคือจริงๆเนี่ยเกาะนี้ที่เขาทำก็คือเนื่องจากว่าตอนแรกเขาทำเหมือนกับจะเป็นเกาะกระต่ายให้คนมาท่องเที่ยวแต่เนื่องจากว่าพอคนทั่วไปรู้ว่าที่นี่มีเกาะกระต่ายคนก็จะแอบเอากระต่ายมาเอามาปล่อยที่เกาะมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นจนเหมือนกับเขาไม่ได้แผนว่าจะมีกระต่ายเยอะขนาดนี
0: ้คุณผู้ชมคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่ามีกระต่ายเยอะขนาดไหนกันก็ไปดูให้เห็นกับตากันเลยค่ะโอ้โหทำไมเยอะอย่างนี้ล่ะคะเนี่ย
1: อันนี้ก็จะเป็นกระต่ายที่อยู่ในกรงแล้วเราก็จะมีการเปลี่ยนออกไปวิ่งที่เขาจะมีการเปลี่ยนออกไปวิ่งบ้างเพื่อสลับกันให้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กระต่ายตัวผู้ที่ยังไม่ทำหมันก็จะอยู่ในนี้ก่อนพอทำหมันเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อยออกไปเพราะว่าถ้าปล่อยออกไปเนี่ยผสมพันธุ์กันก็จะเกิดลูกเกิดหลานขึ้นมาโอบเต็มไปหมดจำนวนกระต่ายที่เห็นเนี่ยประมาณสัก 2-300 ตัวนะฮะเพราะว่าก็จะมีทั้งที่คนเอามาปล่อยไว้ผสมพันธุ์ออกลูกเองก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมีการคุมกำเนิดนะครับก็กระต่ายที่อยู่ที่นี่เนี่ยแน่นอนครับเป็นกระต่ายที่สายพันธุ์ผสมเกือบหมด 100% นะฮะเพราะว่าไม่น่าจะมีพันธุ์ดีๆที่คนเอามาปล่อยทิ้งไว้อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากมาร์กิ้งเนี่ยก็จะเป็นม้าของพวกดัชนะฮะเป็นม้าของดัชนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ดัช 100% ผสมมานะครับอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นนิวซีแลนด์ไวท์นะครับแต่ว่าน่าจะโดนผสมมาเหมือนกันนะครับทำให้มันแกร่งกว่าปกติเพราะถ้าเป็นนิวซีแลนด์ไวท์จริงๆน่าจะต้องสัก3โลอะไรเงี้ยนะฮะกระต่ายพวกนี้คือกระต่ายที่พ่อแม่เขาไม่เลี้ยงละเราต้องเอามาเลี้ยงเองนะฮะก็คือป้อนนมให้เขานะครับนมที่เราจะใช้ป้อนเขาก็คืออาจจะเป็นพวกนม

0: อาจจะเป็นนมแมวนมสุนัขหรือว่านมแพะก็ได้นะฮะสามารถให้ได้แต่ไม่ควรให้นมวัวนะฮะเพราะว่าจะท้องเสียได้ง่ายโดยปกติแม่1ตัวเนี่ยสามารถคลอดลูกได้ครั้งหนึ่งประมาณสัก 4-5 ตัวต่อครอกตั้งท้อง1เดือนผสมทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงถ้าสมมุติได้สัก3ครอก4ครอกอ่ะตีสัก4ครอกแล้วกันฮะปีนึง4ครอกก็20ตัวต่อแม่1ตัวแม่100ตัวก็คูณเข้าไปแล้วลูกที่จะเกิดมาอีกถ้าไม่คุมเนินเนี่ยปีนึงเนี่ยโหปริมาณเป็นพันตัวนะฮะซึ่งน่ากลัวมากนะครับ
1: มาอีกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีการรวมตัวผู้ที่เลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์และเราจะมาทำความรู้จักวิธีเลี้ยงและรักษาไปกับคุณหมอนกค่ะ
2: ด้วยลักษณะของพื้นฐานของตัวชูการ์ไกลเดอร์เองก็จะมาจากทางฝั่งของตัวทางออสเตรเลียนะคะชูการ์ไกลเดอร์ที่เขาถึงเรียกกันว่าไกลเดอร์เพราะว่ามันมีในส่วนของตัวที่มันปีกยาวๆออกมาอย่างนี้นะคะระหว่างตัวขานะคะมันก็คือบางคนจะเรียกว่ามันบินได้แต่จริงๆเนี่ยลักษณะของทางพวกนี้เนี่ยเขาจะทำให้เขาร่อนได้นะคะได้ระยะเป็นระยะค่อนข้างไกลนะคะเป็นระยะเป็นเมตรเลยถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มของธรรมชาติเองนะคะตัวผู้กับตัวเมียจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะถ้าตอนเด็กๆเนี่ยตัวเมียกับตัวผู้จะเหมือนกันเลยหน้าตาจะน่ารักอย่างนี้เหมือนกันเลยนะคะให้เราให้ดูในส่วนของตรงช่วงใต้ท้องถ้าตัวเมียจะมีตรงกระเป๋าหน้าท้องนะคะนี่อย่างเงี้ยค่ะคือกระเป๋า
3: เขาจะเห็นกระเป๋าหนูไหมคะ
2: เห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้คือกระเป๋าหน้าท้องของเขา
3: จะมีนม
2: ใช่จะมีหัวนมอยู่ในนี้นะคะเป็นที่ที่เขาเอาไว้สำหรับใช้เลี้ยงลูกของเขาเองนะคะพอเริ่มเต็มวัยนะคะสักประมาณ 4-5 เดือนตัวผู้จะเริ่มมีหัวที่ร้านนะคะเหมือนอย่างคนนี้นะคะจะเริ่มเห็นหัวที่ร้านมันเป็นลักษณะในส่วนเฉพาะของตัวผู้นะคะซึ่งมันจะเป็นลักษณะของตัวการสร้างต่อมไขมันหลักๆเลยในตัวผู้จะมีต่อมไขมันทั้งหมดพวกในกรณีของการสร้างไขมันหรือสารที่มันจะใช้ในการสร้างอนาเขตประมาณ3ที่ด้วยกันนะคะก็จะมีอยู่ที่หัวนะคะแล้วก็จะมีอยู่ตรงแถวหน้าอกนะคะแล้วก็จะมีอยู่ในส่วนของตรงข้างๆตรงรอบๆก้นนะคะซึ่งในตัวผู้เนี่ยจะมีการพัฒนาไปมากกว่าตัวเมียในส่วนของตัวชูการ์ไกลเดอร์เองนะคะก็จะมีในหลายๆสีด้วยกันนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะตามพันธุกรรมของพวกกลุ่มของพวกกฎพันธุกรรมของพวกเมนเดลนะคะโดยส่วนมากก็คือจะเป็นลักษณะของสีสแตนดาร์ดที่เราจะมีอยู่กันที่เราจะพบกันเยอะก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกนี้นะคะสีสแตนดาร์ดนะคะจะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะอันนี้คืออีกแบบนึงที่เป็นลักษณะของสีที่เป็นกลุ่มของตัวไวท์เฟสด้วยกันนะคะซึ่งถ้าเกิดเราดูดีๆก็จะแตกต่างจากตัวของ normal ธรรมดาเห็นไหมคะว่ามันจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบนึงที่เป็น normal นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของสีขอบตาที่เขาค่อนข้างดำขึ้นมานะคะความแตกต่างกันจะคนละแบบกันนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่หาค่อนข้างยากนิดนึงจะเป็นกลุ่มของตัวโมไซอิกนะคะ
1: ชูการ์ไกลเดอร์แต่ละชนิดก็จะมีราคาที่ไม่เท่ากันนะคะณขณะนี้ก็สามารถพอเลี้ยงกันได้จำนวนมากส่วนราคาน่ะเหรอคะมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นค่ะ
4: ค่ะก็คือราคาของโมอะค่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับที่ความขาวขาวมากขาวน้อยอะค่ะถ้าเกิดว่าบางตัวที่ยังมีเส้นหลังที่ยังเป็นสีดำอยู่ก็คือยังขาวน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่ราคาอยู่ที่ประมาณ10,000-20,000ปัจจุบันนี้ราคาตกลงเพราะว่าเนื่องจากมีคนเริ่มเพาะได้มากขึ้นแต่ถ้าเป็นขาวๆงี้ก็ยังคงราคาอยู่ที่30,000-40,000อยู่อะค่ะ
1: ถ้าไม่รักกันจริงละก็คงจะทุ่มทุนเลี้ยงกันไม่ได้นะคะเนี่ย
5: ที่เลือกเลี้ยงก็เพราะว่ามันน่ารักอะมันเวลาแบบไต่มันก็ติดมือเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันก็จะเห่าเรียกให้เรามาแบบเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เขาจะเห่าเรียกเรามาเล่นด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติจะเห็นแบบตระกูลกระรอกเนี่ยจะไม่ค่อยมีตัวไหนที่ส่งเสียงเห่าเหมือนสุนัขแต่ว่าชูก้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่กลางคืนเวลาเขาอยากออกมาเล่นอย่างเงี้ยเขาก็จะเห่าเรียกเจ้าของให้รู้ว่าฉันอยากออกมาแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าเขามันเป็นความสามารถพิเศษที่เห่าได
1: ้เอาล่ะค่ะน่ารักยังไม่พอนะคะแถมเห่าได้อีกด้วยจะเป็นยังไงนะเรากลับมากันที่เกาะกระต่ายนะคะกระต่ายเยอะขนาดนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมย่อมจะมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาค่ะแล้วถ้าเกิดกระต่ายที่ถูกทิ้งอยู่บนเกาะเนี่ยไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตได
0: ้ก็หลังจากที่เราเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะพานักศึกษาที่สนใจเนี่ย มาดูเคสจริงว่าเคสจริงในกระต่ายเนี่ยมันจะมีอะไรได้บ้างอย่างเช่นที่เราเจอไปก็จะมีฟันยาวท่อน้ำตาตัน ผิวหนังอักเสบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เขามาเจอเคสจริงแล้วทำการรักษานะครับสัก10ปี20ปีที่แล้วเวลาเขาสอนจับกระต่ายคือเขาจะสอนจับดึงหูแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าดึงเงี้ยถ้าพี่ปล่อยมือนี้เนี่ยน้ำหนักกระต่ายก็จะโดนทิ้งลงไปแล้วตรงหูเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดเส้นประสาทซึ่งกระต่ายก็จะเจ็บมากมันก็จะนิ่งเพราะมันเจ็บมันทำอะไรไม่ได้นี่คือท่าที่ผิดแต่ท่าที่ถูกก็คือช้อนขึ้นมาแล้วช้อนก้นทุกครั้งนะเพราะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยกระต่ายหูตั้งเวลาเราจับงี้ปุ๊บถ้าเกิดเส้นประสาทเสียหายบางทีหูมันอาจจะพิการแล้วก็หูตกได้บางทีก็มีเลือดคั่งได้อันนี้ต้องระวังเห็นหายใจปะมีเสียงด้วยอันนี้คือเสียงที่ไม่ปกติคือปกติจะไม่มีเสียงอย่างนี้อาจจะเกิดจากหนึ่งก็คือติดเชื้อเลยจะส่วนต้นก็คือไม่ใช่ปอดนะส่วนต้นเหมือนเราเป็นหวัดมีน้ำมูกไอเสียงเปลี่ยนมักจะมีอาการก็คือหายใจแรงกระต่ายมันระบายความร้อนด้วยการหายใจแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนที่หูแต่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองวัดไข้ดูก่อนว่ามีไข้หรือเปล่าถ้ามีไข้ต้องเช็ดตัวก่อนที่จะทำอย่างอื่นนะ
1: ก่อนอื่นนะคะคุณหมอก็จะตรวจดูอุณหภูมิตรวจตามร่างกายต่างๆกระต่ายตัวนี้เนี่ยไม่มีไข้นะคะแต่ก็มีอาการอย่างนึงที่คุณหมอพบค่ะ
0: เคสนี้เนี่ยคือที่เราตรวจร่างกายเราจะพบว่าอัณฑะเนี่ยเป็นแผลนะครับอัณฑะเป็นแผลตรงนี้เนี่ยพอดูจากสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยกันแล้วเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่เขาโดนพวกสัตว์มีพิษกัดเช่นมดนะฮะเพราะว่าเวลาเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ตามพื้นหญ้านะครับตามบ้านกระต่ายแล้วก็จะอยู่บนพื้นนะฮะคราวนี้ถ้าโดนแล้วทำยังไงบ้างแล้วก็รักษาให้ยาอย่างเช่นยาลดปวดนะช่วงแรกคือต้องให้ยาลดปวดยาแก้แพ้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีแผลแล้วเนี่ยก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะด้วย
1: เคสต่อมาที่มักจะเป็นกันเยอะเลยก็คือเรื่องของตาค่ะ
0: ตาเป็นยังไงบ้างมีขี้ตาหรือเปล่าหรือว่าตามันมีลักษณะของแผลเป็นหรือว่าแผลที่กระจกตาหรือเปล่าก็ต้องคอยดูอย่างเงี้ยฝั่งเนี้ยตาก็จะเป็นแผลเห็นไหมแล้วก็รอบๆตามีขี้ตาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผิดปกติถ้าตรวจเจอก็ต้องเอามาที่โต๊ะเราจะได้ทำการรักษา
1: คุณหมอนะคะก็ได้ทำการสอนวิธีการล้างท่อน้ำตาให้นักศึกษาดูนะคะแล้วก็บอกกับเราว่าสาเหตุที่ทำให้ตาอักเสบนั้นนะคะก็มีหลายสาเหตุค่ะสาเหตุที่1อาจจะเกิดจากฝุ่นละออง2เกิดจากแผลที่กระจกตาจนอักเสบและ3นะคะทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงค่ะว่าฟันเนี่ยก็มีผลทำให้ตาอักเสบได้ค่ะ
0: เนื่องจากว่าฟันกระต่ายเนี่ยมันจะยาวได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็จะยาวทั้งด้านตัวรากแล้วก็ยาวด้านตัวที่อยู่ข้างในปากนะฮะมันสามารถยาวได้ตลอดชีวิตแล้วก็พอยาวขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ท่อมตามันอยู่ตรงนี้รากฟันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเบียดท่อมตาทำให้เกิดการอุดตันนะครับ
1: ฉะนั้นเคสต่อมาคงหนีไม่พ้นเรื่องของฟันนะคะ
0: คราวนี้ฟันกระต่ายเนี่ยปกติฟันกระต่ายจะยาวตลอดชีวิตทุกซี่นะทุกซี่เลยยาวหมดถ้าฟันยาวด้านหน้ายาวด้านในก็มีโอกาสที่จะยาวเพราะอะไรกระต่ายเวลาฟันมันสึกเนี่ยมันจะสึกจากการที่มันบดกันคือมันไม่ได้บดตรงๆมันบดอย่างนี้มันบดอย่างนี้คราวนี้พอฟันหน้ามันค้ำกันเนี่ยนึกออกไหมพอฟันหน้ามันค้ำปุ๊บฟันกรามมันก็ไม่สามารถบดได้เนื่องจากฟันข้างบนมันค้ำกันทำให้เกิดช่องว่างคราวนี้ต้องตัดฟันหน้าก่อนฟันล่างถึงจะเคี้ยวได
1: ้คุณหมอก็สาธิตให้ดูจะเลยค่ะอู้ตาฟันกระต่ายตัวนี้ยาวอย่างเดียวไม่พอนะคะยังเหยินอีกต่างหากก็เริ่มจากการวางยาสลบที่เหมาะสมแล้วก็รอให้น้องกระต่ายเริ่มหลับคุณหมอก็ตัดฟันหน้าออกให้สั้นลงทั้งล่างและบนค่ะ
0: ก็จะตัดออกละนะครับเดี๋ยวเราก็แต่งเจียให้นิดนึงนะครับด้านบนก็เหมือนกัน
1: หลังจากตัดฟันหน้าแล้วก็ตรวจดูฟันด้านในถ้าเกิดว่ายังยาวไปก็ต้องกรอออกค่ะมิฉะนั้นอาจจะส่งผลทำให้มีปัญหาในการกินอาหารหรือถ้าเกิดว่าเป็นปัญหามากเนี่ยก็จะทำให้รากฟันยาวทะลุกรามแล้วก็จะเกิดฝีที่กรามล่างและถ้าเกิดว่าทะลุกรามบนก็จะเกิดฝีขึ้นที่ตาค่ะคุณผู้ชม
0: อันนี้ก็รอให้เขาฟื้นนิดนึง
1: มาที่ฝั่งของชูการ์ไกลเดอร์กันบ้างค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ทิ้งท้ายกันนะคะว่าเสียงเห่าของน้องชูการ์นั้นเป็นอย่างไรและมันจะหมายถึงอะไรลองมาฟังกันค่ะ
2: เสียงนะคะเสียงที่น้องว่ามันเหมือนมีลักษณะของการเห่าเรียกนะคะที่เราเรียกกันว่าเสียงเห่าเนี่ยก็คือจริงๆก็คือเป็นลักษณะของการส่งเสียงร้องนะคะเพื่อที่จะเหมือนเป็นช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าพวกกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาเป็นลักษณะของสัตว์ที่เขาหากินกลางคืนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตกเวลาในช่วงของกลางคืนเขาต้องการที่จะออกมาเล่นหรือออกมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็คือเขาก็จะร้องเรียกเจ้าของต่างๆให้ออกให้มาสนใจเขานะคะ
1: และอีกเสียงนึงนะคะฟังแล้วจะเป็นอารมณ์ไหนเอ่ย

0: อันนี้นะคะเป็นลักษณะพฤติกรรมของการขู่ของเขาแล้วล่ะค่ะ
1: เวลาที่เราเขาได้กลิ่นอะไรต่างๆที่มันผิดปกติไปคนเลี้ยงกลิ่นของคนเลี้ยงหรือกลิ่นของคนอื่นต่างๆสัตว์แปลกๆอย่างอื่นที่เขาได้กลิ่นเขาก็จะขู่ขึ้นมา
2: เราก็ได้รู้จักธรรมชาติและความเป็นชูการ์ไกลเดอร์กันแล้วสิ่งต่อมาที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ทราบก็คือการเลี้ยงอย่างถูกวิธีค่ะ
1: อาหารที่เหมาะสมกับเขาจริงๆก็คือจะเป็นลักษณะในกลุ่มของผลไม้นะคะตามชื่อเลยนะคะชูการ์ไกลเดอร์ก็คือชูการ์แปลว่าน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นผลไม้ที่จะกินก็คือจะเป็นผลไม้กลุ่มรสหวานทั้งหมดไม่ได้มีการห้ามการกินผลไม้อะไรได้เลยนะคะกินได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองมากกว่าว่าเขาจะกินแบบไหนนะคะหรือจะชอบกินผลไม้อะไรแต่เท่าที่เห็นหลายๆคนเลี้ยงก็คือจะชอบกินผลไม้เกือบทุกชนิดนะคะที่มีรสหวานแต่จะเบื่อง่ายมากเช่นวันนี้พรุ่งนี้ให้กินแอปเปิ้ลอีกวันนึงจะเริ่มเบื่อแล้วค่ะจะเริ่มต้องเปลี่ยนมีลักษณะของการเปลี่ยนผลไม้ไปเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มกินนะคะอีกอย่างนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกตัวน้ำผึ้งเองนะคะอีกอย่างนึงที่เขาควรจะต้องได้รับก็คือเป็นกลุ่มของพวกตัวแมลงนะคะไม่ว่าจะเป็นหนอนนกนะคะหนอนแว็กซ์นะคะหรือเป็นพวกกลุ่มของตัวจิ้งหรีดบางคนก็คือจะเป็นลักษณะของการอบแห้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของตัวหนอนที่มันเป็นๆมันจะค่อนข้างที่ได้รับสารอาหารที่มันค่อนข้างครบกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวหนอนนะคะแล้วตัดสินใจเลี้ยงแล้วแหละชูการ์ไกเดอร์เลี้ยงมาแล้วแต่ว่ากลัวหนอนสิ่งที่เราจะสามารถให้เสริมได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกไข่ไก่นะคะพวกที่เป็นลักษณะของไข่ต้มไข่ตุ๋นนะคะหรือพวกปูอัดบางอย่างนะคะนิดนึงให้ได้นะคะเราไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขาสามารถย่อยปริมาณของตัวโปรตีนได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าย่อยไม่มากนะคะการให้ที่เยอะเกินไปในกรณีของการได้รับโปรตีนที่เยอะเกินไปจะทำให้1ก็คือท้องผูกนะคะ2ก็คืออ้วนมากเกินไปนะคะพอเริ่มอ้วนแล้วเนี่ยก็จะเริ่มขยับเคลื่อนไหวร่างกายลำบากนะคะพอเคลื่อนไหวร่างกายลำบากก็จะเริ่มนอนอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะรอกินนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดโรคอ้วนตามมา
2: ปัญหาอ้วนนี่ไม่ได้มีแต่เฉพาะคนนะคะน้องชูการ์ก็เป็นกันเยอะเลยทีเดียวถ้าเกิดตามใจปากมากเกินไปคุณหมอบอกว่าอีกวิธีนึงคือให้น้องเขาเนี่ยออกกำลังกายภายในกรงที่เลี้ยงควรจะเป็นกรงทรงสูงแล้วที่ที่น้องนอนเนี่ยควรจะจัดอยู่ด้านบนสุดไว้ให้น้องเขาได้ปีนป่ายหรืออาจจะมีลูกล้อให้คอยวิ่งเล่นก็จะสามารถช่วยลดไขมันได้อีกทางนึงนะคะไม่จบเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะบางเคสอ้วนมากๆก็จะมีปัญหาตามมาด้วยค่ะ
3: หน้าท้องเขาอะค่ะน่าจะติดเชื้อเพราะว่าเขามีน้ำเหลืองๆไหลออกมา
1: เลียมากไหมคะ
3: เขาเลียเองไม่ถึงเขาก้มไม่ถึงอะค่ะจะอ้วน
1: มันอ้วนมากค่ะมันไม่สามารถที่เขาจะเลียได้นะคะ
2: คุณผู้ชมคะอยากจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าการเลียก็คือการทำความสะอาดของน้องๆเขาค่ะ
1: ก็ยังคือมันมีลักษณะเป็นลักษณะของการอักเสบอยู่ภายในนิดนึงนะคะก็คือเป็นลักษณะของดูเหมือนมีลักษณะของการติดเชื้อที่ผิวหนังเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวหนองตรงนี้หรือคราบสกปรกนี้เราไปเช็คอีกทีนึงนะคะว่ามันเป็นลักษณะของการติดเชื้อหรืออะไรหรือเปล่ากลมๆเล็กๆๆทั้งหมดรอบๆนี้เป็นลักษณะของตัวแบคทีเรียนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มันมาเก็บกินตัวแบคทีเรียทีนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยเราจะทำให้เราทราบว่าเป็นลักษณะของการติดเชื้อนี้เราจำเป็นที่จะต้องกินยานะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือ1ดูแลเรื่องของความสะอาดให้ได้นะคะแล้วก็ทำความสะอาดบ่อยๆค่ะหลักๆก็คือเช้ากับเย็นนะคะอีกแบบนึงอีกวิธีที่2ก็คือต้องกินยาแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่กินเนี่ยเดี๋ยวหมอกลัวว่าเดี๋ยวพอมันอักเสบมากขึ้นจะยิ่งทำให้เขาไปเลียมากขึ้นแล้วพอเลียมากเนี่ยก็มันจะเหมือนแบบยิ่งเลียยิ่งมันอ่ะแล้วจะกัดตัวเองทีนี้จะกัดตัวเองไปหมดเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวมียาให้กลับไปทานไม่มียาลดปวดนะคะคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของความเจ็บปวดเพราะว่ายังกินได้เองเป็นปกติดีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของยาฆ่าเชื้อแล้วก็ตรวจที่ให้เอาไปเช็ดทำความสะอาด
2: ทีนี้โรคอ้วนก็ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าเคสต่อมาจะเป็นอะไรค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาที่เกาะกระต่ายนะคะคุณหมอและนิสิตสัตวแพทย์ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อตรวจรักษากระต่ายที่มีปัญหาทั้งเรื่องตาเรื่องของฟันและอาการบาดเจ็บต่างๆ

0: างคุณหมอไม่ได้ทำงานเป็นกลุ่มอยู่เพียงผู้เดียวนะคะยังมีกลุ่มนี้อีกค่ะเรียกว่ากลุ่มบ้านโพรงกระต่าย
1: สมาชิกบ้านโพรงกระต่ายนะครับเขาก็จะมาช่วยกันแปลงขนหวีขนแล้วก็ดูแลสุขภาพกระต่ายเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นเรี่ยวแรงที่ช่วยกันทำให้กระต่ายเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับครับก็อย่างนี้ฮะก็คือพอเล็บกระต่ายยาวมากนะครับเราก็จะมาช่วยกันตัดเล็บให้นะครับเพราะว่าที่นี่คนค่อนข้างน้อยนะฮะเป็นยังไงบ้างวันนี
2: ้ก็ดีค่ะได้มาช่วยเหลือกระต่ายที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็มีจำนวนไม่จำกัดอะค่ะกับเทียบกับปริมาณกระต่ายที่ค่อนข้างเยอะก็เลยเหมือนชักชวนเพื่อนๆในพันทิปอะไรเงี้ยค่ะห้องกระต่ายอะค่ะมาช่วยกันหวีขนตัดเล็บให้น้องกระต่ายที่นี่ให้เพื่อที่ให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจากที่เคยมาหลายๆปีอย่างเงี้ยคือก็ดูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกๆปีอะค่ะ
1: แล้วจากกระต่ายที่แบบอยู่แบบลำบากนะฮะถือว่ากระต่ายแบบกินอาหารก็กรงก็ไม่ค่อยดีนะฮะถ้วยน้ำก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็กระต่ายก็สุขภาพแย่เราก็จะมาช่วยกันก็คือเป็นโครงการเหมือนกับต่อเนื่องทุกๆปีนะจะมีทั้งมหาลัยคนละกระต่ายน้องๆที่สนใจแล้วก็จะมาช่วยกันนะครับ
2: ก็อย่างคนที่เป็นคนเลี้ยงเนี่ยค่ะก็จะมีประสบการณ์ในการหวีขนตัดเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระหว่างทำไปด้วยก็จะสังเกตน้องตัวนี้ตาเหมือนจะมีปัญหาหรือมีอะไรก็จะได้ส่งเคสต่อให้คุณหมอช่วยดูต่อได้เลยทีเดียวก็คือมาพร้อมกันก็คือเหมือนช่วยกันไปเลยทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะอยากฝากถึงคนที่ไม่เคยเลี้ยงหรือว่าสนใจจะเลี้ยงกระต่ายค่ะคือกระต่ายไม่เหมือนหมาไม่เหมือนแมวคือก่อนที่จะเลี้ยงอ่ะอยากให้ทุกคนทำการศึกษาก่อนว่ากระต่ายจริงๆแล้วกินอะไรไม่ใช่กินผักบุ้งไม่ใช่กินแตงกวากระต่ายอายุที่เหมาะสมที่ควรจะซื้อมาเลี้ยงอ่ะอายุเท่าไหร่กระต่ายแคะมีจริงหรือเปล่ากระต่ายเด็กที่ยังไม่หย่านมแม่ความจริงมันคือกระต่ายแคะค่ะที่เขาบอกว่าไม่โตไปกว่านี้หรอกอันนี้2เดือน3เดือนแล้วจริงๆอ่ะแคะออกมาจากท้องพ่อท้องแม่มากกว่าไม่ใช่กระต่ายแคะค่ะก็อยากฝากถึงตรงนี้มากกว่าทางบ้านพงเนี่ยก็พยายามจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องไม่ซื้อขายกระต่ายเด็กมาพักนึงแล้วก็พยายามให้ความรู้เรื่องอาหารโภชนาการที่ถูกต้องสำหรับกระต่ายอะค่ะว่าจริงๆแล้วกระต่ายควรจะกินหญ้านะสัดส่วนในการให้ระหว่างอาหารเม็ดกับหญ้าควรจะให้อะไรมากกว่ากัน
3: เกิดเดือนเดียวกันก็เลยอยากจะทำบุญวันเกิดแล้วพอดีเห็นโครงการนี้พอดีครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์เพราะที่บ้านก็เลี้ยงกระต่ายอยู่ด้วยครับผม
4: เดี๋ยวนี้กระต่ายก็เหมือนจะคนเริ่มเลี้ยงมากขึ้นนะคะแล้วคู่ขายก็มีมากขึ้นด้วยก็เลยอยากจะให้ศึกษาก่อนว่ามันต้องมีความพร้อมยังไงในก่อนที่จะเลี้ยงอะค่ะ
5: ส่วนเรื่องกระต่ายแคระที่คนนิยมเลี้ยงเขาจะเรียกกันสั้นๆว่า ND หรือ Netherland Ruff เป็นพันธุ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกค่ะกระต่ายพันธุ์นี้เป็นที่ต้องการของผู้เลี้ยงจำนวนมากนะคะจนพ่อค้าหัวใสนำกระต่ายสายพันธุ์ปกติที่มีอายุน้อยและขนาดไล่เรียกกันนำมาขายแล้วมาบอกเราว่าเป็นกระต่ายแคระค่ะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมากลับตัวโตขึ้นเรื่อยๆความน่ารักก็ผิดไปจากที่ผู้ซื้อตั้งใจไว้แต่แรกซึ่งคิดว่าตัวเองโดนหลอกบางรายเนี่ยเขาก็เลยนำมาปล่อยทิ้งไว้ก็มีช่างน่าสงสารน้องกระต่ายค่ะ
1: กระต่ายที่ยังไม่หย่านมดูยังไงบ้างหนึ่งก็คือตัวเนี่ยจะไซส์เล็กๆอยู่ในฝ่ามือของเรานะฮะอยู่ในฝ่ามือเล็กๆสองก็คือว่าขนเนี่ยมันจะเป็นขนที่ยังไม่ผลัดขนดีนักก็จะมีขนแซมออกมาขนที่ยังยาวอยู่แซมออกมาบ้างนะฮะถ้าเปิดฟันดูเนี่ยก็จะพบว่าลักษณะฟันเนี่ยมันยังไม่โตเต็มที่คือยังมีลักษณะสีฟันที่ยังไม่ใช่ฟันสีปกติที่เป็นสีขาวล้วนอ่ะมันจะมียังใสๆอยู่นะใสๆนั่นคือการเจริญเติบโตของฟันยังไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นกระต่ายที่เด็กอยู่นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยค่อนข้างคล้ายกับกระต่ายพันธุ์ ND มากต้องใช้ประสบการณ์ในการดูนิดนึงหรือว่าหาข้อมูลหรือว่าหาแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วแบบกระต่ายแคะตัวละ200ไม่มีในโลกฮะกระต่ายแคะตัวละ200เพราะว่าส่วนใหญ่กระต่ายสายพันธุ์ ND ที่เราบอกว่าเป็นกระต่ายแคะของจริงเนี่ยคือน้ำหนักประมาณ1โลนะฮะตัวนึงก็ 2-3 พันขึ้นไปตัวละ 2-300 ตามตลาดนัดนี่ไม่มีนะ
5: นี่ไงล่ะคะได้ฟังจากคุณหมอไปแล้วไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก่อนเลี้ยงก็ควรจะคิดให้รอบคอบก่อนนะคะเนี่ยมาถึงเจ้าชูการ์กลายเดอร์กันบ้างค่ะเจ้าชูการ์สองตัวนี้ก็ถูกเจ้าของทิ้งเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของน้องๆกลุ่มนี้อยู่ค่ะ
6: ดูนะคะตั้งแต่แรกนะคะที่เราให้ดูแล้วชูการ์ไกเดอร์หางยาวสวยน่ารักนะคะตัวนี้นะคะเป็นชูการ์ไกเดอร์นะคะที่มีการทำลายตัวเองหางเหลือแค่นี้นะคะ

0: ั้นแค่นี้สุดโคนนะคะทีนี้เนี่ยปัจจัยอีกอย่างนึงนะคะที่จะทำให้เกิดปัญหาของการทำร้ายตัวเองต่างๆก็คือว่าเครียดนะคะค่อนข้างเครียดนะคะอาจจะแรกๆเลี้ยงมาดูแลเอาใจใส่ดีนะคะหลังๆเริ่มงานเยอะเรียนหนักต้องสอบหอไม่ให้เลี้ยงต้องแอบหลบๆซ่อนๆนะคะไม่ได้มีเวลาที่จะมาใส่ใจเหมือนเดิมนะคะด้วยตัวเขาเองเขาก็ค่อนข้างที่จะเครียดเนื่องจากว่าแต่ก่อนเคยได้รับการเลี้ยงดูอย่างนั้นเคยมีคนมาเล่นด้วยนะคะหลังๆอ้าวไม่มีแล้วแล้วทีนี้ทำอะไรดีเบื่อไม่รู้จะทำอะไรเลียตัวเองกัดตัวเองนะคะทำร้ายตัวเองนะคะยิ่งเลียยิ่งมันยิ่งกัดเข้าไปนะคะพวกนี้เนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นนะคะบางตัวกัดจนขนาดหางขาดนะคะแล้วก็บางตัวก็คือกัดจนขนาดที่ตัวอวัยวะเพศของเขาเกิดการฉีกขาดนะคะพวกนี้เนี่ยเวลาที่เรารักษานะคะเราจำเป็นที่เราจะต้องมีการบางทีอาจจะต้องให้ในกลุ่มของตัวยาระงับประสาทนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เขาผ่อนคลายนะคะแล้วก็ไม่มาทำลายตัวเองแต่ว่าพวกนี้มันก็คือเป็นลักษณะของการรักษานะคะปัญหาหลักๆก็คือเขาเครียดขาดการดูแลขาดการเอาใจใส่นะคะเราต้องพยายามเข้าใจกับเขาให้เวลาเขาเยอะขึ้นเอาเขาออกมาเล่นขึ้นต่อวันอาจจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อวันได้เลยนะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องเล่นกับเขาให้มากขึ้นอีกตัวหนึ่งนะคะที่น้องเขาอุปการะมานะคะดูภายนอกดูธรรมดาดูเผินๆดูปกติมากนะคะค่อยๆดูไปนะคะหยิบออกมาลองดูลักษณะตามตัวนะคะค่อนข้างที่จะมีลักษณะของตัวพวกผิวหนังอักเสบนะคะแล้วก็ดูนะคะหางเหลือสั้นนิดเดียวณตอนนี้เดี๋ยวลองดูการเดินของเขาดูสองขาหน้าเป็นเหมือนปกติดูสองขาหลังใช้ไม่ได้นะคะพิการนะคะเห็นไหมคะปัญหาของภาวะของการพิการแบบนี้เนี่ยมันมีได้หลายแบบเหมือนกันนะคะถ้าเป็นลักษณะของการอาจจะเป็นลักษณะของการที่โดนกัดโดนกระแทกอะไรต่างๆในส่วนของตรงแถวๆสันหลังในช่วงของท่อนทางด้านตรงเอวลงมานะคะการควบคุมขาเห็นไหมคะสัตว์เขาลากขาแบบนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นลักษณะของการอัมพาตจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของการอัมพาตทั้งสองขาด้านหลังเลยนะคะอย่างนี้เนี่ยเราอนุมานได้หลายๆสาเหตุนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดแบบนี้นะคะก็คือว่าอันดับแรกก็คือว่าถ้าสภาพค่อนข้างโทรมอาจจะเกิดจากปัญหาของการขาดสารอาหารนะคะขาดสารอาหารกระดูกบางนะคะมันก็จะเป็นผลที่จะทับว่าเวลาที่มันกระดูกบางแล้วก็เป็นบางในช่วงของตัวไขสันหลังมันก็จะทำให้เกิดเป็นปัญหาของโรคของการขาดสารอาหารพวกกลุ่มของตัวกระดูกบางแล้วก็มีผลในการอัมพาตได้นะคะหรืออีกสาเหตุหนึ่งถ้าเป็นลักษณะของที่เกิดแบบเฉียบพลันนะคะอาจจะเกิดจากการโดนกระทบกระแทกอะไรต่างๆในส่วนของตัวไขสันหลังในส่วนของตรงช่วงท่อนเอวนะคะที่จะทำให้ตัวเส้นประสาทที่มันมาเลี้ยงในส่วนของตัวสองขาหลังเนี่ยเกิดความผิดปกติไปนะคะสาเหตุที่เกิดขึ้นมันก็คือแล้วแต่ว่ามันจะเกิดยังไงการรักษามันก็จะแตกต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการขาดสารอาหารเราก็จะต้องมีการเสริมอาหารให้นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของพวกแคลเซียมนะคะพวกนี้เนี่ยบางทีคนที่เขาขายถ้าเขาเอาออกมาจากแม่ค่อนข้างเร็วแล้วด้วยตัวเขาเองไม่ได้รับการป้อนนมเสริมอะไรต่างๆอย่างเพียงพอมันก็จะเป็นผลที่จะทำให้ตัวเขาเองขาดสารอาหารขาดแคลเซียมค่ะร่างกายจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้นะคะก็จะเกิดโรคของในส่วนของตัวกระดูกบางเกิดขึ้นนะคะการกลับมาใช้ขาได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการฉีกขาดว่าตัวเส้นประสาทมันมีการฉีกขาดรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าฉีกขาดรุนแรงมากแล้วมาพบช้าการกลับมาใช้ขาได้ก็น้อยลงนะคะ
1: คุณผู้ชมคะสัตว์ต่างๆที่เราเลี้ยงไว้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องรับผิดชอบการรับภาระด้านอาหารการกินการรักษาเมื่อเขาป่วยล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เลี้ยงควรที่จะยึดถือปฏิบัติเราก็ได้ทราบถึงธรรมชาติของการเลี้ยงดูของสัตว์ทั้งสองชนิดแล้วสิ่งไหนนะคะที่ไม่แน่ใจในการรักษากับสัตว์เลี้ยงก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งไปเพื่อที่จะทำให้เจ้าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเรานั้นปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอค่ะสุดท้ายนี้ Animal Speaks ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย
1: ย่า

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปเยือนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหลิงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ทั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับ
1: และอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีคร
3: ับ อ้าวเต๋า
2: ถึงนะ
3: เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
3: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
2: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอัน

เป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต่าก็อยู่กับอาเล็กแล้วก็กุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กุดอนแล้วก็อาเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่า
2: ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกุดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: โอ้ย5
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่สองนะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
2: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็มาปลุกว่าเฮ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกเนี่ยแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกุดอนครับ
1: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
2: ครับ
1: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียวจบ
0: หมดไป
1: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่นี่ก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมผสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่า

0: เมื่อปี58เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดที่เราเรียกว่าชุดย่ายาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่องสนุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
1: ็
0: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
2: ังไงครับ
0: ปัญหาการจราจรติดขัดตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
1: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
0: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้ครับ
0: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
2: ่
0: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู่นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
1: เรียนรู้ไปด้วยก
0: ัน เรียนรู้ไปด้วยกัน
2: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
1: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
2: ความได้เปรียบ
1: อาคารอาหารอาพรแล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
2: วันนี้ขอบคุณกดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆนะครับที่มาถามคำถามดีๆนะฮะได้ยินกดอนแล้วให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
3: มีเกิดไรเลยพูดถึงเตรียมกันไว้เลยเออเตรียมไว้เลย
0: น้องเก่าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
2: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
0: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
2: ้
0: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมว่าจะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต๋ามาพักที่โรงแรมหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองต่างหากที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ฮะโอ้โหเป็นไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบทุกเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับบ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

สน่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต๋าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เพอร์ราณกันนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุกีสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์เพอร์ราณกันนิทัศน์

ำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีครับขณะนี้ผมและพี่มหาอยู่กันที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารซึ่งในวัดเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่3ผสมผสานศิลปกรรมแบบจีนสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตที่ชาวจีนนิยมเรียกว่าซัมโปกงรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลวงเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนที่เข้ามาค้าขายแบบเดียวกับสมัยอยุธยาที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ริมฝั่งน้ำณวัดพนัญเชิง
1: สำหรับพระอุโบสถมีขนาดเล็กกว่าพระวิหารสร้างโดยเจ้าพญานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตรน้อมเกล้าถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนั้นยังมีหอระฆังสำหรับไว้ระฆังยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทางเข้าวัดมีเจดีย์หินทำมาจากเมืองจีนเรียกว่าถะเป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก
2: โอ้โหดูอะไรอยู่ครับเนี่ยนี่ไงลายเนี่ยอ๋อเซี่ยวกัง
0: ใช
2: ่แม่เห็นลายไทยเนี่ยผสมผสานกับลายจีนอย่างนี้นึกถึงอะไรอย่างรู้ไหม
0: อะไรอ่ะ
2: หัวสิงโตไงเล่า
0: อ๋อ
2: เคยเห็นสมัยเด็กๆเขาเอามาเชิดตามสันจ้องสันเจ้า
0: เป็น
2: ส
0: ิ
2: ริมงคล
0: อยู่แค่ตรงวัดกัลยาณเนี่ยเดี๋ยว
2: แหล่งที่เขาทำอยู่ตรงนี้เหรอ
0: ทำอยู
2: ่โอ้ยตายไม่รู้เลยเนี่ยเคยเห็นแต่สมัยเด็ก
0: ๆเออเดี๋ยวพา
2: จะพาไปดูหน่อยได้ไหม
0: อยู่ตรงเนี้ยแหละเนี่ย
2: ตรงนี้นะ
0: เนี่ย
2: เดี๋ยวทางนี้หรือทางโน้น
0: เนี่ยแหละแถวๆเนี้ยเดี๋ยววนดูก่อน
2: รู้จริงปะเนี่ย
0: รู้จริงๆ
2: พาไปดิ
0: ไปนี่ไงอยากจะดูช่างทำหัวสิงโตใช่ไหมนี่พามาเจอตัวจริงเลยชายาณแรมกัลยาสวัสดีครับผม
2: เอาจริงๆเลย
0: อยากรู้อะไรถามนะเลย
2: อยากรู
1: ้ครับ
2: ประวัติความเป็นมาของการเชิดสิงโตฮะ
1: ครับ
2: มีมาตั้งแต่สมัยไหน
3: เชิดสิงโตมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร
2: ์ครับ
3: นะครับโดยชาวจีน4คนเข้ามาในประเทศไทย
2: ครับ
3: มาเล่นเขาเรียกโลกหรือโลโก้หรือว่ากายกรรมจีนก็วันนั้นเป็นวันดีของประเทศไทยก็คือวันเฉลิมฉลองวันเกิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของพระเจ้าตากไม่ทราบได
2: ้
3: ก็เลย4คนนี้เป็นกายกรรมจีนก็อีกคนหนึ่งก็มีทางพลังภายใน
2: อ
3: ีกคนหนึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องมายากลอีกคนมีเรื่องตัวเบาก็เลยอีกคนหนึ่งขาดแต่อีก3คนก็เลยออกว่าคิดว่าทำสัตว์ที่มันเป็นสิริมงคลหรือว่าสัตว์ที่ในตำนานก็คือสร้างหัวสิงโตขึ้นมา
2: ตั้งแต่นั้นเลย
3: ครับตั้งแต่นั้นมาสิงโตประเทศไทยก็คือกลายพันธุ์มาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี
2: ้
0: และที่สืบทอดมาจนทุกวันนี้ในอยู่ในย่านวัดกัลยาณนี่คือมีที่มาที่ไปยังไงครับ
3: ที่มาที่ไปก็คือมันเป็นรุ่นสู่รุ่นคือเสี่ยมสอนอ่ะใครเห็นใครก็อยากเล่นเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกและอย่างมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย
0: สมัยก่อนตรงนี้มีหลายคณะไหมครับหรือว่า
3: ตรงนี้มี3คณะ
0: อ๋อ3คณะ
3: แต่จริงๆอ่ะจริงๆมีมากกว่าแต่ที่โดดเด่นและคงทนและอยู่นานก็คือ3คณะ
0: แล้วจนทุกวันนี้เหลืออยู่กี่คณะ
3: ยังมีอยู่ครับ
0: แล้วสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับ
3: โอ้โหถ้านับเป็น100นะนับมันเป็น100นะ
2: เป็น100ปี
3: เป็น100ครับเพราะตัวกับผมนี่ก็60กว่าแล้ว
2: กี่รุ่น
3: มันก็โอ้โหหลาย10รุ่นนะแล้วแต่
2: เป็น10รุ่นเลยนะ
0: แล้วที่ณปัจจุบันตรงนี้ที่วัดกัลยาตรงนี้เนี่ยมีคนที่ยังทำอยู่เยอะไหมครับ
3: มีฮะก็มีพวกน้องๆทำหัวสิงโตกระดาษทำหัวสิงโตไม้ไผ
0: ่
3: ก็มีทำที่ทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำการแสดงเองเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิงโตสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่ลายไฟแต่สิงโตสมัยนี้เขาจะเอาเจ้าเอาเทพเอาอะไรใส่เข้าไปด้วย
2: อะไรที่เป็นมงคล
3: ครับเขาก็จะเรียกหัวสิงโตหัวนั้นว่าหัวสิงโตจักรพรรดิจักรพรรดิก็คือรวมเทพรวมเจ้าร
2: วมสิริมงคลรวมเทพรวมเซียนทั้งหลาย
3: ครับอยู่ในนั้นคือพูดง่ายๆว่าตุ๊ดจีนปีนึงอ่ะอย่างคุณพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็อยากจะได้หัวสิงโตแบบนี้แต่มันแพงมากหัวหนึ่งอ่ะ 20,000 บาทแต่เด็กเล่นไม่ถึงอาทิตย์ก็พังก็เลยเอามีคนคิดค้นก็นำหัวปูนมาหล่อทำสิงโตกระดาษ
0: อ๋ออย่างนี้ถ้าลองอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการทำหัวสิงโต
3: วิธีการทำอ่ะแรกเริ่มเดิมทีก็จะยากนิดนึงเกี่ยวกับการปั้นปูน
0: ปั้นปูนเป็นหุ่นก่อน
3: ครับเป็นหุ่นแล้วก็ครั้งแรกก็คือจะนำน้ำเนี่ยมาชโลมที่ปูนแล้วก็นำกระดาษเปล่าเนี่ยมาปิดให้ทั่วเสร็จพอมาถึงชั้นที่2ก็คือจะลงแป้งลงแป้งที่กระดาษที่ปะแล้วก็คือเอากระดาษ
0: ปะ
3: ตัวนี้ปะลงไปทีนึง มันก็จะเป็นชั้นที่สอง
2: กระดาษนี่เป็นกระดาษอะไรก็ได้
3: กระดาษอะไรก็ได้ที่ว่า
2: หนังสือพิมพ์เก่าอะไรได้หมด
3: ได้หมดหนังสือพิมพ์กระดาษปูนแต่เป็นกระดาษปูนส่วนมากที่จะนิยมใช
2: ้ถุงปูนใช
3: ่
2: ไหมมันเหนียวกว่าใช่ไหม
3: เหนียวกว่าด้วยและหาง่ายด้วยนะครับก็จะมาปะสักสามสี่ชั้นแล้วก็นำมีดมากรีดกรีดข้างหลังแล้วก็แบะออก
2: ผ่าออก
3: ครับแล้วก็นำมาเย็บรอยเย็บรอยก็โดยการปะเชื่อม
2: ปิดไม่ให้เห็นรอยที่เย็บ
3: ใช่ครับ
2: ถ้าหัวที่เชิดจริงคือต้องขึ้นโครงด้วยไหม

0: ขึ้นโครง
1: ครับ
2: เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าหัวใหญ่เวลาวิธีการทำ
1: ครับ
2: ต่างจากหัวเล็กยังไง
1: หัวใหญ่แตกต่างจากหัวเล็กยังไงขั้นแรกก็คือต้องขึ้นขอบนิดนึงขอบก็คือที่เห็นมี
2: ตรงคอไหม
1: หวายถักนะเขาเรียกขอบ
2: ตรง
1: ตอนนี้ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางจะกี่นิ้ว45นิ้ว35นิ้วหรือ20นิ้วอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บถึงจะมาขึ้นโครงค่อมขั้นต่อไปก็คือเป็นการติดกระดาษติดกระดาษกระดาษชั้นแรกก็จะอาจจะยาวสัก2นิ้วถึง3นิ้วคือปะเป็นพื้น
2: แผ่นใหญ่อย่างเนี้ยปะ
1: ไม่ได้
2: เพราะ
1: มันจะทำให้ย่นจะทำให้ย่น
2: ทีละนิดทีละนิด
1: ครับจะต้องใช้พูดง่ายว่าต้องใจเย็นมากครับแล้วเสร็จนั้นก่อนที่จะมาลงสีลงอะไรก็มีการฉีดน้ำนิดนึง
2: เพื่ออะไรครับ
1: เพื่อให้มันตึงเหมือนว่าวอ่ะเหมือนว่าวนะเวลาเราจะเล่นพ่นๆแล้วก็ไปตากให้มันลมให้มันตึงพอตึงเสร็จปุ๊บเวลาการวาดลงวาดลายมันจะได้สวยมันจะได้พลิ้ว
2: พอทาสีเสร็จเรียบร้อย
1: ครับทาสีเสร็จลงลายเสร็จก็มันอยู่ที่คนจะเล่นสไตล์ไหนอีกเหมือนกัน
2: การเขียนลาย
1: ถ้าเขียนลายก็มันอยู่ที่จินตนาการของช่าง อยู่ที่จินตนาการของคนทำหรืออยู่ที่จินตนาการของผู้วาดจ้าง
2: เขียนลายลวดลายอะไรเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปผมเห็นนะตา
1: เพราะตาเนี่ย
2: ตาใช้วัสดุอะไร
1: ตาเนี่ยสมัยก่อนในอดีตจริงๆเขาจะใช้ดินปั้น
2: ปั้นแล้วแปะกระดาษ
1: เป็นแบบ
2: แปะกระดาษ
1: แล้วก็แปะกระดาษ
2: แล้ว
1: ถ
2: ึ
1: งจะมาถึงจะมาแกะออกแกะออกแล้วก็จะมาแต่สมัยนี้เขาง่ายเขาไปร้านกึ่งบอกเอาเท่านี้เป็นทรงนี้ทรงนี้ช่างมันเห็นมันก็ฟูฟูฟู
2: ผมเคยเห็นพี่ตามแดงๆด้วย
1: ตาแดงๆเนี่ย
2: เขา
1: ใส่หลอดไฟเข้าไป
2: เอาหลอดไฟใส
1: ่หลอดไฟก็คือมันเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการแสดงแต่จริงๆสมัยก่อนน่ะเขามีตาไฟจริงแต่ไม่มีสีแดงจะเป็นสีไฟเหลืองๆไฟดับไฟฉายบ้านเราเห็นไหมไฟฉายบ้านนอกแดงๆก็คือใช้ไฟฉายเลย
2: ดวงเล็ก
1: ๆครับเอา
2: ฝัง
1: เขี้ยวอ่ะฝังกับไฟแล้วก็ติดกาวไว้แล้วก็ต่อสายเข้าไปข้างในมัดให้แน่นๆอย่าให้หล่นแค่นั้น
2: เห็นมีต้องมีติดขนเขินอะไรด้วย
1: ขนติดขนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าดั้งเดิมจริงๆอ่ะเขาจะใช้ขนกระต่าย
2: ขนกระต่าย
1: กระต่ายจริง
3: ๆตัวตามหน้าตามคิ้วอะไร
1: ครับนั่นแหละจะใช้ขนกระต่าย
2: ปุดชุดนิ้วเน
1: า
2: ะ
1: ใช้ชุดนิ้วแบบนั้นอ่ะจะใช้ขนกระต่าย
3: แล้วถ้าไอ้เครายาวๆครับ
1: เคราเนี่ยส่วนมากสมัยก่อนเขาจะใช้หนวดม้าหางม้า
2: หางม
1: ้
2: าม
1: าทำเป็นหนวดแต่สมัยนี้มันไม่มีละเนี่ยอย่างนี้ยังเป็นเอ็นนะนี่ไม่ใช่หางนะ
2: เนี่ยนะ
1: นี่เป็นเอ็น
3: เหมือนวิกผมใช่ไหม
1: ครับสิงโตสมัยนี้จึงไม่มีสิงโตที่เท่ามีแต่สิงโตหนุ่มอย่างเดียว
3: อ๋อเพราะมันยังไม่ยาวเป็นแก
1: ่มันจะขนตาจะไม่ยาว
2: ขนสั้น
3: ผมเห็นเนี่ยมีแบบกระพริบตาได้ด้วยเนี่ยม
1: ัน
3: ดั้งเดิมเป็น
1: เหมือนเดิม
3: เป็น
1: แบบนี้แต่ระหว่างสิงโตไทยกับสิงโตนอกไม่เหมือนกันสิงโตนอกเนี่ยเขาจะโยงหูตามาอยู่ที่มือข้างเดียวครับแต่สิงโตไทยอ่ะด้วยความถนัดก็คือจะเป็นเชือกโยงมาเหมือนกันหูตาแต่ว่าใช้มือตรงกลางเหมือนใช้เป็นเชือกห้อยแล้วก็ใช้ดึง
3: อันนี้ก็แล้วแต่ช่างฝ
1: ี
3: มือแต่ละคน
1: แต่คนไทยถนัดแบบนี้มากกว่
2: า
1: แต่เมืองนอกเขาถนัดแบบนี
2: ้ถนัดกรรม
1: ครับครับผม
2: โอ้โหวันนี้ดับ
1: ครับ
2: ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลย
1: ครับ
2: เรื่องสิงโตแหมอยากรู้มานานขอบคุณคุณสแตมป์เหมือนกันอุตส่าห์พามาจนถึงที่นี่นะ
3: โอ้กว่าจะมาเจอผมวนรอบโบสถ์ไป3รอบ
2: ใช่จะถามอยู่ว่าวนทำไม
3: เพราะเขาอยู่ข้างนอกแหมต้องขอบคุณนาแรมกัลยานะครับ
2: หรือ
3: นัทธวัชชัย
1: แสงอุเสน
3: ครับผมขอบพระคุณมากครับ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์ไทย
2: ชาลิเชส
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
4: วีนี่อะไร
3: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
5: เลย
3: ชอบมากเลย
5: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
5: แกะสลัก
3: แกะสลัก
5: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
5: อ
3: ร่อย
5: อร่อย
3: 1 2 3
2: Cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
6: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
7: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
8: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
7: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
9: It's so good.
3: Yeah.
9: Nice.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
9: right,
3: be eating. Right. You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
10: น
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีชาวฮิปสไตล์นะครับเมื่อก่อนถ้าพูดถึงเรื่องของกล้องกับการถ่ายภาพเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับใครหลายๆคนมากๆนะครับนอกจากความรักและความชอบที่จะต้องมีแล้วอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้กล้องเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวจากหลายๆคนมากนั่นก็คือเรื่องของราคานั่นเองนะครับแต่ถ้าพูดถึงสมัยนี้แล้วการถ่ายภาพกล้องคล้ายๆกับอีกหนึ่งอวัยวะของร่างกายของเรากันเลยทีเดียววันนี้ผมจะแนะนำ4 YouTube Channel นะครับที่จะทำให้คุณเนี่ยถ่ายภาพได้สนุกมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นและมุมมองที่คุณไม่เคยได้รับมาก่อนนะครับจะมีช่องไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับชแนลแรกนะครับผมนั่นก็คือ B&H Photo and Video นั่นเองนะครับผมนอกจากจะเป็นร้านขายอุปกรณ์การถ่ายภาพขนาดใหญ่แล้วนะครับเขายังมีสอนเทคนิคการถ่ายภาพเยอะแยะไปหมดเลยนะครับกว่า 1,300 วิดีโอที่อัปโหลดไปแล้วคนดูมากกว่า50ล้านวิวนะครับผมสอนเทคนิคการถ่ายคลิปสั้นๆจนไปถึงเป็นชั่วโมงก็มีนะฮะอุปกรณ์ราคาถูกนะฮะจนไปถึงราคาสูงมากๆก็มีแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบกล้องรุ่นต่างๆนะครับที่มีสเปคและขนาดใกล้เคียงกันนะฮะเทคนิคในการสอนของเขานะครับผมเขาสอนตั้งแต่การถ่ายแบบสตรีทโฟโตกราฟีนะครับนั่นคือถ่ายตามท้องถนนทั่วไปนะครับผมถ่ายภาพแบบสปอร์ตนะครับที่จะต้องใช้ชัตเตอร์สปีดแบบเร็วๆหน่อยนะฮะรวมไปถึงการถ่ายภาพแบบสตูดิโอก็มีด้วยนะครับผมเขายังมีการรีวิวถึงขนาดไมค์คอนเดนเซอร์นะครับว่าการทำโปรดักชันแบบนี้ควรจะใช้คอนเดนเซอร์ยี่ห้อไหนลักษณะไหนรวมไปถึงการจัดไฟในห้องสตูดิโอด้วยนะครับถือว่ามากมายทีเดียวสำหรับคลิปวิดีโอที่เขาอัปโหลดเอาไว้แล้วก็สอนเทคนิคต่างๆนะครับใครที่สนใจเข้าไปชมกันได้เลยครับชแนลที่2ที่ผมจะแนะนำกันวันนี้นะครับนั่นคือ Digital Rev TV นั่นเองนะครับผมเป็นร้านค้าออนไลน์ที่อยู่ในฮ่องกงนะครับแล้วเขาก็อัปโหลดวิดีโอมากกว่า600วิดีโอนะครับคนติดตามเขามากกว่า280ล้านวิวทีเดียวนะฮะถ้าพูดถึงจุดเด่นของชแนลนี้ถามว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรเขารีวิวแบบสนุกสนานมากๆนะฮะแล้วก็ถึงลูกถึงคนมากๆทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายกล้องอยู่นะฮะเอาหันไปชนกำแพงปั้งแล้วกลับมาดูซิว่ากล้องนี้ยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะฮะแล้วคุณจะได้ทราบอีกด้วยนะครับว่ากล้องที่คุณมีหรือกล้องที่คุณจะซื้อเนี่ยนะครับผมมันแข็งแรงและเหมาะสำหรับคุณมากขนาดไหนครับจากการที่ผมได้มีโอกาสเข้าดูในช่องของเขาแล้วเนี่ยนะครับผมหลายคนที่เล่นกล้องมายาวนานเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับคนที่เป็นเจ้าของการรีวิวบ้างแหละครับเพราะว่าเขารีวิวแบบนี้มานานมากๆแล้วทีเดียวนะครับทั้งในFacebook เองรวมถึงใน YouTube เองเนี่ยก็จะเจอหน้าเขาบ่อยๆนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะรู้ว่าเขารีวิวยังไงสนุกสนานขนาดไหนและความแข็งแรงของกล้องในรุ่นที่คุณสนใจอยู่จะไปติดตามได้ในช่องนี้ Digital Rev TV ครับ Channel ที่3นะครับกับ Channel ที่มีชื่อว่า Coop นะครับหรือย่อมาจาก Cooperative of Photography นะครับเป็นแมกกาซีนออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพออนไลน์ด้วยนะครับผม Channel นี้เนี่ยมีวิดีโออยู่ไม่กี่วิดีโอนะครับแต่ว่าคนดูเนี่ยปาไปถึง30ล้านวิวแล้วทีเดียวจากการที่ผมเข้าไปดูในช่องของเขานะครับผมแม้แต่ภาพดิสเพลย์ที่นำมาแปะบนคลิปต่างๆเนี่ยโอ้โหดึงดูดความสนใจให้กดเข้าไปดูมากๆเลยทีเดียวนะครับเขาจะสอนทั้งการถ่ายภาพที่ถ่ายยังไงให้ออกมาสวยงามรวมถึงการตกแต่งภาพด้วยให้ตกแต่งยังไงจากการที่เราถ่ายมาแล้วให้สวยงามยิ่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นชแนลนี้เนี่ยนะฮะจะทำให้คุณได้แรงบันดาลใจใหม่ๆสร้างสีสันใหม่ๆในการถ่ายภาพให้กับตัวคุณเองลองเข้าไปดูก่อนเลยแล้วกันนะครับที่ชแนลที่มีชื่อว่า Coop COOPH ครับผมชแนลที่4นะครับที่ผมจะแนะนำวันนี้นะครับผมนั่นคือชแนลที่มีชื่อว่า Two How นั่นเองนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามพี่หาวนะฮะพี่หาวเนี่ยเป็นคนไทยนะครับแล้วก็เริ่มจากการรีวิวแนะนำกล้องมาอย่างยาวนานทีเดียวนะครับไปๆมาๆเนี่ยนะครับก็หลายปีแล้วนะครับจนเป็นที่รู้จักกันนะครับในวงการรีวิวของกล้องถ่ายภาพเลยทีเดียวนะครับและทุกวันนี้เขาก็แอดวานซ์มากขึ้นครับโดยการรีวิวกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะฮะรวมถึงเลนส์ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเขายังพูดถึงโปรแกรมการตกแต่งภาพด้วยนะฮะอุปกรณ์ต่างๆที่คนเล่นกล้องเนี่ยก็ต้องใช้ด้วยเขาก็รีวิวเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องนะฮะรางสไลด์นะฮะไฟการจัดไฟรวมถึงไมค์คอนเดนเซอร์ต่างๆเนี่ยนะครับก็คือเหมาะสำหรับการเอาไปทำแบบเป็นโปรดักชันแบบจริงจังเลยก็ว่าได้ครับผมใครที่อยากจะเรียนรู้วิธีการถ่ายภาพเคลื่อนไหวมากขึ้นนะฮะหรือว่าโปรแกรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นแนะนำให้ไปที่ชแนลนี้เลยนะครับผมเซิร์ชคำว่า
เลข2แล้วก็ how หรือไม่ก็เข้าไปที่ www.2how.com นั่นเองครับแถมให้อีก2ช่องเอาใจคุณสาวๆที่รักการถ่ายภาพกันบ้างครับช่องแรกที่นำเสนอก็คือ ilovetogo.com channel นี้นะครับนอกจากจะบอกเล่าถึงเทคนิคการถ่ายรูปสำหรับมือใหม่อุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพรวมไปถึงการท่องเที่ยวและชิมอาหารอีกด้วยจุดเด่นของช่องนี้ก็คือมีพี่ก้าวผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ ilovetogo.com มาเป็นผู้บอกเล่าเทคนิคต่างๆของการถ่ายภาพในสไตล์และอารมณ์ที่เข้าถึงผู้หญิงเช่นการถ่ายภาพแบบที่ไม่ต้องมีความรู้เรื่องกล้องก็สามารถถ่ายรูปให้สวยได้การรีวิวอุปกรณ์ถ่ายภาพการแต่งรูปจากโปรแกรม Photoshop และแอปพลิเคชันในมือถือหรือโปรแกรมสำหรับมืออาชีพอย่าง Lightroom ก็อธิบายได้เข้าใจง่ายแบบ step by step หรือการสอนโพสท่าถ่ายรูปยังไงให้สวย Channel นี้ก็มีสอนให้คุณผู้หญิงได้ดูกันถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้ที่ช่องนี้เลย ilovetogo.com ครับเฟื่องระดาสราณีสงวนเรืองสาวยุคใหม่ที่สนใจเรื่องไอทีและเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพจนได้รับฉายานางฟ้าไอทีซึ่งในชาแนลของเธอนั้นจะมีวิดีโอเกี่ยวกับการรีวิวกล้องที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้หญิงอย่างกล้องมิเรอร์เลสเปรียบเทียบกันแบบรุ่นต่อรุ่นมัดต่อมัดรุ่นไหนดีรุ่นไหนคุ้มเธอรีวิวแบบไม่มีกั๊กนอกจากจะรีวิวกล้องแล้วแกดเจ็ตต่างๆที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพเธอก็รีวิวรวมไปถึงเทคนิคต่างๆในการถ่ายภาพก็มีในช่องของเธอสาวๆคนไหนที่กำลังตัดสินใจซื้อกล้องเข้ามาดูได้ในช่องของเธอครับกับเฟื่องระดาสราณีวันนี้นะครับผมเราได้รีวิว4 channel นะครับที่เป็นเพื่อนให้กับคนที่ชอบหรือว่ารักการถ่ายภาพไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมหวังว่า4 channel นี้นะครับจะทำให้คุณได้ประโยชน์ในการถ่ายภาพแล้วคนที่ชอบถ่ายรูปก็แนะนำว่าให้ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับไม่แน่สักวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นช่างภาพฝีมือระดับโลกก็ได้นะครับผมวันนี้ Hip Style หมดเวลาแล้วล่ะครับผมติดตามตอนต่อไปว่าจะมีเรื่องราวสนุกๆอะไรมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ำไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่ด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อดูก่อนว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่เนี่ยมันควรจะดูอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างและราคาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมชื่อเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยกันครับผมสินค้าในวันนี้ครับผูกพันกับกิจกรรมอย่างนึงที่มนุษย์เราโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีสัมภาระและเมื่อมีสัมภาระคุณก็ต้องหาที่ใส่สัมภาระนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางครับเราพูดถึงกระเป๋าเดินทางแบบที่เป็นกล่องๆอ่ะแล้วมีล้อลากครับล่าสุดผมไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งมาครับราคาของเขาหลักหมื่นครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอไอราคาหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกับหลักพันยังไงถ้าคุณผู้ดูสงสัยเหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับว่ากระเป๋าเดินทางเวลาเราจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมันทำให้คุณได้ของดีขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นหรือทนทานมากขึ้นจริงหรือเปล่ารอชมครับและเหมือนเช่นเคยครับรายการซื้อเก่งของเรานอกจากเอาสินค้ามาให้ดูแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลคุณด้วยและแน่นอนวันนี้ครับเป็นผู้ที่ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งนี่คือชายที่ลักลอบเอาเงาะพม่าเข้าเมืองไทยมาเยอะที่สุด
2: ไม่ใช่ฮะ
1: เป็นใครครับเนี่ย
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ดูครับผมต้องพูดว่าคุณผู้ดูตามพี่นะคร
1: ับ ใช่ครับผม
2: ผมโจวี่ครับเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย
1: วันนี้ครับผมจะหยุดการดำเนินรายการเพียงแค่นี้
2: จะไปไหนครับพี่เอ็ด
1: โจอี้จัดการแล้วผมนอนแล้วฉะนั้นในชีวิตของคุณเนี่ยใช้กระเป๋ามาแล้วประมาณกี่ใบครับ
2: ผมว่าน่าจะสัก8ใบได้ครับพี่เอ็ด
1: โอ้คุณผู้ดูที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าอาจจะคิดว่าเฮ้ย8ใบก็ไม่ได้เยอะนี่ไม่ได้ถึง20อุ้ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
2: อุ้ยผมดูแก่เหรอครับเนี่ย
1: ไม่ใช่ครับ
2: ยังอยู่29แต่ว่าด้วยความที่เราชอบเดินทางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าอ่ะมันมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแตกต่างกันออกไป
1: คือ4ใบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ดูคิดว่าใบไหนแพงที่สุดครับ
2: ถ้าผมเดานะพี่เอสผมว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ที่สุด
1: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เดาว่าใบใหญ่ก็น่าจะแพงที่สุดซึ่งไม่ใช่
2: ครับ
1: เราเรียงกันอย่างนี้ครับใบนี้เนี่ยนะครับเป็นใบที่อยู่ในช่วงราคา 10,000 บาท
2: เฮ้ย
1: ใบนี้ไม่เกิน 5,000 บาทครับ
2: เอ้า
1: ใบนี้ไม่เกิน 3,000 บาทครับและใบนี้ไม่เกิน 1,000 บาทครับ
2: ทำจากอะไรครับเนี่ย 1,000 บาท
1: แต่คำถามที่จะถามโจอี้ก็คือในฐานะที่เราเดินทางบ่อยใช่ป่ะ
2: ครับ
1: เวลาเราเลือกกระเป๋าเดินทางเราดูอะไรบ้าง
2: คือกระเป๋าเนี่ยพี่เอ็ดมันมีด้วยกัน2แบบแบบซอฟต์เคสกับแบบฮาร์ดเคสซอฟต์เคสเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าที่มีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้ออ
1: ่าฮะ
2: กระเป๋าผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเดินทางแล้วแบบอยากใส่เสื้อผ้าเยอะๆพี่เอ็ดจะสามารถยัดเข้าไปได้เพราะว่าผ้ามันมีความยืดหยุ่น
1: เขาจะพองปูดออกมาได้
2: แล้วมันก็จะเบาแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาที่พีเอสเนี่ยเดินทางไปแล้วเจอฝนโหมกระหน่ำเข้ามาเลยผ้าข้างในก็จะเปียกแล้วเปิ

0: มาที่โอ้โหยังไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลย
1: เ
0: ปียกก่อนแล้วมีความเสี่ยงคือเวลาที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่กับคนที่แบกไปเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์โดนกรีดได้แล้วก็แบบที่2ก็คืออยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบฮาร์ดเคสซึ่งมันทำมาจากโพลีคาร์บอเนตหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดนึงที่มีความยืดหยุ่นเหนียวและคงทนแล้วก็โพลีคาร์บอเนตพวกนี้พี่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนโครงที่เป็นโครงเหล็กอีกทีนึงมันจะทรงมันจะแน่น

0: ซิปกระเป๋านะ
1: ครับอยู่ในห้างแล้วก็ยืน
0: ไม่ใช่อันอุ้ยปะโทก็คือเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนตัวล็อกมาให้เราก็ลองดูว่าแบบเป็นยังไงมันมั่นคงไหมลองกดดูเนาะเนี่ยแล้วเราก็ลองใส่ดูคือของดีๆอ่ะพี่เอสเวลาเราจับอ่ะแบบวัสดุเราจะรู้สึกได้ว่ามันมั่นคงอ่ะเราไว้ใจกับการที่เราเอากระเป๋าอ่ะไหลไปตามสายพานได
1: ้เพราะว่าชะตากรรมหลังจากที่ขึ้นสายพานไปนี่ก็หน่วงอยู่
0: เราต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยมันกลับมาครบหรือเปล่า
1: เดี๋ยวเราไปดูภายในของแต่ละช่วงราคาเลยว่าเฮ้ย
0: มันแตกต่างกันยังไง
1: เขาเป็นยังไงแล้วราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันไหมเราขอดูจากตัวถูกสุด
0: ได้ไห
1: ม
0: ครับได้ซิปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะฝืดๆซิปจะมีความฝืด
1: ค่อนข้างฝืด
0: นี่คือขนาดครั้งแรกที่เพิ่งซื้อมานะแล้วถ้าใช้ไปสักแบบ2ปีมันจะมีความฝืดมากเพราะว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรก
2: ฝุ่นอะไรไปเกาะ
0: ใช่ความลื่นมันก็จะน้อยลงนี่เปิดมาเนี่ยใช้ได้แต่ว่าโครงเขาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับพี่เอสว่ามันอะไม่ค่อยแข็งแรง
2: บิดง่าย
0: ใช่ครับ
1: ใบนี้ครับ990บาท
0: เฮ้ยผมว่าคุ้มอยู่ลองเปิดนี่ซิปก็จะเหมือนตัวข้างนอกใกล้เคียงกันคือแหวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโครงข้างในเลยคือโครงตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆมันจะไม่มีเหมือนโครงเหล็ก
1: เอาไว้ดามให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับเหมือนบ้านที่ไร้เสาถูกต้องครับพี่ผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะแตกง่ายมากมาดูตัวอื่นดีไหมตัวต่อไป
1: ถัดมาเอาแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนแพงกว่าตัวไหน
0: ตัวนี้ใช่ไหมครับสีเทา
1: โอเคครับ
0: สีเทาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยราคาที่เท่าไหร่ครับพี
1: ่ไม่เกิน 3,000 บาทครับเดี๋ยวลองซิปหน่อยฮะลื่นขึ้นนะ
0: จะดีขึ้น
1: ลื่นขึ้น
0: ไม่มีโครงแต่ว่าด้วยวัสดุเขาการ
1: น่าจะแข็งแกร่ง
0: การพิมพ์ขึ้นมามันดูแข็งด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นขอบแบบนี้
1: ให้ท่านผู้ดูภายนอกนิดนึงครับ
0: ครับ
1: ไอการที่มีช่องอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเขาได้
0: ลดแรงปะทะได้หน่อยนึงครับผมเพราะว่าตัวนี้วัสดุดีขึ้นกว่าตัวตะกี้เลยนี่ตัวนี
1: ้
0: อ่ะดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ยืดพี่เอ็ด
1: จริงๆมันต้องเป็นยางยืดที
0: ่ใช่ครับ
1: กัดกันหนึ่ง
0: ตัวนี้ปกติแล้วถ้าเจอยี่ห้อที่มีราคาที่แพงหน่อยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะพี่เอ็ดเราก็ยังสามารถปรับให้ตึงได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชือกผ้าธรรมดา
1: ใช่ซึ่งเจ้าตัวสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเป็นยางยืดนะครับน
0: ี่ยังเป็นยางยืดอยู่
1: ปกติจะเป็นยางยืดดึงแต่อันนี้คือแน่นๆเลยแล้วคุณมาเขามีสายรูดปรับความแน่นเอาไว้ให
0: ้
1: อันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะครับ
0: แต่
1: สิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็คือช่อง
0: เก็บของที่มากขึ้น
1: ที่
0: ซึ่งถามว่าจริงใช้ได้ไหมผมว่าเวลาใช้จริงๆอะพี่เอ็ดด้วยความที่ตรงเนี้ยมันไหลออกแน่นอนมันเป็นผ้าเหมือนผ้าล่
1: ม
0: เวลาเราใส่ของไปเนี่ยแล้วถ้ากระเป๋ามันเกิดความขึ้นไหนอะมันก็จะไหลแล้วก็จะวิ่งวนอยู่แถวนี
1: ้นั่นนะสิ
0: เพราะว่ามันไม่มีซิปฟิต
1: เอาละครับเราไปที่ช่วงราคาไม่เกิน 5,000 บาท
0: โอ้ล้อเขาเรารู้สึกเลย
1: ลื่นมาเลยนี่ขนาดอยู่บนพรมนะเขายังมาได
0: ้ล้อเขาโอเคเลยนะครับลองดูซิปกันครับพี่
1: ซิป
0: เป็นไงบ้างครับพี่
1: ซิปลื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างกับตัวนี้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาจะต่างจากตัวหนูน่ะอย่างเห็นได้ชัด
0: ใช่ซิปจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมันเหมือนขนาดใหญ่ขึ้น
1: และภายในครับ
0: นี่โอ้นี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ดีที่มีซิปทุกช่องเก็บของแยกให้2ฝั่งแล้วก็จะมีปิดอย่างที่ผมบอกว่าเก็บของเสื้อผ้าในนี้ก็จะไม่กระเด็นนี่ฮะโหใบนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนอกจากมียางยืดในตัวล็อกแล้วยังมี
1: ปิด
0: ติด
1: และรูดได้ซึ่งซิปภายในลื่นทีเดียวครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แต่เนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่า
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นผ้าใบนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันจะลื่นมือ
0: แล้วก็จะเหมือน
1: ตัวถูกสุด
0: ดูเหมือนจะหนาขึ้นจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าฟังจากเสียงอ่ะ
1: มันไม่ฟอบแฟบมากเท่าไหร
0: ่ใช่ครับ
1: เราไปดูพี่ใหญ่ของเราดีกว่าครับ
0: ตัวที่แพงที่สุด
1: 10,000 บาทครับ
0: จะเป็นยังไงนี่ครับสิ่งแรกที่มองเห็นภายนอกเลยก็คือเหมือนเขาจะมีซิปด้วยกัน2อันครับพี่เอ็ดจะมี2ซิปด้วยกันเขาบอกว่ามันจริงๆมันสามารถหดแล้วก็ขยายได้ เหมือนแบบถ้าเรา

0: ไม่ได้ใช้ของเยอะเราก็ใช้แค่
1: เขาแบนๆ
0: ใช่ครับแบนเหลือแค่ซิปเดียวแต่ถ้าอยากให้มันขยายมากขึ้นก็เป็น2ซิปไปเลย
2: นี่ไงนี่ไงนี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: แสดงว่าเป็นฟังก์ชัน
0: นี่พอเราปลดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบตัวคลายล็อกที่ทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยมีขนาดที่กว้างมากขึ้น
1: ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็มีแฮะ
0: ใช่ครับ
1: นี่ซึ่งตัวนี้ไม่เกิน 3,000 บาท
0: ครับ
1: ก็มีตัวขยายเหมือนกัน
0: นี่ขยายได้เห็นไหมพี่เอ็ดผมมันใหญ่ขึ้นประมาณนั้นนิ้วครึ่งเลยนะพี่อ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าครับพี่เอ็ดนี่ฮะโอ้เปิดมานี่คือจุดที่ขยายซิปมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบมันตะกร้าขึ้นมาเลย
1: แต่ที่สำคัญครับคือรู้สึกได้ว่าลายของผ้าด้านในจะเริ่ม
0: มีรายละเอียด
1: หรูหราขึ้นมา
0: ครับ
1: ช่องเก็บของนี่อาจจะยังดูไม่เยอะแบ่งช่องเท่ากับของใบที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับ
0: ครับ
1: เอ๊แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ข้างในของเจ้าตัวนี้ไม่หรูหราอย่างที่เราคาดนะครับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: เพราะเนี่ยนี่ก็เป็นเชือกแบบไม่ยืดหยุ่น
0: ครับ
1: คือตัวผ้าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมคาดหวังว่าเปิดเข้ามาม
0: ันจะว้าวกว่านี
1: ้ใช่หมื่นหนึ่งมันต้องมีแบบช่องอันนี้สำหรับน้ำหอมครับช่องนี้ถุงเท้าช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ดีเวลาเรากดมันจะไม่ค่อยเข้าพี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี
1: ้มันจะบิดๆได้
0: ใช่มันเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยแต่นี่มันจะมีความแบบแน่นแน่นแน่นแน่น
1: ขออนุญาตนะครับเทียบกับตัว 5,000 บาท
0: ครับผม
1: เจ้าตัวนี้หัวมุมเขาก็ใช้ได้เหมือนกัน
0: ใช้ได้ใช่ไหมพี่ว่าเราต้องลองทดสอบด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะครับพี่เอส
1: น่าจะใช่ครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยผมว่าตัว 5,000 กับตัว 10,000 เนี่ย
0: มีความใกล้เคียง
1: เกือบไม่ต่างเลยนะแค่ดูภายนอกภายในอาจจะยังไม่สะใจครับต่อไปเราจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งคุณสามารถทดลองได้ทั้งก่อนที่จะซื้อกระเป๋าและบางอันก็ควรจะต้องซื้อกระเป๋าก่อนถึงจะทดลองได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะมีรอยแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับการทดสอบที่1ครับไถครับ
0: ไถตัง
1: ค์ใช่ครับ
0: ไถกระเป๋าก็มีพร้อมเราจะมาลองทดสอบล้อของกระเป๋าดูว่ามันจะมีความลื่นมากแค่ไหนเดี๋ยวไปลองผักไปเลยครับพี่เอส
1: เริ่มจากราคาถูกสุด
0: ไปครับยังไงครับพี่ผมสังเกตว่าล้อเขาอาจจะมีการแกว่งๆนิดนึงเรามาลองตัวที่แพงขึ้นไปหน่อยครับ
1: อันนี้ไม่เกิน 3,000 ครับ
0: โห
1: บาทต่อไปครับ 5,000 บาท
0: ผมรู้สึกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยลื่นขึ้นกว่า2ใบแรกเลยครับ
1: เสียงเบากว่า2ใบนั้นแน่ๆแต่ความลื่นของเขาล่ะครับโอ้โห
0: รู้สึกได้เลย
1: และนี่คือ 10,000 บาทครับคุณผู้ดู
0: โอ้โห
1: เห็นได้ชัดเลยครับว่า2ใบที่เป็นราคาแพงที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: เสียงเบากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาระยะก็ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าด้วยแต่เรื่องระยะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ออกแรงเท่ากันก็เป็นไปได้แต่เรื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่ชัดเจนว่า2ใบที่ราคาแพงเนี่ยเสียงเขาจะเงียบกว่าแล้วก็ความลื่นกว่าแน่ๆอีกอย่างนึงที่คุณพอจะทดสอบก่อนที่จะซื้อกระเป๋าก็ได้นะครับก็คือลองดึงไอ้นี่ขึ้นลงใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับความสมูทของเขา
1: ความแข็งแรงกว่าร
0: ู้สึกได้
1: ตอนที่เอาขึ้นมาอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าตัว 10,000 กับตัว 5,000 เนี่ยนะครับตรงนี้เขาต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันแบบคนละโลกเลยครับอ่ะจอยลองได้ครับ
0: ครับตอนขึ้นลงของ2เสาเนี่ยจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลย
1: มั่นคงการทดสอบเนี่ยไม่แนะนำให้คุณทำตอนก่อนจะซื้อเขานะครับ
0: ถ้ามันเสียหายเนี่ยคุณอาจจะโดนคิ้วปีกออกจากช่างได้นะครับ
1: และการทดสอบต่อไปก็คือ
0: การ drop test หรือว่าการโยนลงมาจากที่สูงนั่นเองครับพี่เอ็ด
1: กระเป๋าแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดินทางแน่นอนว่าโดนโยนแน่นอนเดี๋ยวเราลองโยนมาจากระเบียงที่อยู่ชั้น2ข้างบนเนี่ยนะครับดูว่าเมื่อตกลงมา

0: ้านนะครับแล้วแบบเอาเสื้อผ้าออกไปให้หมด
1: ไปซะโยนลงมาจากชั้น2
0: ซึ่งผู้เข้าประกวดท่านที่1 นะครับมาในพิกัด

0: 1,000 บาทนะครับค่ายมวยเหลืองอึ่งถึงนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะครับปล่อยเขาลงมาได้เลยครับผม
1: 3 2 1ไปครับ
0: ลังกาหน้าครับโอ้โห
1: โอ้โหนี่ครับพี่เอสด้านขวาของมุมกระเป๋าเลยครับ
0: ถ้าตรงนี้
1: อืม
0: แต่จะถือว่าพังก็ไม่ใช่
1: ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็มีรอยกรอกเพิ่มขึ้นม
0: า
1: เล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อยังคงหมุนได้ดีอยู
0: ่
1: ยังคงลากได้ดีอยู่โอเคถือว่า
0: พังครับ
1: ถือว่า
0: ผู้เข้าประกวดใบที่2นะครับ 3,000 บาทนะครับสีเทาสะเดาจักรวาลนะครับลงมาได้ครับ
1: เฮ้ยโอ้ยแน่นๆแต่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลย
0: เรียกว่าศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยทำให้ตัวเขานะครับลงมาในท่าแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นรอยที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านนี้ทั้งหมดเลย
1: เฮ้ยเลื่อนล้อกันดูไหมครับ
0: อ่ะ
1: ก็ยังใช้งานได้ดีอยู
0: ่ท่านที่3นะครับ 5,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ส่งเข้าประกวดคือสีน้ำเงินเกินห้ามใจเข้าที่ครับ
1: ไปครับนะเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับพี่เอสล้อนี่มีรอยนิดหน่อยครับพี่เอส
0: ผมคิดว่านะครับกระเป๋าในขนาด22นิ้วเนี่ยนะครับคือศูนย์ถ่วงเขาจะใกล้เคียงกันพอตกลงมาเขาตกลงมาท่านี้ทั้งคู่2ใบเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หัวมุมของเขาเนี่ยไม่บุบเหมือนกับเจ้าตัวสีเหลืองตัวที่ผมสงสัยที่สุดพิกัด 10,000 บาทครับเขียวเลี้ยวมาดูเข้าที่ครับเอื้อเพื่อ
1: หูย
0: กระเด้งไกลกว่าเพื่อนครับผม
1: มีรอยนิดหน่อยผมว่าส่วนใหญ่นี่ถือว่าผ่านแล้วก็ได้ดีเลยแหละ

0: ต่อไปเราจะทดสอบด้วยการทุบเขาครับ
1: เฮ้ยเราจะใช้อะไรทุบครับพี่เอส
0: กำปั้นมาครับเอาละครับตอนนี้ค้อนก็อยู่ในมือของน้องโจอี้ของเราแล้วนะครับเราจะเริ่มจาก
2: เหลืองอึ่งฉึ่งนะครับ
1: ผมจะพยายามทุบให้แรงเท่ากันนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อยถือว่ากระจายน้ำหนักให้ดีมาลองดูของครับ
2: แข็งแรงด้วยราคา 1,000 บาทของเขานะครับแล้วก็ทุบลงไปเนี่ยมันไม่เบานะ
1: ครับ
2: ไม่ทะลุถือว่าเยี่ยมนะ
0: เดี๋ยวเราจะลองทุบตรงตัวล็อกด้วยนะครับเผื่อว่าเราเจอกับมิตรแท้เดินทางของเรานะครับมิตรฉาชีพนะครับ
1: เอาละเฮ้ยซิปเป็นรอยนิดหน่อย
0: เปิดได้ไหม
1: เฮ้ยใช้ได้ครับ
0: อยู
1: ่มาดู
0: ต่อไป
1: 3,000 ใช่ไหมครับตัวนี
0: ้ครับ
1: มันทะลุเข้าไปเลยครับพี่เอสเฮ้ยทำไมใบพันหนึ่งมันยังเหนียวแน่นมากกว่าครับเนี่ย
0: ใช่ในความเป็นจริงแล้วใบพันหนึ่งควรจะทะลุนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสของเขากว้างกว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะน้อยกว่าเราต้องเปิดกระเป๋าแล้วมั้งครับกว่าจะเอาออกมา
1: ผมทำได้ครับพี่เอสไป
0: โอ้คุณเป็นคนที่เอาอะไรออกมาจากกระเป๋าได้เก่งมากเลยนะครับ
1: อันนี้ถือว่าตกรอบไปเลยไหมครับพี่เอส
2: ตกเลย
1: ตกรอบเลยครับ
0: ไปเลยครับนี
1: ่ไปเลยครับบ๊ายบาย
0: นี่ก่อนเลยไปมาครับต่อไปตัวความหวังครับ
1: ครับ
0: 5,000 บาทครับ
1: แม่ผมแหละไม่กล้าทุบแรงเลยแต่ว่าเพื่องานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนแข็งแรงที่สุด
0: ครับผม
1: พร้อมครับ1 2 3เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย
2: บุกด้วยซ้ำครับคุณผู้ดู
1: เอ้ามาลองขอบกันบ้างดีกว่า
0: ขอบครับ
1: ขอบก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามาลองซิปกันหน่อยดีกว่าอุ๊ยใบนี้มันเจ๋งจริงเลยครับแสดงว่าจุดอ่อนเค้าเนี่ย
0: อยู่ที่
1: ตัวล็อกนะเพราะว่าทุบเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากซิปที่ล็อกกับตัวนี้กระเด้งออกมาแล้วตรงด้านข้างเนี่ย
0: ไปด้วยคือจะบอกว่าตัวล็อกไม่แตกก็ใช่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่า คือตอนนี้ก็สามารถเอาทุกอย่างออกไปจากกระเป๋าได้แล้วนะฮะ
1: มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับพี่เอส
0: ครับ
1: น่าจะเหนียวกว่าตัวอื่นนะ
0: เป็นไปได้
1: ลองดูยังเหนียวอยู
0: ่บุบดันออกมาคืนรูปได
1: ้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นทะลุเข้าไป
1: เรามาดูตัวล็อกของเขากันดีกว่าครับใบมือเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเหมือนตัวตะกี้หรือเปล่าอันนี้ผมเข้าล็อกแล้วนะครับกดไม่ออกแล้วครับ
0: โดยรวมก็ถือว่าย
1: ังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าตัวปกติแล้วตัวล็อกตัวนี้มันพังเราก็ยังหาพวกตัวแม่กุญแจต่างหาก
0: อ๋อมาล็อก
1: แทนได้ก็ถือว่าใบนี้ผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่า

0: ในกรณีของโพลีคาร์บอเนตนะคะเป็นพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะในผลิตภัณฑ์จำพวกถ้าเป็นอดีตก็คือขวดนมเด็กก็ถ้าปัจจุบันที่เห็นกันเยอะๆก็คือพวกแว่นนิรภัยเนี่ยค่ะตัวสมบัติของโพลีคาร์บอเนตเนี่ยค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากจริงๆโพลีโพรพิลีนเนี่ยนะคะเราเห็นกันอยู่ในบ้านเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกเราซื้ออาหารแช่แข็งรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเรากับพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับโพลีคาร์บอเนตแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ในระดับนึงตัวโพลีโพรพิลีนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานในตัวกระเป๋าชนิดแขนได้เช่นกันข้อดีของโพลีโพรพิลีนก็คือของเขามีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาโพลีโพรพิลีนมาทำกระเป๋าเดินทางชนิดแขนเนี่ยในความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำเหมือนทนแรงกระแทกบ่อยๆโยนบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะแตกได้ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะโพลีโพรพิลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วๆไปเลยเพราะฉะนั้นราคาเขาจะต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตสำหรับ ABS นะคะจริงๆ ABS เนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อย่างน้อย3ชนิดในโครงสร้างเขาอะค่ะจริงๆถ้าเรานึกถึง ABS เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับโพลิเมอร์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าโพลีสไตรีนเพราะงั้นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเขามีข้อดีของเขาคือเขาค่อนข้างแข็งคล้ายๆกับโพลีคาร์บอเนตคราวนี้ข้อเสียของโพลีสไตรีนคือมันเปราะนึกถึงกระจกอะค่ะมันแข็งจริงแต่ถ้าแบบเรากดมันไปนิดนึงมันก็แตกโพลีสไตรีนตัวเขาจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการปรับปรุงวัสดุตัวนี้ให้มีความเหนียวมากขึ้นคือชอบความแข็งของเขาทรงตัวแต่ว่าอยากจะเพิ่มความเหนียวให้มันทนแรงกระแทกได้ถูกไหมคะถ้าเอาโพลีสไตรีนไปโยนแตกแน่นอนในครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาตัวโพลีสไตรีนนะคะโดยการผสมองค์ประกอบของยาแล้วก็ตัวอย่างที่มีพวกเข้าไปเนี่ยทำให้ตัววัสดุ ABS เนี่ยทนแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการทนแรงกระแทกสูงของตัวโพลีสไตรีนพวกนี้ได้นะคะวัสดุ ABS ที่เราเห็นอยู่ตามรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นนะคะอย่างผนังตู้เย็นนะคะที่เป็นแบบด้านข้างนะคะตรงนั้นก็เป็น ABS นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกเคสไดร์เป่าผมหรือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในเครื่องครัวเรือนนะคะคราวนี้จริงๆตัววัสดุแบบสมมติ ABS หรือโพลีคาร์บอเนตนะคะเห็นชัดเลยในใบที่เหมือนโยนลงมาหรือแม้กระทั่งคอนทูกอะค่ะโยนลงมาแทบไม่เกิดรอยเลยค่ะแล้วก็กระเด้งกระดอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตเลยนะคะส่วนตัว ABS เนี่ยตอนที่เขาทูบาสังเกตว่าถึงแม้ใบแรกเลยนะคะเหมือนเขาทูบแล้วถึงแม้มันจะไม่แตกเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสังเกตนะคะเขาจะเห็นเป็นรอยขาวๆขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะของตัว ABS เหมือนกันถ้าพูดถึงตัววัสดุโดยทั่วไปแล้วโพลีคาร์บอเนตน่าจะทนแรงได้ดีกว่าค่ะ
1: และนั่นก็เป็นการทดลองนะครับในสภาวะการใช้จริง
2: หลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเจอจริงบ้างแต่บางทีเนี่ยมันก็เอ็กซ์ตรีมขึ้นมา
1: ใช่อ
2: ย่างที่เราได้ลองใช้ค้อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาค้อนไปทุบกันหรอก
1: ยกไว้ว่ามิตรแท้ของเรา
2: ถูกต้องครับแต่เราก็อยากให้เห็นเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันแรงมันมากจริงๆเนี่ยโดนเข้าตัวกระเป๋าที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยกระเป๋าของเรามันยังจะทนได้ดีหรือไม
1: ่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคืออยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เดินทางแล้วจะเจอสภาพหนักหน่วง
2: แบบนี
1: ้แต่ผมคิดว่าคงจะมีบ้างแหละครับเอาเป็นว่าลองไปตัดสินใจซื้อกันเองนะครับว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคุณเป็นแบบไหนน่าจะเหมาะกับราคาประมาณไหนและมันสบายกระเป๋าคุณไหมมันคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายออกไปแต่ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับโจอี้ครับ
2: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
1: ที่มาให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วยทุบกระเป๋าให
2: ้ครับผมยินดีฮะ
1: สำหรับวันนี้ครับซื้อเก่งของเรานะครับก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้กันก็รอติดตามนะครับยังไงวันนี้ผมเอ็ดดี้กับ
2: โจอี้ครับ
1: ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
2: สวัสดีครับ

ัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินและพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งเด่นสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light light light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศTemperature T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E Temperature แปลว่าอุณหภูมิในเด็กคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วัสดีครับเจอกันใน Strong Together Season 5นะครับกับผมโค้ชเจเจแล้วก็เนฟนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของวีคที่3แล้วนะครับในเทปที่21นะครับในวีคนี้เนี่ยครึ่งแรกเราจะพา stretching ยืดนิดนึงแล้วก็ work out ด้วยการใช้มินิแบนด์เส้นเดียวแล้วเดี๋ยวเบรกหลังเราจะมาพูดคุย wrap up แล้วก็แบบตอบคำถามต่างๆที่ข้อไขข้อสงสัยต่างๆ
1: ครับผม
0: โอเคเพราะฉะนั้นเรามาเริ่ม warm up กันเลยครับจะเริ่มจาก spider ครับอ๋อเดี๋ยวเข้า work out แป๊บนึงครับเรามา stretching dynamic โอเคสไปเดอร์ลงขอฟัง5ที 1 2 3 4 และ5สลับข้างครับยืดขึ้นต้นขายืดขึ้นลง1ลงจนสุด2เปิดขึ้นหายใจออก3 4และ5อาจจะถอยกลับมานั่งเป็น90นะครับเปิดเข่าออกแบบนี้แล้วเราก็จะพับลงไป1ข้างนะครับแล้วเราก็จะสลับโดยที่ไม่ยกเท้าขึ้นมาระหว่างที่ทำเราจะไม่ได้หันไปทางนี้นะครับพยายามเปิดตัวไปฝั่งตรงข้ามกับเข่าเพื่อรู้สึกยืดบริเวณสะโพกโอเคเดี๋ยวไปพร้อมกันอีก10ที3 2ไปขวาก่อนปึ๊บ1 23เปิดตัวไว้4จะรู้สึกยืดบริเวณสะโพกนะ6 7 8 9และ10โอเคเดี๋ยวกลับขึ้นมาอยู่ใน all four ชึบชึบนะครับเสร็จแล้วเหยียดขาออกไปด้านข้างอยู่ในแนวเดียวกันวางฝ่าเท้าไปที่พื้นอยู่นี้นะครับเสร็จแล้วค่อยๆโน้มตัวนั่งลงไป1กลับขึ้นมาครับ2 3หายใจออกโน้มตัวทิ้งลงไป4 5และ6สลับข้างครับเหยียดออกโอเคค่อยๆโน้มตัวทิ้งลงไป1 2 3 4 5สุดท้ายครับ6เรามายืดขากันต่อนิดนึงครับก้าวขามาข้างหน้ากว้างๆไกลๆนะครับดันสะโพกไปข้างหน้าถอยมาด้านหลังยืดแฮมสตริงขอฝั่งละแค่6ทีเหมือนกัน2 3หายใจออกเปิดขึ้น4 5และสลับข้างครับเปิดตัวขึ้นมาไว้ดันสะโพกไปข้างหน้ายืดขึ้นถอยมาด้านหลังขาเหยียดตรง2เปิดขึ้นไว้3 4 5และ6โอเคลุกขึ้นยืนได้ครับขอยืดหัวไหล่นิดนึง
1: ครับ
0: จับไว้ที่หัวไหล่ครับหมุนกว้างๆ8ทีครับ2 3 4 5 6 7และ8หมุนไปข้างหน้าอีก8ครับ1 2 3 4 5 67และ8โอเคอันนี้ก็จะเป็นการ dynamic stretching warm up กันพอสมควรต่อมาจะเป็น workout ต่างๆที่ใช้มินิแบนเส้นเดียวเดี๋ยวเริ่มจากหัวไหล่ก่อนเลยที่เราจะใช้ในการวอร์มกันนะครับคล็อกแรง ท้องไว้ที่ข้อมือก่อนออกแรงดันเสร็จแล้วค่อยๆยืดแขนขึ้นสุดออกแรงต้านไว้ตลอด10ทีลงมา2ต้านไว้3 4 5 6 7ต้านไว้นะครับ8 9 10นี่เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกไหลนิด
1: ๆครับ
0: โอเคถ้าใครไม่รู้สึกยางอาจจะเป็นเราอาจจะเลือกยางอันเส้นเบาไปลองเพิ่มเลเวลยางขึ้นนิดนึงแล้วพอเราดันมาด้านข้างเนี่ยจะต้องรู้สึกไหลต่อมาถ้าโรแต่เราใช้อันนี้ครับดันสะโพกไปข้างหลังตัวขนานกับพื้นให้ได้มากที่สุดออกแรงต้านมือไปด้านข้างและดึงเข้ามาที่สะดือ1ปล่อยสุดดึง2 3ต้านไว้นะครับ4 5ยืดอกหนีบหลังขึ้นมาเยอะ6 7 8 9และ10ให้พักแป๊บหนึ่งขออีก1รอบ
1: ครับ
0: ทำแค่2รอบครับ
1: ครับผม
0: ให้พักเพื่ออะไรแป๊บหนึ่งนี่ผมเลือกอันหนาแน่เลย
1: เลยแหละหนักใช่ไหมครับ อันนี้สีบางอ่อนมากเลยครับ การนี้ครับ
0: แต่ว่าแต่ให้พักอีกแป๊บหนึ่งแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันก็ลองสังเกตดูอย่างอันนี้มันก็จะมีเขียนอยู่ครับอ๋อนี่มีเดียม
1: ครับ
0: อันนั้นน่าจะที่เขียนหายไปแล้วโอเคมาครับเซตที่2คล้องไว้ทำท่าดันต้านไว้และไปครับ1 2 3เกรงท้องไว้4 5ต้านไว้ตอนลงตอนขึ้นตลอด67และ8 10ครับ9 10โอเคมา rolling ครับดันสะโพกไปด้านหลังยืดอกเกรงท้องหลังตรงและเริ่มดึงเข้ามาที่ท้องครับ1ออกแรงต้านไว้ตลอด2หนีบหลัง3 4 5หกเจ็ดแปดอีกสองที่เก้าสุดท้ายครับโอเคอันนี้ก็ช่วงบนต่อมาบอกบริหารด้วยอย่างช่วงล่างครับวางไว้ที่คล้องไว้ที่ข้อเท้าครับ
2: ครับผม
0: เราจะสเต็ปไปสเต็ปมา30วิแล้วกันครับ
2: ครับผม
0: เป็นเวลาเตรียมตัว3 2ไปสเต็ปไปแล้วแต่ว่าใครมีพื้นที่ขนาดไหนจริงมีพื้นที่แค่นี้ก็สเต็ปไปสเต็ปมาแค่นี้ก็ได้เราจับเป็นเวลา30วิระหว่างที่ก้าวขาไปพยายามอย่าให้เป็นลักษณะนี้ใช้ออกแรง

0: จากหัวเข่าเดินไปเดินไปเราจะรู้สึกบริเวณก้นนะครับไปเรื่อยๆอีก10วิหนึ่งโอเคพักครับต่อมาจะเป็นการวอล์กไปข้างหน้าโดยที่ออกแรงต้านข้างๆไว้ลักษณะนี้เราจะเดินไปเดินกลับอีก30วิพักก่อนระหว่างที่เดินอยากให้ทำมือเหมือนวิ่งเป็นการฝึกไปในตัวบางคนวิ่งแบบนี้ไม่ใช่นะคร
1: ับระบบครับ
0: มันจะสลับกันโอเคพร้อม3 2ไปดันไว้ต้านไว้และถอยกลับฮึบเกรงท้องช่วยตัวไม่ยกไปมาออกแรงต้านไว้อีก4 3 2 1โอเคพักได้ครับต่อมาเราจะจริงๆอยู่ที่พื้นก็ได้ครับถ้าเกิดมีกำแพงหากำแพงได้แล้วพอเราจะทำท่าคิกแบ็คแบบนี้ถ้าไม่มีลองยืนสามารถยืนค้ำแบบนี้นิดนึงได้แต่จริงๆถ้ามีกำแพงแล้วจับกำแพงไว้จะง่ายขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นคนทางบ้านหากำแพงจับไว้ได้เนฟกับผมอาจจะยากขึ้นหน่อยเพราะต้องเก่งตัวครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคเตรียมตัวขอฝั่งละ10ครับเราจะเตะขาขึ้นตรงๆแบบนี้ไป45องศาข้างๆไม่ได้ไปข้างหลังอย่างนี้นะเราจะใช้ส้นเท้าเราเนี่ยเตะขึ้นไปข้างๆลักษณะนี้ครับ
1: โอเคครับ
0: แล้วมันจะใช้กล้ามเนื้อก้นด้านข้างบริเวณนี้สาธิตอีกทีครับเราจะเตะขาตรงพยายามล็อกเข่าไว้และเอาส้นเท้าขึ้นไปข้างๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเข่าเราจะไม่ขยับไปมาพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเคเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ3 2 1ไปครับเตะขึ้นตรงๆ1 2 3 4 5เกรงท้องช่วย6ถ้ามีอะไรจับไว้7 8 9 10โอเคขายนิดนึงเป็นไงบ้างครับ
1: ตึงครับตึงช่วงข้างหลังคร
0: ับ โอเคดีมากมันจะเป็นกล้ามเนื้อมัดแถวๆนี้คร
1: ับ ใช่ครับ
0: อีกข้างหนึ่งเตรียมตัว3 2ไปครับดันขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 910โอเคท่าสุดท้ายครับท่าไฟไฮแดนเราจะเปลี่ยนขยับขึ้นมาบริเวณเหนือเข่าของเราเราจะลงไปที่ออลโฟครับลักษณะนี้นะครับโอเคเราจะออกแรงขึ้นข้างๆ10ทีพร้อม3 2 1แรงดันขึ้น1 2 3 4 5 6 7ดันขึ้น8 9 10อีกข้างหนึ่งครับเกรงท้องไว้ตัวไม่เปิดตามตัวขนานกับพื้นไว้ไม่เปิดตามแบบนี้นะใช้ก้นด้านข้างเปิดออกหายใจออกออกแรงขึ้นอะไรครับ
2: 8ครับ
0: อีก2อีกทีเดียวโอเควันนี้ก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อส่วนต่างๆซึ่งจะเน้นหัวไหล่กับบริเวณสะโพกก้นค่อนข้างเยอะด้วยอย่างเส้นเดียววันนี้พาเล่นเดี๋ยวพายืดสักนิดนึงก่อนที่จะไปเบรกหน้าครับเอายางวางไว้ครับโอเคเราจะเข้า Pigeon Pose กันเลยเข้า High Plankขาขึ้นมาวางลงวางตัวลงหายใจเข้าขึ้นหายใจค่อยๆโน้มลงไปข้างหน้าค้างไว้วันนี้บริหารกล้ามเนื้อก้นเยอะยืดมันหน่อยให้มันได้ผ่อนคลาย

0: 3 2 1สลับข้างครับข้างหนึ่งวางลงเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกยืดไปด้านหน้าโน้มตัวลงไป3 2 1ขึ้นมาครับเดี๋ยวเรายืดไหล่อีกอันนึงที่เราเล่นมาข้างหน้าและดึงไปด้านข้างครับ3 2 1อีกข้างหนึ่งครับ3 2 1ประกบฝ่ามือไว้ด้านหลังยืดออกไปข้างหน้าพร้อมกับดันแขนขึ้นไปข้างบนให้รู้สึกยืดหัวไหล่ด้านหน้ากดไหล่ให้ห่างหูไว้ไม่ยกขึ้นมาแบบนี้กดไว้3 2 1โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กๆวันนี้ครับด้วยมินิแบนด์1เส้นแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยตอบคำถามกันในเบรกหน้านะครับ
1: ครับครับ
2: สวัสดีครับก็มาเจอกันในเบรกนี้ก็จะเป็นเบรกมาพูดคุยแล้วก็แรปอัพนะครับใน Strong Together Season 5นะครับในวีคที่3นี้อาทิตย์ที่ผ่านมาในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็น Push Pull ที่แบบเป็นทำท่าตามกันไปเรื่อยๆแล้ว2วันสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มเป็นแบบ Circuit เริ่มมี Time Base เริ่มมีเวลาสามารถเร่งขึ้นได้เพราะเชื่อว่าหลายๆคนถ้าเกิด follow มาจากใน Season 3เนี่ยน่าจะทำท่าได้ถูกต้องแล้วก็สามารถมาเร่งจังหวะได้แล้วก็เพื่อการเผาผลาญที่มากขึ้นครับ
1: ครับรู้สึกได้เลยว่าอาทิตย์นี้ช่วงปลายสัปดาห์2วันนี้เราเหงื่อเยอะมากเลยครับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ผมก็เลยมีคำถามว่า workout เนี่ยต่างจาก exercise กับ cardio ยังไงครับการมันต่างกันแบบไหน
2: โอเคน่าจะเป็นเวทกับคาร์ดิโอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: คาร์ดิโอเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องอย่างเช่นวิ่งจักรยานว่ายน้ำเต้น
1: ครับ
2: ที่มีการฮาร์ดเรทให้มันสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย
1: ๆ
2: อันนี้ก็จะเป็นคาร์ดิโอรูปแบบหนึ่งจริงๆจุดประสงค์ของมันเนี่ยแตกต่างกันไปออกกำลังกายถ้าให้แบ่งเป็นอาหารเหมือนอาหารมี5หมู่ออกกำลังกายมี3หมู่ครับก็จะมีคาร์ดิโอสำหรับระบบหัวใจแข็งแรงจะมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสเตรนท์คือการยกเวทพวกนี
1: ้
2: แล้วก็จะมีเรื่องเฟกซิบิลิตี้คือความยืดหยุ่นของกล้ามเนื
1: ้
2: อก็จะเป็นโยคะหรือวันสเตชชิ่งของเราถ้าจะให้ร่างกายเนี่ยสุขภาพดีแข็งแรงควรที่จะได้สารอาหารครบทั้ง3หมู่ก็คือมีทั้งคาร์ดิโอมีทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็มีการสเตชชิ่งเฟกซิบิลิตี
1: ้ก็คือเวลาให้พอดีกัน
2: ใช่ครับให้พอดีกันเพราะฉะนั้นความแตกต่างคือจุดประสงค์ของมันพวกสเต็งเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงคาร์ดิโอคือทำให้หัวใจแข็งแรงระบบไหลเวียนของเลือดประมาณนี้ครับ
1: ครับผมแล้วเราควรทำ3อย่างนี้ในวันเดียวหรือเราควรแบ่งเป็นพาร
2: ์
1: ทแต่ละวันครับ
2: พวก flexibility หรือว่า mobility ความการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยจริงสามารถทำได้ทุกวันจริงจะส่งเสริมให้ทำทุกวันตอนเช้าเลยก็ได้เพื่อการเคลื่อนไหวที่ดีของกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวที่ดีของร่างกายในข้อต่อต่าง
1: ๆ
2: แต่ว่าตัวคาร์ดิโอเนี่ยถ้าเกิดอิงตามองค์กรอนามัยของโลกเนี่ยเขาจะแนะนำว่าให้ออกกำลังกายประมาณสัก150นาทีต่ออาทิตย์จะเพียงพอที่จะทำให้ระบบคาร์ดิโอของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วแต่เราจะไปแบ่ง150นาทีต่ออาทิตย์ถ้า30นาที
1: ก็มันวันสองวันเป็นวันได้5วันอะไรอย่าง
2: น
1: ี้ครับ
2: ประมาณนี้หรือเราจะแบ่งเป็นชั่วโมงนึงก็จะวัน2วันครึ่งอะไรเงี้ย
1: uh-huh.
2: เริ่มบวกเลขไม่ถูกแล้ว
1: ครับ คือจัดระเบียบแล้วแต่คนถนัด
2: ใช่แล้วแต่ว่าเราจะไปแบ่งไง150นาทีต่ออาทิตย์ครับที่เป็นเขาบอกว่าแนะนำอันนี้คาร์ดิโอนะครับส่วนสเต็งของกล้ามเนื้อเนี่ยก็แนะนำประมาณสัก 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์ที่ควรที่จะได้ทำ
1: ก็ประมาณวันแล้วก็2วันเว้นหรือว่า
2: ใช่ครับ
1: เท่าที่ไหวนะครับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วการเบิร์นนะครับการเบิร์นช่วงระยะเวลาหรือว่าฮาร์ดเรทช่วงไหนคือช่วงที่แบบเผาผลาญได้ดีที่สุดครับ
2: โอเคจริงเป็นคำถามยอดฮิตเพราะว่าคนชอบเข้าใจว่าช่วงโซนเบิร์นแฟตหรือโซน2เนี่ยจะเบิร์นแฟตได้ดีที่สุดก็จะอยู่โซนนั้นกันซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ผิดร่างกายเราจะใช้แฟตได้เยอะสุดช่วงนั้นแต่ว่าให้ลองคิดแบบนี้ครับช่วงโซน2เนี่ยเราจะวิ่งน้อยวิ่งช้าละกันเพราะฉะนั้นการเผาผลาญในเวิร์กเอาท์นั้นน่ะสมมติว่า100แคลอรี่ 80% อาจจะเป็นไขมันเพราะฉะนั้นรอบนั้นน่ะคุณจะเผาผลาญไป80แคลอรี่เป็นไขมันใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: แต่ถ้าวิ่งเร็วขึ้นมาโซน4โซน5ในเวลาที่เท่ากันอาจจะเผาผลาญ300แคลอรี่ 50% อาจจะเป็นไขมันแต่ 50% ของ300คือ150เพราะฉะนั้นมันก็เผาผลาญมากกว่าโซน2ถ้าพูดเรื่องการเผาผลาญไขมันนะครับไม่อยากจะให้ฟิกอยู่ที่โซน2ตลอดขึ้นไปโซน3โซน4โซน5คือให้ฮาร์ทเรทมันสูงบ้างก็ได้ร่างกายเราใช้แคลอรี่ที่มากขึ้นแต่ว่าจุดประสงค์ของการฝึกโซน2คือการฝึกพวกคาร์ดิโอให้แข็งแรงมากกว่าไม่ได้ไปอิงของเรื่องการเผาผลาญแคลอรี
1: ่อ๋อครับ
2: แล้วก็ถ้าเกิดต่อเนื่องไปถึงการเรื่องการลดน้ำหนักที่ดีนะครับจะแนะนำว่านอกจากการคาร์ดิโอแล้วเนี่ยควรที่จะเล่นเวทเพื่อสร้างกล้ามเนื้อด้วยถ้าเกิดสังเกตคนที่ลดน้ำหนักด้วยวิธีการคาร์ดิโออย่างเดียวเลยเนี่ยเขาจะน้ำหนักพอน้ำหนักเราลงเนี่ยการเผาผลาญของร่างกายเราอ่ะจะต่ำลง เพราะฉะนั้นเรามองในระยะยาวว่าเราวิ่งเราน้ำหนักลงไปเรื่อยๆการเผาผลาญเราลงไปเรื่อยๆในอีก 2-3 เดือนเราจะต้องกินน้อยกว่าเดิมอีกเพื่อเพราะว่าร่างกายเราเผาผลาญน้อยลงแต่ถ้าเราเล่นเวทสร้างกล้ามไปด้วยอีก3เดือนเราอาจจะน้ำหนักขึ้นแต่ว่าเป็นไขมันที่แบบไม่ใช่ไขมันมันเป็นกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นมาเพราะกล้ามเนื้อเพิ่มเราเผาผลาญได้มากขึ้นเราจะกินได้มากขึ้นในระยะยาวเพราะฉะนั้นแนะนำว่าควบคู่กันไปครับทั้งคาร์ดิโอแล้วก็สร้างกล้ามด้วยครับ
1: ครับผมพี่เจครับไออาทิตย์นี้เราเห็นว่ามีการทำเซอร์กิตการแบบเป็นการใช้นับเวลาไงครับกับทำเป็นเซตกับนับเวลาแบบไหนคือเผาผลาญได้ดีกว่ากันครับ
2: การเล่นเป็นเซตๆมันจะเหมาะกับการสร้างกล้ามเนื้อมากกว่าเพราะว่าเราจะเล่นเซตหนึ่งพักแล้วแรงเราจะกลับมาได้เต็มที
1: ่
2: แล้วเราก็จะทำให้เล่นกล้ามเนื้อมัดนั้นได้ใหม่อีกรอบนึงแบบ
1: มีแรง
2: มีแรงใช่ครับส่วนเซอร์กิตจะเป็นท่าต่อเนื่องไปเรื่อยๆเน้นการเผาผลาญไปเรื่อยๆส่วนอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนหลังเราเนี่ยจะเริ่มเป็นเวลาแล้วใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
2: เวลาเนี่ยจริงๆแล้วมันจะหนักขึ้นหรือเบาก็ได้จริงๆมันอยู่ที่คนครับ
1: ครับ
2: ถ้าเกิดเราทำท่าได้ถูกแล้วแล้วเร่งจังหวะเนี่ยมันจะทำได้หนักขึ้นก็จะเผาผลาญได้มากขึ้นอย่างที่เราทำกันเราทำกันแบบค่อนข้างเต็มที
1: ่
2: เราก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยกว่าที่เป็นแค่เซตเป็นท่าๆแล้วพัก
1: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าใครฟอลโล่ตามเนี่ยพอเป็นช่วงจับเวลาแล้วเนี่ยอยากจะให้ทำอย่างเต็มที่ที่เราทำไหวนะแบบเต็มที่เลยช่วง30วินั้นมันจะเผาผลาญได้ดีขึ้นครับ
1: ครับผมเคยได้ยินมาว่าการออกกำลังกายทุกวันน่ะบางคนเขาบอกว่าทำให้แก่เร็วบางทีคนบางคนหน้าแก่ตัวแบบเหมือนเหี่ยวอย่างเงี้ยครับซึ่งอย่างนั้นมันถูกต้องไหมหรือว่าจริงๆแล้วอาการนั้นคืออาการที่เขาเล่นมากเกินไปหรือเปล่า
2: โอเคผมแยกออกมาแยกจากกันเรื่องความที่แก่กับเรื่องการเล่นมากไปก่อนการเล่นมากไปเนี่ยมันจะเรียกว่า over training ก็คือการออกกำลังกายมากเกินไปเรา recovery ไม่ทันอาการมันก็จะมีหลายอย่างครับอย่างเช่นนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกเป็นไข้น้ำหนักลดลงออกกำลังกายแทนที่เราจะแข็งแรงขึ้นกลายเป็นอ่อนแอลงยกได้เบาลงอันนี้คืออาการของ over training ถ้ามีอาการพวกนี้ควรที่จะพักแล้วก็ลดความหนักของการออกกำลังกายลงมา
1: ครับ
2: จริงๆเราออกกำลังกายเกือบทุกวันได้นะแต่ว่ามันต้องสลับไปมาอย่างที่เคยแนะนำกลุ่มกล้ามเนื้อหรืออะไรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันควรที่จะมีวันพักสักวันนึงให้ร่างกายได้พักฟื้นด้วยอันนี้เรื่อง over training ส่วนเรื่องความที่ดูเหมือนอายุแก่ดูผิวแก
1: ่
2: อันเนี้ยก็ไม่ได้เป็นทางด้านเทรนเนอร์แต่ว่าถ้าให้แนะนำเนี่ยมันจะเรื่องของไขมันครับไขมันคนยิ่งน้อยอ่ะเราจะผิวมันจะยิ่งไม่เต่งตึง
1: มันจะเหี่ยวใช่ไหมคร
2: ับใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่เรารู้สึกว่าเราต้องการซิกแพคเราต้องการบอดี้แฟตน้อยๆอ่ะบางทีไม่ได้จำเป็นนะครับเราต้องดูตัวเองด้วยว่าเอ้ยทำไมถึงอยากมีซิกแพคทำไมอยากจะแฟตน้อย
1: ๆ
2: เพราะจริงๆแล้วร่างกายมันต้องการแฟตนะในการที่จะป้องกันอวัยวะภายในหรือการที่จะหล่อเลี้ยงผิวหนังต่างๆคือเราต้องการไขมัน
1: เพื่อซัพพอร์ตร่างกายข้างในด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับมันไม่ได้ต้องการเราไม่ต้องการมีซิกแพคทุกคนก็ลองดูตัวเองเป้าหมายว่าทำไปเพื่ออะไร
1: ครับแล้วแฟตที่เหมาะกับจริงๆสำหรับเราทุกคนมันอยู่ประมาณไหนครับ
2: โอเคครับแฟตที่เหมาะกับแต่ละคนจริงๆอันนี้ค่อนข้างอยากจะส่งเสริมมากครับมันแล้วแต่เราเลยถ้าเกิดเราสุขภาพดีคอเลสเตอรอลไม่ได้สูงน้ำตาลในเลือดไม่ได้ดีไม่ได้มีปัญหาสุขภาพแล้วแต่เราเลยจริงๆเราควรที่จะแฮปปี้ในรูปร่างของเราถ้าเกิดสุขภาพโอเคแต่ถ้าเกิดไอเดียลี่เนี่ยผู้ชายมันจะประมาณสัก15ไม่เกิน20ประมาณเนี้ยครับ เกิน20ไปแล้วก็จะเริ่มมีแฟตอาจจะเยอะเกินก็อาจจะลดลงมามันอาจจะเริ่มส่งผลกับสุขภาพบ้างของผู้หญิงจะจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้น่าจะเกินสัก25-30ประมาณนี้ผู้หญิงเนี่ยจะมีไขมันโดยธรรมชาติมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วถ้าเทียบกันนะครับเพราะฉะนั้นคือผู้หญิงเขาจะมีเยอะกว่าก็จะไม่ได้ดูแบบ
1: ใช่ครับ
2: สุขภาพไม่ดีอะไร
1: เพราะอย่างที่เคยได้ยินบางคนเขาไปฉีดแฟตให้ตัวเองดูหน้าแบบเด็กเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับแล้วก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งส่วนเพราะฉะนั้นกลับมาเรื่องว่าแฟตควรจะเท่าไหร่จริงๆอยู่ที่เราเลยครับถ้าสุขภาพดีจะมีเท่าไหร่ก็ได้ในมุมผมนะครับแต่เน้นเรื่องสุขภาพดีไว้ก่อน
1: ครับ
2: โอเคนี่เราก็จบกันไปสำหรับวีค3นะครับในวีค4วีคหน้าเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรม push pull call คล้ายๆกับวีคที่ผ่านมาแต่ว่าโปรแกรมเริ่มจะเป็นเวลามากขึ้นแล้วก็อาจจะมีกิมมิกมาใส่ให้มีความสนุกมากขึ้นอย่างเช่นอาจจะเป็น MLab เป็น EMOM ซึ่งมันจะเป็นเซอร์กิตประเภทหนึ่งเดี๋ยวไว้เจอกันในอาทิตย์หน้าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ
1: อาทิตย์นี้ก็เหนื่อยแล้วครับอาทิตย์หน้า อาทิตย์หน้าน่าจะหนักเลยครับ
2: มันจะประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ก็เหน
1: ื่อย
2: สนุกขึ้น
1: ครับผม
2: โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
3: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
2: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี้
3: wow.
2: ในเล่มเนี้ยมี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
3: โอ้ยเยี่ยมเลย
2: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ